0: เป็นเว็บไซต์นะคะที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่อง real estate นะคะแต่ว่าชื่อหัวเว็บของเขานี่ก็คือ realestateasia.com นะคะเขารายงานแบบนี้ค่ะว่า Singapore ranked highest in Asia in Savills Global Talent Cities Ranking ค่ะนะคะเราก็ได้เห็นเนาะว่าประเทศไหนที่พัฒนาแล้วเนี่ยก็จะเป็นประเทศนะคะที่ดึงดูดคนที่มีความรู้ความสามารถระดับโลกนะฮะได้มากซึ่งล่าสุดเนี่ยค่ะสิงคโปร์นะคะคว้าอันดับสูงสุดในเอเชียค่ะจากการจัดอันดับเมืองดึงดูดกลุ่มผู้ที่มีความรู้ความสามารถในระดับโลกนะที่เขาเรียกกันว่า talent นั่นเองนะคะกลยุทธ์นะฮะการให้ความสำคัญกับบุคลากรเป็นอันดับแรกเนี่ยนะคะกำลังปรับเปลี่ยนทิศทางความต้องการนะคะการใช้พื้นที่สำนักงานทั่วโลกนะฮะซึ่งนอกจากสิงคโปร์แล้วนะคะจะเป็นอันดับหนึ่งแล้วเนี่ยปรากฏว่าประเทศที่ติดอันดับโลกนะคะก็มีทั้งลอนดอนนิวยอร์กนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็น3เมืองชั้นนำค่ะถ้าพูดกันในแง่ของดัชนีเมืองที่ดึงดูดกลุ่มทาเลนต์ได้มากที่สุดของซาวิโอสนะคะผลนี้ก็ตอกย้ำถึงความเป็นการเป็นเมืองทรงอิทธิพลนะคะที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็กลายเป็นเมืองศูนย์กลางระดับโลกนะคะในการดึงทาเลนต์นะคะที่จะนำมาซึ่งเม็ดเงินลงทุนบริษัทชั้นนำแรงงานทักษะชั้นสูงนะคะก็คือว่าเมืองใดก็ตามค่ะที่มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการดึงดูดให้คนเก่งนะเข้ามาทำงานในประเทศได้เยอะๆเนี่ยมันก็จะมีเม็ดเงินลงทุนตามมานะคะแล้วก็จะเป็นขุมพลังงานที่ขุมแรงงานที่สำคัญนะคะสำหรับบริษัทชั้นนำด้วยซึ่งก็แน่นอนแหละว่าก็จะนำเอาบริษัทชั้นนำระดับโลกเนี่ยเข้ามายังเมืองนั้นๆด้วยนะคะนอกจากการที่สิงคโปร์จะคว้าอันดับสูงสุดในเอเชียในการเป็นเมืองที่ดึงดูดกลุ่มทาเลนต์แล้วนะคะยังครองอีกตำแหน่งนึงด้วยค่ะก็คือความเป็นเมืองที่มีผลการดำเนินงานเยี่ยมที่สุดในภูมิภาคเอเชียก็สะท้อนให้เห็นนะคะถึงบทบาทของสิงคโปร์ค่ะในฐานะที่เป็นศูนย์กลางการบริหารงานระดับโลกที่สำคัญนะคะสำหรับบริษัทข้ามชาติโดยซาวิลส์นะคะระบุว่าผลการจัดอันดับนี้ที่ให้เห็นอย่างชัดเจนว่ากลยุทธ์การเลือกทำเลที่ตั้งโดยเน้นบุคลากรหรือว่าทาเลนต์ต้องมาก่อนเนี่ยกำลังปรับเปลี่ยนรูปแบบความต้องการอสังหาริมทรัพย์ของภาคธุรกิจแล้วก็ส่งผลให้เกิดวิวัฒนาการของศูนย์กลางการทำธุรกิจระดับโลกมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องราวระหว่างลาวกับเมียนมานะคะที่เขาจะร่วมมือกันนะคะลาวกับเมียนมาเนี่ยค่ะเขาลงนามข้อตกลงศึกษาความเป็นไปได้นะคะเรื่องของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่น้ำโขงกำลังผลิต 2,790 เมกะวัตต์นะคะโดยบริษัทจากลาวและเมียนมา2แห่งค่ะจะร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่เสนอให้ก่อสร้างบนแม่น้ำโขงนะคะก็เป็นส่วนของพรมแดนร่วมกันของทั้ง2ประเทศนะคะหลังจากที่ได้ลงนามในข้อตกลงการพัฒนาร่วมเพื่อขยายความร่วมมือด้านพลังงานซึ่งข้อตกลงนี้ค่ะลงนามที่กรุงเวียงจันทน์เมื่อวันที่4กรกฎาคมนะคะระหว่างการเยือนลาวอย่างเป็นทางการของทางมินองไลน์นะคะประเทศเมียนมาซึ่งเดินทางเยือนลาวระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมนะคะซึ่งผู้ลงนามเนี่ยก็ประกอบด้วยบริษัทพงศ์ทวีของลาวนะคะแล้วก็บริษัท Primus Sapphire Power ของเมียนมานะคะซึ่งดำเนินการภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านไฟฟ้าภายใต้ข้อตกลงนี้ค่ะทั้งสองบริษัทจะดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้อย่างครอบคลุมของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่เสนอซึ่งคาดว่าจะมีกำลังการผลิตติดตั้งสูงสุด 2,790 เมกะวัตต์นะคะโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ของลาวก็ระบุว่าการศึกษานี้มีกำหนดแล้วเสร็จภายใน34เดือนค่ะในพิธีลงนามข้อตกลงการพัฒนาร่วมมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ของลาวกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงไฟฟ้าและพลังงานของเมียนมาร่วมเป็นสักขีพยานนะคะในพิธีลงนามเนี่ยทางฝั่งรัฐมนตรีของลาวอะค่ะก็บอกว่าโครงการนี้สะท้อนถึงมิตรภาพอันแน่นแฟนและความร่วมมือระหว่างกันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนตามแนวชายแดนนะคะแล้วก็รวมถึงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในวงกว้างด้วยส่วนรัฐมนตรีของทางฝั่งเมียนมานะคะก็บอกว่าโครงการนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านพลังงานแล้วก็จะรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาครวมถึงสนับสนุนเป้าหมายของอาเซียนด้านพลังงานหมุนเวียนและการเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้าระหว่างประเทศสมาชิก

0: ซึ่งเมื่อโครงการเสร็จก็จะช่วยตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าของภูมิภาคนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำชายแดนที่ทั้งสองประเทศเขาใช้ร่วมกันดังนั้นเนี่ยโครงการก็ต้องปฏิบัติตามขั้นนบธรรมเนียมประเพณีกฎหมายและขั้นตอนปฏิบัติของทั้งสองประเทศด้วยนะคะ
1: ค่ะไปต่อกันอีกข่าวนึงนะคะน่าจะเป็นข่าวท้ายแล้วเดี๋ยวจะได้ไปฟังเรื่องเล่าจากคุณกริชนะคะเรื่องเมียนมากับหับศูนย์กลางโลจิสติกจีนรัสเซียอินเดียนะคะแต่ก่อนจะที่จะไปพบกับคุณกริชมีอีกข่าวนึงนะคะเล่าสั้นๆกันแล้วกันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เศรษฐกิจในอินโดนีเซียนะคะกำลังย่ำแย่หนักมากเลยทีเดียวเงินเฟ้อก็เยอะนะคะและแถมยังมาเจอปัญหาทุจริตคอร์รัปชันอีกนะคะ CNA หรือว่า Channel News Asia นะคะรายงานพาดหัวแบบนี้ค่ะว่า As inflation hits Indonesia some businesses bite the bullets while others pass the buck ค่ะนะก็มี2สำนวนนะคะที่อยู่ในหัวข่าวนี้นะคะ bite the bullet ก็คือแบบยอมแบกรับต้นทุนที่สูงเอาไว้เองนะคะกับอีกคำนึงก็คือ pass the buck นะคะก็จะมีกลุ่มผู้ประกอบการบางกลุ่มบางคนหรือว่าธุรกิจบางอย่างกลับที่จะผลักภาระค่าใช้จ่ายไปให้กับผู้บริโภคนะคะคือตอนนี้เนี่ยค่ะสถานการณ์ในอินโดนีเซียอย่างที่ได้บอกเอาไว้นะคะว่าสถานการณ์แย่มากนะคะอย่างนึงเลยก็คือได้รับผลกระทบจากปัญหาช่องแคบฮอร์มุสปิดนะฮะซึ่งก็ส่งผลต่อราคาพลังงานนะน้ำมันแก๊สธรรมชาตินะคะแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งนะคะก็คือการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในประเทศนะคะมันจึงส่งผลค่ะที่อย่างต้นทุนพลังงานและวัตถุดิบที่สูงขึ้นนี้ก็ส่งผลให้โรงงานหลายแห่งนะคะต้องปิดตัวแล้วก็นำไปสู่การเลิกจ้างแรงงานครั้งมโหฬารเลยทีเดียวนะคะในขณะที่ค่าอาหารนะฮะสาธารณูปโภคค่าน้ำค่าไฟทุกอย่างแพงหมดเลยนะคะตอนนี้เนี่ยจึงมีธุรกิจนะคะที่แบ่งออกเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มนึงนะคะยอมที่จะคงไว้ในอัตราราคาเดิมนะคะในขณะที่อีกกลุ่มนึงนะคะก็ผลักภาระให้กับผู้บริโภคแทนนะคะคือตอนนี้เนี่ยแพงทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ค่าตัดผมนะคะไปจนถึงอาหารนะคะปรับขึ้นหมดเลยนะคะอย่างที่ได้บอกเอาไว้ว่าบางร้านเนี่ยก็ยอมที่จะแบกรับภาระนั้นเอาไว้เองนะคะก็คือไม่ขึ้นราคานะคะแต่ก็ให้บริการแบบในราคาที่อยู่ด้วยกันได้รับด้วยกันได้ทั้งผู้จ่ายและผู้ให้บริการนะคะบางร้านเนี่ยก็แบกรับต้นทุนด้วยการเราไม่ขึ้นราคาแต่ว่าเราไม่เปิดแอร์ก็แล้วกันนะคือก็แบบตัดผมก็เป็นแบบร้อนแบบนี้นะฮะหรือว่าร้านก็เก่าทรุดโทรมไปเราไม่มีเงินที่จะมาปรับปรุงร้านใหม่นะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีบางธุรกิจค่ะที่คือโยนหรือว่าผลักภาระไปให้ประชาชนก็คือขึ้นราคาไปดื้อเลยอันนี้เป็นสภาพการที่เกิดขึ้นในประเทศอินโดนีเซียค่ะ
0: ค่ะส่วนตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวจากทางคนกรีกเรื่องวิทูลสถิตกันนะคะเราฟังกันในเบรกนี้เลยนะคะนะคุณกริชพักก่อนใช่ไหม
1: พักก่อนสักครู่นะ
0: คะค่ะสักครู่ค่ะ
2: หลายคนคิดว่าการตรวจสอบรัฐต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใหญ่แต่จริงๆแล้วคนธรรมดาอย่างเราก็มีสิทธิ์เต็มที่ครับทั้งสิทธิ์ที่จะถามดูและตรวจสอบได้เต็มที่ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์รู้ว่าเงินภาษีถูกใช้ยังไงหลายประเทศที่โกงน้อยไม่ได้เป็นเพราะมีแต่คนดีครับแต่เป็นเพราะประชาชนไม่ยอมเงียบพร้อมถามพร้อมท้วงติงเมื่อเห็นสิ่งผิดปกติเช่นถนนในชุมชนที่พังไวหรือสนามเด็กเล่นที่ดูไม่สมราคาเราไม่จำเป็นต้องเงียบครับสามารถเริ่มจากการขอข้อมูลหน่วยงานท้องถิ่นหรือส่งหลักฐานให้เครือข่ายภาคประชาชนช่วยตรวจสอบซึ่งสำนักงานปปช.พร้อมรับเรื่องร้องเรียนและดำเนินการกับทุกการทุจริตเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชุมชนครั้งหน้าถ้าคุณรู้สึกว่าโครงการไหนมันแปลกๆอย่าเก็บความสงสัยไว้คนเดียวครับลองชวนใครในชุมชนตั้งคำถามและถ้ายังไม่ได้คำตอบแจ้งสำนักงานปปช.หรือโทรศูนย์ข้อมูลปปช.1205เพราะการตรวจสอบที่เข้มแข็งเริ่มจากคนตัวเล็กที่ไม่ยอมเงียบอย่างพวกเราทุกคนครับสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: จิตมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: นาฬิกา 11 นาทีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ในช่วงท้ายนะคะช่วงนี้เราจะไปพบกับคุณกฤตอึ้งวิทูสถิตค่ะประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะท่านจะมาเล่าให้ฟังเรื่องเมียนมากับหับศูนย์กลางโลจิสติกส์จีนรัสเซียอินเดียค่ะ
0: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
3: สวัสดีค่ะ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: ค่ะคุณกฤตค่ะ
4: สวัสดีครับทั้งสองท่านนะครับแล้วก็ผู้ชมผู้ฟังด้วยน
2: ้
4: องแก้มเจอกันอีกครั้งนึง
2: ค่ะ
4: เจเจเพิ่งจะมาครั้งแรกใช่ไหมครับหรือว่า
2: ใช่ค่ะแล้วก็วันนั้นรู้สึกดีใจมากเลยได้พบกับคุณกฤตหน้าตึกค่ะได้พบกันแบบว่าเป็นครั้งแรกค่ะดีมากๆเลยค่ะ
4: ค่ะได้ครับก็วันนั้นก็ไปที่สถานีนะครับ
2: ค่ะได้ทราบจากน้องขวัญว่าคุณกฤตมาในสถานีเลยมาจัดรายการสดเลยนะคะใช
4: ่
2: ค่ะค่ะวันนี้มาพร้อมกับเรื่องเมียนมากับหับศูนย์กลางโลจิสติกส์จีนรัสเซียอินเดียไม่ทราบว่ามาพร้อมกับคำถามด้วยไหมคะวันนี
4: ้ครับผมก็มีคำถามนะครับก็มีของรางวัลมาฝากกันด้วยนะครับ
2: ผู้จัดรายการนี่ตอบได้ไหมคะอย่าเลยเนาะให้โอกาสคุณผู้ฟังดีกว่าคำถามคืออะไรคะคุณกฤตคะ
4: คำถามคือพรมแดนหรือว่าชายแดนเนี่ยเมียนมากับประเทศจีนหรือกับเมียนมากับประเทศอินเดียเนี่ยถามว่าประเทศฝั่งไหนเนี่ยมีความยาวมากกว่ากันนะครับ A ครับตอบก็คือเมียนมาจีน B ก็ตอบคือเมียนมาอินเดียครับ
3: ค่ะส่งคำตอบกันมาทาง4689399นะคะพิมพ์มาว่า A เมียนมากับจีนหรือ B เมียนมากับอินเดียนะคะอย่าลืมระบุชื่อแล้วก็ที่อยู่มาด้วยนะคะว
2: ัน
3: นี้ของรางวัลเป็นอะไรนะคะ
4: ของรางวัลเป็นโมฮิงากระป๋องนะครับเป็นน้ำยานะครับของเมียนมาเขา
3: น้ำยาอะไรคะ
4: ขนมจีนครับ
2: อ๋อ
3: เขามี
2: เรียกว่าโมฮิงาเหรอคะ
4: ครับเขาเรียกว่าโมฮิงา
2: อ๋อโมฮิงา
3: แล้วเขารสชาติเขาเป็นแนวประมาณไหนอะคะคุณกฤต
4: เขาก็มีข้างในเขามีหยวกกล้วยใส่นะครับแล้วก็มีเนื้อปลาครับแล้วก็มีถั่วเขาจะบดถั่วนะเข้มข้น
2: ด้วยเผ็ดนิดๆไหมคะแบบบ้านเรานี่น้ำยาต้องเผ็ดนะคะ
4: ใช่ครับเผ็ดนิดๆครับแต่อร่อยแต่ว่ามันไม่มีกะทิใส่เขาก็ใส่เอาถั่วนะบด
2: แอบดื่มน้ำลาย
3: ใครอยากลอง
2: มีให้กี่กับกี่คือมาเป็นกระป๋องเหรอคะหรือว่ามาเป็นแพ็ค
4: กระป๋องครับเป็นกระป๋อง
2: ค่ะรางวัลทั้งหมดกี่รางวัลคะ
4: 3รางวัลคร
2: ับ ก็ให้คุณผู้ฟังที่ตอบถูก3คนใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
2: อย่าไปตอบทางหน้า Facebook ของคุณกฤตนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ได้รางวัลถ้าตอบถูกต้องตอบที่หมายเลขนี้เท่านั้นนะคะที่เมื่อสักครู่นี้น้องแก้มพูดไปSMS นะคะ4689399นะคะ
3: ค่ะ
2: ค่ะ
3: ส่วนเรื่องราวเมียนมากับการเป็นฮับนะคะของโลจิสติกจีนรัสเซียอินเดียนะคะเรื่องราวเป็นยังไงบ้างนะคะ
4: ครับผมก็เราคงได้เห็นข่าวกันเมื่อ 2-3 วันที่แล้วนะครับว่าเมียนมาเขาประกาศว่าเขาจะเป็นฮับทางโลจิสติกของจีนรัสเซียแล้วก็อินเดียซึ่งมันก็ผมก็ฟังแล้วก็รู้สึกแปลกๆนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะเราจะเห็นว่าอินเดียกับจีนนี่ไม่แปลกแต่ว่าทางรัสเซียเนี่ยซึ่งอยู่ไกลมากนะครับไอ้มันจะเป็นหับทางโลจิสติกได้อย่างไรนะครับนำเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนิดนึงนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจีนเนี่ยเขามองเมียนมาเนี่ยมันเป็นประตูทางออกทะเลของเขาเข้าสู่อินเดียทางด้านประตูหลังบ้านเขาก็พูดได้นะครับเพราะว่ามณฑลยูนนานเนี่ยมันเขาอยู่ติดกับทางชายแดนของเมียนมาค่อนข้างจะยาวดังนั้นเนี่ยก็มาทางจีนเองเนี่ยเขาก็ทำมาหลายปีแล้วแหละเรื่องของท่าเรือเจ้าเพียวนะครับก็การทำการขนส่งนะหรือโลจิสติกจากจีนเนี่ยออกสู่ชายแดนของทางฝั่งทะเลของเมียนมานะครับซึ่งจริงๆก็มีเรื่องของพลังงานจากตะวันออกกลางหรือว่ามาจากการขนส่งที่จะไปสู่แอฟริกาเนี่ยถ้าเลาะอ้อมจากทางฝั่งของตะวันออกเนี่ยมันค่อนข้าง

0: จากไก่เราก็ต้องผ่านของมะละกานะครับซึ่งการลดการพึ่งพามะละกาเนี่ยมันเป็นนโยบายของจีนมาช้านานแล้วเพราะว่าเขาก็มีนโยบายระเบียงเศรษฐกิจจีนเมียนมาหรือว่า CMEC นะครับก็คือ China Myanmar Economic Corridor เนี่ยเพื่อลดการพึ่งพิงกันใช้ช่องแคบมะละกาในกรณีที่เกิดปัญหาหรืออะไรเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็จะล่นระยะทางได้อีกก็รวมทั้งการเดินทางนี่มันก็จะล่นไปเยอะนะครับนี้ก็แล้วก็จีนเองก็ตั้งมีท่อส่งพลังงานเนี่ยจากท่าเรือเจ้าผิวเนี่ยตรงเข้าสู่ยูนนานเพราะงั้นเนี่ยตรงนี้เราไม่แปลกใจนะครับว่าจีนกับเมียนมาเนี่ยเขาจะต้องพึ่งพาทางด้านโลจิสติกส์ครับด้วยทางเมียนมาเนี่ยนะครับเขาจำเป็นนะครับแล้วส่วนของอินเดียเองก็เหมือนกันนะครับอินเดียเนี่ยเรา รู้กันอยู่ว่าเจ็ดสาวน้อยหรือว่ารัฐต่างๆในฝั่งของตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียเนี่ยค่อนข้างจะเป็นแลนด์ล็อกนะครับแล้วก็ถนนผลทางก็ดีหรือว่าการคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยของเจ็ดสาวน้อยนี่จะด้อยกว่าทางฝั่งของตะวันออกตะวันตกนะครับหรือว่าทางฝั่งของทางด้านล่างของอินเดียเนี่ยเขาก็จะเรื่องโลจิสติกของเขาก็จะดีรวมทั้งการเปิดประตูของอินเดียเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไปทางตะวันตกกับทางล่างด้านใต้นะครับทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยทางเจ็ดสาวน้อยเรียกว่าเป็นแลนด์ล็อกเลยแหละอันนี้ก็ถ้าในกรณีที่ใช้เมียนมาเนี่ยเป็นทางออกของอินเดียอีกทางนึงเพราะว่าอินเดียเองเขามีนโยบายหนึ่งก็คือ look east นะครับอันนี้ก็คือมองมาทางตะวันออกอันนี้ของเขาเนี่ยเขาก็มองมาที่อาเซียนนะประเทศทางฝั่งของเอเชียทางฝั่งตะวันออกเนี่ยค่อนข้างจะเยอะดังนั้นเนี่ยถ้ามีการเปิดหรือว่าปัญหาตรงนี้เนี่ยนะครับแก้ไขทางเดียวเท่านั้นที่เขาจะออกก็ออกสู่ทะเลก็คือว่าเขาจะผ่านทางอินเดียเนี่ยเขาจะผ่านทางโครงการของกาลตันมัลติโมเดลทรานสิสแอนด์ทรานสปอร์ตนะครับโปรเจกต์นะครับตรงนี้ก็จะเปิดแลนด์ล็อกตรงนั้นได้นะครับแล้วก็เขาก็วิธีการของเขาก็คือเขามีรูปแบบการขนส่งทางกาลตันนะครับเชื่อมต่อจากกูกาต้าเนี่ยของอินเดียมาที่ท่าเรือชิดถวยแล้วก็ต่อรถยนต์จากท่าเรือชิดถวยเนี่ยนะครับเข้าสู่อินเดียทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่ารัฐเจ็ดสาวน้อยของเขาเนี่ยเพราะเขาจะแก้ไขปัญหาเรื่องแลนด์ล็อกของเจ็ดสาวน้อยของเขานะครับตรงนั้นก็จะทำให้อินเดียเนี่ยต้องยังไงก็ต้องพึ่งพาเมียนมาเพราะว่าทางฝั่งของเจ็ดสาวน้อยนี่เขาไปกันยากลำบากมากเลยเพราะภูเขามันเยอะนะครับอันนี้สองประเทศที่เรามองเห็นส่วนรัสเซียเองเนี่ยมันเป็นพันธมิตรใหม่ต้องบอกว่ารัสเซียเป็นพันธมิตรใหม่ของเมียนมานะครับรัสเซียเองก็ตั้งแต่มีปัญหาเรื่องรัสเซียกับยูเครนเนี่ยทำให้มีการถูกแซงชั่นจากชาติตะวันตกเหมือนกับเมียนมาเนี่ยแหละครับแต่ว่ารัสเซียเขาไม่ยีละเท่าไหร่เพราะว่าเขายังมีพลังงานที่ยังขายได้อยู่เพราะว่ายังไงคนก็ต้องการพลังงานอยู่นะไม่ใช่คนนะก็คือประเทศต่างๆนะทุกๆประเทศเนี่ย
1: เอาไว้ขู่ยุโรปได้ด้วย
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัสเซียเองเนี่ยถ้าเขาจะดึงเอาพลังงานทั้งหมดมาเนี่ยแน่นอนนะครับเมียนมาเนี่ยก็เป็นหับที่ก็น่าสนใจนะครับดังนั้นนี่เมียนมาต้องการไอ้รัสเซียต้องการขยายเรื่องของตลาดสินค้าพลังงานกับวิเคมีนะครับพวกนี้ซึ่งมันเกิดจากพลังงานเนี่ยนะครับเพราะพวกยูนะครับเพราะงั้นเนี่ยเข้าสู่ทางเอเชียแล้วก็เอเชียตะวันใต้นะครับโดยการตัดเส้นทางเรือแล้วก็มาที่ท่าเรือของเมียนมาเนี่ยแล้วก็ลงตรงนั้นแล้วก็กระจายสินค้าก็ถือว่าเป็นหับส่วนหนึ่งแต่ยังก็ตามเนี่ยผมก็ยังมองว่าไอ้คำว่าหับนี่มันไม่น่าจะใช่นะมันน่าจะเป็นสะพานผ่านแต่ทางเศรษฐกิจมากกว่านั่นก็คือตัวทรานสิตคอริดอร์นะครับเพราะมันได้ประโยชน์น้อยกว่าทางหับนะครับแล้วก็เมียนมาเองก็จะได้แค่อะไรอ่ะค่าเช่าแล้วก็แรงงานที่จะเกิดขึ้นในประเทศเมียนมาในการสร้างงานนะครับแล้วก็แต่ว่าอย่างไรก็ตามเรื่องการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าเป็นไฮเทค

0: หรือว่าทางพื้นฐานทางด้านการเกษตรต่างๆหรือว่าตัวซัพพลายเชนต่างๆเนี่ยว่ามันจะได้น้อยนะครับแต่เมียนมาก็จำเป็นนะครับเพราะว่าตอนนี้เมียนมายังไงก็ตามนี่ก็จำเป็นผมก็ไปเช็คข่าวต่างๆหลายๆข่าวนะครับก็เห็นมีอยู่ข่าวหนึ่งของจีนเนี่ยค่อนข้างจะสนุกเหมือนกันก็คือจีนเองเนี่ยก็เห็นข่าวเมียนมาเนี่ยไฟเขียวให้รัฐบาลให้บริษัทของเอกชนนะครับเข้าของจีนเนี่ยเข้ามาสู่เมียนมาโดยการออกกฎหมายตัวหนึ่งก็คือกฎหมายตัว private security law นะครับ security service ของเขาเนี่ยคือเขาอนุญาตให้บริษัทรักษาความปลอดภัยของจีนเนี่ยเข้ามาคุ้มครองโครงการแล้วก็บุคลากรของจีนในประเทศเมียนมาโดยตรงนะครับซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าจีนรู้ดีว่าไอ้เส้นทางนี้มันไม่ปลอดภัยเส้นทางเขาเมียนมาว่าเขาหรือว่าอยู่ในประเทศเมียนมาเนี่ยจะไม่ปลอดภัยดังนั้นจึงเอาคนของเขาเข้ามาคุ้มครองความปลอดภัยเองเลยนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็ข่าวนี้ก็มาทางเมียนมาเองเนี่ยเขาก็อนุญาตแล้วนะครับแล้วมีการออกกฎหมายอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับแต่ว่าในความเห็นของผมนะครับเพราะผมก็เคยเห็นบางประเทศนะครับเราคงไม่ต้องเอ่ยถึงประเทศไหนนะจีนเขาก็ใช้นโยบายอย่างนี้นะครับส่งกลุ่มของ security service เนี่ยเข้าไปนะครับแล้วก็มีการเหมือนเป็นรัฐซ้อนรัฐนะครับอยู่ตรงนั้นครับซึ่งตรงนี้เมียนมาอาจจะความเข้าใจตรงนี้ไม่ทราบว่าเขาเข้าใจดีหรือเปล่านะครับเพราะว่างั้นเนี่ยการออกกฎหมายเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องของความมั่นคงของเมียนมาเองหรือนะครับเมียนมาอาจจะมองถึงเรื่องของความปลอดภัยต่างๆในชายแดนนะครับที่ค่อนข้างจะมีปัญหานะครับดังนั้นเนี่ยเพราะว่ามีกลุ่มฝ่ายต่อต้านรัฐบาลนี่ค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ความไม่สงบทางฝั่งของชายแดนต่างๆนี่เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้ามีพวก private security serviceของจีนเนี่ยเข้ามาเนี่ยอาจจะช่วยเมียนมาได้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจความคิดของเมียนมาเหมือนกันนะครับแต่สิ่งก็คือรัฐบาลเมียนมาเองเนี่ยก็มีการตั้งคณะกรรมการนะชุดขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อผลักดันไอ้ตัวระเบียงเศรษฐกิจจีนเมียนมาที่ผมกล่าวถึงก็คือ CMEC หรือว่าChina Myanmar Economic Corridor เนี่ย Economic Corridor เนี่ยก็มีการเร่งรัดให้ท่าเรือเจ้าพิวโดยเฉพาะเลยก็คือเขาอยากจะให้เจ้าพิวเนี่ยประสบความสำเร็จตรงนั้นแล้วก็การขนส่งน้ำมันนะหรือว่าการผ่านทางเพราะว่าเจ้าพิวก็มีหลุมแก๊สนะที่สำคัญที่ก๊าซที่สำคัญที่ส่งตรงเข้าสู่ประเทศจีนทางฝั่งตะวันตกนะที่รัฐมณฑลยูนนานเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับส่วนอินเดียเองนี่ก็มีการเร่งนะครับเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีการอินเดียเนี่ยเขาก็มีการเจรจานะระดับสูงเพื่อเร่งรัดโครงการท่าเรือชิตวยอย่างที่ผมบอกเขาอยากจะเปิดเจ็ดสาวน้อยนะครับไม่ให้เป็นแลนด์ล็อกเนี่ยนะครับก็มีการเจรจาเร่งรัดโครงการท่าเรือชิตวยกันเรียบร้อยรวมทั้งก็มีการมองไปที่ตัวTangle นะครับHighway หรือว่าทางหลวงของ3ฝ่ายนะครับสนใจคืออินเดียเนี่ยหันไปจับมือกับเมียนมานะครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตัว Criticals Mineral หรือว่าพวกแร่ธาตุหายากเนี่ยไม่ว่าจะเป็น FVI ตัวนั้นก็อาจจะเป็นไปได้นะครับที่เขาอยากจะแบ่งทรัพยากรของเมียนมาเนี่ยมาจากจีนบ้างนะครับอันนั้นจะเป็นไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยการเจรจาตรงนั้นก็เจรจาไปเรียบร้อยเมื่อเดือนมิถุนายนนะครับที่มาดังนั้นเนี่ยก็เห็นว่าตรงนี้เนี่ยเมียนมาเขาอาจเข้าถึงได้กล้าพูดว่าตัวศูนย์โลจิสติกส์ฮับที่จะเกิดขึ้นระหว่างจีนรัสเซียอินเดียเนี่ยโอเคมันเป็นไปได้นะครับทีนี้อีกตัวนึงที่อีกประเทศนึงที่เราอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของรัสเซียเองนะครับรัสเซียไม่รู้ว่าทั้งสองท่านเคยได้ยินเรื่องของกรอบความร่วมมือ RELOS หรือเปล่าของรัสเซีย
1: RELOS
2: ย
1: ังค่ะ
0: อ๋ออันนี้เป็นกรอบความร่วมมือนะครับของรัสเซียกับเมียนมานะครับซึ่งครอบคลุมถ

0: ถึงสิทธิ์การใช้ท่าเรือทางทะเลนะครับฐานทัพอากาศรวมทั้งคลังเก็บสินค้าโลจิสติกต่างๆของรัสเซียที่เขาจะมาปักหมุดอยู่ในมหาสมุทรอินเดียก็คือเป็นการเตือนสัญญาณเล็กๆนะครับส่งตรงไปยังประเทศตะวันตกบางประเทศนะครับไม่ต้องพูดถึงมันก็ป้าอยู่แล้วนะครับก็นี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจน่าวิเคราะห์นะครับเอาไว้บันหลังมานั่งวิเคราะห์กันนะเพราะว่าผมเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยรัสเซียเองเขาก็มองอะไรบางอย่างนะครับที่อยากเข้าสู่อำนาจในการมีส่วนแบ่งบ้างนะครับในอีกหรือว่าทะเลอินเดียนะครับแต่ตรงนี้เมียนมาร์นี่เป็นประเทศที่เขาน่าจะคุยง่ายที่สุดเพราะว่าก็เป็นพันธมิตรนะต่างๆเกิดขึ้นในช่วงของโควิดนะตั้งแต่โควิดนี่รัสเซียเข้ามาเห็นภาพเลยนะครับว่ารัสเซียเข้ามาเต็มที่อย่างเช่นส่งวัคซีนจะเข้ามาอะไรให้ช่วยกับทางเมียนมาหรือว่าในช่วงของแผ่นดินไหวที่มันดาเลทีมกู้ภัยของรัสเซียก็มาปักหลักช่วยเมียนมาเยอะทีเดียวนะครับอันนี้ก็ในสายตาผมนี่ก็มองว่าเมียนมากับรัสเซียเนี่ยมันไม่ห่างไกลกันเลยรวมทั้งท่านเมียนมองไลเองเนี่ยพลเอกเมียนมองไลก็ได้เดินทางไปเยือนรัสเซีย 2-3 ครั้งนะครับว่าความร่วมมือต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยระหว่างรัสเซียกับเมียนมาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ถ้าเรามองไปที่รัฐบาลเมียนมารัฐบาลเมียนมาเองเนี่ยก็พยายามที่จะเบนเข็มกันโลจิสติกชายฝั่งนะครับเพื่อพึ่งพิงไอ้ทางโลจิสติกทางบกให้น้อยลงเพราะอย่างที่ทราบกันอยู่ว่าบกเนี่ยมันเดินทางค่อนข้างจะยากแล้วแล้วก็รัฐบาลเมียนมาเองก็การทำนะการคุ้มครองทางด้านการของฝ่ายต่อต้านค่อนข้าง
1: ค่ะ
0: แก้มจะหมดเวลาใช่ไหมครับ
1: ตอนนี้ได้ตอบคำถามเฉลยได้หรือยังคะสั้นๆค่ะ
0: ได้ครับได้ครับ
1: ข้ออะไรคะ
0: ข้อ A นะครับ
1: เมียนมาจีน
0: เมียนมาจีนนี่มี
1: พรมแดนยาวที่สุด
0: ติดต่อกัน 2,129 กิโลเมตรก็น้อยกว่าไทยนิดนึงไทยก็ติดต่อกว่ากิโลเมตรครับ
1: วันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะคุณกรีฑาค่ะและเราทั้ง3คนลาไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้ค่ะเราพบกันในเช้าวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคม2569นะคะอยู่กับคุณณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถนะธนากุลมาพร้อมกันกับหน้า1 หนังสือพิมพ์ค่ะรับชมรับฟังกันได้ทั้ง

0: ทางวิทยุนะคะรวมถึงทางออนไลน์ค่ะ Memcot News FM 100.5 ฝากคุณผู้ฟังกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ
1: หลากหลายเรื่องราวนะครับที่อยู่หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการโกงทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ในหนังสือพิมพ์หลายฉบับแล้วก็สถานการณ์โลกก็อยู่ในพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ด้วยนะครับเพราะว่าสหรัฐได้เริ่มโจมตีอิหร่านนะครับแล้วก็ฉีกบันทึกหย่าศึกไปเรียบร้อยแล้วนะครับสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกปรับพุ่งขึ้นทันทีครับดูเรื่องของการโกงทุจริตสอบกันก่อนเลยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ปปช.กองปราบบุกค้นคอนโดอดีตรองผู้ว่าสถ.นะครับหาหลักฐานโกงสอบท้องถิ่นแต่เจอแค่ห้องว่างเปล่านะครับขณะที่นายกรัฐมนตรีเองก็บอกว่าได้รับทราบข้อมูลเรื่องนี้แล้วครับเมื่อวานนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าได้รับรายงานเรื่องที่เจ้าหน้าที่ปปช.พร้อมกำลังตำรวจกองปราบปรามนำหมายค้นเข้าตรวจสอบห้องพักคอนโดหรูแห่งหนึ่งย่านพระราม8เป็นห้องพักของรองผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่ภาคอีสานเพื่อค้นหาพยานหลักฐานเกี่ยวกับคดีทุจริตโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นและก็มีรายงานด้วยนะครับว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดคนดังกล่าวก่อนหน้านี้อดีตเคยมีตำแหน่งเป็นผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเป็นผู้ทำหน้าที่ร่าง TOR สำหรับสอบท้องถิ่นดังกล่าวขึ้นมาขณะที่การเข้าตรวจค้นเบื้องต้นไม่พบสิ่งผิดปกติหรือว่าพยานหลักฐานใดๆเนื่องจากไม่มีผู้อยู่อาศัยนานแล้วสอดคล้องกับข้อมูลของนิติคอนโดครับที่ยืนยันว่าเจ้าของห้องย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วก็ไม่ได้กลับมาที่ห้องนี้กว่าครึ่งปีแล้วนะครับขณะที่เมื่อวานนี้นายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นปี68นัดแรกนะครับแล้วก็ออกมาเปิดเผยบอกว่าคณะกรรมการชุดนี้มีกรอบทำงาน30วันโดยรายงานชุดแรกจะนำเสนอนายกวันที่15กรกฎาคมนี้ครับรายงานชุดที่2คาดว่าจะเสร็จสิ้นประมาณ27กรกฎาคมสำหรับสิ่งที่คณะกรรมการชุดนี้รับผิดชอบก็คือตรวจหาและก็ปิดช่องโหว่ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นป้องกันไม่ให้คนทุจริตเข้ามาในระบบส่วนที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.ตรวจสอบคะแนนกับกระดาษคำตอบพบไม่ตรงกันกว่า 5,000 รายคนเหล่านี้จะต้องออกจากราชการเลยหรือไม่ก็ต้องรอข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยโดยมอบมาให้เลขากพ.ครับทำหนังสือขอข้อมูลในนามของคณะกรรมการเข้ามาเพื่อประกอบการพิจารณาเพราะเราไม่มีอำนาจวินิจฉัยเนื่องจากเป็นอำนาจของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.เพื่อดูว่าเมื่อเกิดเหตุเช่นนี้ควรจะต้องทำอย่างไรนะครับเป็นพาดหัวข่าวใหญ่นะครับหยิบยกมาจากไทยรัฐครับฟัน 6,000 คนเมียบิ๊กปปช.ด้วย2อธิบดีสท.ล้างบางรับเป็นคดีพิเศษมี4กลุ่มโกงสอบท้องถิ่น18กรรมการกลางโดนกันหมดเลขาธิการปปช.เผยมีมติรับคดีทุจริตสอบเข้ารับราชการท้องถิ่นเป็นคดีพิเศษแล้วพบผู้เกี่ยวข้องมหาศาลกว่า 6,000 คนแบ่งเป็น4กลุ่มส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ก็มีประเด็นนี้ด้วยนะครับเช็คบิน2อธิบดีสถ.ปปช.ตั้งไต่สวน 6,000 รายรัฐบาลฟันดาบ2จริยธรรมอนุทินได้รับรายงานแล้วบุคคลบ้านบิ๊กท้องถิ่นองค์เอี่ยวโกงสอบขณะที่ปกรณ์นั่งหัวโต๊ะนัดแรกทุบโต๊ะตัดเนื้อร้ายออกจากระบบไม่ให้เกิดซ้ำอีกจี้ปลัดสปน.และเลขากพ.ลงดาบ2ผิดจริยธรรมตัดทอนเข้าระบบการเมืองพร้อมเคาะส่งรายงานล็อตแรกนายก15กรกฎาคมชุด2 27กรกฎาคมแจงบทบาทคล้ายโมเดลชุดวิชาคดีบอสด้านปปช.รุกคืบตั้งไต่สวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเป็นคดีพิเศษพุ่งเป้า4กลุ่มบิ๊กสถ.และเจ้าหน้าที่จัดสอบนายหน้าเรียกรับเงินบุคคลอื่นที่ผิดพังงากว่า 6,000 คนอยู่ในร่างแหโผล่ชื่อเมียบิ๊กปปช.ร่วมด้วยครับ
0: ขณะที่ทางเลขาธิการปปช.นะคะนายสุรพงษ์อินทถาวรค่ะในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.ก็แถลงความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะโดยระบุว่าจากการที่ทางปปช.นั้นดำเนินการค่ะก็พบว่ามี4กลุ่มเข้ามาเกี่ยวข้อง4กลุ่มนี้ค่ะก็มีทั้งผู้บริหารระดับสูงของสถ.

0: กลุ่มบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดสอบประกาศผลสอบกลุ่มบุคคลที่ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็มีกลุ่มบุคคลที่แก้ไขคะแนนผู้เข้าสอบกลุ่มในหน้าเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบกลุ่มบุคคลที่ได้รับการแก้ไขคะแนนที่ได้รับในกระดาษคำตอบนะคะและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดซึ่งกลุ่มบุคคล4กลุ่มนี้ค่ะที่ถูกปปช.ไต่สวนมีมากถึง 6,014 คนในกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของสท.ก็มีชื่อของ2อดีตอธิบดีด้วยขณะที่กลุ่มของเจ้าหน้าที่รัฐค่ะที่มีหน้าที่ในการจัดสอบประมวลผลมีผู้ถูกปปช.ไต่สวน22คนนะคะมีชื่อของผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะกรรมการกลางในการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นที่เป็นภรรยาของกรรมการปปช.รวมอยู่ด้วยทำให้กรรมการปปช.ท่านนั้นค่ะขอถอนตัวจากที่ประชุมคดีพิเศษนะคะพาดหัวข่าวทุกฉบับเลยค่ะหยิบยกมาจากอีกฉบับนึงนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะปปช.กลางชื่อ53รายชื่อบิ๊กสท.ข้าราชการส่อกงสอบแก้คะแนนรีดเงินค้นห้องรองผู้ว่าเอี่ยวเจอหลักฐานมัดอธิบดีสท.กับพวก53คนแก้ไขคะแนนสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นปปช.มีมติเดินหน้าไต่สวนเป็นคดีพิเศษเอาผิดผู้ร่วมขบวนการ4กลุ่มประสานกองปราบบุคคลคอนโดหรูรองผู้ว่าทำหน้าที่ร่าง TOR สอบท้องถิ่นหาพยานหลักฐานคดีเฉาปกรณ์เผยคณะกรรมการตรวจสอบทุจริตท้องถิ่นจ่อส่งรายงานชุดแรก15กรกฎาคมส่วนข้าราชการสท.คะแนนผิดปกติ 5,000 รายรอลุ้นกสท.สั่งถอดเครื่องแบบไล่ออกจากราชการหรือไม่วิโรจน์คาดข้าราชการขี้โกงปะปนในระบบกว่า 70,000 คนรัฐแบกค่าเลี้ยงดู 40,000 ล้านชี้สุดอัปยศปล่อยคนโกงแทรกซึมระบบราชการสูบเลือดสูบเนื้อประชาชนถามบ้านเมืองจะอยู่อย่างไรเลือกตั้งก็ซื้อเสียงสว.ก็หัวกันเข้ามาแต่งตั้งยกย้ายก็ใช้เส้นสายซื้อขายตำแหน่งกรรมาธิการปปช.เชิญอธิการบดีมสว.หน่วยงานหลักแจงข้อมูล9กรกฎาคมนี้ค่ะ
1: มีประเด็นเรื่องของพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านครับวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญนัดชี้ชะตาและลงมติโดยรายละเอียดนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาวิกฤตด้านพลังงานแล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยพรก.กู้เงินฉบับนี้แบ่งเป็น2ส่วนครับแผนงานที่1เนี่ยใช้บรรเทาผลกระทบเฉพาะหน้า 200,000 ล้านที่ใช้ช่วยลดค่าครองชีพตรงนี้ไม่ได้ติดปัญหานะครับแต่ว่าแผนงานที่2เกี่ยวกับโครงสร้างเพื่อเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน 200,000 ล้านที่จะไปอุดหนุนโซล่าภาคประชาชนรถแล้วก็สถานที่ชาร์จ EV เป็นสิ่งที่ถูกฝ่ายค้านยื่นให้วินิจฉัยครับซึ่งจากคำร้องอ้างอิงตามรัฐธรรมนูญมาตรา172และก็มาตรา173ฝ่ายค้านอ้างว่าเงินกู้ในส่วนของการเปลี่ยนผ่านพลังงาน 200,000 ล้านบาทไม่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจและก็ไม่ได้เป็นเรื่องของการเร่งด่วนฉุกเฉินที่มีความจำเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ครับและก็มีการคาดการณ์3แนวทางวันนี้ในการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญครับก็คือยกคำร้องก็สามารถเดินหน้าต่อหรือว่าชี้ว่าขัดรัฐธรรมนูญบางส่วนสั่งให้มีการปรับปรุงแก้ไขหรืออีกแนวทางหนึ่งก็คือชี้ว่าขัดรัฐธรรมนูญเรื่องนี้ก็ต้องตกไปพรก.ฉบับนี้ครับได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นกลไกในการจัดหาแหล่งเงินสำหรับดำเนินมาตรการบรรเทาผลกระทบด้านค่าครองชีพควบคู่กับการลงทุนปรับโครงสร้างด้านพลังงานของประเทศก่อนที่สภาจะพิจารณาอนุมัติหรือไม่จึงยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปมปัญหานี้จับตาวันนี้ครับการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งจะเป็นผู้วินิจฉัยว่าการตรากฎหมายมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยผลการวินิจฉัยในวันนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเดินหน้ามาตรการตามกรอบกฎหมายนี้นะครับก็เป็นพาดหัวข่าวนะครับอยู่ในไทยโพสต์ครับลุ้นศาลชี้ชะตาพรก.กู้เงินครม.อนุทินลุ้นศาลรัฐธรรมนูญลงมติชี้ขาดพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ปชน.หรือว่าพรรคประชาชนวาง2ฉากทัศน์ชี้รุนแรงสุดกฎหมายไม่ผ่านนายกควรลาออกรัฐเคาะรื้อสัญญาซื้อไฟเอกชนโซล่าและลมสั่งเลิกสัญญาชั่วนิรันดร์หันราคารับซื้อเหลือ2บาท16สตางค์เท่าโครงการโซล่าชุมชนจอชงกปช.แก้มติเดิมก่อนให้3การไฟฟ้าทำสัญญาใหม่หวังดึงค่า FT ค่าไฟลดลงครับ
0: พักกันครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าเรามาติดตามเรื่องมติสภาเกี่ยวกับกฎหมายนิรโทษกรรมค่ะรวมไปถึงการเมืองอื่นๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและ

0: กันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
1: เทพไทยหรอปากสะอาด
2: แม่เทพไทยปากสะอาด
3: เทพไทยปากสะอาด
4: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
2: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
5: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
7: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะคะมากันที่เรื่องของการประชุมเมื่อวานนี้ค่ะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือว่าพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขค่ะหรือเรียกง่ายๆว่ากฎหมายนิรโทษกรรมนะคะซึ่งมติสภาฉลุย360เสียงไฟเขียวร่างนี้ค่ะหลังจากที่สว.ส่งร่างกฎหมายที่แก้ไขกลับมาให้สภาพิจารณาว่าจะยืนยันให้ความเห็นชอบหรือไม่โดยสว.มีการแก้ไขเนื้อหาเพิ่มเติมจากในชั้นสภาผู้แทนราษฎรไม่ให้นิรโทษกรรมความผิดมาตรา112แก่เด็กอายุต่ำกว่า18ปีค่ะขณะที่ทางสสชลบุรีพรรคประชาชนนายสหัสวัสดิ์คุ้มคงก็อภิปรายว่าไม่เห็นด้วยกับการที่สว.แก้ไขความผิดมาตรา112ไม่ให้รวมถึงเด็กอายุ18ปีที่ผ่านมามาตรา112ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งกลายเป็นจำเลยนะคะในขณะที่พรรคเพื่อไทยสสบัญชีรายชื่อนายธงธรรมเวชยชัยค่ะก็บอกว่าการสนับสนุนกฎหมายฉบับนี้ก็ยอมรับว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่สมบูรณ์แบบสิ่งที่สว.แก้ไขไม่ให้เด็กอายุ18ปีได้รับการนิรโทษกรรมความผิดมาตรา112เข้าใจถึงความผิดหวังค่ะแต่ในโลกการเมืองหรือว่าในโลกแห่งความเป็นจริงไม่มีกฎหมายใดที่ทำให้ทุกฝ่ายได้ทุกอย่างตามที่ต้องการแต่ถ้าหากสภาเลือกใช้วิธีตั้งกรรมธิการร่วมสิ่งที่ต้องเจอก็คือการรอคอยอย่างน้อย1ปีประชาชนหลายพันคนก็จะไม่มีโอกาสกลับไปใช้ชีวิตเลยนะคะส่วนนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยพรรคดีก็อภิปรายว่าสนับสนุนร่างพรบ.ที่สว.แก้ไขแต่สิ่งที่กังวลค่ะก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความลับประเทศการช่วยผู้อื่นไม่ให้รับโทษการช่วยเหลือผู้หลบหนีกังวลว่าจะเกี่ยวข้องกับการชุมนุมอย่างไรหรือว่าต้องการเอื้อประโยชน์ให้กับใครหรือไม่นะคะพาดหัวข่าวค่ะเรื่องนี้อยู่ในผู้จัดการรายวันค่ะร่างนิรโทษผ่านฉลุยข้องใจหมกเม็ดล้างผิดหัวสบหมอวรงค์หวั่นเอื้อบางกลุ่มสส306เสียงไฟเขียวร่างกฎหมายสร้างเสริมสันติสุขตามสว.แก้ไขปิดช่องเยาวชนถูกฟ้องคดีมาตรา112ยื่นยุติคดีอภิสิทธิ์หนุนหลักการนิรโทษกรรมแต่หวั่นล้างผิดคดีหัวสบส่วนหมอวรงค์หวั่นล้างผิดช่วยคนหลบหนีคดีเอื้อบางกลุ่มด้านจักรภพชี้แม้กฎหมายไม่สมบูรณ์แบบแต่เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการสมานฉันท์เปรียบเหมือนการสร้างเรือพาประเทศเดินหน้าก่อนแล้วค่อยย้อนกลับมารับผู้ที่ยังตกค้างค่ะ
8: มีนายนิกรจำนงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยอภิปรายในเรื่องนี้ด้วยนะครับที่กรณีมีข้อถกเถียงรุนแรงการนิรโทษกรรมที่อาจจะเกี่ยวข้องกับกรณีการหัวสว.ในการได้มาซึ่งสว.ก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องที่ไม่จริงครับเพราะถ้าเป็นแบบนั้นจะต้องมีการเตรียมการไว้แต่ในส่วนนี้มีการเสนอฐานความผิดไว้ตั้งแต่ตอนเสนอกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวกับความผิดเลือกตั้งจากการปิดหน่วยเลือกตั้งหรือว่าฉีกบัตรเลือกตั้งตนเป็นคนเพิ่มเข้าไปเองจึงให้ความเห็นกับสว.ไปว่าควรทำให้ชัดเจนในคำว่าเฉพาะที่ไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยทุจริตการเลือกตั้งที่ไม่เป็นธรรมและคุณสมบัติที่เป็นเท็จตนเสนอเปลี่ยนปรับปรุงในร่างเพื่อให้ชัดเจนขึ้นส่วนกรณีอ้างยี่นั้นไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับความผิดเลือกตั้งเป็นกฎหมายอีกฉบับถ้ามีความผิดฐานอ้างยี่ซ่องโจรก็รับโทษไปไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาสว.จึงขอยืนยันว่าไม่เกี่ยวกันนายนิกรบอกว่าสำหรับมาตรา11สว.ไม่ได้ตัดคำหรือแก้ไขแต่เป็นการเพิ่มความนี่คือสิ่งที่นอกเหนือจากนั้นตามหลักการเดิม25ฐานความผิดแนบท้ายซึ่งยกให้เฉพาะเยาวชนไม่ได้เขียนว่าให้นิรโทษกรรมมาตรา112แล้วมาตัดทิ้งซึ่งสว.เชื่อว่าการเพิ่มข้อมาเช่นนี้ครับคือทำให้มันชัดเจนขึ้นยกตัวอย่างกรณีการพิจารณาคดีของเยาวชนที่อายุต่ำกว่า18ปีในเรื่องอื่นๆที่อยู่นอกเหนือฐานความผิดอนุญาตให้หมดแต่มาตรา112

0: 2ลองคิดดูว่าถ้าขึ้นไปแล้วจะผ่านศาลหรือไม่ผ่านกรรมการหรือยังต้องไปชนกับมาตรา3ที่มีการระบุห้ามไว้ความเห็นส่วนตัวของตนตั้งแต่ตอนแก้ไขแล้วดูแล้วน่าจะผ่านยากหรือไม่ผ่านเพราะขัดหลักการกับกฎหมายฉบับนี้นะครับส่วนที่ระบุหากปล่อยจุดนี้ไปเพื่อลดความขัดแย้งนั้นขอให้คิดมุมกลับด้วยว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเมื่อผ่านไปคือหากเยาวชนกระทำผิดมาตรา112ได้รับการนิรโทษกรรมร่องรอยของกฎหมายฉบับนี้จะเหมือนกับ66/23หากในอนาคตมีใครไปบอกเยาวชนว่าเดินไปมุมนี้และมีการกระทำใดไปก็จะมีความขัดแย้งนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยนะครับว่าถ้ากฎหมายไม่ผ่านเท่ากับเอากรณีนี้มัดคน 6,000 คนไปด้วยซึ่งไม่เป็นธรรมต้องยุติความขัดแย้ง20ปีเสียให้ผ่านไปหาทางให้สังคมเย็นลงจึงอยากให้ที่ประชุมเห็นชอบแล้วก็ในที่สุดที่ประชุมก็ผ่านพ.ร.บ.ฉบับนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นพาดหัวข่าวในข่าวสดด้วยนะครับพาดหัวบอกว่ามติสภา306เสียงไฟเขียวร่างกฎหมายนิรโทษกรรมตามสว.แก้ไขเผย 6,000 คนพ้นผิดมติสภา306เสียงไฟเขียวร่างกฎหมายนิรโทษกรรมตามสว.แก้ไขปิดช่องเยาวชนถูกฟ้องคดีมาตรา112ยื่นยุติคดีด้านนิกรแจงไม่มีล้างผิดคดีหัวสว.และอ้างยี่ครับ
1: มากันที่การเมืองอื่นๆนะคะก็มีพาดหัวข่าวอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะพาดหัวข่าวเช้านี้นะคะเมินนั่งที่ปรึกษานายกปลัดยุติธรรมไข่ก๊อกผวาแขวนไปตบยุงรุฑพลเบรกไม่เซ็นอนุมัติอนุทินการันตีไม่ยุบกอรมน.ค่ะส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะวันนี้นะคะก็มีพาดหัวข่าวในอีกหลายประเด็นนะคะอย่างเช่นเรื่องเออร์ลี่รีไทร์ค่ะราชการค่ะตั้งเป้า 10,000 คนประกอบการเออร์ลี่รีไทร์ยึดเอาความสมัครใจตั้งเป้า 10,000 คนประกอบเออร์ลี่รีไทร์ประกอบเมินคนแซะแนวคิดให้เข้าราชการเออร์ลี่รีไทร์อายุ40ปีขึ้นไปชี้ปัญหาหมักหมมมานานย้ำยึดความสมัครใจเผยกลุ่มอายุ50ปีมองเกษียณไม่เอื้อเปลี่ยนสกิลอาชีพใหม่ไม่ทันเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันอนุทินถกกรอรับมือน้ำท่วมฟื้นฟูหาดใหญ่เสร็จ100วันนายกถกกรอนัดพิเศษกำหนดมาตรการป้องกันน้ำท่วมใหญ่จังหวัดสงขลาทำแซนบ็อกซ์ภาคใต้ยืนยันเยียวยาทั้งระบบไม่มีค้างลุยตั้งงบประมาณเร่งด่วนฟื้นหาดใหญ่ภายใน100วันอัดซอฟโลนอุ้มธุรกิจค่ะ
0: โดยเฉพาะประเด็นเรื่องของกรมน.นะครับขอขยายความครับเพราะว่าเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีถูกถามประเด็นนี้นะครับโดยนายกรัฐมนตรีนะครับยังคงยืนยันอย่างแน่นถึงจุดยืนด้านความมั่นคงของประเทศโดยระบุครับว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายที่จะยุบกรมน.เนื่องจากเป็นสถาบันหลักในการดูแลประชาชนและทำงานด้านความมั่นคงควบคู่กันไปพร้อมเตรียมเข้าพูดคุยปรับความเข้าใจกับนายวันมูฮัมหมัดนอมัตทานะครับในฐานะประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีล่าสุดครับพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกรมน.ครับก็ออกมายืนยันความจำเป็นของกรมน.ในการเป็นแกนกลางบูรณาการความมั่นคงทุกมิติไม่ใช่แค่ดับไฟใต้พร้อมน้อมรับคำสั่งสอนและคำสืบสวนจากสภาส่วนประเด็นร้อนยอมรับอดีตกำลังพลเอี่ยวคดีลอบยิงส.ส.นราธิวาสและพร้อมฟันไม่เลี้ยงปมทหารผีที่กินแรงเพื่อนย้ำชัดไม่มีเด็กนายและไม่มีปฏิบัติการ IO หรือว่าดักฟังประชาชนมุ่งสร้างความเชื่อมั่นด้วยผลงานและการทำงานที่โปร่งใสประเด็นนี้มีพาดหัวในไทยโพสต์ครับหนูจอคุยวันนอไม่ยุบกรมนอทอบอโต้ไร้ฐาน IO นายกย้ำไม่ยุบกรมนอแน่นอนเพราะเป็นกลไกของรัฐบาลประสานกองทัพดูแลความมั่นคงทุกสุขประชาชนเผยให้วันนอได้ระบายบ้างขณะที่เสทบยืนยันได้ปรับปรุงองค์กรให้เหมาะกับภัยคุกคามแล้วพร้อมเปิดสวนรื่นให้สื่อพิสูจน์ไร้ฐานบัญชาการ IO ครับ
1: ช่วงนี้พักกันอีกครู่นึงค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: เออนะครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
1: ตรงนี้ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
2: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะคะมากันที่เรื่องของร้อยตำรวจเอกหญิงปมหิ้วกัญชาไปจีนค่ะจากการที่ทางปปส.นะคะขยายผลเครือข่ายรับจ้างหิ้วของไปต่างประเทศหลังพบรูปแบบการก่อสร้างของขบวนการค้ายาเสพติดนะคะในเกี่ยวกับคดีข้ามชาตินะคะโดยเรื่องนี้ค่ะก็มีความคืบหน้าทั้งเรื่องของแอร์สาวมีนาด้วยโดยพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าหน่วยงานในสังกัดนะคะของร้อยตำรวจเอกหญิงรายดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อที่จริงดำเนินการในคดีที่เกี่ยวข้องและพบว่าผู้เสียหายรับจ้างขนสิ่งของผ่านเพจรับหิ้วสินค้าเดินทางไปประเทศจีนก่อนที่จะมีการถูกจับกุมตัวโดยเจ้าหน้าที่จีนนะคะพบกัญชาซุกซ่อนอยู่ในสัมภาระด้วยคดีนี้สะท้อนให้เห็นว่าขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติมีการปรับเปลี่ยนวิธีการค่ะอาศัยพฤติกรรมของผู้ที่ใช้งานผ่านโซเชียลมีเดียติดต่อจ้างผ่านเพจหรือว่าบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเพื่อหลอกให้ขนสิ่งของผิดกฎหมายนะคะก็เตือนประชาชนว่าอย่าไปรับฝากสิ่งของแบบนี้โดยเด็ดขาดเพราะว่าอาจจะทำให้ผิดกฎหมายได้โดยที่เราไม่รู้ว่าข้างในนั้นมีอะไรค่ะมีพาดหัวข่าวนะคะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะสอบวินัยร้อยตำรวจเอกลอบขนกัญชาไปจีนสาธารณสุขเร่งออกกฎหมายคุมเข้มใช้ผิดประเภทส่วนในมติชนก็มีประเด็นของนายกรัฐมนตรีนะคะนายกสั่งเร่งสาธารณสุขออกกฎหมายใหม่คุมกัญชาใช้ทางการแพทย์ตำรวจแจงปมเหยื่อจ้างหิ้วของอนุทินสั่งสาธารณสุขเร่งออกกฎหมายใหม่คุมกัญชารัฐบาลโตฝ่ายค้านเท้งอัดหนูภูมิใจไทยปลดล็อกจี้กำกับทุกหน่วยงานสางปัญหาตำรวจเตือนประชาชนอย่ารับฝากหิ้วของค่ะ
3: ยาบ้าก็ถูกจับได้รายวันเลยนะครับเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับไปทลายเซฟเฮาส์กลางเมืองสิงห์บุรีนะครับกวาดล้างยาบ้าลดมหึมา8ล้านเม็ดนะครับแยบยลอำพรางซุกม้วนกระดาษยักษ์ลำเลียงจากภาคเหนือครับโดยที่กองบังคับการตำรวจภูธรสิงห์บุรีเมื่อวานนี้นะครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีนายวราดีสอนอ่อนนุชและก็ผู้การสิงห์บุรีพลตำรวจตรีชัยรบจุนณวัฒน์นะครับได้ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ของกลางยาบ้า8ล้านเม็ดโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับติดต่อประสานงาน2เครื่องก็จับกุมผู้ต้องหาที่2รายแล้วก็หลบหนีไปได้1รายนะครับซุกยาบ้า8ล้านเม็ดอยู่ในม้วนกระดาษยักษ์ลำเลียงมาจากภาคเหนือเตรียมส่งเครือข่ายนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับแนวหน้าพาดหัวข่าวบอกว่าตำรวจภาคหนึ่งแท็กทีมจับกุมเครือข่ายยาบ้า8ล้านเม็ดซุกอาคารพาณิชย์สิงห์บุรีส่วนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับมีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพตำรวจจับกุมนายอภิเชษปิ่นแสงทองและก็นายวัชรพงษ์เดชมงคลลักลอบขนยาบ้า8ล้านเม็ดจากภาคเหนืออำพรางมากับม้วนกระดาษยักษ์ซุกซ่อนในอาคารพาณิชย์ตำบลบางมันอำเภอเมืองสิงห์บุรีครับโดยไทยรัฐพาดหัวข่าวอย่างนี้ครับว่ายึด8ล้านเม็ดรังพักยานรกอำพรางมากับม้วนกระดาษซุกกลางเมืองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งจับมือพ่อเมืองสิงห์บุรีแถลงจับ2ผู้ต้องหาเครือข่ายยานรกยึดยาบ้าล็อกมหึมา8ล้านเม็ดครับ
2: มากันที่เรื่องของหน้าหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันนะคะก็มีพาดหัวข่าวประเด็นของทรายสกอตค่ะทรายเดินหน้าเอาผิดพี่จี้ครอบครัวเร่งเจรจาพร้อมกับภาพนะคะภาพนายศิรณัฐสกอตหรือว่าทรายสกอตนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชื่อดังพร้อมด้วยนายปานเทพพัวพงพันธ์ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินร่วมกันแถลงข่าวหลังศาลมีคำสั่งอนุญาตให้มารดาของทรายสกอตถอนฟ้องในคดีขอเพิกถอนการให้ทรัพย์สินค่ะ
3: เรื่องของพระธุดงค์ที่ถูกเด็กวัย11ขวบนะครับซึ่งเป็นเด็กพิเศษขับรถกระบะพุ่งชนมรณภาพไป10รูปนะครับเมื่อวานนี้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพพระภิกษุสงฆ์7รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุดังกล่าวแล้วนะครับพิธีจัดขึ้นอย่างสมพระเกียรติโดยมีพระธรรมวชิระวิสุทธิ์เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานฝ่ายคารวาสครับภายในงานก็มีนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหัวหน้าศูนย์ราชการพระสงฆ์พุทธศาสนิกชนจำนวนมากเดินทางมา

0: ชีวิตแก่ญาติของพระภิกษุทั้ง7รูปเพื่อเยียวยาความสูญเสียตามสิทธิ์ที่กฎหมายกำหนดการพระราชทานเพลิงศพครั้งนี้ครับเป็นไปตามพระบรมราชานุเคราะห์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับศพพระภิกษุทั้ง7รูปไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะสงฆ์ญาติผู้วายชนและพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศครับพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับอาลัยแน่นวัดเผา7พระธุดงค์ทำบุญใหญ่อุทิศกุศลจุดเด็กชาย11ปีสิ้นชนสาธุชนครึ่งหมื่นร่ำให้ระงมวัดร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพเผาร่าง7พระธุดงค์เหยื่อเด็กพิเศษตีนผีวัย11ขวบสิ้นกระบะพุ่งชนร่างแหลกครับ
1: ส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะทางฝั่งของสหรัฐเองค่ะก็ประกาศนะคะว่าปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่หลายระลอกถล่มเป้าหมายกว่า80แห่งเพื่อทำให้อิหร่านชดใช้และเสียหายหนักเพราะการกระทำก้าวร้าวที่ไม่สมควรเป็นการกระทำอันตรายถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างชัดเจนซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกลงเตือนอิหร่านด้วยนะคะว่าการโจมตีและการตอบโต้ของสหรัฐจะรุนแรงกว่านี้มากหากว่าอิหร่านยังคงพุ่งเป้าโจมตีเรือต่างๆที่ช่องแคบฮอร์มุซค่ะพาดหัวข่าวนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะสงครามปะทุแล้วสหรัฐอิหร่านรบต่อถล่มกันดุเดือด80จุดตะวันออกกลางเดือดปุดหลังกองทัพสหรัฐสั่งสอบเตหารานสั่งสอนเตหารานเหตุยิงเรือ3ลำขณะแล่นผ่านฮอร์มุซโดยส่งขีปนาวุธโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ปูพรม80จุดรวมถึงถอนใบอนุญาตขายน้ำมันด้าน IRGC สวนกลับถล่มฐานทัพหลักของมักกันในบาห์เรนและคูเวตเอาคืนทันทีโดยผู้แทนเจรจาระดับสูงของอิหร่านกล่าวไม่ยอมจำนนอีกแล้วส่วนทรัมป์ประกาศหลังถกนาโต้ฉีก MOU สันติภาพไม่เจรจาใดๆค่ะเช่นเดียวกันกับอีกฉบับนึงนะคะของ Daily News ค่ะราคาน้ำมันโลกพุ่ง 5% พิษสหรัฐถล่มอิหร่านโจมตีทางอากาศ80จุดสางแค้นยิงเรือฮอร์มุซราคาน้ำมันตลาดโลกระส่ำปรับตัวเพิ่มขึ้นทันทีมากกว่า 5% ค่ะ
0: เช่นเดียวกับไทยโพสต์ครับสหรัฐถล่มอิหร่านระลอกใหม่ตอบโต้เหตุโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุซกองทัพสหรัฐได้เปิดฉากยิงถล่มอิหร่านครั้งใหม่หลังจากเรือพันธุ์3ลำถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซถือเป็นการยกระดับความขัดแย้งที่สั่นคลอนความพยายามยุติสงครามในตะวันออกกลางขณะที่อิหร่านกล้าวก็เตรียมตอบโต้ส่วนข่าวสดก็มีด้วยนะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับบอกว่าส่อหวนระอุซ้ำสหรัฐตอบโต้กล่าวหาอิหร่านละเมิดข้อตกลงโจมตีเรือบรรทุกสินค้าครับ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือฟิตกลางดึกนายกบึงวงเวียนใหญ่เที่ยงคืนตรวจน้ำรั่วอุโมงค์ MRT สายม่วงใต้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่สังเกตการบริเวณวงเวียนสมเด็จพระเจ้าตากสินหลังตลอดทั้งวันเกิด

0: น้ำรั่วภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ซึ่งเกิดเหตุน้ำรั่วตั้งแต่ช่วงสายวานนี้และระดับน้ำเริ่มสูงขึ้นภายหลังปริมาณฝนในวันนี้มีจำนวนมากโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ร่วมด้วยนายกรัฐมนตรีระบุว่าสถานการณ์ตอนนี้เราดูในเชิงวิศวกรรมการแก้ไขป้องกันใช้หลักวิศวกรรมขณะนี้ปริมาณน้ำในอุโมงค์ยังไม่ถึงขั้นต้องแจ้งปิดถนนขณะนี้เราสามารถควบคุมปริมาณน้ำได้รัฐบาลเร่งกำหนดมาตรการเฉพาะพื้นที่ลดผลกระทบการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงวงเวียนใหญ่ตลาดพลูนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กับการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนโดยกระทรวงคมนาคมเร่งกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงวงเวียนใหญ่ตลาดพลูจอมทองภายหลังได้รับข้อเสนอและข้อกังวลจากประชาชนในพื้นที่ซึ่งนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้รับการประสานจากนายสราวุธโลคันเดและนายกฤษดายุทธวงศ์สิริซึ่งสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชุมกำหนดมาตรการดูแลประชาชนเป็นการเฉพาะจากการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดแนวทางบริหารจัดการผลกระทบเฉพาะพื้นที่เนื่องจากบริเวณวงเวียนใหญ่ตลาดพลูจอมทองเป็นย่านชุมชนเมืองเก่าที่มีบ้านเรือนอาคารพาณิชย์โรงเรียนศาสนสถานตลาดและแหล่งวัฒนธรรมตั้งอยู่หนาแน่นจึงต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยคำนึงความปลอดภัยและการดำรงชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
10: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: ทั้งที่เพื่อรถทั้งร้อยเพื่อคุณ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลา

เซลติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับเรา2คนนะครับวันพระรหัสบดีแล้ว22ปีลูกทุ่งมหานคร Dream FM 95
0: ปล่อยได้ใจก็เบาร
1: ู้สึกสายพาเรทเพลงฮิตจะให้เบอร์โทรศัพท์มาผิดนะฮะ
0: ใช่ค่ะเสียดายมาก
1: ม
0: ัน
1: ก
0: ็
1: เลยมีปัญหาไม่ได้คุยกันเลยเน
0: า
1: ะ
0: ติดต่อเข้ามาใหม่ได้นะคะ
1: โทรมาเข้ามาพูดคุยกันหรืออยากให้ลูกทุ่งมหานครสายหน้าใหม่ๆก็ได้นะครับผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร Plus ที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับกดมาจองสายกับน้องเมย์ได้เลย02-248-1366 02-248-1366นะครับ1สายเท่านั้นนะครับพูดคุยกันออกอากาศเรื่องหัวขบวนพาเหรดในฮิตที่4ภาคกันได้เลยนะครับระหว่างที่รอสายคุณผู้ฟังสายใหม่ๆนะครับที่จะพูดคุยกันนะครับเราจะแนะนำเพลงใหม่ในช่วงเวลาจอกฮิตกันนะครับขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับวันนี้เป็นเพลงใหม่จากนะครับศิลปินที่ชื่อแปลกว่ามู่หนึ่ง
0: ค่ะ
1: นะครับเพลงชื่อลืมเม็ดนะฮะ
0: น่าจะเป็นภาษาใต้ใช่ไหมพี่ลืมเม็ดล
1: ื
0: มหมด
1: นะฮะลืมหมดนะครับเจ้าตัวเป็นคนเขียนคำร้องและทำนองเองนะครับแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยสุวัฒน์วงนครนะครับถ้าชอบเพลงนี้นะฮะขอได้ตลอดยัง24ชั่วโมงนะครับทุกช่วงนั้นจัดรายการเลยนะครับส่งคะแนนกันได้นะครับส่วนใครอยากจะให้ลูกทุ่งมหานครเป็นสื่อกลางใครจะฝากธุรกิจฝากร้านหางานพวกเก่ากันคือได้ทั้งนั้นมีทุกเรื่องราวสื่อกลางดีในการช่วยเหลือกันในครอบครัวของชาวลูกทุ่งมหานครกดมาได้เลยโทรหาน้องเมย์02-248-1366นะครับ
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: สวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับ
4: เล่นสายคุณอะไรครับ
5: พี่จรัญครับผม
4: พี่จรัญนะครับเป็นคนเหนือใช่ไหมครับพี่จรัญ
5: ถ้าลงทางใต้ก็อยู่ใต้ครับ
6: ถ้าลงอ๋อ
4: ลงทางใต้ก็อยู่ใต้
6: แล้วแต่ว่าอยู่ที่ไหน
5: ตรังจ้า
4: โอ้อยู่จังหวัดตรังอำเภออะไรครับ
6: ภาษาใต้ได้ไหมคะ
5: อำเภอห้วยยอด
4: อำเภอห้วยยอด
6: แล้งได
4: ้โอ้แล้งตายแล้งชัดไหมครับ
5: แล้งขนาดนั้นเนี่ยแล้งฝนนี้แหละ
4: รอแล้งขนาดนี้แล้งเหมือนนี่เลย
6: ฝนตกไหมคะ
5: ตกเนี่ยหมาเบิกหน้ายางนี่ตกต้องเรื่อยๆดิแม่งล้างเลยนี
4: ่โอ้
5: ไม่ได้ทำงานเลย
6: แปลว่าอะไรพ
4: ี่ไม่ได้ทำงานเลยฝนตกใช่ไหมครับ
5: ฝนตกทำนี่นานเดียว
4: ไม่ได
5: ้
4: กรีด
5: ยาง
4: เลยมีสวนยางกี่ไร่ครับพี
5: ่ประมาณ30-40ไร
4: ่30-40โอ้โหทำคนเดียวไหวเหรอพี
5: ่ตัดเอาเตรียมทำไว
4: ้อ๋อทำไหวเนาะ
6: แข็งแรงมากเลยค่ะ
4: เนาะนะครับ
5: แบ่งครึ่ง
4: นะครับมาให้อุ้มกสิยา
5: ไม่ได้ตัดเลยคนตกต้องเรื่อยๆเลย
4: โอนชื่อมาให้อุ้มกัสยาสัก10ไร่ได้ไหมครับ
5: เหมาตามมาเลยมาเลย
4: มาเลย
5: รถแล้วนี่แก่แล้วพ
6: อเอาแล้ว
4: แล้วต้องไปกีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยแล้วมาขับวินมอเตอร์ไซค
5: ์ฮะคลิปแล้วนี่ออกคลิปแล้วตึ้งจับไม่ขายรถแล้ว
4: ยังไม่แก่เลย60นะแล้วเช้าทานกาแฟยังครับ
5: กินบันรุ่นมังกรรุ่นมังกันวะ
4: อ๋อนะครับอ่ะวันนี้เลือกเพลงอะไรดี
5: วันนี้ก็เพลงหัวใจพิการ
4: หัวใจพิการ
6: โอ้แต่เป็น
4: ชอบเก่าของมหาวิทยาลัยกำแพงเนี่ยนะฮะน้องนุชวิลาวัน
5: จอบเจ๋งดี
4: เออเขารำสวยมากคณะศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยรำกำแพงนะครับ
5: ไม่ใจปล่อยได้กว้างนี่เจ้าเจ้าป้อง
4: อะไรนะ
5: กว้างกว้างกลางคืนมากกว้างตอนโบสถ์เช้ายิ่งเบดู
4: โอ้กลางคืนก็ต้องก็ฟังมาตลอดจนถึงช่วงเช้าเลยใช่ไหม
5: ตาตัดยางอันกว้างกลางคืนแล้วกว้างเช้าเบด
4: อ๋อพงเมธิชานะฮะแล้วก็ต่อโดยน้องเพชรไปเรื่อย
5: ๆน้องเพชรไม่ค่อยได้กว้าง
4: ไม่ค่อยได้ฟังนะครับ
5: กว้างตอนประมาณ4 ทุ่ม
6: ค่ะ
4: 4 ทุ่ม
6: แล้วราคายางช่วงนี้ดีไหมคะ
5: เคลื่อนราคาน้ำยางเองประมาณ75 บาทกิโลนึง
6: กิโลละ75 บาท
5: ก็แต่วันใดปั่นว่าบาทมั่งทองก็ไม่ต้องปั่นมั่งแล้วแต่ทำไว้ครับทำไว้เท่าไหร่เอาแต่ว่
4: าทำไว้เท่าไหร่เท่านั้นนะครับนะฮะก็เอาใจช่วยเน
5: า
4: ะ
5: ทำบุญจะมาว่าหมองทำบุญแล้วแก่แล้วมันจะไปไหนล่ะ
4: ดีแล้วดีแล้ว
6: เอาแบบพอดีเนาะ
4: พอดีใช้ชีวิตแบบพอเพียง
5: เจ็บดังใครเลย
6: ใช่
4: อ้าวเดี๋ยวผมเล่นหัวใจพิการนะครับ
5: กับผม
4: เสียงร้องของนุชวิลาวันศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยรามคำแหงให้ฟังนะครับเป็นหัวขบวนเลยรบกวนคุณจรัญนะครับพูดคุยพูดขอบคุณเป็นภาษาใต้แล้งตายนะครับผมจะแล้งกลางนะฮะเผ็ดเต็มขวด
5: เผ็ดเต็มขวด
4: สีเต็มคำ
5: สีเต็มคำ
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียง
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียง
4: ตราพันท้ายนรสิง
5: ห์ตราพันท้ายนรสิง
4: ห์อร่อยครบรส
5: อร่อยครบรส
4: จบในขวดเดียว
5: จบในขวดเดียว
4: และสบู่ไมด้า
5: และสบู่ไมด้า
4: เพื่อผิวสะอาด
5: เพื่อผิวสะอาด
4: มั่นใจทุกวัน
5: มั่นใจทุกวัน
4: ช่วยลดแบคทีเรีย
5: ช่วยลดแบคทีเรีย
4: และเชื้อรา
5: และเชื้อรา
4: สาเหตุของอาการคัน
5: ใจก้องอาการกัน
4: นะครับส่งกำลังใจให้เนาะนะครับขอบพระคุณที่ติดตาม
5: ร
4: ับฟังลูกทุ่งมหานครมาโดยตลอดทั้งค่ำคืนตลอดทั้ง24ชั่วโมงเลยนะครับ
6: ให้สุขภาพแข็งแรงนะคะ
4: ครับผมสวัสดีค่ะ
5: ลูกตาและชอบลูกตาครับ
4: อ๋อชอบลูกตา
0: เพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: ช่วงดึกๆนี่นะครับเครือข่ายลูกทุ่งมานครพลัสนี่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศส่วนใหญ่เขาก็จะทำงานกันในขณะที่เรานอนนะฮะ
6: เขาก็จะกรีดยาง
4: มือซ้ายนี่กรีดยางไปแล้วก็โทรศัพท์มาขอเพลง
6: เราจะได้ยินเสียงกรีด
4: ตลอดนะครับ
6: เลยใช่
4: วันนี้ขอมาไกลจากจังหวัดตรังเลยนะครับนะฮะคุณจรัญนะครับนะฮะหัวใจพิการสิงห์ร้องหนุชวิราวันนะครับอ้าวใครอยากช่วยเราสองคนหรือพี่จรัญเลือกนะครับ SMS เข้ามาได้468-9400 ไลน์ @fm95 เว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcut.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์กดเมนเข้ามาได้เลยหรือโทรหาน้องเมย์นะครับ02 248-1366นะครับอีก3เพลงต่อเนื่องนะครับ

0: หัวใจพิการนะครับนุ่นวิลาวันนะครับเราต่อด้วยหัวใจคือทอดนะครับพี่แดงจิตกรหัวใจมักง่ายพี่แจมแจมรำแล้วปิดท้ายด้วยหัวใจนักสู้เสียงร้องของบาวีนะครับเดี๋ยวเราทวนเพลงฮิตติดชาร์ตให้คุณผู้ฟังฟังอีกสักรอบหนึ่งสองเพลงต่อเนื่องเลยนะครับขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงหาซื้อได้ที่ร้านอาหารสตรีงและ 7-Eleven นะครับอย่าใจกระจอกครับเสียงร้องของหนูเล็กกากานะครับ
1: ค่ะล่าสุดอยู่ในฮิตที่9ค่ะ
0: แล้วก็ดอกกระเจียวบานก้องห้วยไร่ครับ
1: ค่ะล่าสุดนะคะอยู่ในฮิตที่3ค
0: ่
1: ะ
0: 2เพลงต่อเนื่องใน20อันดับความนิยมอันดับเพลงฮิตในดวงใจจากคนไทยทั้งประเทศนะครับ
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยาน
1: ี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
2: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดเ
1: ลยตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB4176-9A
1: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
2: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
2: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่ามี

0: ับหนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มทูเกเตอร์ฟอร์ไทส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
4: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: ยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอ.อส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่อง

0: เทพอุเทนพรหมินทร์นะครับวิชามาร นะครับในช่วงเวลาเพื่อนเพลงหวานนะครับขอบคุณ DPA นะครับหรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส Beyond Housing Bank นะครับนะฮะก็เป็นมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับสำหรับการสนับสนุนในช่วงเวลาดีๆที่ย้อนเวลาไปฟังเพลงดังในอดีตนะครับวันนี้หนังสือ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: ใน Daily News วันนี้พาดหัวเรื่องของปลัดกระทรวงยุติธรรมยังเป็นประเด็นอยู่นะแล้วก็เรื่องของราคาน้ำมันที่พุ่งนะครับ 5% ราคาน้ำมันของโลกนะครับพิษสหรัฐอเมริกาถล่มอิหร่านนะครับแล้วก็โจมตีทางอากาศ80จุดนะครับเรื่องของการแค้นการยิงเรือที่ช่องแคบฮอร์มุซด้วยนะครับแล้วเรื่องของการสอบวินัยร้อยตำรวจเอกนะครับที่รอบ

ขนกัญชาไปจีนด้วยกระทรวงสาธารณสุขก็เร่งออกกฎหมายนะครับในการคุมเข้มนะครับใช้ผิดประเภทด้วยนะครับในขณะที่ปปช.นะครับเขาบอกว่ากลางนะฮะ53รายชื่อบิ๊กสอถอกับ

0: ก็ยังมีนะครับเรื่องของปปช.มุ่งเป้าไปบิ๊กสธ.นะครับแล้วก็เรื่องของคดีพิเศษระดับชาติเลยนะครับเรื่องของท่านนายกนะครับโดดป้องนะครับยืนยันไม่ยุบกอรมน.นะครับเรื่องของการทลายโรงงานน้ำส้มเถื่อนนะครับที่ยึดมา2ตันนะครับสารผลิตจากจีนนะครับแล้วก็เรื่องของโคราชผวานะครับการตรวจพยาธินักศึกษากระทรวงสาธารณสุขกระชี้ว่าสารคามก็แค่ผลการคัดกรองแต่ยังไม่มีใครเสียชีวิตนะคะไปตามอ่านดูในข่าวสดเช้าวันนี้ในขณะที่กรุงเทพธุรกิจมีประเด็นเรื่องของท่านเอกนิตินะครับสั่งเร่งนะครับในการสอบกู้ความเชื่อมั่นท่านสุภชัยก็โยนกรต.นะครับในการชี้แจงปมร้อนสุภาพรเขย่าตลาดทุนนะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องของรัฐหรือสัญญาหั่นราคา SPP นะครับลุยทบทวนค่าพร้อมจ่ายนะครับIPP ด้วยนะครับแล้วก็ WHA นะครับเสนอ4กระทรวงเข้มกฎหมายในการแก้ปมกว้านซื้อที่ดินนะครับนะฮะก็เป็นประเด็นในกรุงเทพธุรกิจเช้าวันนี้ในขณะที่มติชนนะครับเรื่องของการโกงข้อสอบท้องถิ่นเป็นพาดหัวใหญ่เลยนะครับแล้วก็เรื่องของไม่ยุบกอรมน.นะครับเรื่องของที่บอลโลกก็มีนะครับเรื่องของท่านนายกเร่งกระทรวงสาธารณสุขนะครับในการออกกฎหมายใหม่ในการคุมกัญชาใช้ในทางการแพทย์นะครับตำรวจก็ชี้แจงปมเหยื่อจ้างหิ้วของด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของสสช.นะครับในการรื้อสัญญาซื้อไฟเอกชนนะครับหั่นค่า FT นะครับประชาชนก็จะจ่ายถูกลงนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยชี้เศรษฐกิจฟื้นนะครับ GDP 2.3% ในขณะที่ BOI เคาะลงทุน 6.6 หมื่นล้านนะครับท่านเอกนิติก็บี้ให้มีการสอบสุภาพรซื้อหุ้นด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของตีปิ๊บลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมด้วยสมัครใช้สิทธิ์แล้ว 7.55 แสนไปตามในมติชนรายวันด้วยนะครับส่วนไทยรัฐวันนี้มีเรื่องของการเมืองนะครับพ.ร.ก.กู้การขัดรัฐธรรมนูญเรื่องของท่านนายกนะครับแล้วก็มีเรื่องของ2อธิบดีสธ.นะครับในไทยรัฐก็มีประเด็นนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็โรคสองระอุอีก
1: ขณะนี้เวลา9 นาฬิกา

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกบอกยังไม่ได้คุยวันนอปมเสนอยุบกอรมนไว้คุยบนเครื่องระหว่างบินไปมาเลเซียร่วมกับเสทบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีได้เสนอในที่ประชุมกรรมาธิการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ให้ยุบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมนเพื่อลดงบประมาณของรัฐโดยมีการเคลียร์ใจกันแล้วหรือไม่หลังขออาสาไปพูดคุยปรับความเข้าใจด้วยตัวเองว่าไม่ต้องเคลียร์ใจอะไรทุกคนสามารถมีความคิดได้ทุกอย่างซึ่งนายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาได้ร่วมคณะเดินทางไปมาเลเซียด้วยซึ่งผู้สื่อข่าวก็เห็นทุกคนเจอกันเป็นปกติเราทำงานอย่าไปคิดมากความคิดเห็นต่างกันได้แต่ถ้านโยบายของผู้บริหารสูงสุดเป็นอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามนั้นเท่านั้นเองเมื่อถามย้ำว่าเรื่องนี้ได้มีการพูดคุยกับนายวันมูฮัมหมัดนอแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ได้คุยและจะไปคุยกันบนเครื่องบินซึ่งวันนี้จะมีพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกไปด้วยและจะมีการพูดคุยกันอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวรายงานว่าทันทีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ได้เดินทางมาทักทายกับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ที่ร่วมเดินทางในระหว่างที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์สื่อนายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาได้ยืนพูดคุยกับเสทบและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยทั้ง3มีสีหน้ายิ้มแย้มนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการลงพื้นที่สังเกตการเหตุน้ำรั่วภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนสมเด็จพระเจ้าตากสินในช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวแซวว่าฟิตจังเลยเที่ยงคืนแล้วยังทำงานซึ่งนายกรัฐมนตรีตอบว่ามีข่าวแบบนี้มาใจไม่ค่อยดีต้องเร่งออกไปดู

0: ซึ่งความพร้อมในการเข้าควบคุมพื้นที่เร็วมากทั้งฝั่งกระทรวงคมนาคมและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กระทรวงมหาดไทยซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงจำเป็นต้องประสานงานกันหมดส่วนดูแล้วไม่น่ากังวลใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าควบคุมสถานการณ์ได้ซึ่งการตรวจสอบข้อมูลทางวิศวกรรมสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้มีรอยรั่วซึมของน้ำเข้ามาจากจุดที่ต่ำสุดน้ำเข้ามายังจุดบ่อพักน้ำซึ่งเป็นไปตามการออกแบบไม่เหมือนกับกรณีหน้าวชิรพยาบาลซึ่งตรงนั้นเป็นรอยต่อระหว่างสถานีที่พังลงมาทั้งโครงสร้างแต่จุดนี้ไม่มีผลกระทบกับโครงสร้างสามารถควบคุมตรวจเช็คระดับน้ำว่าหลังจากที่สูบน้ำออกไปแล้วมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นหรือไม่ซึ่งจนถึงช่วงเช้าวันนี้ก็ยังไม่มีรัฐบาลเผยผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองสามารถใช้สิทธิ์ยามะเร็งนวัตกรรมราชวิทยาลัยสถาบันจุฬาภรณ์นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเห็นชอบแนวทางสนับสนุนการใช้ยารักษามะเร็งในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ผลิตโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยมะเร็งเข้าถึงยาที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและเหมาะสมเช่นยาอิมคลานิปและยาเจฟคลานิปนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าการพัฒนายารักษามะเร็งดังกล่าวสืบเนื่องจากพระปณิธานของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์กรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีที่ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนให้ผู้ป่วยมะเร็งเข้าถึงการรักษาด้วยยาที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและอยู่ในราคาที่เหมาะสมควบคู่กับการยกระดับศักยภาพการผลิตยาและองค์ความรู้ด้านเภสัชกรรมของประเทศอย่างยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายระบบประกันสุขภาพแห่งชาติที่มุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นอย่างเป็นธรรม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอเสียง

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: What?

0: ชั่วโมงสุดท้ายนะครับมหานครอลาฮิตนะครับโปรดมองวงฟีนิกซ์นะครับไกรอ้อยขอรักพี่หนุ่มมิเตอร์นะครับมหานครอลาฮิตครับ
1: มหานครอลาฮิต
0: ยังมีเวลาเพิ่มเติมเพลงฮิตนะครับหลังไมค์อยู่กับน้องเมย์นะครับ02-248-1366ครับ SMS เข้ามาคุยกับเราได้468-9400 LINE @ltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับนะฮะวันนี้นะครับเรื่องราวดีๆสำหรับคุณผู้ฟังที่มีอายุ 50-75 ปีไม่มีคนมองพลาดมองข้ามเลยนะครับสำหรับการดูแลชีวิตตัวเองแล้วก็สร้างมรดกให้ลูกให้หลานด้วยนะครับในเรื่องราวของการทำประกันนะครับ
2: ค่ะกับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุค่ะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะคะและที่สำคัญเนี่ยเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาค่ะสัญญาจ่ายค่าเบี้ยเนี่ยครั้งแรกเท่าไหร่เราจ่ายเท่าเดิมไปตลอดเลยนะคะแล้วก็เป็นการวางแผนสร้างมรดกให้กับลูกหลานได้ด้วยค่ะผลประโยชน์และเงื่อนไขที่จะได้รับนะคะกับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุค่ะหากกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในพื้นที่สาธารณะ2ปีแรกรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้ว

0: แล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆค่ะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญานะคะเราไม่เป็นอะไรเลยแต่เราอยู่ครบสัญญาของเขาเนี่ยรับเงินสูงสุดค่ะอยู่ที่ 450,000 บาทค่ะโทรศัพท์นะคะติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่หรือโทรสมัครได้ด้วยตัวเองได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ022014364 022014364ค่ะสมัครง่ายๆนะคะเพียงแค่คุณผู้ฟังหรือว่าคนที่เราจะสมัครให้เนี่ยท่านมีอายุ 50-75 ปีอายุมากแล้วก็ทำได้นะคะและไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะโทรเลยค่ะ022014364 022014364ค่ะผลประโยชน์และเงื่อนไขที่จะได้รับเดี๋ยวย้ำให้ฟังกันอีกรอบนึงนะคะกับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในพื้นที่สาธารณะ2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆค่ะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญานะคะรับเงินสูงสุด 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาค่ะสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะ022014364 022014364ค่ะและทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยค่ะไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลศิริราช1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทเริ่มตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึงวันที่30กันยายนหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคนผู้ฟังเองด้วยนะคะ
1: วันนี้เพลงฮิตสตอรี่2เพลงต่อเนื่องนะครับกับคนบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงนะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา2เพลงต่อเนื่องเลย
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ความรักของยักษ์เขียวนะครับเดี๋ยวทศกัณฐ์เดี๋ยวไออุ่นครับความรักของยักษ์เขียวทศกัณฐ์นะครับแล้วก็อัปสราหลงฟ้าหนุ่มมีซอครับ

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ค่ะสำหรับคนที่ชอบรับประทานอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นสายปาร์ตี้ซุกี้ชาบูหรือหมูกระทะค่ะไม่ว่าคุณจะสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนหรือครอบครัวหรือสายแคมปิ้งก็ได้ค่ะเพียงแค่มีน้ำจิ้มซุกี้กวางตุ้งสูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบทานรสจัดจ้านรสเผ็ดนะคะเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำกับวัตถุดิบที่คัดสรรคุณภาพมาอย่างดีค่ะทั้งกระเทียมพริกกะเหรี่ยงและงาขาวไม่ว่าจะทานคู่กับเมนูไหนก็อร่อยได้อย่างหลากหลายครบรสจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งสูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นสามารถหาซื้อได้ง่ายๆนะคะเพราะว่ามีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้าและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศค่ะและพันท้ายนรสิงห์ค่ะขอเชิญชวนนะคะมาร่วมสนุกกับกิจกรรมในเดือนกรกฎาคมค่ะกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าใบ้คำหันษานะคะจงทายชื่อสินค้าตราพันท้ายนรสิงห์ให้ถูกต้องแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลจากพันท้ายจำนวน15รางวัลค่ะช่องทางละ5รางวัลนะคะรางวัลละ1เซตค่ะมีจานเมลามีน1ใบและชาเมลามีนอีก1ใบค่ะสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมนะคะเล่นเกมได้ทางไหนนะคะทางนี้เลยค่ะ Facebook ค่ะพิมพ์ภาษาไทยว่าพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นนะคะหรือทาง Instagram ค่ะเป็นภาษาอังกฤษนะคะพันท้ายนรสิงห์ .official ค่ะและ TikTok พันท้ายนรสิงห์ .official อย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆจากพันท้ายนรสิงห์ด้วยนะคะ
2: กิจกรรมมหานครแฟมิลี่ต้องขอขอบคุณกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยและไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปนะครับอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะครับติดตามกิจกรรมได้เร็วๆนี้ทุกช่วงน่าจะรายการเลยครับ
3: มหานครแฟมิลี่
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: ลองเดากันมาก็ได้นะครับว่าเอ๊ะกิจกรรมครั้งต่อไปของคลื่นลูกทุ่งมหานครจะเป็นกิจกรรมอะไร
3: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: เสาร์นี้นะครับในโปรแกรมเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะครับตั้งแต่ช่วงเวลา10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงผมอาจารย์ไมตรีเนื่อมแสงและก็ลุงแคมสันตายอย่าลืมติดตามให้กำลังใจศิลปินในโครงการเพลงช้างเบิกที่ส่งผลงานเข้ามาร่วมในโครงการด้วยนะครับคุณผู้ฟังสามารถนะครับบอกประวัติความเป็นมาแล้วก็ส่งผลงานได้บอกเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้เครดิตของคนที่ทำงานเบื้องหลังด้วยนะครับแล้วก็ส่งตามที่อยู่เลยครับที่ลูกทุ่งมหานคร63/1ถนนพระรามเก้าแขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับงานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับในการเผยแพร่ผลงานของคุณฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศหรือถ้าอยู่ในกรุงเทพสะดวกมาส่งด้วยตัวเองที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์บมจ.อสมท.ที่ถนนพระราม9เรายินดีที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับในวันจันทร์ถึงวันศุกร์สลับกับเพลง AEC เพลงดีกับเพื่อนบ้านแล้วก็วันเสาร์เว้นเสาร์10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงติดตามกันได้เสาร์นี้นะครับ

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
4: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
6: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Serviceการเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอ

จะรักให้ดีที่สุดนะครับต้นฉบับตองภัครใหม่นะครับวันนี้ที่อุ้มกัสยาถ่ายทอดไปนะครับอยากฟังเพลงไหนที่จะให้อุ้มถ่ายทอดนะครับ SMS เข้ามาได้4689400ครับ

0: ันนี้เรามีคติธรรมนำชีวิตเหมือนเดิมสำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสนะครับที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศตอนนี้นะครับ
1: ค่ะเป็นโอวาทธรรมคำสอนจากหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนนะคะหลวงตาสอนว่าสมบัติในโลกไม่มีอะไรมีคุณค่ายิ่งกว่าตัวเราจงประคองตัวให้ดีค่ะ
0: วันนี้ SMS ที่ถูกเลือกมามากที่สุดเป็นมหานครสุภิตปิดท้าย
2: มหานครสุภิต
0: หม้อหุงข้าวครับโจยภูวสิทธิ์นะครับฟีเจอริ่งกับชั้นวรการนะครับสักครู่ติดตามพิมพ์ดามหานครดูแลคุณผู้ฟังต่อพรุ่งนี้ดูแลกันใหม่นะ7:30 นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสีย
2: ปวดท้อง
3: แน่นท้องมอง
0: หาขณะนี้เวลา10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือศาลรัฐธรรมนูญเริ่มประชุมเพื่อแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติพ.ร.ก.กู้ 400,000 ล้านศาลรัฐธรรมนูญเริ่มประชุมนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยคดีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร133คนซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรคหนึ่งและได้ส่งความเห็นดังกล่าวเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรคหนึ่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้มีสื่อมวลชนจำนวนหนึ่งมาเฝ้าติดตามผลคำวินิจฉัยโดยแนวทางวินิจฉัยจะออกมาได้3แนวทางแนวทางแรกคือศาลเห็นว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญวิกฤตพลังงานเข้าข่ายเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนตามรัฐธรรมนูญมาตรา172พ.ร.ก.มีผลบังคับใช้ต่อรัฐบาลเดินหน้าโครงการและดำเนินการกู้เงินได้ทันทีทำให้รัฐบาลไม่มีปัญหาเรื่องเสถียรภาพแนวทางที่2หากศาลเห็นว่าเหตุผลในอาการออกพ.ร.ก.กู้เงินไม่เข้าขั้นเป็นความจำเป็นเร่งด่วนสามารถใช้กระบวนการออกพระราชบัญญัติได้ซึ่งก็จะมีผลให้พ.ร.ก.กู้เงินฉบับดังกล่าวตกไปและรัฐบาลต้องเริ่มกระบวนการใหม่ซึ่งก็อาจจะทำให้รัฐบาลประสบปัญหาเรื่องความเชื่อมั่นและเสถียรภาพของรัฐบาลและแนวทางที่3หากศาลเห็นว่าขัดรัฐธรรมนูญบางส่วนเนื่องจากโครงการด้านพลังงานบางโครงการเป็นโครงการระยะยาวไม่เข้าข่ายความจำเป็นเร่งด่วนจึงอาจจะให้ผ่านเฉพาะในส่วนมาตรการเยียวยาและอาจให้พ.ร.ก.มีผลเฉพาะในส่วนมาตรการเร่งด่วนหรือมาตรการเยียวยาอนุทินบินเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการขนทัพรัฐมนตรีวันนอถกอันวาเดินหน้ากระชับสัมพันธ์ยกระดับเศรษฐกิจชายแดนปมไฟใต้สินค้าเกษตรนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนท์ชาญวีรกูลภริยาออกเดินทางจากท่าอากาศยาน2กองบิน6ดอนเมืองเมื่อเวลา8นาฬิกาที่ผ่านมาไปยังกรุงกัวลัมเปอร์มาเลเซียในโอกาสเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการระหว่าง 9-10 กรกฎาคมตามคำเชิญของดาโต๊ะสรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นมีรัฐมนตรีหลายคนร่วมคณะด้วย

0: รวมถึงนายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีการเดินทางเยือนมาเลเซียครั้งนี้นับเป็นการเยือนในกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างเป็นทางการประเทศที่2ต่อจากเวียดนามหลังจากเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยที่2ของนายอนุทินชาญวีรกูลโอกาสนี้ผู้นำทั้ง2ประเทศจะหารือแบบเต็มคณะเพื่อผลักดันความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ระหว่างกันอาทิการส่งเสริมการค้าการเกษตรการลงทุนและการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดียิ่งขึ้นและจะหารือเรื่องความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อการแก้ไขปัญหานำไปสู่สันติสุขรวมทั้งการประสานความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติแก้ไขปัญหาอุปสรรคการค้าพลังงานและภัยพิบัตินอกจากการเยือนอย่างเป็นทางการแล้วผู้นำทั้งสองประเทศจะร่วมเป็นประธานพิธีเปิดชายแดนไทยมาเลเซียพร้อมเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมรัฐเกดะที่รัฐบาลทั้งสองประเทศร่วมกันผลักดันมาตั้งแต่ปี2562เพื่อขยายการค้าการส่งออกของไทยที่สามารถเชื่อมโยงต่อไปยังอำเภอแม่สายอำเภอแม่สอดและจีนตอนใต้จึงนับเป็นอีกหนึ่งประตูสำคัญที่จะเปิดรับรายได้ขยายโอกาสทางเศรษฐกิจให้มากขึ้นกว่าเดิม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: ออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: พิมดามหานคร
1: มาราธอน
2: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
3: พาวซ่า

0: 3เพลงค่ะคุณผู้ฟังเริ่มต้นกันในชั่วโมงนี้นะคะฮักค่ะจากพี่หนุ่มมีซอนะคะตามมาด้วยกอดคนนอกใจค่ะจากพี่สิริพรอภัยพงษ์ค่ะและปิดท้ายกันที่ You Let Me Down นะคะหรือว่าคึดนำนั่นเองนะคะจากน้องถาคณิตค่ะฟีเจอริ่งกับพี่เท้าคำสิงนะคะหรือว่าพี่ก้องเวไรนะคะ3เพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะขอขอบคุณนะคะกับโอ้โหเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังแป๊บนึงนะอุ้ยใครเปิดหน้านี้ไว้เนี่ยไม่เจอเลยจะขอบคุณซะหน่อยนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต
1: ่อสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pulse
0: มาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ M-Cut Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาๆนะคะวันนี้อยู่กับพิมดาค่ะดูแลคุณผู้ฟังนะคะในช่วง10โมงแบบนี้นะคะไปจนถึงบ่ายโมงตรงเลยค่ะใครที่มีเพลงอะไรในใจอยากฟังนะคะโทรเข้ามาขอหลังไมค์กันได้ค่ะหลังไมค์วันนี้อยู่กับน้องรถเมย์คนเก่งนะคะ02-248-1366ค่ะโทรมาจองสายหน้าไมค์กันได้ด้วยนะเบอร์นี้นะคะแล้วก็ขอเพลงหลังไมค์ไว้ได้ด้วยรวมไปถึง SMS ที่เบอร์468-9400นะคะเพิ่มเติมเพลงมาได้เลยนะคะทาง Facebook Live ค่ะ LTM FM 95 Fanpage นะคะช่องทางนี้รายงานตัวด่วนๆเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะรถไฟมารอแล้วค่ะทักทายกันด้วยนะคะเชฟพงเจนี่อร่อยซอย59สวัสดีค่ะพี่เอสเบเกอรี่ทักทายน้องพิมดาคนสวยก่อนที่จะไปตีแป้งขนมปังครับผมนะคะพี่เมธสิทธิ์ค่ะพี่กมลลักษ์ด้วยพี่สุนะคะจากฮอลแลนด์นะคะกู๊ดมอร์นิ่งด้วยค่ะพี่สมบัติคลองท่อมกระบี่พี่เล็กกาแฟล็อกวัดนะคะพี่เอกพลช่อขาวค่ะนะคะแล้วก็ยังมีพี่กมลลักษ์ด้วยนะคะพี่หวานใจคนใกล้พี่ปรีชาผลสุขนะคะพี่จัญญาจันสนิทพี่กล้วยชูภัยนะคะพี่เล็กบอกแชร์แล้วค่ะน่าจะกดถูกนะคะขอบพระคุณมากๆเลยคุณแม่ประนอมตามสั่งนะคะพี่ดวงใจคนสวยก็มาแล้วนะคะพี่สามารถป่องลมเด็กรังสิตไปดื้อนะคะขอขึ้นรถไฟไปด้วยคนพี่สาวคำเจ้าด้วยนะคะแล้วก็พี่ตีใหญ่ปากน้ำบอกหวังว่าวันนี้คงจะเห็นกันบ้างนะครับคงจะไม่ตกรถไฟนะครับพี่ตีใหญ่วันนี้เห็นพี่ตีใหญ่แล้วนะคะพี่เอสุดหล่อนะคะพี่รันเริญด้วยนะคะพี่มารีกิตทวีด้วยค่ะนะคะแล้วก็มีน้องแชมป์สีสุกนะคะอุ้ยวันนี้น้องแชมป์ไม่ตกรถไฟเรียกแม่นะคะไม่รู้อันนี้คนหรือแพะนะคนหรือแพะแม่นะคะพี่วันวิสาทรัพย์สินเสริมพี่ทอยอัธาด้วยพี่ทรัพย์ในดินสินในน้ำด้วยนะคะว่าเสื้อสวยขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ยังมีพี่หอดันช้างมารอขึ้นรถไฟในก๊อปแก๊งหมูแผ่นนะคะมีพี่อะไรอีกเดี๋ยวนะพี่ขนมหวาน3พี่น้องเคหะมาบตะพุธนะคะมาแล้วนะคะแล้วก็มีพี่วิเชียนอุ่นชาวนาด้วยนะคะพี่กุลรดานะคะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะพี่กุลรัฐถาเหรอใช่ไหมรัฐดา ไม่แน่ใจขออภัยอ่านชื่อพี่ผิดต้องขออภัยด้วยมาทันนะคะพี่กุลนะเรียกพี่กุลไหมหรือว่าไงพี่กุลรัฐดาใช่ไหมชื่อถ้าหนูอ่านผิดขออภัยนะชื่อเล่นชื่ออะไรบอกน้องมาหน่อยจะได้เรียกแบบว่าเรียกสั้นๆได้นะคะแล้วก็มีพี่เหาะทักทายกันแล้วเรียบร้อยนะคะพี่รักน้ำแมวอ้วนนะคะพี่สวัสดิ์ค่ะบอกว่ารถไฟขบวนแรกได้ขึ้นหรือเปล่าครับผมนะคะเรียกแล้วเรียบร้อยเนาะพี่สันทัศน์นะคะแล้วก็มีพี่อะไรอีกนะคะพี่จัญญาจันสนิทเนาะทักทายแล้วเรียบร้อยนะคะพี่คำรณยังไม่ตกเรียกอยู่พี่วันนี้มั่งมีผลนะคะพี่อนุรักษ์ค่ะพี่กล้วยทอดขาเลาะนะคะบอกว่าน้องพิมดาตอนนี้กล้วยทอดแพงมากเลยหวีละ50บาทโอ้ยจะหนีไปขึ้นรถไฟหูยหวีละ50บาทเลยเหรอพี่กล้วยทอดแพงจริงด้วยเนาะแล้วเราทำยังไงอ่ะเนาะวัตถุดิบเราราคาขึ้นขนาดนี้เนาะเราก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมได้แต่ทำใจพี่ประเสริฐนะคะแล้วก็เสียเปียกบอกว่าดีเจมาเอาเสียขึ้นรถไฟด้วยนะคะเดี๋ยวเสียเปียกขึ้นรถเข็นได้เลยนะคะไปรถตู้หนึ่งเลย VIP นะคะพี่ประเสริฐนะคะสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็พี่สุติงกระดิ่งแมวนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมนะคะพี่กูลนะคะอุ้ยเรียกถูกดาวถ ถูกด้วยพี่กุลนะคะแล้วก็มีพี่สายชนจรัสกุลนะคะพี่สุรยุทธสมานอคณีด้วยนะคะอ๋อพี่กุลรัตดาขออภัยค่ะเรียกซะยาวยืดเลยเมื่อกี้นี้พี่หญิงศรีนะคะเยออสามย่าพี่แอนอลิสนะคะอู้มากันเพียบเลยคุณผู้ฟังค่ะพี่พีระเดชดีกังด้วยนะคะอ่ะเอาหรือยังหมดหรือยังนะคะถ้าเกิดว่าหมดแล้วพี่สุวินสุรินบูนด้วยนะคะถ้าเกิดว่าหมดแล้วนะคะต้องรถไฟต้องออกกันก่อนแล้วนะพี่สุกิจสังขาพี่ลิสาโลซ่าอ่ะมาอีกมาอีกมาพี่กุลสมุทรปราการนะคะอ่ะมาเร็วมาเร็วยายออสเร็วยายออสบอกวิ่งจากระยองไปถึงน้องพิมดาเหนื่อยนั้นเนี่ยยายออสวิ่งมาจากระยองนะเนี่ยนะคะพี่เอสุดหล่อด้วยนะคะอ่ะไปแล้วค่ะนี่นะคะไปแล้วเรียบร้อยนะคะคุณผู้ฟังคะพิมดามาเล่าค่ะ
2: พิมดามาเล่าพิมดามาเล่า
0: พิมดามาเล่าค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวจากกรณีนะคะที่เป็นข่าวเป็นไวรัลในกระแสโซเชียลตอนนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังเห็นข่าวไหมเห็นข่าวที่มีตอนนี้ที่คนเขาเอาไปเล่นน่ะที่มีที่นอนสีชมพูมีหมอนรูปโดเรมอนนะคะแล้วก็มีกระติกสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยเป็นข่าวเนาะที่เมียหลวงเข้าไปบุกนะคะในห้องของสามีนะคะแล้วก็เจอสามีเนี่ยนอนอยู่กับเมียน้อยอะไรประมาณนี้นี่แหละมันเป็นข่าวๆกันอยู่แต่คนเนี่ยนะกลับไปโฟกัสกันที่บรรยากาศในห้องนะคะพวกที่นอนสีชมพูลายดอกกุหลาบอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่เก่ามันดูยังไงไม่รู้อ่ะคุณผู้ฟังนะคะก็เลยทำให้หลายๆคนเนี่ยรู้สึกเป็นห่วงสุขภาพนะคะของคนที่ใช้ห้องนั้นนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยนะคุณผู้ฟังการนอนแบบไม่ใส่เสื้อผ้าเลยก็อาจจะเป็นเรื่องที่ปกตินะแล้วก็ช่วยให้หลับสนิทมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าที่นอนมันไม่สะอาดเนี่ยนะคะก็อาจจะกลายเป็นเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคผิวหนังได้นี่มาดูสถิติกันดีกว่านะคะผ้าปูที่นอนที่ไม่ได้ซักค่ะมีปริมาณแบคทีเรียสูงกว่าฝาชักโครกนะคุณผู้ฟังโดยผ้าปูที่ไม่ได้ซัก4สัปดาห์ค่ะอาจจะมีแบคทีเรียสูงถึง12ล้านตัวต่อตารางนิ้วโอ้โหเยอะมากเลยนะแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยถอดเสื้อนะคะเราอาจจะกำลังให้อาหารเจ้าแบคทีเรียตัวร้ายเพิ่มเข้าไปอีกเพราะว่าไม่มีประการด่านแรกนะคะไม่มีเสื้อผ้ามาคอยปกป้องโดยมนุษย์เนี่ยจะมีเซลล์ผิวหนังที่หลุดร่วงประมาณ40,000 เซลล์ต่อนาทีหรือประมาณ500ล้านชิ้นต่อวันนะคะซึ่งกลายเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีให้กับแบคทีเรียและก็เชื้อรานะคะและเราก็ยังอาจจะสูญเสียเหงื่อตอนนอนผ่านทางผิวหนังหรือว่าการหายใจไปถึง 0.2 ลิตรตลอดทั้งคืนด้วยนะคะซึ่งความชื้นนี้เองนั่นแหละค่ะที่จะช่วยให้เชื้อโรคแพร่พันธุ์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะและแถมที่นอนก็จะยิ่งสกปรกหนักขึ้นไปอีกนะคะซึ่งการนอนบนที่นอนที่สกปรกแบบนี้เองนะคะอาจจะทำให้เสี่ยงเป็นโรคผิวหนังแล้วก็โรคหิดมากกว่าคนที่นอนบนที่นอนสะอาดถึง 25.8 เท่านะคะทีนี้ทำยังไงคำแนะนำเพื่อสุขภาพอนามัยสุขอนามัยที่ดีนะคะเราจึงควรซักหรือว่าเปลี่ยนเครื่องนอนบ่อยๆตามคำแนะนำนะคะอย่างเช่นซักผ้าปูที่นอนทุกๆ1สัปดาห์ซักปลอกหมอนทุก1สัปดาห์ซักผ้าห่มทุก 2-3 เดือนซักที่นอนหรือว่าฟูกทุกๆ6เดือนหรือว่าเปลี่ยนหมอนทุกๆ 4-6 เดือนนะคะแค่นี้แหละเราก็จะมีสุขภาพผิวที่ดีนอนหลับสบายห่างไกลโรคผิวหนังนั่นเองนะคะนี่นะเอามาฝากกันเอามาแนะนำกันนะคะคุณผู้ฟังอาจจะไม่เห็นภาพใช่ไหมเดี๋ยวให้น้องเมย์ขึ้นภาพให้ดูว่าที่นอนที่มันเป็นแบบสีหม่นๆเนี่ยที่นอนสีชมพูอ่ะน้องเมย์หนูลองขึ้นภาพให้ดูหน่อยสินะเผื่อบางคนนึกไม่ออกว่าพิมดากำลังพูดเรื่องอะไรนะถ้าเกิดเห็นภาพนี้แล้วอาจจะนึกออกก็ได้นะคะนี่เดี๋ยวให้น้องเมย์ขึ้นให้ดูนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้นะพิมดาจะขอ1สายหน้าใหม่ด้วยนะคะ022481366นะคะก็โทรเข้ามาจองสายหน้าใหม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งภาพยังไม่มานะคุณผู้ฟังพี่จรูนบอกว่าเมื่อวานดูแล้วครับปูนอนแก้ผ้า เอ๊ะเขานอนแค่ว่าเขาร้อนหรือว่ายังไงอ่ะพี่จรูนนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆท่านเลยนะคะพี่ประสิทธิ์ทักทายแกไม่ทันเมื่อกี้นี้พี่นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่นะคะจากกาฬสินธุ์พี่ GSJ เขาแซวมาบอกว่าเนื้อแนบเนื้อนะคะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะ022481366ในระหว่างนี้ก็เดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูนะคะ

0: พลงนี้นะคะชื่อเพลงว่ามรสุมใจจากก๊อกกี้กวิศราฟิชริงกับคุณแม่จรรเจริญบุญสูงเนินค่ะนะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
0: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังอ่ะเข้าไปดูได้ทาง Facebook Live ตอนนี้ขึ้นภาพที่นอนให้ดูแล้วนะคะเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเดี๋ยวให้น้องรถเมย์เอาลงนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วค่ะทักทายเขากันหน่อยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะพี่อะไรเอ่ย
2: ชื่อแบงค์ครับ
0: พี่แบงค์โทรมาจากที่ไหนคะ
2: อุตรดิตถ์ครับ
0: พี่แบงค์ทำไมเสียงหล่อจังเลยอ่ะพี่แบงค์ทำงานอะไรอ่ะ
2: เป็นทำอาชีพอิสระครับขายของออนไลน์ครับ
0: ขายของออนไลน์เหรอคะ
2: ใช่ครับ
0: เข้าไปติดตามได้ที่ไหน
2: ขาย
0: ทำขนมเข้าไปติดตามช่องพี่แบงค์ได้ที่ไหนอะคะ
2: ได้ทุกแพลตฟอร์มเลยครับพิมพ์ไปว่าครูแบงค์ขนมทองม้วนเตาถ่านครับ
0: อืมครูแบงค์ขนมอะไรนะทองม้วน
2: ขนม
0: ทองม้วนเตาถ่านใครอยากกินทองม้วนก็เข้าไปติดตามครูแบงค์ได้นะคะเป็นครูหรอ
2: ไม่ได้เป็นครับแต่ว่าคือเราทำอาชีพนี้มาเกือบ10ปีครับแล้วก็พอที่จะแบ่งปันความรู้ให้กับคนที่เอาไปต่อยอดหรือสร้างอาชีพคนที่ตกงานหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
0: อ๋อก็คือเคยทำอาชีพเขาเรียกอะไรขนมทองม้วนเตาถ่านเนี่ยเหรอคะมาเป็น10ปีเลยใช่ไหม
2: คือก่อนหน้านี้คือต้องเท้าความว่าตัวเองอ่ะไม่สบายเป็นสโตรกครับแล้วก็คือพอตอนนี้คือเอฟเฟกต์มันก็ยังอยู่ครับ
0: เป็นยังไง
2: ทีนี้เราก็เลยเลือกที่จะทำอาชีพได้ไม่เยอะมากครับก็เลยเลือกที่จะทำตรงนี้ดีกว่า
0: หรอคะแล้วอาการตอนนี้เป็นยังไงคะเอฟเฟกต์ที่ยังหลงเหลืออยู
2: ่มันก็จะมีอาการปวดกับชาครับ
0: อ๋อแต่ว่าก็เดินได้ปกติอะไรได้ปกติ
2: เดินได้ปกติครับ
0: ช่วยเหลือตัวเองได้เน
2: า
0: ะเป็นสโตรกตอนนั้นนี่คือเป็นไงคะเส้นเลือดตีบหรือว่า
2: เส้นเลือดตีบครับทำงานเยอะตอนนั้นช่วงนั้นทำงานเยอะครับขายของตามตลาดนัดครับแล้วก็อยู่ๆก็เป็นคือแบบไม่มีแรงยกแขนขาไม่ได้เลย
0: อ๋อเหรอคะอยู่ดีๆก็เป็นเลยแปลว่าพักผ่อนน้อยอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมอากาศร้อนด้วยอะไรอย่างงี้ป่ะคะ
2: ใช่ครับ
0: เนาะแล้วก็เลยเป็นสโตรกขึ้นมาแต่ว่ายังดีนะเนี่ยที่ยังกลับมาได้แบบเดินได้ใช้ชีวิตได้ปกติเน
2: า
0: ะพี่
2: ประมาณรักษาอยู่ประมาณ2ปีครับ
0: โอ้2ปีเลยเหรอแล้วต้องกายภาพบำบัดอะไรอย่างงี้ป่ะคะ
2: เริ่มจากการช่วยตัวเองก่อนก็คือพยายามเอาขาเหยียดให้ลงดินเหยียบกับดินแล้วก็เกาะพื้นดินครับเพราะว่าตอนที่เป็นช่วงแรกๆคือเส้นหยุดพอขาแตะลงดินความรู้สึกแรกมันจะมีความรู้สึกเหมือนแบบคือเส้นมันจะตึงไปหมดเหมือนเราเหยียบในกองไฟครับ
0: โอ้ทรมาน
2: ใช่แล้วก็ค่อยๆแตะค่อยๆก้าวไปเรื่อยจนเดินได้ครับ
0: ก็ทำกายภาพบำบัดไปอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: แต่ตอนนี้ก็โอเคแล้วเน
2: า
0: ะ
2: ครับตอนนี้ก็โอเคแต่ไม่ 100% ครับตามที่คุณหมอบอกเพราะว่ามันเกิดจากระบบประสาทใต้สมอง
0: ค่ะมันก็ชาๆไปบ้างอะไรบ้างงี้เนาะ
2: ใช่คร
0: ับปวดบ้างใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: โอ้ยเป็นกำลังใจให้นะครูแบงค์นะ
2: แต่ว่าก็ได้เซ็นบัตรพิการอยู่เพราะว่ามือข้างซ้ายใช้ไม่ได้ครับ
0: อ้าวเหรอคะแล้วทำขนมยังไงอ่ะ
2: ก็ใช้มือซ้ายก็คือแค่เป็นเหล็กแท่งม้วนเกี่ยวไว้ครับแล้วก็ข้างปากปกติ
0: อ
2: ๋
0: อใช้มือซ้ายแบบประคองเอาไว้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่ใช่ครับ
0: อ๋อแล้วก็คือทำช่องขึ้นมาเนี่ยก็เหมือนแบบทำเพื่อสอนอาชีพให้กับคนอื่นด้วย
2: ใช่ครับสอนด้วยครับสำหรับคนที่แบบว่าเฮ้ยอยากทำอยากไปต่อยอดแต่เราไม่มีรายได้ไม่มีจริงๆเราก็ยินดีสอนให้อ
0: ืมแล้วก็ขายด้วยไหมคะ
2: ด้วยครับ
0: ขายด้วยใช่ไหมอ่ะท
2: ุ
0: กคนค่ะเข้าไปดูในเพจของครูแบงค์ได้นะคะแล้วก็เข้าไปอุดหนุนได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่มีอาชีพอย่างที่ครูแบงค์บอกแหละเนาะก็เข้าไปดูให้ครูแบงค์สอนได้เนาะใจดีด้วยอ่ะครูแบงค์เนาะมีช่องทางไหนบ้างคะที่จะเข้าไปติดตาม
2: ก็จะมีแอปฟ้าครับ Facebook ก็จะเป็นชื่อครูแบงค์ขนมทองม้วนต่อก็จะเป็นครูแบงค์แล้วก็เวนวักแล้วก็ขนมทองม้วนเตาถ่านภาษาไทยทั้งหมดครับ
0: มีทั้ง Facebook ทั้ง TikTok เลยเนาะ
2: ครับ
0: เข้าไปอุดหนุนครูแบงค์กันได้นะคะสู้ๆนะครูแบงค์มีคนบอกสู้ๆนะมาใหญ่เลยเป็นกำลังใจให้ครูแบงค์เพียบเลยนะคะ
2: ขอบคุณมากครับ
0: นะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
2: อยากฟังเพลงของพี่ตะกะแตนครับเพลงเอาไปกอดหน่อย
0: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะ
2: ครับ
0: ขอบคุณที่โทรมาหน้าไมค์นะคะดูแลสุขภาพด้วยนะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะ
2: ช่นกันครับขอบคุณค่ะ
0: ขอให้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรอีกแล้วนะครูแบงค์นะพอแล้ว
2: ทุกพอแล้วครับ
0: เนาะพอแล้วเนาะแล้วก็ให้ทำกิจการรุ่งเรืองนะคะมีเงินทองไหลมาเทมาเยอะๆเลยนะ
2: ครับ
0: ขอบคุณที่โทรมาหน้าใหม่นะคะ
2: คุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะสนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายชิวใจขอบคุณด้วยค่ะกับยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

เดี๋ยวนะคุณผู้ฟังเหมือนเขาจะลวนๆไหมเออยังไงดียังไงดีนะเดี๋ยวลองใหม่ซิอีกรอบหนึ่งนะมา

คุณผู้ฟังเราคงไม่ได้ฟังแล้วล่ะนะเออคงจบแค่นี้แล้วล่ะนะคะน่าจะมีปัญหาเนาะทางเทคนิคนิดหน่อยนะคะคุณผู้ฟังที่แผ่นซีดีนี่แหละนะคะเพลงนี้เนี่ยพี่สาวครับจากพิเทศอุเทนพรหมินทร์นะคะหยิบมาฝากกันจากงานคาราวานคอนเสิร์ตชัดๆทั่วไทยค่ะจัดขึ้นเมื่อวันที่17พฤษภาคมปี2557นะคะที่ถนนคนเดินสันกำแพงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะคะแล้วก็เพลงที่เปิดให้ฟังเนี่ยนะคะเป็นเสียงร้องจากพี่เทศอุเทนพรหมินทร์นู้นเสียงเขาละมุนมากเลยนะนุ่มเลยกำลังฟังเพลินๆเลยอยู่ดีๆก็เงียบไปอยู่ดีๆก็กระโดดไปเพลงนั้นเพลงนี้เอองงเหมือนกันมหานครไลฟ์ขอบคุณด้วยนะคะกับสบู่ลามาโซนมีซันเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ลน
1: ์สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: เอาละค่ะคุณผู้ฟังมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่สำคัญและจำเป็นมากๆเลยนะคะที่เน้นย้ำกันอยู่เสมอเลยค่ะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้เตรียมตัวนะคะแล้วก็วางแผนกันเอาไว้ล่วงหน้าเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะเพื่อที่จะเป็นมรดกให้กับลูกหลานนะคะเผื่อว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยเราเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยลูกหลานของเรานะคะเขาก็ยังมีเงินเก็บเงินก้อนนะคะคืนกลับมาให้เขาได้ใช้กันบ้างนะคะหรือแม้แต่ว่าถ้าเราเนี่ยนะคะถ้าเราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอยู่ครบสัญญานะสุขภาพแข็งแรงดีนะคะก็จะมีเงินเก็บเงินก้อนคืนกลับมาให้เราด้วยนะคะตัวนี้เลยค่ะแนะนำแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเบี้ยเริ่มต้นแค่ละ8บาทและที่สำคัญเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะคะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาค่ะรับเงินสูงสุด 450,000 บาทโทรเลยค่ะ022014364สมัครง่ายๆนะคะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีถึงแม้จะอายุมากแล้วก็สมัครได้ค่ะเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรไปเลยค่ะ022014364ย้ำให้ฟังอีกครั้งว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับและเงื่อนไขมีอะไรบ้างเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาค่ะรับเงินสูงสุด 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายๆเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพด้วยนะคะยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตสร้างมรดกไว้ให้คนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้โทรสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ก่อนได้เลยค่ะที่เบอร์022014364และทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราช1กรมธรรม์เนี่ยนะคะเท่ากับ100บาทเลยค่ะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายน2569หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองค่ะ

ำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซู

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสินกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สบู่บอมสิ่งอาบน้ำด้วยสบู่บอมสิ่งกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสิ่งของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: มีจำหน่ายแล้วที่7-11

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
0: เอาละค่ะช่วงท้ายๆชั่วโมงแล้วนะคะวันนี้ยังไม่ได้ถามคำถามเลยใช่ไหมคุณผู้ฟังคำถามวันนี้ค่ะถามว่าที่หัวเตียงของคุณมีอะไรวางอยู่ลองตอบมาดูนะคะหัวเตียงหรือว่าถ้าจะเป็นบนเตียงก็ได้นะแต่ว่าเอาที่มันไม่ใช่พวกหมอนผ้าห่มอะไรอย่างเงี้ยเอาที่มันแบบแปลกๆหน่อยนะคะลองบอกคำตอบมาหน่อยแล้วก็อย่าลืมนะคะเพลงที่คุณอยากฟังด้วยทาง Facebook Live นะคะมาได้เลยค่ะ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ชั่วโมงหน้าขอหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วย022481366นะคะโทรมาจองสายกันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะน้องรถเมย์คนเก่งรอรับสายอยู่ค่ะชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้นะคะจากคาราบาวค่ะกลิ่นรวงทองนะคะหลังไมค์พี่สมานขอเอาไว้ค่ะ

0: กับท้องเสียปวดท้อง
1: แน่นท้อง
0: มองหาย
2: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกเยือนมาเลเซียอันวาต้อนรับด้วยตัวเองสารสัมพันธ์ผู้นำไทยมาเลเซียเดินหน้าขยายการค้าการลงทุนและความร่วมมือสร้างโอกาสใหม่ให้ประชาชนเวลา 11 นาฬิกา 20 นาทีตามเวลาท้องถิ่นกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในโอกาสเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการโดยมีผู้แทนระดับสูงของมาเลเซียและคณะจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกัวลาลัมเปอร์ร่วมให้การต้อนรับโอกาสนี้นายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้เดินทางมาต้อนรับนายกรัฐมนตรีไทยด้วยตัวเองก่อนนำเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณอาคารรับรองพิเศษท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์โดยผู้นำสองประเทศร่วมเดินตรวจแถวกองทหารเกียรติยศและนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้เชิญนายกรัฐมนตรีร่วมเดินทางด้วยรถยนต์คันเดียวกันไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียณเมืองปุตตราจายาเพื่อเข้าร่วมพิธีต้อนรับและการหารืออย่างเป็นทางการการต้อนรับอย่างอบอุ่นครั้งนี้สะท้อนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและความไว้วางใจระหว่างผู้นำสองประเทศซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการผลักดันความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากยิ่งขึ้นชัดชาติ สก.รับหนังสือรับรองผลเลือกตั้งจากกกต.ประกาศลุยงานทันทีนายชัดชาติ สิทธิพันธ์เดินทางมายังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเพื่อเข้ารับหนังสือรับรองผลการเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการจากกกต.ภายหลังกกต.มีการประกาศรับรองผลไปเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครเป็นผู้มอบหนังสือแจ้งผลการเลือกตั้งให้แก่นายชัดชาติด้วยตนเองท่ามกลางบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่นโดยสก.หลายเขตต่างเดินทางเข้ามาทักทายและร่วมถ่ายรูปร่วมกับนายชัดชาติทั้งนี้สำนักงานกกต.ได้กำหนดเชิญผู้ได้รับการเลือกตั้งทั้งหมดทั้งตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสก.รวมทั้งสิ้น51คนทยอยเข้ารับหนังสือรับรองผลการเลือกตั้งณบริเวณโถงอาคารชั้น2ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปเพื่อให้ผู้รับเลือกตั้งสามารถนำเอกสารดังกล่าวไปใช้รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติหน้าที่บริหารงานกรุงเทพมหานครต่อไปโดยนายชัดชาติกล่าวว่ารู้สึกยินดีที่ได้กลับมาทำงานรับใช้ประชาชนอีกครั้งพร้อมยืนยันพร้อมที่จะร่วมลุยทำงานต่อทันทีเนื่องจากมีหลายเรื่องที่รอการดำเนินการอยู่นายชัดชาติกล่าวถึงแผนยุทธศาสตร์100วันว่าจะมีการนำแผนทั้งหมดทำประมาณ261โครงการสลัตโกดาลิสประกาศอำลาโครเอเชียสลัตโกดาลิสประกาศอำลาตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติโครเอเชียหลังคุมทีมมานานเกือบ9ปีปิดฉากหนึ่งในยุคที่ประสบความสำเร็จที่สุดของวงการฟุตบอลโลกโครเอเชียในการตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นไม่ถึง1สัปดาห์หลังโครเอเชียพ่ายโปรตุเกส1ประตูต่อ2ตกรอบ32ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026โดยดาลิสเปิดเผยว่าแม้ยังมีความมุ่งมั่นจะพาทีมประสบความสำเร็จ

0: เด็ดแต่เชื่อว่านี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมในการส่งต่อหน้าที่ต่อคนรุ่นใหม่ตลอดการคุมทีมดาลิชพาโครเอเชียคว้ารองแชมป์ฟุตบอลโลก2018อันดับ3ฟุตบอลโลก2022และรองแชมป์ยูฟ่าเนชั่นลีก2023รวมทั้งสร้างยุคทองให้กับทีมชาติร่วมกับลูก้าโมดริชและขณะที่ประธานฟุตบอลโครเอเชียยังไม่ได้ประกาศชื่อผู้จัดการทีมคนใหม
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: พิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกเกรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้1สายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับรองปลัดอำเภอพิมดา
4: ทำไมให้พิมดาเป็นรองปลัดอำเภอคะ
5: ก็เห็นออกจากสถานีแล้วก็จะไปเข้ากะเป็นรปภ.ต่อใช่หรอ
4: ไปเอามาจากไหนเนี่ยนะแล้วพิธีพี่อะไรพิธีใช่ไหมเนี่ย
5: ครับผม
4: พิธีทำอะไรอยู่คะพิธีเป็นตำแหน่งอะไรเอ่ย
5: พนักงานส่งของครับ
4: นึกว่าเป็นปลัดอำเภอเป็นพนักงานส่งของใช่ไหมคะ
5: ครับ
4: อยู่แถวไหนเนี่ยวันนี
5: ้ตอนนี้มาอยู่ที่หน้าหัวลำโพงแล้วครับ
4: อ๋อรถติดไหมคะแถวนั้น
5: ไม่เท่าไหร่ครับ
4: ก็ยังโอเคอยู่เน
5: า
4: ะ
5: เสร็จงานแล้วแหละกำลังจะกลับบ้าน
4: เอ้าทำไมเสร็จงานไวจังเลยอ่ะ
5: ก็ร้านมันเปิดไวก็เลยเสร็จไวคร
4: ับ อ๋องานสบายรายได้ดีเนาะ
5: คร
4: ับ เลิกงานไวด้วย11โมงกลับบ้านแล้วเนาะพิธีคำถามวันนี้ดีกว่าพิธีเห็นข่าวที่กำลังดังๆอยู่ป่ะได้เข้าไปดูคลิปกับเขาบ้างป่ะที่เป็นที่นอนสีชมพูเห็นผ่านๆอยู่ตุ๊กตาโดเรมอนตุ๊กตาโดเรมอนที่นอนสีชมพูอะไรอย่างเงี้ย
5: ครับผม
4: ทีนี้ถามพิธีบ้างดีกว่าว่าบ้านพิธีเนี่ยพิธีมีอะไรที่วางอยู่บนหัวเตียงที่มันไม่ค่อยเกี่ยวกับที่นอนบ้างไหม
5: ไม่มีเลยครับไม่มีเตียงมีแต่ที่นอน
4: ก็ที่นอนนี่แหละแล้วที่มันอยู่บนที่นอนอ่ะบนหัวที่นอนหรืออะไร
5: ไม่มีเลยครับไม่มีวางเลย
4: ไม่มีอะไรวางเลยหรอมีแต่หมอนอย่างเดียวอย่างเงี้ยเลยหรอ
5: ใช่ครับ
4: กระติกน้ำอะไรไม่วางเลยหรอเพื่อหิวน้ำกลางคืนนาฬิกาอะไรมีปะ
5: ไม่มีคร
4: ับ โอ้ยไม่มีวางเลยดีจังเลยเนาะที่นอนก็คือที่นอนค่ะนอนอย่างเดียวค่ะไม่มีอะไรอย่างอื่นเลยแล้วมีตุ๊กตาอะไรไหมบนเตียง
5: มีตัว

0: ตาตัวนึง
1: เหรอเป็นตุ๊กตาอะไรคะ
0: ตัวอะไรนี่ตาโบตัวหางยาวคืออะไรรู้สึกเหลืองคร
1: ับ อ๋อเหรอเป็นตัวตาโบหางยาวใช่ไหมเอออันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกๆอยู่เหมือนกันเนาะมีตุ๊กตาแบบวางอยู่เนาะวันนี้พี่ทีอยากฟังเพลงอะไร
0: ปริญญาตีไก่ตีครับ
1: ได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดให้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: มอบให้ทุกเสียงทุกสายครับเป็น FM แกรนด์ FM 95ครับ
1: ได้เลยนะคะวันนี้ขอให้พิธีขับรถปลอดภัยนะคะ
0: ครับผม
1: ปลอดภัยทุกเส้นทางเลยถึงบ้านยังปลอดภัยพักผ่อนยังมีความสุขนะคะแต่ว่าก่อนจะไปฟังเพลงค่ะพูดตามพิมดานะ
0: ขอบคุณครับ
1: พูดตามพิมดาก่อนขอขอบคุณ
0: ขอบคุณ
1: ขอบคุณเดี๋ยวแป๊บนึงเผ็ดเต็มขวด
0: เผ็ดเต็มขวด
1: ซีดเต็มคำ
0: ซีดเต็มคำ
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
0: อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการ
0: สาเหตุของอาการคัน
1: เก่งมากนะคะถ้าเกิดมีแบคทีเรียมีเชื้อรานะคะบนที่นอนของเราอะไรเงี้ยก็อาจจะทำให้เกิดอาการคันก็ต้องใช้สบู่ไมด้าเนาะพี่ทีเนาะ
0: คร
1: ับ นะคะขอบพระคุณมากๆเลยที่โทรมาหน้าไมค์โทรมาบ่อยๆนะพี่ทีนะ
0: ครับก็คุยกับรปภ.นี่3รอบแล้วนะ
1: เนาะใช่ไหมทำไมพิมดาจำใครไม่ค่อยได้เลยตอนนี้สมองไม่ค่อยดีเลยพี่ที
0: จำได้ไหมว่าเป็นรปภ.อยู่ที่ไหน
1: ฮะ
0: จำได้ไหมครับเป็นรปภ.อยู่ที่ไหน
1: จำไม่ได้อะชีวิตตัวเองก็ยังจำไม่ได้เลยเนี่ยพิธีตอนนี
0: ้ที่ตลาดไทยไง
1: อ๋อที่ใส่ชุดรปภ.อุ้ยเคยเจอกันแล้วใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่เจอครับ
1: โอ้น่ารักมากเลยได้ถ่ายรูปกันไหมคะ
0: ไม่ได้ถ่ายครับผมเพราะนั้นมันร้อนมากเลยไม่อยากอยู่ใกล
1: ้ไม่อยากแบบว่าไปอยู่ใกล้ใครอะไรอย่างนี้เลยเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเกิดว่าเจอกันงานหน้ามาถ่ายรูปด้วยกันนะแล้วบอกด้วยนะว่าพิธีเอง
0: ได้ครับผมงานหน้าไปที่ไหน
1: ก็เผื่อมีงานอะไรอย่างเงี้ยยังไม่รู้เลยเผื่อมีงานขึ้นอีกเนาะนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่โทรมาหน้าไมค์นะ
0: ขอบคุณครับขอให้สุขภาพแข็งแรงครับ
1: เช่นเดียวกันค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: เอาละค่ะพิธีขอเพลงปริญญาไก่ตีค่ะเดี๋ยวเราจัดเพลงที่เป็นเซตอะไรมาทายกันดีกว่าเนาะ

0: 4เพลงค่ะคุณผู้ฟังพาเรทเพลงฮิตนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรมีใครพอที่จะทราบบ้างไหมเอ่ยนายก๊อฟบอกว่าพาเรทชุดนี้เป็นเรื่องราวของผู้ชายบ้านๆกับผู้หญิงหรูๆติดแกรมใช้ภาษาด้วยนะราวฟ้ากับเหวอะไรวันนี้เหรอเป็นผู้ชายบ้านๆที่มีความแบบเจียมเนื้อเจียมตัวอะไรอย่างงี้เนาะใส่เสื้อผ้าแบบธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะไม่ได้แบบว่าไม่ได้คู่ควรกับผู้หญิงติดแกมอะไรไม่ได้คู่กันอะไรอย่างนั้นหลอกในเนื้อเพลงนะแต่มันเหมือนแบบว่าถ้าพี่เป็นคนอย่างเงี้ยเธอพร้อมที่จะมารักกับฉันไหมอะไรประมาณนี้มากกว่าเนาะ4เพลงนะคะผีบ้าถามทางค่ะจากบิ๊กวันกันทรักนะคะแล้วก็เทสบอดี้ค่ะจากพี่ม่อนวรวิทย์นะคะแล้วก็ผู้บ่าวเสื้อปุ๋ยพี่ดิดคิตตี้และปิดท้ายด้วยปริญญาไก่ตีจากพี่เมคอภิสิทธิ์ฟิชเชอริงกับพี่บุ๊กสุภการนะคะ4เพลงในช่วงของพาเรทเพลงฮิตต้องขอบคุณกันด้วยเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดบ้านใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันสนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันชั่วโมงที่สองแล้วนะคะรถไฟเตรียมตัวค่ะมารับคุณผู้ฟังแล้วเรียกหลังไมค์ขึ้นรถไฟกันก่อนนะคะมาเริ่มต้นกันที่ยายแสงบางนาพี่เล็กสิงห์บุรีพี่เหน่งบึงกลุ่มพี่จิ๋วแปดริ้วพี่สว่างจังหวัดตรังพี่สมานกรุงเทพกีทาพี่หนุ่มหนองแต้จากจังหวัดสุพรรณพี่ปะกิ่งบางปะกงพี่ต้นเคหะรามลุง935ปิ่นกล้าไอพรอ่อนนุชนี่มาเป็นจังหวะนะคะส่วนทาง Facebook Live นะคะพี่ขวัญเรือนนะคะน้องแชมป์สีสุขพี่ยูนิคนะคะพี่สันทัศน์ด้วยพี่เรินค่ะนะคะพี่โสพินนะคะพี่กฤชมนนะคะเสียเปียคนทำไงจะใครหลานเนี่ยเขาบอกว่าพิมดาเนี่ยเล่าเรื่องพาเลทเหมือนแบบว่าเชี่ยวชาญมากเลยอะไรอย่างนี้เอ้าเราก็ต้องมีประสบการณ์บ้างใช่ไหมดูหนังเยอะไงซีรีส์แนวตั้งไงมันเป็นประมาณนี้พี่อย่าเรียกลุงก็แล้วกันนะคะพี่สมานแผลนะคะแล้วก็มีพี่เดี๋ยวนะแป๊บนึงอ่ะพี่สมานแผลเขาตอบคำถามมาด้วยนะคะคำถามวันนี้นะคุณผู้ฟังก็ตอบคำถามมาได้ขำๆสนุกๆถามว่าบนหัวเตียงหรือว่าหัวนอนของคุณเนี่ยนะคะมีอะไรวางอยู่นะคะตอบมาหน่อยนะคะแล้วก็อย่าลืมเพลงที่อยากฟังด้วยนะคะพี่เสาคำเจ้านะคะพี่สวัสดิ์นะคะบอกว่าน้องพิมดาน้องพิมดาพอติดโบสีดำเนี่ยน้องพิมดาเหมือนดาราซีรีส์จีนมากเลยขอบคุณค่ะอันนี้คือชมใช่ไหมน่ารักมากเลยอ๋อชมนะตกใจหมดเลยพี่เลิฟวัชรพรด้วยนะคะแล้วก็ยังมีนายก๊อฟแก๊งหมูแผ่นนะคะพี่สันทัศน์บอกว่าพาเลทชุดนี้หมอวัดกระดอกฟ้าก็ได้เนาะก็ได้อยู่นะคะแล้วก็ยังมีใครอีกไหมนะคะมีพี่คุณแม่ประนอมตามสั่งนะคะมีพี่สาวคำเจ้าบอกว่านั่งอยู่บนรถไฟเจ้าพี่สาวคำนี่เขานั่งมาตั้งแต่ขบวนแรกแล้วนะยาวมาเลยนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมพี่ออยแม่อ้อยนะคะจากรังสิตพี่ออยเกือบไม่ทันแน่พี่ออยบอกนะคะพี่ขวัญเรือนทักทายแล้วพี่ปูรัตนพันธ์พี่ปรีชาผลสุขด้วยนะคะแล้วก็เด็กรังสิตไม่ดื้อนะคะมีอีกไหมรายงานตัวเพิ่มเติมได้เลยนะคะรถไฟขบวนที่2มารออยู่แล้วนะพี่สมบัติคลองท่อมกระบี่พี่มาลีกิตทวีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่เกรียงไกรสุริยุทธ์ด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงพี่มารุธผู้แสงสะอาดเนาะพี่นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ค่ะพี่สติงกระดิ่งแมวนะคะพี่มาลีกิตทวีด้วยนะคะพี่นุ่นรับซ่อมผ้าด้วยนะคะแล้วก็พี่ TSJ นะคะมีพี่สมบัติของท่อมกระบี่ทักทายกันแล้วนะคะมีใครอีกดูซิพี่สุรินบูนนะคะเนาะมากันเรื่อยๆได้เลยนะคะตอนนี้รถไฟกำลังจอดรออยู่นะคะเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเนี่ยรถไฟจะออกแล้วนะมาหรือยังดูซินะคะพี่นุชนาธนะคะพี่แสงทวีเบบี้หงค่ะนะคะแล้วก็มีพี่ภูดินันพลสว่างด้วยพี่ TSJ ด้วยนะคะอ่ะประมาณนี้ก่อนเนาะคุณผู้ฟังรถไฟไปก่อนนะ เพราะว่าวันนี้เนี่ยจะมีเพลงใหม่ล่าสุดมาฝากกันด้วยนะคะอุ้ยคิวเพลงนี้เพียบเลยนะคุณผู้ฟังนะอาจจะต้องรีบทักทายกันนิดนึงนะคะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากพี่กบสุพจน์มาฝากกันนะคะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะ
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ชื่อเพลงว่าบุญฮักบ่อถึงนะคะเพลงนี้จากพี่กบสุพจน์นะคะจากสังกัด A Play Music ค่ะคำร้องทำนองนะคะได้พี่ยอดรักทับทิมแสนมาเขียนรำร้องทำนองให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่ตูน้อยสว่างอุบลค่ะใครที่ชื่นชอบเพลงนี้นะคะก็ขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจเลยนะคะจอกคิวฮิตขอขอบคุณกันด้วยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: คุณผู้ฟังคะมีหนึ่งเรื่องราวนะคะที่อยากจะมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบกันเนาะสำหรับคอบอลนะคะคนที่เชียร์ฟุตบอลโลกเนี่ยนะคะตอนนี้อสมทค่ะเชิญชวนผู้ชมนะคะคุณผู้ฟังร่วมสนุกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะเปิดโอกาสให้กับแฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะเพียงลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ไปซื้อบัตร mcot superแฟนได้เลยนะคะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะยิ่งโหวตมากยิ่งมีสิทธิ์มากด้วยนะคะลุ้นรับของรางวัลค่ะเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Superwan นะคะจำนวน1รางวัลค่ะแล้วก็ยังลุ้นรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลค่ะลุ้นรับตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways นะคะภายในประเทศจำนวน24รางวัลค่ะแล้วก็ยังมีรางวัล Gold Gift Voucher จำนวน5รางวัลด้วยนะคะมูลค่ารวมกว่า2ล้าน6แสนบาทค่ะติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะพิมพ์ว่า cheer.mcot.net นะคะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 01:45 นะคะของวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะเห็นเขาบอกว่าไม่ต้องเป็นทีมที่ชนะก็ได้นะแค่แบบโหวตทีมที่คุณชื่นชอบเท่านั้นเลยนะคะแล้วก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลกันแล้วด้วยนะคะเอาละค่ะไปต่อกันที่เพลงฮิตติดชาร์ต
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมว A Pro IQ

0: รงอ๊อกนะคะทรงนักเลงค่ะจากวงพัทลุงนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่16นะคะเพลงนี้ก็มีคนขอมากันเยอะเลยนะคะหลังไมค์เนาะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเพลงก่อนนั้นนะคะไอ้ทุยค่ะจากแอลกอฮอล์วันนี้ก็มีคนขอไอ้ทุยเยอะเหมือนกันนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่13ค่ะเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่สำคัญจำเป็นมากๆเลยค่ะเน้นย้ำอยู่เสมอเลยค่ะในเรื่องของการวางแผนทางการเงินเอาไว้เพื่อที่จะเป็นมรดกให้กับลูกหลานนะคะสำหรับผู้สูงอายุนะคะใครที่ยังไม่มีเลยยังไม่มีมรดกอะไรให้ลูกหลานเลยนะคะแนะนำทำตัวนี้เอาไว้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเบี้ยประกันถูกค่ะคุณผู้ฟังฟังให้ดีๆนะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8 บาทและที่สำคัญเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดวางแผนสร้างมรดกให้ลูกหลานนะคะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2 ปีแรกรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2 ปีแรกรับเงินสูงสุด600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทโทรเลยค่ะ022014364สมัครง่ายๆนะคะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีถึงแม้จะอายุมากแล้วก็สมัครได้เลยค่ะเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะคะโทรไปที่เบอร์022014364เดี๋ยวย้ำให้ฟังอีกครั้งนะคะว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับแล้วก็เงื่อนไขเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะคะรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาค่ะรับเงินสูงสุด 450,000 บาทนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้นะคะตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายๆเลยค่ะเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพด้วยยิ่งอายุมากขึ้นนะคะยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตสร้างมรดกไว้ให้คนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้นะคะสนใจโทรไปสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ได้ค่ะมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้ข้อมูลอยู่แล้วตลอดเวลาเลยนะคะอยากถามอะไรถามได้เลยโทรไปเลยค่ะ022014364และทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยนะคะไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบค่ะเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราช1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน2569หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองค่ะ

0: ล่าน้ำข้นข้นข้นไม่ยำยำข้นข้นหมาล่าน้ำข้นอืมอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องยามาฮ่า

0: 5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: 1ด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ขอบคุณด้วยกับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ชั่วโมงหน้าเดี๋ยวค่อยมาอ่านคำตอบกันนะคุณผู้ฟังแต่ว่าเอาเพลงนี้ทิ้งท้ายก็แล้วกันนะคะเข้ากับคำถามดีเขียนไว้ข้างเตียงพี่ตู่นันทิดาค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อเที่ยงครึ่งนะคะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ผวาอุโมงรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้สุดรฟมย้ำชัดโครงสร้างอย่างแข็งแรงแต่ผู้รับเหมาไม่รับรองความปลอดภัย 100% คลิปลับว่อนเน็ตตำรวจบุกรวบช่างภาพรับงานถ่ายรูปนักศึกษาปล่อยภาพลับแฟนเก่าแปะลิงก์เว็บพนันยอดผู้ติดตามหลักแสนปปส.ขยายผลออกหมายจับ2ชาวลาววัยกลางคนระดับสั่งการนำเข้าเฮโรอีนข้ามโขงส่งให้แอมีนาชัดชาติมาแล้วรับหนังสือรับรองผลการเลือกตั้งจากกกต.ประกาศลุยงานทันทีสหรัฐจะเต็มดึงจัสตินบีเบอร์ร่วมแสดงฮาล์ฟไทม์โชว์ศึกฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศร่วมมาดอนน่าชากิล่า BTS เบอร์นาบอยและวงโคเพลย์ทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
6: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะเป็นการรวบรวมความเคลื่อนไหวของข่าวจากทีมข่าวสำนักข่าวไทยรายงานให้ได้รับทราบกันนะคะทางสถานีวิทยุ FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเราพบกันในวันพุธที่9กรกฎาคม2569วันนี้ก็อยู่กับคุณดาราการทองลิ่มดิฉันเยมินแหวนเครือนะคะวันนี้ค่ะที่จับตากันเลยนะคะก็คือเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญที่มีการประชุมแถลงด้วยวาจานะคะกรณีเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทล่าสุดนะคะศาลรัฐธรรมนูญมีมติออกมาแล้วค่ะแต่ก็ขอเริ่มบรรยากาศที่ตอนเช้าก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าเมื่อช่วงเช้ามีการเริ่มประชุมนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติเพื่อจะนำไปสู่การวินิจฉัยคดีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร133คนซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรที่มีการเสนอชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศปีพ.ศ. 2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1และส่งความเห็นดังกล่าวเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ค่ะโดยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญวันนี้มีสื่อมวลชนจำนวนหนึ่งนะคะไปเฝ้าติดตามผลคำวินิจฉัยก่อนหน้าที่จะมีคำวินิจฉัยออกมาก็มีการเดาแนวทางออกไว้3แนวทางแนวทางแรกก็คือศาลเห็นว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญวิกฤตพลังงานเข้าข่ายเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนตามรัฐธรรมนูญมาตรา172พ.ร.ก.มีผลให้บังคับใช้ต่อรัฐบาลเดินหน้าโครงการแล้วก็ดำเนินการกู้เงินได้ทันทีทำให้รัฐบาลไม่มีปัญหาเรื่องเสถียรภาพและแนวทางที่2ที่มีการเดาก่อนหน้านี้คือถ้าหากศาลเห็นว่าเหตุผลในการออกพ.ร.ก.กู้เงินไม่เข้าขั้นความจำเป็นเร่งด่วนสามารถใช้กระบวนการออกพระราชบัญญัติได้ซึ่งก็จะมีผลให้พ.ร.ก.กู้เงินฉบับดังกล่าวตกไปและรัฐบาลจะต้องเริ่มกระบวนการใหม่ตรงนี้อาจจะทำให้รัฐบาลประสบปัญหาเรื่องความเชื่อมั่นและเสถียรภาพของรัฐบาลส่วนแนวทางที่3คือถ้าหากศาลเห็นว่าขัดรัฐธรรมนูญบางส่วนเนื่องจากโครงสร้างด้านพลังงานบางโครงการเป็นโครงการระยะยาวไม่เข้าข่ายความจำเป็นเร่งด่วนจึงอาจจะให้ผ่านเฉพาะในส่วนของมาตรการเยียวยาทั้งนี้อาจให้พ.ร.ก.มีผลเฉพาะในส่วนมาตรการเร่งด่วนหรือว่ามาตรการเยียวยาค่ะล่าสุดผลออกมาแล้วค่ะโดยล่าสุดนะคะมติของศาลรัฐธรรมนูญมติเสียงข้างมาก7-2ชี้ว่าพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000

0: ไม่ขัดรัฐธรรมนูญนะคะทำให้รัฐบาลค่ะรอดได้ไปต่อนะคะในส่วนนี้นายกรัฐมนตรีนะคะก็เคารพการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งก็ให้สัมภาษณ์ก่อนจะเดินทางไปมาเลเซียบอกว่าเคารพคำวินิจฉัยของศาลไม่ว่าจะออกมาอย่างไรในส่วนที่ศาลรัฐธรรมนูญที่มีคำวินิจฉัยออกมาในวันนี้นะคะเรื่องของพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อรับมือวิกฤตการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ก่อนที่ผลจะออกมายืนยันว่าเคารพต่อคำวินิจฉัยของศาลไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรก็พร้อมปฏิบัติตามส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านจี้ให้รับผิดชอบทางการเมืองหากผลออกมาเป็นลบนายกรัฐมนตรีปฏิเสธจะแสดงความคิดเห็นแล้วก็ย้อนถามสื่อมวลชนสั้นๆนะคะว่านัทพงศ์คือใครคะ
1: มาดูเหตุระทึกเมื่อคืนนี้นะคะนายกบึงไปตรวจที่วงเวียนใหญ่ตอนเที่ยงคืนเลยนะคะเพราะว่ามีน้ำรั่วที่อุโมงค์ MRT สายสีม่วงใต้ค่ะผู้สื่อข่าวรายงานมานะคะว่าเที่ยงคืนค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปสังเกตการบริเวณวงเวียนสมเด็จพระเจ้าตากสินหลังตลอดทั้งวันมีน้ำรั่วภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้นะคะในพื้นที่งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนการจนาพิเศษค่ะซึ่งเหตุน้ำรั่วก็ตั้งแต่ช่วงสายของวันที่8กรกฎาคมนะคะระดับน้ำเริ่มสูงขึ้นหลังจากฝนมากช่วงค่ำค่ะนายกตรวจสอบสถานการณ์ในเชิงวิศวกรรมนะคะทั้งการแก้ไขและการป้องกันยืนยันสถานการณ์ยังอยู่ภายใต้การควบคุมปริมาณน้ำไม่ได้เพิ่มขึ้นโดยย้ำว่าเคสนี้ต่างจากเหตุการณ์อุโมงค์ยุบที่โรงพยาบาลวชิระค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เห็นรอยรั่วตั้งแต่แรกก็เลยเร่งอุดรอยรั่วได้ทันด้านรฟม.ได้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารโดยรอบนะคะซึ่งยังไม่พบสิ่งผิดปกติและเช้าวันนี้ก่อนที่นายกจะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่มาเลเซียก็ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมเรื่องนี้ค่ะก็ผู้สื่อข่าวก็แซวก่อนเลยนะคะว่าฟิตจังเลยเที่ยงคืนแล้วยังทำงานนะคะนายกก็ตอบกลับแบบติดตลกว่าเสียวจะตายนะคะมีข่าวอย่างนี้มาก็ใจไม่ค่อยดีต้องเร่งออกไปดูซึ่งความพร้อมในการเข้าควบคุมพื้นที่เร็วมากค่ะทั้งฝั่งกระทรวงคมนาคมปภ.แล้วก็การตรวจสอบข้อมูลทางวิศวกรรมก็สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้นะคะจุดนี้ไม่เหมือนกับกรณีหน้าวชิรพยาบาลซึ่งตรงนั้นเป็นรอยต่อระหว่างสถานีพังลงมาทั้งโครงสร้างแต่ว่าจุดนี้ไม่มีผลกระทบกับโครงสร้างแล้วก็สามารถควบคุมระดับน้ำได้ค่ะนายกก็ย้ำนะคะให้จุดอื่นเนี่ยเตรียมพร้อมเรื่องระบบระบายน้ำด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้มีการก่อสร้างเยอะแยะไปหมดนะคะพร้อมจะเตรียมเชิญผู้ว่ากทม.คนใหม่หารือเพื่อหาแนวทางสนับสนุนการทำงานในพื้นที่ค่ะซึ่งล่าสุดนะคะการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยก็โพสต์ชี้แจงผ่าน Facebook นะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์น้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้าบ่อรับน้ำใต้อุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินบริเวณแยกวงเวียนใหญ่สันนิษฐานเบื้องต้นค่ะว่าน้ำรั่วซึมมาจากบริเวณรอยต่อของบ่อรับน้ำใต้อุโมงค์ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อความแข็งแรงของอุโมงค์แต่อย่างใดโดยผู้รับจ้างอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อหยุดการรั่วซึมของน้ำควบคู่กับการควบคุมปริมาณน้ำที่รั่วซึมตอนนี้ก็สามารถจะควบคุมปริมาณการรั่วซึมของน้ำได้นะคะก็เลยไม่มีผลกระทบต่อการซุดตัวของถนนและอาคารข้างเคียงพร้อมสั่งเฝ้าระวังความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยของอาคารใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องค่ะเมื่อช่วงเช้านี้นะคะทางทีมข่าวก็ไปที่จุดเกิดเหตุก็พบว่าภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าก็ยังมีการทำงานตามปกตินะคะมีคนงานมีเครื่องจักรเข้าไปทำงานอย่างต่อเนื่องค่ะดูด้วยตาเปล่าเนี่ยก็ยังไม่พบการทรุดตัวของพื้นผิวถนนในลักษณะเป็นวงกว้างหรือว่าความเสียหายรุนแรงแต่ยังคงพบรอยร้าวบนพื้นผิวถนนบางจุดรวมถึงรอยร้าวที่บริเวณอาคารที่อยู่ใกล้แนวก่อสร้างค่ะนอกจากนี้ก็ยังพบว่าเจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งเครื่องวัดระดับและเครื่องมือตรวจวัดการเอียงของโครงสร้างทั้งบริเวณพื้นผิวถนนและตัวอาคารเพื่อจะเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่และก็โครงสร้างอย่างใกล้ชิดก็มีการบันทึกข้อมูลต่อเนื่องทุกชั่วโมงด้วยนะคะเพื่อจะประเมินความปลอดภัยทางด้านผู้กำกับสน.บุพพารามค่ะพันตำรวจเอกภูวดลอุ่นโพบอกว่าจากการไปตรวจสอบเนี่ยพบว่าพื้นผิวถนนมีการซุดตัวเล็กน้อยนะคะบริเวณถนนประชาธิปกมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ก็ตั้งแต่ตี 4ค่ะผู้รับเหมาก็นำรถที่จะเทปูนซีเมนต์ลงไปเพื่ออุดรอยรั่วภายในอุโมงค์ใช้ทั้งหมด2คันแต่ก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่นะคะส่วนเรื่องของการจราจรตอนนี้ก็ปิดช่องทางจราจรฝั่งซ้ายสุด2ช่องทางถนนประชาธิปกขาออกเมืองก่อนนะคะจากนั้นพอ11

0: โมงของวันนี้จะมีการปิดการจราจรที่สี่แยกบ้านแขกมาถึงถนนประชาธิปกมายังวงเวียนใหญ่ทุกช่องทางค่ะแล้วก็จะปิดจุดเบี่ยงบริเวณสี่แยกบ้านแขกให้เบี่ยงออกไปใช้ถนนประชาธิปกฝั่งขาเข้าเพื่อจะอำนวยความสะดวกซ่อมบำรุงบริเวณจุดเกิดเหตุใกล้แยกบ้านแขกนะคะผู้รับเหมายืนยันนะคะว่าจากการตรวจสอบยังไม่พบการทรุดตัวของอาคารโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างค่ะอย่างไรก็ตามก็แจ้งให้ประชาชนที่อาศัยในบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดก็จะให้รับรองความปลอดภัย 100% ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถจะยืนยันได้นะคะต้องรอการตรวจสอบจากทางผู้รับเหมาก่อนค่ะ
1: ค่ะช่วงหน้านะคะไปดูภารกิจนายกรัฐมนตรีอีกภารกิจหนึ่งวันนี้เดินทางเยือนมาเลเซียไปหารือดับไฟใต้แล้วก็คุยเรื่องเศรษฐกิจชายแดนด้วยช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ไปวันนี้ห้ามพลาด
1: ติดตามข่าวกันต่อกับภารกิจนายกรัฐมนตรีเมื่อเช้าค่ะนายกนำทัพบินเยือนมาเลเซียถกดับไฟใต้เศรษฐกิจชายแดนโดยย้ำว่าเห็นต่างปมยุบกรมน.ตรงนี้เป็นเรื่องปกตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะรัฐมนตรีและฝ่ายความมั่นคงออกเดินทางจากท่าอากาศยาน2กองบิน6ดอนเมืองไปยังกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในโอกาสเยือนอย่างเป็นทางการระหว่าง 9-10 กรกฎาคมนะคะเพื่อกระชับความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือรอบด้านทั้งการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวพลังงานและแก้ปัญหาภัยพิบัติโดยผู้นำทั้ง2ประเทศก็จะหารือแบบเต็มคณะในเรื่องความมั่นคงสถานการณ์ชายแดนภาคใต้ตลอดจนร่วมเปิดด่านชายแดนไทยมาเลเซียและถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่เพื่อขยายมูลค่าการค้าการส่งออกร่วมกันนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องของการยุบกรมน.นะคะให้ความเห็นก่อนออกเดินทางโดยให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้กับสื่อมวลชนรวมถึงประเด็นการเมืองกรณีที่นายวันมุฮัมมัดนอมัตฮาประธานที่ปรึกษานายกนำเสนอในที่ประชุมกรรมาธิการงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ให้ยุบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเพื่อลดงบประมาณรัฐนายกบอกว่าไม่จำเป็นต้องเคลียร์ใจอะไรทุกคนสามารถมีความคิดเห็นแตกต่างกันได้ในการทำงานก็ถือเป็นเรื่องปกติแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องยึดตามนโยบายของผู้บริหารสูงสุดซึ่งในทริปนี้นายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาและพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกก็ร่วมคณะไปด้วยก็จะใช้โอกาสนี้ล่ะค่ะในการพูดคุยปรับความเข้าใจกันบนเครื่องบินค่ะ
2: มาดูคดีที่ช่างภาพนะคะที่เป็นช่างภาพรับถ่ายนักศึกษาค่ะปล่อยภาพลับอดีตแฟนแปะลิงก์เว็บพนันค่ะตำรวจศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบุคคลห้องพักที่หอพักแห่งหนึ่งในชุมชนคงพัฒนาตำบลดงพัฒนาตำบลขออภัยค่ะซอยดงพัฒนา7ตำบลท่าเชิงชุมอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครนะคะจับกุมนายนพพลอายุ23ปีค่ะผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาความผิดฐานนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอันลามกเผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอันลามกภายในห้องพบอุปกรณ์ถ่ายภาพสตูดิโอจำนวนมากนะคะจากการตรวจสอบพบโทรศัพท์มือถือของนายนพพลค่ะยังมีคลิปที่ถ่ายกับแฟนใหม่เก็บไว้อยู่นะคะจึงทำการตรวจยึดการ์ดกล้องโน้ตบุ๊กแฟลชไดรฟ์ไปทำการตรวจสอบค่ะการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากมีผู้หญิงผู้เสียหายนะคะไปแจ้งความที่สน.พญาไทและสน.สภ.พนัสนิคมค่ะเบื้องต้นผู้

0: ต้องหายอมรับว่าเป็นผู้โพสต์กลุ่มลับใน TikTok ที่มีสมาชิกกว่า 100,000 รายแต่มีคนโพสต์แค่ 2-3 เท่านั้นนะคะเตรียมเรียกมาสอบสวนรวมถึงดูว่ายังมีผู้เสียหายรายอื่นๆอีกหรือไม่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนมัธยมที่จ้างถ่ายแล้วก็ถูกนำภาพไปแบล็กเมลค่ะเจ้าตัวยอมรับทำไปเพราะความคึกขนองไม่ได้นำไปแสวงหาประโยชน์อย่างอื่นนะคะส่วนนี้ก็ต้องไปตรวจสอบเส้นเงินค่ะว่ามีการเชื่อมโยงกับเว็บใดบ้างถ้าพบว่ามีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมต่อไปนอกจากนี้ก็จะมีการคุมตัวผู้ต้องหารายนี้กลับไปที่สน.พญาไทตามกฎหมายต่อไปนะคะผู้สื่อข่าวได้ไปคุยกับนางสาวบีนามสมมติอายุ19ปีเป็นอดีตแฟนของนายนพพลค่ะแล้วก็เป็นผู้เสียหายบอกว่าคบหากับนายนพพลช่วงปี66ค่ะกระทั่งประมาณมกราคมปี67มีคลิปลับของตนหลุดนะคะซึ่งคลิปนี้ตัวเองมีแค่คนเดียวซึ่งเชื่อว่าเป็นคนปล่อยนั่นเองค่ะซึ่งเชื่อว่าอดีตแฟนคุณนพพลเนี่ยเป็นคนปล่อยนะคะแต่พอถามเจ้าตัวก็ปฏิเสธค่ะเรื่องที่เกิดขึ้นกระทบถึงความรู้สึกมานาน2ปีกว่าแล้วรู้สึกอายจนต้องย้ายโรงเรียนมาเรียนที่ใหม่ค่ะนางเสบียงเล่าต่อว่าที่ผ่านมาตอนคบกับนายนพพลเนี่ยมักถูกทำร้ายร่างกายนะคะรวมถึงมีพฤติกรรมที่ชอบรับงานถ่ายรูปผู้หญิงแนวเซ็กซี่ซึ่งมีการแอบเก็บรูปทั้งตนเองแล้วก็ลูกค้าคนอื่นเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์มือถือดรอมไดฟ์รวมถึงแอบเอาคลิปที่ถ่ายไว้ไปขายในช่วงที่ไม่มีลูกค้ามาจ้างถ่ายงานจากนั้นได้นำเรื่องทั้งหมดปรึกษาคุณอาแล้วก็ตัดสินใจเดินทางแจ้งความค่ะโดยทางทนายเนี่ยเป็นผู้มาช่วยเหลือนะคะด้านทนายความสำนักงานกฎหมายวงศกรบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเคสนี้เกิดจากเคสเด็กนักศึกษามหาวิทยาลัยทางภาคเหนือหลายคนมาขอความช่วยเหลือกรณีที่ขู่ปล่อยภาพลับบางคนถูกเว็บพนันนำภาพที่ถูกถ่ายไปใช้โปรโมทเว็บซึ่งตนเองก็กำลังติดตามอยู่ค่ะส่วนเคสน้องเนี่ยมีทางสารวัตรเคตำรวจที่สกลนครคอยตามเรื่องกรณีที่แจ้งความไปทำร้ายร่างกายพอเชื่อมเรื่องได้ก็เลยรู้ว่าตัวของคนรับซื้อคลิปว่าเป็นกลุ่มไหนเป็นใครก็เลยตามได้ว่าเป็นอดีตแฟนซึ่งยังไม่ยอมรับทั้งที่ตอนถ่ายก็อยู่แค่2คนไม่มีใครนอกจากนั้นค่ะ
1: ค่ะมาดูความคืบหน้านะคะกรณีคดีที่มีแอร์โฮสเตสนะคะไปถูกจับกุมที่ต่างประเทศเรื่องของคดีลักลอบขนยาค่ะล่าสุดปปส.ขออนุมัติศาลอาญาออกหมายจับ2ชายชาวลาววัยกลางคนตัวการเบื้องหลังเจ้าของยาเสพติดเฮโรอีนล็อตที่แอร์สามีนามีได้ไปถูกจับกุมนะคะที่ต่างประเทศยืนยันเป็นถึงระดับสั่งการนำเข้ายาเสพติดผ่านแม่น้ำโขงเข้าฝั่งไทยสำหรับนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.ในฐานะโฆษกปปส.ที่วันนี้มีการเปิดเผยการขยายผลตรวจสอบเครือข่ายลักลอบขนเฮโรอีนข้ามชาติกรณีของนางสาวมีนาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัทการบินไทยจำกัดที่ถูกทางการออสเตรเลียจับกุมเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมามีการรวบรวมหลักฐานขอศาลอาญาออกหมายจับชายชาวลาววัยกลางคน2คนอายุ 40-50 ปีค่ะอาศัยอยู่ในลาวทั้งคู่ก็ถือเป็นตัวการหลักสำคัญเลยนะคะในการสั่งการเครือข่ายให้ลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่ไทยบริเวณริมแม่น้ำโขงก่อนที่จะมีคนไทยมารับเอายาเสพติดไปกระจายพักยังจุดต่างๆแล้วก็เตรียมนำส่งเข้าพื้นที่กรุงเทพชั้นในไม่ว่าจะเป็นด้วยวิธีการจัดการส่งผ่านกล่องวัสดุหรือว่าวิธีการใดก็ตามกระจายออกประเทศที่3หากศาลอนุมัติหมายจับประสานสปป.ลาวทันทีเพื่อจับกุมส่งตัวดำเนินคดีในไทยข้อหาสมคบสนับสนุนร่วมกันลักลอบนำเข้าส่งออกยาเสพติดรวมถึงความผิดอาชญากรข้ามชาติพบประวัติทำมาแล้วหลายครั้งจากการตรวจสอบประวัติย้อนหลังก็พบว่าชายชาวลาว2คนเคยใช้เครือข่ายส่งยาเสพติดลักษณะคล้ายกับกรณีนางสาวมีนามาแล้วบ่อยครั้งยาล็อตนี้ก็เลยไม่ใช่ล็อตแรกนะคะนอกจากนี้ผู้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างแกะรอยตรวจสอบความเชื่อมโยงของบัญชีอวตารที่มีการแบ่งหน้าที่กันทำเพื่อตัดตอนไม่ให้สาวถึงตัวการใหญ่จากบัญชี Facebook ของโรสนะคะมีการทักข้อความไปหานางสาวมีนาค่ะที่จะฝากหิ้วกระเป๋าผ้านะคะซึ่งซุกเฮโรอีนไปยังออสเตรเลียก็มีนางเดียรอรับพัสดุที่ปลายทางแล้วก็มีลายรินอวตารเป็นคนติดต่อสั่งการจ่ายเงินให้นายอุทัยซึ่งเป็นไรเดอร์เสื้อฮูดน้ำเงินที่จับกุมได้ก่อนหน้านี้ค่ะและวันพรุ่งนี้นะคะทางหน่วยงานหลักได้แก่ปปส.กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดแล้วก็กองบัญชาการตำรวจนครบาลค่ะมีการประชุมเริ่มการแลกเปลี่ยนข้อมูลคดีจัดทำรายงานแผนภาพใหญ่ของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติกลุ่มนี้ค่ะช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่า R4 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้ม

0: ตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาดูความคืบหน้าการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะวันนี้กรรมาธิการปปช.ค่ะเจอคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานท้องถิ่นเบี้ยวนัดนะคะไม่มาแจ้งปมทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะนายอัศพงษ์สันไตรภพ ส.ส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการปปช.สภาผู้แทนราษฎรบอกว่าวันนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยมศว.พร้อมคณะแล้วก็ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบของมศว.มาเข้ามาชี้แจงกรรมการนะคะเพื่อใช้เวทีของกรรมการปปช.พูดเรื่องราวทั้งหมดที่ไม่ได้พูดต่อสังคมถึงเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นส่วนประธานคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานท้องถิ่นได้ติดต่อมาว่าไม่สามารถมาร่วมประชุมได้แล้วเพราะว่าติดธุระค่ะจึงต้องเชิญมาในการประชุมครั้งถัดไปนะคะก็ไม่มาก็จะใช้อำนาจเรียกของกรรมาธิการค่ะโดยกรรมาธิการตั้งใจสอบถามเรื่องพบการทุจริตสอบ 5,000 คนว่า 5,000 นี้ยังสามารถทำงานได้อยู่หรือไม่นะคะคนที่ไม่ได้ทุจริตแล้วสอบผ่านมีอยู่ในบัญชีรายชื่อสำรองอยู่แล้วสามารถจะเลื่อนบุคคลเหล่านี้ขึ้นมาได้หรือไม่และคนที่อยู่เหนืออธิบดีอยู่ในขบวนการนี้หรือไม่นะคะส่วนนายกค่ะวันนี้ก็พูดถึงความคืบหน้าคดีทุจริตโกงข้อสอบข้าราชการนะคะโดยย้ำให้ประชาชนสบายใจได้บ้างได้ว่าไม่มีการประนีประนอมหรือวิ่งเต้นอย่างแน่นอนค่ะตอนนี้มี4หน่วยงานหลักกำลังตรวจสอบนะคะโดยปปช.ได้เข้ามาดำเนินการโดยเอกเทศในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็สั่งย้ายผู้ที่คาดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องออกจากหน้าที่เพื่อไม่ให้กระทบรูปคดีแล้วค่ะพร้อมกันนี้ตนก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและกฎหมายมีนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผบ.ตร.อัยการสูงสุดและเลขาปปท.เพื่อขยายผลจับกลุ่มขบวนการเอเจนต์และในหน้านอกกระทรวงมหาดไทยโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานแข่งกันทำงานตามกลไกกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาค่ะ
2: มาแล้วนะคะสำหรับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะวันนี้เข้ารายงานตัวนะคะเป็นการรับหนังสือรับรองอย่างเป็นทางการกับการเข้ารับตำแหน่งผู้ว่ากทม.สมัยที่2นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ค่ะเดินทางเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการที่ศาลาว่าการกทม.หลังจากช่วงเช้าไปรับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ที่สำนักงานกกต.ทั้งนี้เมื่อเข้ามาที่ศาลาว่าการกทม.นายชัชชาติสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีพิธีเข้ารับตำแหน่งรับมอบงานจากนั้นประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนภารกิจกทม.และมีการกล่าวช่วงหนึ่งก่อนการประชุมขอบคุณทุกคนที่ทำงานอย่างหนักครั้งนี้เป็นการเข้ารับตำแหน่งสมัยที่2คะแนนทั้งหมดที่ได้มาเป็นผลงานร่วมกันกับทีมงานทุกคนรวมถึงข้าราชการกทม.หลังจากนี้อีก4ปีก็ขอให้ร่วมมือกันทำงานให้ดีกว่าเดิมจากนั้นมีการแถลงข่าวเปิดตัวคณะผู้บริหารกทม.มีทีมรองผู้ว่ากทม.4คนประกอบด้วยรองศาสตราจารย์ดร.วิษณุทรัพย์สมพลรองศาสตราจารย์ทวิดากมลเวชนายสานนท์หวังสร้างบุญและนายพรพรมวิกิเศษก็ถือว่าเข้ามาเพิ่มเติมอีก1คนนะคะในทีมรองผู้ว่าแทนโควต้าตำแหน่งนายจักรพันธ์ผิวงามโดยนายพรพรมเป็นทีมบริหารกทม.ในฐานะอดีตผู้บริหารด้านความยั่งยืนคนแรกของกทม.มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนและตำแหน่งประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.ก็คือนายจักรพันธ์ผิวงามอดีตรองผู้ว่ากทม.ส่วนนายต่อศักดิ์โชติมงคลก็รับตำแหน่งที่สาฝ่ายผู้ทรงคุณวุฒิค่ะ
1: มีข่าวดีสำหรับผู้ป่วยมะเร็งนะคะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเห็นชอบแนวทางสนับสนุนการใช้ยารักษามะเร็งในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ผลิตโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ค่ะในหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือบัตรทอง30บาทเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยมะเร็งเข้าถึงยาที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและเหมาะสมนะคะอย่างเช่นยาอิมครานิปแล้วก็เอฟคานิปค่ะนางสาวพลอยทะเลบอกว่าการพัฒนายารักษามะเร็งนี้สืบเนื่องมาจากพระปณิธานของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีนะคะที่ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนให้ผู้ป่วยมะเร็งเข้าถึงการรักษาด้วยยาที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและอยู่ในราคาที่เหมาะสมควบคู่กับการยกระดับศักยภาพการผลิตยาและองค์ความรู้ด้านเภสัชกรรมของประเทศอย่างยั่งยืนก็สอดคล้องกับเป้าหมายของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะที่มุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นอย่างเป็นธรรมค่ะความเคลื่อน

0: ใหญ่ฟุตบอลโลกฟีฟ่าเตรียมจัดงานแสดงชุดใหญ่ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกช่วงพักครึ่งเวลารอบชิงชนะเลิศหลังประกาศดึงจัสตินบีเบอร์ร่วมขบวนศิลปินระดับโลกอีกมากมายจัสตินบีเบอร์นะคะก็เป็นหนึ่งในศิลปินป๊อปนะคะที่จะร่วมในเวทีระดับโลกนี้ด้วยค่ะจัสตินบีเบอร์เป็นศิลปินป๊อปชาวแคนาดาที่ได้รับการประกาศให้เป็นหนึ่งในศิลปินนำแสดงโชว์ช่วงพักครึ่งนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026ที่จะจัดวันที่19กรกฎาคมนี้ที่สนามนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์สเตเดียมรัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาฟีฟ่าและ Global Citizen ระบุว่าบีเบอร์จะขึ้นเวทีร่วมกับศิลปินระดับโลกอย่างมาดอนน่าชากิร่า BTS ในโชว์ความยาว11นาทีถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่มีการจัดแสดงพักครึ่งในนัดชิงชนะเลิศอย่างเป็นทางการนอกจาก4ศิลปินหลักแล้วค่ะการแสดงครั้งนี้ยังมีเบอร์นาบอยศิลปินชาวไนจีเรียเจ้าของเพลงใดๆที่ร่วมงานกับชากิร่าและเป็นเพลงทางการของฟุตบอลโลก2026ร่วมปรากฏตัวด้วยโดยโชว์ทั้งหมดค่ะอยู่ภายใต้การดูแลของคริสมาร์ตินฟรอนแมนวงโคลเพย์แล้วก็มีการจัดโชว์พักครึ่งนี้การจัดโชว์พักครึ่งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งความร่วมมือระหว่างฟีฟ่าแล้วก็ Global Citizen ผ่านกองทุนฟีฟ่า Global Citizen Education Fund ซึ่งตั้งเป้าระดมทุน100ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 3,600 ล้านบาทขยายโอกาสด้านการศึกษาแล้วก็ฟุตบอลให้กับเด็กทั่วโลกฟีฟ่าจะสมทบเงิน1ล้าน1ดอลลาร์สหรัฐจากตั๋วทุกใบของการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เข้ากองทุนดังกล่าวค่ะ
1: ยังอยู่ที่สหรัฐนะคะแต่เป็นสหรัฐที่โจมตีอิหร่านอยู่ค่ะตอนนี้เป็นการโจมตีระลอกใหม่เป็นวันที่2แล้วนะคะเพื่อจะรักษาเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสให้เปิดใช้งานได้ตามปกติค่ะปฏิบัติการครั้งนี้สหรัฐบอกว่าเป็นการตอบโต้เหตุการณ์เมื่อวันอังคารที่มีการโจมตีเรือสินค้า3ลำที่กำลังเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุสโดยกองบัญชาการกลางสหรัฐแถลงว่ากองกำลังสหรัฐได้โจมตีเป้าหมายทางการทหารของอิหร่านไปประมาณ90จุดตลอดแนวชายฝั่งซึ่งรวมถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศคลังเก็บขีปนาวุธและโดรนยุทโธปกรณ์ทางเรือและระบบโลจิสติกทางการทหารค่ะการโจมตีของสหรัฐส่งผลกระทบหลายเมืองตลอดแนวชายฝั่งทางตอนใต้ของอิหร่านแล้วก็ไฟฟ้าดับบางพื้นที่นะคะส่งผลให้ฝั่งอิหร่านตอบโต้ทันทีโดยมุ่งเป้าไปที่ฐานทัพสหรัฐในคูเวตและบาเรนซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐค่ะด้านกระทรวงกลาโหมของคูเวตบอกว่าสามารถจะสกัดกั้นขีปนาวุธและโดรนเอาไว้ได้นะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม True Social เตือนว่านี่คือการลงโทษอิหร่านที่โจมตีเรือสินค้าและถ้าเกิดขึ้นอีกสถานการณ์จะเลวร้ายลงกว่านี้มากก่อนหน้านี้ทรัมป์บอกก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้ที่ตุรกีนะคะว่าบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ลงนามกันเมื่อวันที่17มิถุนายนนั้นจบสิ้นลงไปแล้วค่ะเพราะว่าอิหร่านเป็นฝ่ายที่ไม่รักษาเกียรติอย่างไรก็ตามในทรัมป์เชื่อว่าสถานการณ์จะไม่บานปลายกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบและทุกอย่างจะจบลงอย่างรวดเร็วพร้อมกับความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นรวมถึงเรื่องของน้ำมันด้วยนะคะขณะเดียวกันโมฮัมหมัดบาเคอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาและหัวหน้าทีมเจรจาอิหร่านก็โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X ค่ะตอบโต้ว่าสหรัฐต้องเรียนรู้ว่าการข่มขู่และการผิดข้อตกลงนั้นมีราคาที่ต้องจ่ายถ้าสหรัฐโจมตีก็ต้องถูกโจมตีกลับและช่องแคบฮอร์มุสจะเปิดใช้งานภายใต้ข้อตกลงของอิหร่านเท่านั้นไม่ใช่เพราะคำขู่ของสหรัฐความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นส่งผลกระทบต่อตลาดพลังงานทันทีนะคะราคาสัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้าเบลนด์ปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 1% ค่ะไปอยู่ที่ 78.80 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหรือประมาณ 2,836 บาท80สตางค์อย่างไรก็ตามนะคะราคายังอยู่ในระดับต่ำยังอยู่ที่ต่ำกว่าระดับสูงสุดในช่วงปลายเดือนเมษายนที่เคยทะลุเกินกว่า120ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหรือประมาณ 4,320 บาทค่ะ
0: ยังอยู่ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะเพราะว่าการประชุมสุดยอดนาโต้ที่ตุรกีแม้เสร็จสิ้นลงไปแล้วเป็นแต่ก็เป็นที่กล่าวขวัญถึงโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ย้ำจุดยืนการต่อต้านนาโต้ค่ะโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐมีประเด็นขัดแย้งกับพันธมิตรด้านความมั่นคงที่สหรัฐเป็นแกนนำอยู่หลายเรื่องอย่างกรณีที่เขาต้องการครอบครองกรีนแลนด์สัดส่วนการจ่ายเงินเป็นงบประมาณนาโต้ความขัดแย้งกับสมาชิกประเทศอื่นๆรวมถึงการทำสงครามกับอิหร่านโดยก่อนการประชุมวงใหญ่ร่วมกับผู้นำนาโต้32คนตัวเขาได้ย้ำถึงความต้องการเข้าครอบครองกรีนแลนด์ที่เป็นดินแดนของเดนมาร์กโดยยืนกรานความจำเป็นด้านความมั่นคงแล้วยังได้ตำหนิสมาชิกนาโต้ที่ไม่ได้ช่วยเหลือสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านตัวทรัมป์นะคะยังได้แสดงความไม่พอใจเรื่องงบประมาณกลาโหมของแต่ละสมาชิกถึงแม้ว่าจะมีการตกลงค่ะว่าจะเพิ่มงบเป็น 3.5% ของ GDP แต่ละประเทศก็ตามโดยกล่าวว่าสหรัฐจ่ายเงินมากเกินไปหลายพันล้านดอลลาร์ไม่ยุติธรรมเลยและที่สหรัฐปกป้อง

0: นาโต้แต่นาโต้กลับไม่ช่วยเหลือสหรัฐสำหรับกรณีของสเปนซึ่งก็ไม่ยินยอมเพิ่มงบส่วนนี้และต่อต้านการทำสงครามอิหร่านอย่างเต็มที่ทรัมป์ได้ขู่ว่าจะยุติการสัมพันธ์ด้านการค้ากับสเปนทั้งหมดนะคะอย่างไรก็ตามเมื่อเข้าร่วมประชุมวงใหญ่แบบลับกับบรรดาผู้นำทรัมป์ไม่ได้ยกประเด็นความขัดแย้งดังกล่าวนะคะไม่ได้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วก็ยังแถลงกับผู้สื่อข่าวเป็นการประชุมที่ยิ่งใหญ่ในห้องประชุมที่เต็มไปด้วยความรักหากจะให้อธิบายการประชุมต้องใช้คำว่าสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันแถลงร่วมของการประชุมที่ทรัมป์ลงนามยังยืนยันถึงความเป็นพันธมิตรและยึดมั่นนายมาตรา5ที่มีการกำหนดนะคะว่าการโจมตีสมาชิกนาโต้ชาติใดก็ตามเท่ากับเป็นการโจมตีสมาชิกทุกชาติด้วยทำให้ชาติยุโรปต่างโล่งใจเพราะว่าหากเกิดความขัดแย้งแตกแยกกันขึ้นนะคะในหมู่สมาชิกตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประโยชน์ต่อศัตรูอย่างรัสเซียค่ะ
1: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะคุณเยมินแบนคือเรดิสันดาราการทองลิมลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
4: ยังไงอ่ะ
3: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
9: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
10: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกั

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เสียงขู่เสียงขู่ไม่ใช่อะไรหรอกเสียงหอบนี่แหละนะมันเหมือนเสียงงูไงเหมือนเสียงขู่ของงูนะคะคุณผู้ฟังสองเพลงนะคะในช่วงของเพลง history นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับถ้าบอดโสดนะจ๊ะบอกอนุญาตให้จีบจ้ะเพราะฉะนั้นแล้วทำยังไงเอ่ยกลับไปป๋าเมียมาก่อนนะคะสองเพลงในช่วงของเพลง history ค่ะบอกโสดบอกอนุญาตให้จีบจากน้องปลายกนกพรและป๋าเมียมาเลยจากแคทอริยานะคะเพลง history ค่ะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: เอาละค่ะใครที่กำลังดู Facebook Live อยู่นะคะอาจจะเห็นนะว่าเหนื่อยจริงนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเมื่อกี้นี้เต้นแบบสุดๆเลยนะคะเพลงมันมากๆเลยเนาะทั้ง4เพลงเลยนะคะก่อนหน้านั้นนะคะในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตก็จะมีเพลงเชฟบะค่ะจากพี่ไฮอภพรนะคะเพลงนี้เนี่ยมีคนขอเข้ามาหลังไมค์พี่จิ๋ว8ริ้วขอมาแล้วก็เลยตามด้วยทารักจากแมงปอชนทิชาด้วยนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะมาอ่านคำตอบกันแล้วนะคำตอบนะคะกับคำถามวันนี้ถามว่าหัวเตียงหรือว่าหัวนอนของคุณนะคะมีอะไรวางอยู่บ้างนะคะดูซิว่าวันนี้มีใครตอบคำถามอะไรกันมาบ้างนะคะก็จะมีนี่ส่วนมากเลยนะส่วนมากเลยจะเป็นพวกตุ๊กตานะคะอย่างพี่โชคทวีก็บอกว่ามีตุ๊กตาหมา2ตัวครับคุณแม่ปัทมาบอกว่ามีหมอนที่เป็นรูปสุนัขแสนดื้อที่เสียชีวิตไปแล้วอ๋อเดี๋ยวนี้เขามีแบบว่าไปปิ้นอะปิ้นรูปคนที่เรารักปิ้นรูปสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยเนาะมาทำเป็นหมอนได้ใช่ไหมคุณแม่เนาะแล้วก็พี่สันทัศน์บอกว่ามีตุ๊กตาเน่าๆของลูกสาวอยู่นะคะเด็กรังสิตไม่ดื้อบอกว่ามีตุ๊กตาชักกี้กับหุ่นเจสันเดี๋ยวนะไปหามาจากไหนตุ๊กตาชักกี้นะคะกลางคืนมันจะลุกขึ้นมาหรือเปล่านะมันเป็นตุ๊กตาผีนะคะที่เป็นในหนังเนาะในภาพยนตร์นะคะแล้วก็มีพี่น้องฟิล์มเด็กดื้อบอกมีหมอนเหมือนกันค่ะนะง่ายดีพี่จิรพรเนียมอิ่มบอกว่ามีหมอนข้างกระต่ายน้อยหูยาวๆนะคะแล้วก็มีพี่สมพรป้าสมพรบอกว่ามีหมอนข้าง3อันเอาไว้กอดอู้3อันเลยเหรอคุณป้านะคะนี่ส่วนมากก็จะเป็นตุ๊กตาเป็นหมอนนะคะแล้วก็จะมีรูปนะคะอย่างพี่นิสาบอกว่ารูปลูกรูปคุณตาทวดยายทวดรูปพ่อรูปแม่นะคะพี่น้ำทิพย์บอกว่ารูปครอบครัวแล้วก็พี่พ่อครัวหัวแตกก็บอกว่ารูปครอบครัวเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มนี้ค่ะนะจะเรียกว่าเป็นกลุ่มยังไงกลุ่มเดียวกันวัยเดียวกันเจนเดียวกันนะคะสว พี่ซับในดินสีในน้ำนะคะจะมีรูปถ่ายเก่าๆมียาดมยาหอมพร้อมนะคะเสียเปียกยาหม่องกับวัสลีนนะเสียไว้ทำอะไรวัสลีนเอาไว้นวดเหรอหรือยังไงนะคะแล้วก็มีพี่อนุรักษ์มียาดมยาหม่องนะคะพี่ขวัญเรือนบอกมือถือไฟฉายยาดมยาอมแก้ไอนะคะพี่จงกลบอกว่ามีปลั๊กเสียบชาร์จแบตโทรศัพท์แล้วก็มียาลมยาดมยาหอมนะคะคัตเตอร์บัดปั่นหูด้วยคัตเตอร์บัดนะคะแล้วก็จะมีพี่ตุ้ยบอกไม้เกาหลังจ้านี่อันนี้ก็จะเป็นเจนเขาเรียกอะไรเจน X เจน Y พิมดาก็มีนะไม้เกาหลังพวกตัวนวดอะไม้ที่เป็นไม้แล้วแบบเอาไว้กดนวดกดจุดอะไรอย่างเงี้ยมีเหมือนกันเราเจนเดียวกันนะแล้วก็จะมีนะคะพี่ๆอีกหนึ่งกลุ่มนะคะที่แบบว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่ศรัทธาธรรมะธรรมโมอะไรอย่างเงี้ยนะคะศรัทธาเนาะในเรื่องของพุทธศาสนาอะไรอย่างเงี้ยนะพี่ณัฐพงศ์บอกมีพระพี่ลิสาโรซ่าบอกว่ามีพระมีน้ำหอมมีรูปนะคะพี่ TSJ บอกว่าผนังหัวนอนมีรูปรอ5มีหิ้งพระนะคะพี่สุริยุทธบอกมีรูปรอ9มียันสมเด็จโตรูปหลวงพ่อจงอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยตายแล้วพี่สุริยุทธเขาธรรมะธรรมโมเหรอเนี่ยอุ๊ยตายแล้วนะคะ

0: ูจากการพูดคุยแล้วไม่น่าจะธรรมะธโมได้เลยนะเออนะแล้วก็ยังมีพี่เนยจ๋านะคะอันนี้จะมีหลายๆอย่างเลยเนาะอยู่บนหัวเตียงพี่เนยจ๋าบอกว่ามีนาฬิกาปลุกโคมไฟตุ๊กตานะคะตุ๊กตาลิงเน่าน้องไบท์บอกว่ากรอบรูปนะคะรูปภาพตัวเองดีเจรูปภาพศิลปินนะคะมีสแตนด์อินมีโคมไฟพี่นิรมัยวารินบอกมีตุ๊กตามีแว่นตาอะไรประมาณนี้นะคะพี่เรินเริ่มบอกว่ามีแจกันดอกไม้กุหลาบสีแดงว้าวโรแมนติกนะเนี่ยเราแล้วก็วิทยุนะคะไว้ฟัง FM 95เนาะแล้วก็มีพี่ดาวุฒกับพี่แสงทวีเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือทิชชู่ไม่รู้เขาไปเช็ดอะไรกันเนาะเช็ดน้ำลายเช็ดน้ำลายเวลาฝันเหรอนะคะแล้วก็ยังมีพี่สมานแผลบอกว่ามีชามบะหมี่กึ่งที่กินหมดแล้วเอาไปวางไว้ทำไมหัวเตียงเอาไปล้างนะพี่ภูดินานบอกว่าโทรศัพท์วางหัวเตียงพี่ตีบอกว่าหนังสือเอาไว้อ่านพี่อย่าเรียกลุงบอกว่ามีชุดแฟนซีเอาไว้ทำอะไรชุดแฟนซีแล้วก็พี่ออยสุภรัตน์บอกว่ามีแต่ความฝันพี่ออยแม่อ้อยนี่แหละนะบอกว่าหัวเตียงมีแต่ความฝันไม่มีอะไรเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวให้คนนี้ไปก็แล้วกันพี่สมบัติของทอมกระบี่เขาบอกว่าหัวเตียงผมมี9มม.ครับว้ายโหดดีอ่ะชอบใจนะคะอย่าเข้าไปบ้านพี่สมบัติของทอมเชียวนะคุณนะหัวเตียงเขามี9มม.อยู่นะคะขอบคุณมากๆเลยที่ร่วมสนุกตอบคำถามกันเข้ามาค่ะ
1: มหานครแฟมิลี่
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: กิจกรรมมหานครแฟมิลี่รอติดตามกันต่อไปนะคะแต่ว่าขอบคุณเอาไว้ก่อนเนาะขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยว้าวว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: หมดเวลาแล้วค่ะคืนนี้เจอกันอีกหนึ่งรอบนะคะ20:00 น.ค่ะพิมดามาอีกหนึ่งรอบค่ะคุณผู้ฟัง
1: มหานครซุปเปอร์ฮิต
0: ชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับเฮมี่ดูแลคุณผู้ฟังกันต่อเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้นะคะชั่วโมงนี้คนต้นทางจากพี่เบิ้ลปทุมราชและพี่แมนพิสิทธิพงศ์นะคะวันนี้มีความสุขมากๆกับวันพฤหัสบดีนะคะรักเหมือนเดิมนะคะทุกคนจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: ทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: ขณะนี้เวลา 13:00 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลศาลรัฐธรรมนูญนัดไต่สวนพยานบุคคล QR บาร์โค้ดในบัตรเลือกตั้ง26สิงหาคมศาลรัฐธรรมนูญได้มีการพิจารณาคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินที่อ้างว่าได้รับเรื่องร้องเรียน22เรื่องขอให้พิจารณาวินิจฉัยพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญมาตรา213กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อ8กุมภาพันธ์2569โดยกำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีการใช้รหัสแท่งหรือบาร์โค้ดและรหัส QR โค้ดซึ่งน่าเชื่อได้ว่าสามารถสืบทราบและตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนรวมถึงผลคะแนนได้ทำให้การออกเสียงลงคะแนนมิได้เป็นไปโดยลับเป็นการกระทำขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา4มาตรา25มาตรา32มาตรา34มาตรา50วงเล็บ7มาตรา83วรรค2มาตรา85มาตรา95และมาตรา224ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาจึงได้กำหนดนัดไต่สวนพยานบุคคลในวันพุธที่26สิงหาคมในเวลา 10:30 นาทีกรมรางติดตามเหตุน้ำรั่วซึมอุโมงค์สายสีม่วงใต้ไม่พบอาคารใกล้เคียงทรุดตัวเพิ่มนายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางพร้อมเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางรางลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีน้ำเข้าอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงตาปูนราชบูรณะสายสีม่วงใต้บริเวณอุโมงค์ฝั่งด้านใต้จุดบ่อพักน้ำที่อยู่ใต้อุโมงค์ทางวิ่งบริเวณปลายถนนประชาธิปกเข้าสู่วงเวียนใหญ่โดยมีบริษัทยูนิคเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนเป็นผู้รับจ้างจากการลงพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมจากรฟม.ว่าเมื่อวานนี้พบน้ำใต้ดินซึ่งระดับน้ำใต้ดินสูงกว่าอุโมงค์ประมาณ20เมตรรั่วซึมเข้ามาบริเวณฐานของบ่อพักน้ำที่ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จนายพิเชษฐ์กล่าวว่าจากการลงพื้นที่ช่วงสายวันนี้พบว่ามีปริมาณน้ำรั่วซึมเข้ามาในบ่อพักลดน้อยลงและผู้รับจ้างได้ดำเนินการฉีดคอนกรีตผสมสารก่อตัวในดินที่อยู่ใต้พื้นถนนเพื่อลดปริมาณน้ำใต้ดินเข้าสู่บ่อพักและดำเนินการสูบน้ำออกอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาสมดุลแรงดันน้ำกับผนังอุโมงค์ทั้งนี้จากการตรวจวัดการทรุดตัวของอาคารร้างและอาคารพาณิชย์ที่อยู่ใกล้เคียงไม่พบการทรุดตัวของอาคารที่มีนัยสำคัญอย่างไรก็ตามอาคารร้างดังกล่าวได้มีการทรุดตัวของอาคารมาก่อนหน้านี้แล้วจึงต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษบขส.ปรับลดค่าโดยสาร3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งเริ่ม11กรกฎาคมนี้หลังราคาน้ำมันลดลงนายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดเปิดเผยว่าบริษัทได้ประกาศปรับลดค่าโดยสารลง3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งเริ่มตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมเป็นต้นไปเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกรมการขนส่งทางบกที่ให้ปรับลดค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางหมวด2กรุงเทพต่างจังหวัดและหมวด3ระหว่างจังหวัดลง3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งหลังราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงอยู่ที่34บาท94สตางค์ต่อลิตรตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมเพื่อลดค่าครองชีพให้กับประชาชนเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมเป็นต้นไป
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริง
9: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทค

0: เทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
0: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: สามเพลงนะครับแม่เป็นเรื่องราวของหรือว่าเป็นพลังใจแรงใจนะครับนะคือพอได้เห็นหน้านะครับหรือได้เห็นข้อความนะครับหรือแม้แต่กระทั่งได้ยินเสียงเนี่ยอุ้ยมันมีพลังเลยนะครับลูกพี่นะครับวันนี้ก็จัดไปสวยๆนะครับสามเพลงนะมีเหนื่อยจังอยากฟังเสียงนะครับจอมยุทธใหม่ไทยนะครับนะน้าเมย์นี่รีบเข้ามาเลยครับไวมากนะฮะมีกอดน้องแน่นๆนะครับสายใยอุดมพรฮะแล้วก็มีขอเป็นอร่อยรักนะพี่แดงจิตกรฮะก็จัดไปเลยครับลูกพี่3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: ฮิตมาราธอนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa
0: ขอบคุณ Pausa Long Life Go Plus นะครับสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะครับอ้าวลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสที่9กรกฎาคมนะครับตอนนี้ทำอะไรกันอยู่นะครับชาวคณะก็เข้ามารายงานตัวกันหน่อยนะครับคิดว่าหลายๆท่านน่าจะทานข้าวเที่ยงเรียบร้อยนะครับนะก็พี่ๆที่กำลังจะเข้างานใช่ไหมครับนะก็แวะมาแป๊บนึงก่อนก็ได้ครับนาที2นาทีแวะมาแบบเข้าไปให้เฮียมันไหว้หน่อยนะครับนะเข้ามากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะก็ได้นะครับหรือว่าฝากกดแชร์ด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวพอลูกพี่เข้ามากดใช่ไหมฮะเดี๋ยวเฮียจะมาทยอยทักทายชาวคณะที่เคารพทุกท่านเลยนะครับรวมถึงแม่ๆนะครับวันนี้ยังไม่เห็นแม่เลยนะครับแม่แอบไปตากผ้าอยู่หรือเปล่านะครับวันนี้ก็แดดดีๆนะครับผมนะท้องฟ้าแจ่มใสแต่เมฆวันนี้เมฆผมเห็นน้อยมากเลยครับแม่วันนี้น่าจะตากแดดดีนะครับแม่นะผ้าปูผ้าอะไรพวกนี้น่าจะแห้งหมดนะครับกลิ่นหอมสะอาดนะครับเวลาที่แดดแรงนะครับก็ยินดีต้อนรับลูกพี่ทุกท่านเลยนะครับนะอ่ะเรียนเชิญนะครับทุกบ้านทุกด้อมนะครับเป็น FC บ้านไหนด้อมไหนก็รีบเข้ามาขอเพลงนะครับพี่ๆ DJ เปิดก็สะสมคะแนนกันไปนะฮะแล้วก็ไปดูผลประกอบการนะครับทุกวันเสาร์นะว่าเอ๊ะเพลงที่แม่เชียร์มาตลอดเนี่ยนะครับขึ้นหรือว่าลงนะครับช่วงไหนแม่ไฟตกแม่นอนเยอะไปหน่อยขอเพลงไม่ทันนะครับอุ๊ยแรงกิ้งลูกตกนะครับอันดับตกก็ไม่เป็นไรแม่ก็อย่านอนเยอะแม่ในช่วงเฮียแม่ต้องเข้ามาเล่นเยอะๆหน่อยมาขอเพลงนะครับผมนะแล้วก็มาดูเค้าเรียกอันดับของลูกทุกวันเสาร์กันมาเช็คกันนะฮะมาเดี๋ยวตอนนี้มาทักทายชาวคณะกันก่อนนะครับมีพี่นภาเพนมีพี่มกรานะครับมีไอ้สิบแสนนะครับพี่มาลีพี่หานใจหล่อนะครับมีพี่รัคนาพี่ประยงนะครับมีพี่แอดนะครับมีพี่

ไอรินพี่มาลัยนะครับมีพี่ก็แค่กายนะครับอย่าตัดสินคนแค่ภายนอกพี่ทองจันพี่นุ่นรับซ่อมผ้าพี่จิรพรมีพี่ทอยพี่สายชนพี่ประจวบพี่สำราญนะครับนะขออนุญาตทักทายเพิ่มเติมฮะพี่ไพรงามเสียเปียกนะครับเสียอย่าแอบครับอย่าแอบครับผมพี่นิรมัยนะครับพี่วันวิสาพี่กันสุดานะครับพี่โสภาพี่รินร้อยหมื่นพี่เดือนเพ็ญพี่ปฐุมวดีนะครับพี่เชนสายลับนะพี่อัมพรนะครับนะแล้วก็มีพี่ลิขิตพี่กีแซ่เบพี่วันนีพี่กล้วยพี่เริญเจริญพี่ยีก็มาแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับนะตอนนี้ก็มารัวสติ๊กเกอร์กันอยู่นะครับนะพี่สายชนพี่วันวิสามาเพิ่มเติมนะครับพี่ยูนิคนะพี่แอลพักดองนะครับนะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะบอกพี่เอ๋บอกอุ้ยแถวชลบุรีไม่มีแดดโอ้อากาศดีมากเลยนะครับนะก็แถวไหนคึมๆฝนจะตกก็เข้ามาอวดเพื่อนๆหน่อยนะครับให้เพื่อนๆรู้สึกอิจฉาเล่นนะอุ้ยแถวนี้แบบอากาศดีมากเลยนะครับล่มๆนะครับแบบดีๆนะครับมาตอนนี้เดี๋ยวเฮียมากราบสวัสดีลูกพี่กันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับในช่วงของมาจ้ะในช่วงเฮียมีโชว์นะครับตอนนี้ก็มีของอร่อยมาทายกันนะครับแคมเทมผมถามว่านอนอาหารนี้คืออาหารอะไรนะครับเบิ้งๆๆรีบเข้ามาทายนะว่านี่คืออาหารอะไรนะครับเดี๋ยวผมเปิดหนึ่งเพลงนะตอนนี้ลูกพี่ก็กดเข้ามาจองสายขอเฉพาะสายที่มาคุยหน้าไมค์ก่อนนะกดมาที่เบอร์นี้ครับพี่022481366 022481366จ้าน้องเมย์คนใหม่ปูเสื้อรออยู่กดรถ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเฮียใหม่ครับเฮีย
1: มีครับพี
2: ่ครับใหญ่ไปใจทุกคนครับ
1: ครับผมพี่นพดลนะครับ
2: ครับผม
1: พี่อันนี้เพิ่งตื่นหรือกำลังจะนอนครับพี
2: ่อ๋อกำลังจะว่าจะนอนเลยโทรมาขอสายทำไมครับเพิ่งหายป่วยเลยครับ
1: เอ้าเป็นอะไรพี่นพดล
2: เป็นฮิสโตรกครับ
1: อุ้ยเดี๋ยวเอาจริงทำจริง
2: จริงครับ
1: เอ้าแล้วทำไม
2: จากโรงพยาบาลเมื่อวันที่29เดือนที่แล้วนี่ครับ
1: พี่ช่วยเล่าให้หน่อยพี่มันเราเดินตากแดดหรือว่าเราทำงานกลางแจ้งไงครับ
2: ทำงานกลางแดดครับแล้วน้ำในร่างกายไม่พออ
1: ุ้ยหูน่ากลัวมากเลยนะ
2: ครับ
1: เราก
2: ล้ามเนื้อตายแล้วก็ไปถ้าไปโรงพยาบาลไม่ทันก็เสียชีวิต
1: หุยอันนี้เรื่องใหญ่เลยเนี่ย
2: ครับ
1: เดี๋ยว
2: ตอนนี้ก็พักผ่อนครับ
1: ครับผมถามนิดนึงครับอาการก่อนที่เราจะเป็นฮิสโตรกเนี่ยมันเริ่มต้นเป็นยังไงพี่
2: จะเวียนหัวเวียนหัวแล้วก็อาเจียน
1: ครับผมขออนุญาตถามครับช่วงที่เราตากแดดประมาณกี่ชั่วโมงได้ไหมครับว่าที่เราแบบถึงมีอาการ
2: เนี่ย
1: คร
2: ับประมาณตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็น
1: หุยพี่โดนทั้งวันเลยเหรอ
2: ครับก็พักผ่อนบ้างแต่กลางแดดนะครับ
1: เราขออนุญาตถาม
2: ครับกลางแดด
1: เราทำอะไรกลางแดดบ้างครับพี่เล่าให้ฟังหน่อย
2: ก็ไปวางท่อกำจัดปลวกที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับ
1: โอ้นี่ขนาดเป็นงานแบบไม่ได้แบบเป็นเกษตรกรไปตัดหญ้าไปอะไรแต่แบบโอ้หนักมากเลยนะพี่
2: ครับมันไม่หนักครับแต่แดดมันแรงกว่าบ้านจังหวัดตาก
1: โอ้คือด้วยความร้อนของอุณหภูมิแถวนั้นด้วยใช่ไหมพี่
2: ครับ43.5
1: โอ้ร้อนหน้าไหม้เลยนะพี่นะ
2: ครับร้อนกว่าจังหวัดตากเลย
1: โอ้
2: หน้าไหม้เลยหน้าไหม้
1: อย่าเพิ่งหากำลังเป็นห่วง
2: หน้าไหม้จริงๆครับตอนนี้หมอให้พักผ่อน
1: ครับแต่ตอนนี้เราดีขึ้นใช่ไหมครับพี่
2: ก็หมอให้รับทานไข่ต้มวันละ3ลูกอ
1: ่ะอ๋ออันนี้เป็นพวกโปรตีน
2: สร้างกล้ามเนื้อใหม
1: ่อ๋อ
2: สร้างกล้ามเนื้อใหม่ครับ
1: โอ้แต่นี่เป็นความรู้ใหม่เลยนะคือแบบมันถึงกล้ามเนื้อสลายนี่ไม่ธรรมดานะพี่นี่หนักมากเลยนะ
2: กล้ามเนื้อสลายครับ
1: เออนี่โหดมากเลยนะ
2: ก็ถ้าไปไม่ถ้าไม่ยอมไปโรงพยาบาลครึ่งชั่วโมงก็เสียชีวิต
1: โอ้ยแบบโชคดีมากพระคุ้มครองนะพี่นะ
2: ครับ
1: ในฐานะที่พี่กำลังดีขึ้นเรื่อยๆวันนี้พี่อยากฟังเพลงอะไรครับพี่
2: อยากฟังเพลงหม้อหุงข้าวคร
1: ับ เดี๋ยวผมจัดหม้อหุงข้าวพร้อมอาหารให้พี่นพดลเลยนะครับพี
2: ่ได้ครับได้ครับ
1: ให้พี่ฟื้นร่างกายเร็วๆนะพี่นะ
2: ตอนนี้ทานข้าวได้เร็วคร
1: ับ อ๋อเริ่มดีขึ้นแล้วเนาะพี่เนาะ
2: ครับดีแล้วครับ
1: อ๋อส่งพลังนะพี่แบบอย่าไป
2: ก็มีอาหาร
1: ครับ
2: มียาบำรุง
1: ครับ
2: หมอเขาให้มา
1: อ๋ออย่าไปบวกกระแดดมากนะพี่มันร้อนจัดจริงๆเน
2: า
1: ะ
2: ตอนนี้หมอเขาห้ามครับห้ามทำงานหนัก
1: ครับ
2: ห้ามตัดแดดครับ
1: โอ้งั้นก็พักฟื้นก่อนครับตอนนี้ก
2: ็
1: มาเล่นกับเฮียก่อนนะครับช่วงนี้ก็มาเล่นกับผมก่อนโรสติกเกอร์กับผมก็ได้ครับพี
2: ่
1: โอเคขอบคุณมากนะพี่นะหายไวๆนะ
2: ครับผมสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีครับ
2: ขอมอบเพลงด้วย
1: โอ้เชิญมอบก่อน
2: ขอมอบเพลงให้ FC95ทุกคนครับ
1: ครับ
2: แล้วก็เฮียหมีด้วยแล้วก็น้องลำไม้ด้วยครับ
1: น้องเมย์ด้วย
2: สายน้ำไม้ครับ
1: ครับผม
2: คร
1: ับผมขอบคุณนะครับพี่นพดล
2: ครับครับ
1: สวัสดีครับ
0: สายชิวหิวใจสนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: ปรบมือดังๆขอให้ถูกหวยงวดต่อไปนะคะ
1: ขอบคุณมากเลยนะครับผมก็ปรบมือแทนชาวคณะนะครับรับรองงวดหน้าปังแน่นะครับผมพ่อเนื้อทองนะครับจากน้องเปานะฮะก็เป็นงานมหานครตลอดฮิตติดตลาดนะตอนชวนใส่ฮาวายมาคลายร้อนนะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ขอบคุณคันนะครับอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรานะครับกลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บนะครับหรือว่าหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตมาโซนะฮะเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับนะมาครับลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้เรามาคุยกันนะถึงเรื่องของความไม่ประมาทกันบ้างนะครับนะเราต้องย้ำกันบ่อยๆนะฮะเพราะว่าช่วงที่อากาศร้อนมากๆเนี่ยนะครับสำหรับท่านที่ต้องทำงานกลางแจ้งเนี่ยอย่างที่ผมย้ำบ่อยๆเลยนะครับนะก็เราจะต้องมีช่วงเวลาที่แบบหลบร้อนบ้างนะครับเพราะถ้าเราแบบไปตากแดดนานๆเนี่ยนะครับนะการที่เราเป็นโรคลมแดดเนี่ยนะครับก็สามารถเกิดขึ้นได้จริงๆนะอย่างที่พี่นะลูกพี่ผมที่วันนี้เพิ่งมาคุยกันแบบโอ้โหแบบโชคดีมากเลยที่ไม่เป็นอะไรมากนะครับนะก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกนะครับใครที่ต้องทำงานกลางแจ้งก็พยายามหลบแดดนะครับอย่าพยายามไปเจอทั้งวันเพราะว่าถ้าแบบร่างกายโดนอุณหภูมิความร้อนจัดๆเนี่ยมันไม่ไหวนะครับคนไม่ใช่หุ่นยนต์นะครับจะทนตากแดดทั้งวันได้ไงนะครับ ฉะนั้นเนี่ยยิ่งลูกพี่หรือว่าเป็นคนที่มีภาระครอบครัวนะครับนะเราต้องเขาเรียกว่าเราต้องใส่ใจเป็นพิเศษนะฮะแล้วก็ต้องมีอะไรป้องกันชาวคณะที่เรารักด้วยนะครับผมก็เลยแนะนำนี่เลยครับลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลข้อดีครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขนะจ๊ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10%

2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 นะครับ4อยู่จนครบสัญญาอ้าวแล้วยังไงครับก็รับเงินคืนไปเลยครับลูกพี่สูงสุดถึง 450,000 บาทอันนี้เป็นเงินก้อนนะฮะถ้าท่านฟังแล้วสนใจก็โทรได้เลยจ้ะ02-201-4364นะครับวิธีทำก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ02-201-4364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบนึงนะจ๊ะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทนะครับแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนเลยครับลูกพี่เป็นเงินก้อนนะฮะสูงสุดถึง 450,000 บาท 5. เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา 6. ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับตอนนี้พี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ปูเสื่อรออยู่แล้วนะครับข้อมูลไหนที่เราไม่เข้าใจหรือว่าเราสงสัยก็โทรไปถามได้เลยนะครับที่เบอร์นี้เลยนะ02-201-4364 ย้ำ02-201-4364นะครับแล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะก็เป็นโอกาสในการช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลศิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะครับหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะฮะก็ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกพี่เองนะจ๊ะ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซูปยิ่งสูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
4: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุก

0: ื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ดยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: อ้าวมาแล้วครับลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้มาเติมพลังในช่วงบ่ายดีกว่านะครับกาแฟเขาช่องนะฮะเติมความหมายในทุกวันของคุณนะฮะมากว่า65ปีนะครับด้วยการรังสรรค์กาแฟจากวัตถุดิบคุณภาพดีนะฮะผ่านกระบวนการผลิตมาตรฐานระดับโลกนะฮะเติมความสดชื่นในทุกเช้านะฮะกับกาแฟสำเร็จรูปนะครับชนิดเกรดนะฮะรสเข้มนะฮะจากเมล็ดโรบัสต้าคุณภาพสูงนะครับแล้วก็หอมกลุ่นนะครับด้วยเทคโนโลยีนะครับอโรมารีคอเวอรี่นะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเขาช่องนะที่คงความหอมนะครับของกาแฟจากธรรมชาตินะครับ 100% นะครับเอาใจคอกาแฟดำโดยเฉพาะฮะแล้วก็มาเติมความสุขนะครับในทุกช่วงเวลากับกาแฟเขาช่อง Coffee Mix 3 in 1สูตรไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลนะครับไม่ว่าจะเป็นเอสเปรสโซ่นะครับมีซูเปอร์ริชนะคาปูชิโน่มอคค่าคาราเมลมัคคิอาโต้สมูทแอนด์ครีมมี่นมข้นเฮเซลนัทรวมถึงโอเลี้ยงนะครับแล้วก็กาแฟเย็นนะครับไม่ว่าลูกพี่จะเลือกสไตล์ไหนนะครับทุกแก้วของเขาช่องคือช่วงเวลาดีๆที่ลูกพี่เลือกเติมให้กับตัวเองนะครับกาแฟเขาช่องพร้อมเสิร์ฟกาแฟแก้วโปรดนะครับให้ลูกพี่ในทุกช่วงเวลานะครับเพื่อรอยยิ้มที่สดใสในทุกวันเขาช่องรสแท้กาแฟไทยจ้า

0: ยูเล่นมีดาวนะครับน้องถาคณิตนะกับก้องห้วยไร่นะครับแล้วก็มีที่รักเรารักกันไม่ได้จากน้องกาละเกดนะครับอ้าวมาครับลูกพี่เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงของพาเรทตอนนี้ขอเฉพาะสายที่จะมาออกหน้าไมค์เท่านั้นที่เบอร์นี้นะจ๊ะ022481366 022481366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงพาเรทนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ชั่วโมงนี้ผมเลือกงานจากซูซูไข่มดแดงจ้ะ

0: กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระ
4: ขณะนี้เวลา14 นาฬิกา

0: พจนาถธนะธนากุลพรรคประชาชนผิดหวังมติศาลพรก.กู้เงินไม่ขัดรัฐธรรมนูญนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนแถลงข่าวภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติ9-0ว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000 บาทไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนั้นผลคำวินิจฉัยไม่ได้ผิดไปจากที่พรรคคาดการไว้แต่ยังคงเห็นตรงกันว่ารัฐบาลไม่มีความจำเป็นต้องใช้อำนาจพิเศษออกพรก.เงินกู้ฉบับนี้เพราะไม่ได้มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนแต่หากเป็นการพยายามสอดไส้โครงการต่างๆที่สามารถบรรจุไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้อยู่แล้วพลตำรวจตรีธีรเดชเปิดเบื้องหลังคดีแอมีนาชี้พลังประชาชนและโซเชียลช่วยคลี่คลายคดีพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุทธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเบื้องหลังคดีแอมีนาระหว่างการสัมมนาพัฒนาทักษะและบูรณาการบุคลากรการทำงานด้านงานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติช่วงหนึ่งพลตำรวจตรีธีรเดชได้เปิดเผยถึงเบื้องหลังในการทำคดีตัวอย่างแอมีนาสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของตำรวจและพลังของสื่อโซเชียลมีเดียในการคลี่คลายคดีพร้อมเดินหน้าแผ่ความจริงเตือนคนไทยไม่ตกเป็นเหยื่อโดยพลตำรวจตรีธีรเดชระบุว่าไม่อยากพูดว่าจ่อแจ๊แต่เป็นแฟนคลับของแจ๊ที่จับมือรวมพลังการนำข้อมูลมาให้เมื่อรายงานขึ้นมาจึงได้รายงานพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อขอไฟเขียววัตถุประสงค์หลักคือต้องการนำความจริงมาตีแผ่เพื่อไม่ให้คนไทยตกเป็นเหยื่อซ้ำแล้วซ้ำเล่านอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงกระบวนการทำงานที่ต้องอาศัยการประสานงานอย่างหนักทั้งการตรวจสอบกล้องวงจรปิดและการรวบรวมพยานหลักฐานในทุกมิติและพลังประชาชนเกิน 100% เป็นกลไกสำคัญช่วยสืบสวนแม้กำลังพลในทีมสืบสวนจะมีข้อจำกัดเพียง10 คนแต่ด้วยความเชื่อมั่นในประชาชนที่มีต่อทีมงานทำให้เบาะแสและข้อมูลไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องก.ล.ต.ฟันธงสุภาภรณ์รายงานซื้อหุ้นเป็นเท็จทั้ง6 หลักทรัพย์ผิดกฎหมายมีโทษทั้งปรับและจำคุกนางพรอนงบุษราตระกูลเลขาธิการสำนักงานก.ล.ต.แถลงผลการตรวจสอบรายงานแบบ 246/2 ของนางสาวสุภาภรณ์พิมพงษ์ว่ามีการรายงานการได้มาของหลักทรัพย์7 รายการรวม6 หลักทรัพย์ซึ่งเป็นการได้มาของหลักทรัพย์ที่ต่างเวลากันตั้งแต่ปี2567เป็นต้นมาได้มีการบันทึกเข้ามาเป็นระบบเมื่อวันที่30 มิถุนายน 2569และวันที่2 กรกฎาคม 2569ผลตรวจสอบพบความไม่ถูกต้องใน3 ประเด็นได้แก่ไม่พบชื่อผู้รายงานผู้ถือหุ้นในวันปิดสมุดทะเบียนในช่วงภายหลังของการได้มาและไม่มีการรายงานของการจำหน่ายออกประเภทหลักทรัพย์ที่รายงานการได้มาไม่มีอยู่จริงในช่วงระยะเวลาที่ระบุในรายงานการรายงานจำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครองหรือได้มาไม่ใช่ธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริงด้านนายธวัชชัยพิทยโสพลรองเลขาธิการก.ล.ต.กล่าวว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการให้บุคคลที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อมูลยืนยันว่าสามารถติดต่อตัวตนผู้รายงานได้จริงทางนี้กรณีการนำส่งข้อมูลที่เป็นเท็จหรืออาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญต่อก.ล.ต.เข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 302/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1 ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซล่าเซลล์ติดเพดาน3 สี ติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจาก Shockmania ซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32 in 1จากประ

0: ปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
1: เดือน
2: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
3: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: เบา
4: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยหมีคณัตชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสีพัก
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณพลอยนะครับ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: อ้าวทานข้าวหรือยัง
5: ทานแล้วค
4: ่
5: ะ
4: โอ้ยแล้วช่วงเที่ยงทานอะไรไปบ้างนะครับ
5: ได้ทานแล้วค
4: ่
5: ะ
4: จำเมนูได้ไหมพอจะแบ่งปันได้ไหมครับ
5: บอกไม่ได้ค่ะ
4: ผมไม่ได้เป็นความลับโอเคโอเคโอ้มันเป็นความลับใช่ไหมครับ
5: ค่ะ
4: โอ้เดี๋ยวคนไปซื้อกินตามไม่ได้เอาได้แต่ตอนนี้ฟังเพลงสวยๆช่วงบ่ายเนาะ
5: ค่ะ
4: อ้าวได้เลยวันนี้คุณพลอยอยากฟังเพลง
5: ท้ายคือไอ้เจ็บค
4: ่
5: ะ
4: ไผ่พงศธรนะ
5: ค่ะ
4: อ้าวได้เลยงั้นเดี๋ยวรบกวนช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
5: ได้ค่ะ
4: เดี๋ยวผมนำทางให้นะ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: อ่ะเผ็ดเต็มขวด
5: เผ็ดเต็มขวด
4: ซีเต็มคำ
5: น
4: ้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเรียง
5: ตราพ
4: ัน
5: ท
4: ้
5: ายนรส
4: ิ
5: ง
4: ห์อร่อยครบรส
5: อร่อยครบรส
4: จบในขวดเดียว
5: และสบ
4: ู
5: ่ไมด
4: ้
5: า
4: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรีย
5: และเช
4: ื้
5: อรา
4: สาเหตุของอาการคัน
5: เหตุเพราะอาการคัน
4: ฝากให้ใครไหมครับชุดนี
5: ้ฝากทุกคนที่สายเลยค่ะ
4: ที่ฟังอยู่นะ
5: ค่ะ
4: ขอบคุณนะครับ
5: ค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ

0: 4เพลงนะครับพาเรทชุดนี้นะฮะก็ขอให้เป็นความทรงจำที่ดีนะครับนะมันกลับไปไม่ได้แล้วนะครับผมนะไม่มีประโยชน์นะครับบ่าววีนะครับแล้วก็มีสุดท้ายคืออ้ายเจ็บนะครับไผ่พงศธรนะครับนะมีโค้งสุดท้ายนะครับนพรัตน์ไม้หอมนะฮะแล้วก็มีคนลวงรักนะทิศเสียงเสียงเสน่ห์4เพลงรัวๆจ้ะ
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับอ่ะลูกพี่ครับมาฮะก็รีบเข้ามาทายกันนะว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับเอาเบิ้งนะครับเดี๋ยวชั่วโมงนี้จะมาเฉลยละนะครับแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับในเรื่องของการออมเงินครับผมการเก็บเงินเนี่ยมันสำคัญมากเลยนะครับเราต้องมาย้ำกันบ่อยๆนะฮะเพราะอะไรครับผมเพราะว่าเวลาที่เราอายุมากแล้วนะครับเราเริ่มเท่านะครับสังขารเราเริ่มทำงานไม่ไหวนะครับนะมันจะมีประโยชน์มากเลยนะเงินเก็บของเราก็สามารถมาช่วยเหลือเราดูแลเราตอนที่เราอายุมากนะครับก็คือสามารถประคองชีวิตเราไปได้นะครับนะยิ่งอายุมากมีเรื่องค่าหมอค่ายาค่าอาหารเสริมอุ้ยอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรจะประมาทนะครับครั้นจะมารอแบบให้คนอื่นมาคอยดูแลนะครับมีมันก็ดีครับผมแต่ต้องคิดเผื่อว่าไม่มีด้วยนะครับนะบางทีลูกหลานของเราช็อตขึ้นมานะครับหรือว่าเงินโกงสีมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยนะครับมันไม่มีใครช่วยเราได้จริงๆนะเพราะในยุคนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับในความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจนะครับธุรกิจต่างๆนี่โอ้โหมีการ disrupt กันแบบเร็วมากเลยฉะนั้นเนี่ยนะเราต้องมีหลักประกันอะไรสักอย่างนะครับเพื่อตัวเองนะครับแล้วก็เพื่อคนที่เรารักด้วยผมแนะนำนี่เลยฮะลูกพี่ครับให้ไทยประกันชีวิตนะฮะสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาเอ้าแล้วยังไงครับเฮียอายุยืนเอารับเงินคืนครับลูกพี่เป็นเงินเก็บสูงสุดถึง 450,000 บาทถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรไปเลยจ้ะ022014364วิธีทำก็ทำง่ายนะฮะแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ไป175ปีถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับอ่ะมาครับเดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบนึง1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ไปถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

0: ทรได้เลยจ้ะนะครับนะตอนนี้พี่ๆเจ้าหน้าที่ปูเสือรออยู่แล้วนะครับโทรไปขอข้อมูลทั้งหมดเลยครับอะไรที่เราควรรู้เราต้องรู้เนี่ยนะครับขอมาหมดเลยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญให้พี่ๆเขาเนี่ยคำนวณเงินให้เลยครับว่าเอ๊ะเดือนหนึ่งจ่ายเท่าไหร่อะไรประมาณยังไงเนี่ยนะครับเราจะได้รู้นะว่าเราจ่ายไหวหรือไม่ไหวนะครับแล้วค่อยมาตัดสินใจอีกทีนึงนะฮะกดได้เลยที่เบอร์นี้ครับ022014364ย้ำ022014364นะฮะแล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์ก็เป็นโอกาสในการร่วมทำบุญนะครับไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะครับหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทจ้า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: มากเลยนะครับใครที่เป็น FC พี่ไม้นะครับมาแล้วทิ่มใจไว้เมืองลาวนะครับนะจากแลมิโกนะฮะแล้วก็คำร้องทำนองนะครับพี่สุรชัยนะฮะแล้วก็เรียบเรียงพี่ธานินนะฮะก็ใครที่ฟังเพลงนี้แล้วชอบก็กดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมว A Pro IQ

0: ปิดวงกันเล็กๆนะครับผมนี่คือพบหมอหน้าห้านะครับน้ององค์อิงนะครับตอนนี้อยู่ในฮิตที่20นะฮะแล้วก็มีโนราพลัดถิ่นนะครับแนทราเชนนะฮะก็ตอนนี้อยู่ในฮิตที่19นะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหาร

0: LA Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: ขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับมาครับลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้เฮียจะมาเฉลยแล้วว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับพร้อมนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วเฉลยเลยครับผมแทมทะเลแหลมแทมแทมแทมแทมแทมสายกินฟินเฟอร์นี้คือเฉลยครับน้องคืออาการาเช่ครับผมเป็นแป้งใส่ไส้นะครับผมนะฮะเป็นขนมนะครับไม่ใช่เป็นราเมงนะครับพี่ชาวคณะตอบมานะครับแล้วก็ขอบคุณข้อมูลจาก UNESCO Intangible นะครับ Heritage Reference ด้วยนะครับนะแสดงว่าวันนี้ไม่มีใครตอบถูกเลยครับผมนะครับอ้าวนะครับราเมงมาเต็มนะครับวันนี้เป็นขนมปังใส่ไส้นะครับถ้าผมจะไม่ผิดวันนี้เป็นเรื่องราวของอาหารบราซิลแล้วนะครับผมนะไม่เป็นไรครับผมพรุ่งนี้มาแก้มือใหม่เดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะทางหลังไมค์กันบ้างนะตอนนี้มียายแสงบางนานะครับมีป้ายาสมุทรปราการนะครับมีป้าแป๋วลาดกระบังนะครับลุงต่อยจันทบุรีพี่ปรีชาจังหวัดกระบี่นะครับตานันสุโขทัยนะมีคุณแป้งรามคำแหงแล้วก็มีพี่บรรจบนะฮะสมุทรปราการนะจ๊ะ

0: ดยหมีคณัตชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

ผ็ดจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นผัดๆใหม่ยำยำผัดๆหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: 5บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

แล้วจ้าประหยัดลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม
3: ่เผาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar

0: Microsoft Fail ตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven

0: ยหนีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: หนึ่งงานนะครับจากพี่ฝนธนสุนทร นะครับนี่คือทิ้งน้องไว้หนองหารนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งเพลงนะครับที่พี่ขวัญเรือนช่วยผมเลือกเข้ามาด้วยนะจ๊ะ
1: เพลงเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: ขอบคุณ DPA นะครับหรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะครับโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank นะครับมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับเดี๋ยวชั่วโมงนี้ผมเลือกงานจากวงชาตรีนะแฟนฉันช่วงหน้าชาวคณะอยากฟังเพลงไหนนะก็เลือกเพลงมาเลยนะจ๊ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา22
3: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาฏ

ธนะธนากุลพรรคประชาธิปัตย์น้อมรับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญพ.ร.ก.กู้เงินระบุจะติดตามการใช้เงินส่วนที่2เหตุยังไม่มีรายละเอียดชัดในการทำงบปี70นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรค

0: ผลและประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญใช้วินิจฉัยเป็นอย่างไรเนื่องจากกังวลว่าการวินิจฉัยครั้งนี้จะนำไปสู่การสร้างบรรทัดฐานเกี่ยวกับการกู้เงินของรัฐบาลในกรณีที่รัฐบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอแต่เป็นภาวะเศรษฐกิจปกติในส่วนเงินก้อนที่2ที่นำมาใช้ในโครงการเกี่ยวกับพลังงานแม้แต่ในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็มีตุลาการเสียงข้างน้อยให้เห็นว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจึงเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งทำความชัดเจนและเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกลั่นกรองโครงการต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพและความโปร่งใสให้มากที่สุดในเมื่อรัฐบาลยืนยันว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนและหากไม่ทำจะกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจคิดว่าการกู้เงินจะต้องเกิดขึ้นโดยเร็วแต่ขณะนี้จากการติดตามของกลไกต่างๆรวมทั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ไม่มีรายละเอียดเรื่องนี้จึงเป็นห่วงว่าสรุปแล้วความพร้อมในการกลั่นกรองโครงการดังกล่าวเป็นอย่างไรสืบนครบาลจับเจ้าหน้าที่เวชระเบียน1ในขบวนการกุมารจีนชุดสืบสวนตำรวจนครบาลนำกำลังเข้าจับกุมนางสาวสอเสือเจ้าหน้าที่เวชระเบียนของโรงพยาบาลเอกชนแห่ง1ย่านธนบุรีหลังพบว่าเป็น1ในขบวนการกุมารจีนซึ่งทำหน้าที่เป็นในหน้าของขบวนการในการจัดหาลูกค้าชาวจีนนำมาทำคลอดที่โรงพยาบาลโดยมีค่าบริการแพ็คเกจ 70,000 บาทแต่เจ้าตัวได้ค่าในหน้าประสานงานในการเดินเรื่องเอกสารให้ 20,000 บาทพบทำมาแล้วกว่า5ปีจากการตรวจสอบเวชระเบียนในโรงพยาบาลพบว่ามีคนจีนที่ใช้บิดาชาวไทยมาแจ้งเกิด164คนและไม่พบประวัติการฝากครรภ์ที่มีบิดาคนไทยมาก่อนแต่โรงพยาบาลรับรองหนังสือการเกิดโดยมีบิดาโผล่มาในทีหลังชุดสืบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาตามหมายจับเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตพร้อมแจ้งสิทธิ์ตามกฎหมายกับผู้ต้องหาจากนั้นได้คุมตัวผู้ต้องหาไปที่กองบังคับการตำรวจนครบาล8เพื่อสอบปากคำและขยายผลเพิ่มเติม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: ไปเที่ยวกันไหมจะไปก็รีบไปไปกับพี่แล้วสบายเดี๋ยวพี่พาไป

0: แม่เปิดโบมาตืดเลยนะครับผมนี่คือตลกรนะครับจากพี่บอลนะฮะแล้วก็มีกินตับจากพี่เท่งนะครับสองเพลงรัวๆจาก
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: ผ่านไปนะครับนะออนไลน์ฮิตนะวันนี้ชาวคณะผมนี่คึกมากเลยนะครับตอนนี้ก็ชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยก็มีเวลาเล่นกันอีก48นาทีนะครับเดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะครับตอนนี้โอ้ลูกพี่ผมดีดมากเลยพี่นภาเพนนะครับมีพี่หนูริ่งนะครับมีพี่จิตนะครับมีน้าเมนะครับพี่สายชนนะครับนะพี่ขวัญเรือนนะครับนะก็มารัวสติ๊กเกอร์กันน้องแม็กกี้นะครับเสียเปียกก็มาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูทางกดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะด้วยนะครับมีพี่อารมณ์นะครับพี่รวิภาพี่สมพรคุณยายยมนะครับมีพี่ยายเกดแก้วนะครับพี่ศรีไลนะคุณจินตนานะครับคุณกัญญาพัฒน์นะพี่ประมวลพี่สุดใจพี่สมพงษ์พี่อรวรรณนะครับพี่เล็กมีพิธีนะพี่ทัศนาแล้วก็มีพี่มีชัยนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะจ๊ะ
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: คิดสตอรี่นะครับชุดนี้หนูคิดถึงแม่นะครับผมนะฮะจองตักล่วงหน้านะครับน้องแพรวาพัชรีนะฮะแล้วก็มีหนึ่งเดียวคือแม่จากน้องพลอยนะครับนะสองเพลงรัวๆจ้ะ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ้าวมาครับลูกพี่เดี๋ยวมาคุยกันนะครับในเรื่องของการวางแผนชีวิตนะครับนะโอ้เป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับเพราะผมเชื่อว่าความชอบของแต่ละท่านเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับบางท่านนี่ก็มีเป้าหมายนะครับอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองนะครับหรือว่าอยากจะมีมอเตอร์ไซค์เท่ๆสักคันนึงนะครับเอาไว้ขับส่งของนะฮะแว่นนะครับผมโอ้ยทำมาหากินแบบคล่องมากเลยก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับนะเราก็เก็บเงินแล้วก็ซื้อแล้วก็ผ่อนไปนะฮะแต่อย่าลืมด้วยนะฮะทุกความฝันเนี่ยเราต้องมองในระยะยาวด้วยนะครับเราต้องมองเผื่อนะครับในครอบครัวคนที่เรารักด้วยนะฮะเพราะบางครอบครัวเนี่ยนะครับนะเราเป็นหัวหน้าครอบครัวใช่ไหมครับผู้ชายเนี่ยเราก็ทำมาหากินเก็บเงินนะครับส่วนภรรยาอาจจะเป็นแม่บ้านนะครับไม่มีรายได้ดูเรื่องของบ้านนะครับแล้วก็ลูกๆนะครับเป็นเบบี้เป็นตัวเล็กตัวน้อยนะครับยังไม่ได้เรียนหนังสือเลยบางท่านยังตัวเล็กตัวน้อยโอ้ยเอ๋วเอ๋วนะครับประมาณขวบสองขวบเนี่ยนะฮะคุณพ่อก็เลยมีบทบาทมากเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมด้วยนะครับการมองการไกลเนี่ยคือถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยนะครับเราไม่อยู่เราจากไปอย่างสงบแล้วชาวคณะที่อยู่ข้างหลังจะทำยังไงนะครับอันนี้เป็นคำถามสำคัญฮะผมก็เลยแนะนำนี่ครับลูกเพให้ไทยประกันชีวิตนะฮะสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาเอ้าแล้วยังไงต่อครับเฮียเอ้าลูกพี่ก็รับเงินคืนเลยครับเป็นเงินก้อนนะฮะสูงสุดถึง 450,000 บาทถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรเลยจ้ะ022014364วิธีทำฮะก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ไปถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้เพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบหนึ่งฮะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ไปถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับตอนนี้พี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ปูเสือรออยู่แล้วนะครับอะไรที่สงสัยอะไรที่ไม่เข้าใจก็โทรไปถามได้หมดเลยนะครับเอาให้เราเคลียร์สบายใจนะครับนะที่เบอร์นี้เลยครับ02

02-201-4364ย้ำ02-201-4364นะครับแล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะก็เป็นโอกาสในการทำบุญด้วยนะครับไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะครับหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทจ้า

0: งานจากบิ๊กบอสนะฮะนี่คือขอบคุณเธอนะครับพลิ้วๆเลยนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะมีเขามาซีนะจากเอ็กซ์สุภกฤตนะฮะรวมถึงงานจากสีไพรนะครับเติมรักริมทางนะครับเพลงนี้นะเชฟพงกับเจนีก็กดเข้ามาขอกันด้วยนะจ๊ะ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณ

0: เราคุ้มครองโทร1158
1: ขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ขอบคุณครับ
2: มหานคร Family
3: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
2: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
2: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กพาวซ่า
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777

0: ดยหมีธนัชชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: สองเพลงนะครับนี่คือเต้ยฮักสาวโคโยตี้นะครับคู่แฝด OA นะครับแล้วก็มีสาวแหล่บ้านนานะครับนะสง่ากับเชียงเหมินนะครับหมดเวลาแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตสุดหล่อกันต่อนะครับเฮียฝากไว้นะว่าให้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บนะครับแล้วก็อย่าลืมด้วยเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมีสัมภาษณ์พิเศษกับน้องมัสซีด้วยนะครับปูเสือรอเลยนะจ๊ะ
1: มหานครสุปริน
0: ลาไปด้วยเพลงนี้ครับปริญญาไก่ตีนะครับเมกอภิสิทธิ์รักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: อย่าทานน้ำค้าง
4: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกรวีเผยสภายังไม่ได้รับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญโยนสภาหารือเปิดสมัยประชุมวิสามัญนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส. อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลกล่าวถึงการเปิดสมัยประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ว่ามีเพียงกระแสข่าวที่ทราบจากหน้าสื่อมวลชนแต่ทางรัฐสภายังไม่ได้รับเรื่องอย่างเป็นทางการจากศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเชื่อ

ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะส่งคำวินิจฉัยอย่างเป็นทางการกลับมาที่สภาในเร็ววันนี้การจะเปิดสมัยประชุมวิสามัญหรือไม่นั้นสภาต้องหารือกับคณะรัฐมนตรีเพราะกฎหมายฉบับนี้ทางคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอเข้ามาส่วนคณะรัฐมนตรีจะ

0: อ่านพระบรมราชโองการในการปิดสมัยประชุมสภาเกิดอุบัติเหตุบ้านจัดล้มทับคนงานเสียชีวิต1รายไม่เกี่ยวข้อง M82กรมทางหลวงโดยหมวดทางหลวงบางโทรัฐได้รับแจ้งว่าเมื่อเวลาประมาณ 13:30 นาทีเกิดอุบัติเหตุบ้านจัดล้มทับคนงานเสียชีวิต1รายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างบนทางคู่ขนานถนนพระราม2สายทางแยกต่างระดับบ้านแพ้วบ้านบางน้ำวนจังหวัดสมุทรสาครดำเนินการโดยสำนักก่อสร้างทางที่1มีผู้รับจ้างคือบริษัทธนงศักดิ์วิศวพันธ์สาเหตุการล้มเกิดจากการยกชิ้นงานเข็มตอกเพื่อที่จะทำการตอกเข็มและเกิดแรงกระชากจากตัวเข็มที่ยกเหวี่ยงทำให้ตัวปั้นจันเสียการทรงตัวแล้วล้มลงตามแรงเหวี่ยงคนงานผู้ช่วยผู้ควบคุมปั้นจันถูกทับเสียชีวิต1รายท่านี้เหตุดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างทางยกระดับมอเตอร์เวย์ M82 แต่อย่างใดน้ำเงินบุญหนักจากไปในวัย86ปีเตรียมรดน้ำศพเย็นนี้วงการบันเทิงเศร้านักแสดงอาวุโสน้ำเงินบุญหนักจากไปอย่างสงบเช้าวานนี้ด้วยโรคชราในวัย86ปีปิดตำนานนักแสดงกระสือใหญ่สายหลังลูกชายแจ้งข่าวเศร้าผ่านมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโสว่าคุณแม่จากไปอย่างสงบแล้วท่ามกลางความเสียใจของคนในครอบครัวท่านนี้มีกำหนดการรดน้ำศพขึ้นในวันนี้และสวดพระอภิธรรมจนถึงวันที่13กรกฎาคมเวลา 18:30 นาทีจากนั้นจะมีพิธีชาปนกิจในวันที่14กรกฎาคมเวลา 16:00 นที่ศาลา11ประเสริฐเดชาสันติณวัดนวลจันทร์ศาลเกาหลีใต้พิพากษายืนจำคุกอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้ศาลฎีกาเกาหลีใต้พิพากษายืนให้ลงโทษจำคุกนายยุนซอกยอนอดีตประธานาธิบดีเป็นเวลา7ปีในความผิดฐานขัดขวางกระบวนการยุติธรรมจากกรณีสั่งการให้เจ้าหน้าที่อารักขาสกัดกั้นฝ่ายสืบสวนไม่ให้เข้าควบคุมตัวเขาหลังพยายามประกาศกฎอัยการศึกแต่ล้มเหลวนอกจากนี้ศาลยังตัดสินว่าเขามีความผิดในข้อหาใช้อำนาจมิชอบละเมิดสิทธิคณะรัฐมนตรีตลอดจนปลอมแปลงและทำลายเอกสารทางราชการเพื่อปกปิดความผิดด้วยคำตัดสินนี้ถือเป็นคำพิพากษาจากศาลสูงสุดคดีแรกจากทั้งหมด8คดีส่วนคดีหลักข้อหาก่อกบฏยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์หลังศาลชั้นต้นสั่งจำคุกตลอดชีวิต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
9: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
10: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
11: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
12: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990 บาทโทร02

0: 0818-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pausa

0: มาแล้วมาแล้ว4โมงเย็นจนถึง1ทุ่มตรงนะครับกับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานคร16:14 นครับผม2เพลงต่อเนื่องมันๆจากสาวๆร่างทองครับต่อด้วยติ่งค่ะงานจากน้องกิ๊กและน้องมัสซี่นิวคันทรีกับช่วงเวลาของฮิตมาราธอนนะครับขอคุณพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต
1: ่อสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar
0: เมื่อสักครู่สองผลงานเพลงนะครับก็ต้อนรับแบบว่ามันๆสักหน่อยเพราะว่าหลายพื้นที่คอมเมนต์แล้วก็ส่งข่าวคราวมาบอกว่าฟ้าเริ่มมืดๆตั้งเขามาแต่ที่สำคัญความสดใสในห้องส่งเต็มห้องเลยตอนนี้นะครับอยากให้แวะมาใน Facebook Live สด LTM FM 95หรือคุณจะเข้าไปดูบนแอปพลิเคชัน MCOT Connect ก็ได้เช่นกันหรือบนเว็บไซต์ครับ ltmfm95.mcot.net นะส่วนช่องทางการขอเพลงคนฟังยังคงเพิ่มเติมเข้ามาได้ทุกช่องทางเหมือนเดิมเลยหมายเลขโทรศัพท์022481366 SMS 4689400และทาง Facebook LTM FM 95สองผลงานเพลงครับเมื่อสักครู่งานจากสาวๆ New Country นะก็บอกได้เลยว่ามีกระแสอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวซึ่งวันนี้นะผมโอ๊ตคณิตเนี่ยได้มาต้อนรับสาวสวยเพราะว่าตอนนี้ถือได้ว่ามาในฐานะศิลปินเดี่ยวแล้วด้วยของแกรมมี่โกลด์นะฮะดังนั้นแล้วขอต้อนรับเลยดีกว่าน้องมัดซีทิติการสวัสดีครับ
3: ค่ะ
0: โอ้ยสวยขึ้นหรือเปล่าเราเนี่ย
3: ค่ะใช่มีการรีโนเวทลุ
0: คโอ้โหดีๆซึ่งวันนี้เมื่อวานนี้เอง MV ซ
3: ิ
0: งเกิลเดี่ยวเดบิวต์แบบเดี่ยวๆเพิ่งปล่อยไปเอง
3: ใช่แล้วค่ะ
0: ตื่นเต้นไหม
3: ตื่นเต้นมากก่อนคืนก่อนปล่อยเพลงเนี่ยนอนไม่หลับเลยค่ะ
0: ใช่
3: หนูตื่นเต้นแบบเครียดเครียดเครียดบางทีจะปล่อยเพลงมันตื่นเต้นอ่ะ
0: กดดันไหมกดดันไหม
3: ใช่ค่ะ

0: พลงเดี่ยวเพลงแรกด้วยกดดันสุดๆเลย
1: นี่ไงนี่ไงอ่ะแวะมาด่วนๆเลยนะครับทาง Facebook LTM FM กัสแพมาร่วมต้อนรับกันสักหน่อยฝากคำถามมาได้เลยนะกับน้องมัดซีทิติการหรือว่าน้องมัดซีนิวคันทรีอ่ะตอนนี้อย่างที่น้องได้บอกไปตื่นเต้นสำหรับซิงเกิลเดี่ยวชื่อเพลงว่าอะไรน้อง
0: ชื่อเพลง Look Bad Sad Boy ค่ะ
1: Look Bad Sad Boy โอ้ยคือลุกเราดูแซดหรือดูแบดยังไง
0: คือลุกเราเนี่ยดูแบดแต่ว่าเราเนี่ยแซดบ่อยด้วยเป็นฟิลนี้
1: ทำไมเป็นงั้นล่ะมาซี
0: ใช่คือเรื่องราวมันมีอยู่ว่าคือคนเนี่ยชอบมาทักว่า
1: ใน
0: นี้หนูเขียนเองค่ะ
1: นี่ไง
0: ใช่ค่ะคือคนชอบมาทักว่ามาซีลุกดูแบดมากเลยอะ
1: ลุกแบบเป็น
0: แบดเกิร์ลแบดดี้
1: อ
0: ะแบบคนไม่ค่อยกล้าเข้ามาคุยด้วยแบบว่าใครก็ไม่กล้าจีบเป็น
1: ไม่เพราะเราสวยเกินไปหรือเปล่าเขาก็เลยพูดไว้ก่อนว่าเออเนี่ยเธอดูแบดจังเลยน้องอ่ะน้องดูแบดอ่ะ
0: อาจจะด้วยนิดนึงค่ะ
1: ปฏิเสธเลยก็ได้
0: เล่นเล่นเล่นเล่นเขาเลยไม่ค่อยกล้ามาคุยด้วยกันคนชอบคิดว่าหนูแบบดูแรงอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วคือไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือฉันก็แซดบ่อยเหมือนกันที่พวกเธอคิดอย่างนั้น
1: จริงเหรอคนสวยก็อกหักเป็นเหรอ
0: สุดๆค่ะโอ้ค่ะสุด
1: ใช่เหร
0: อ
1: นี่คุณเอบอกว่าสดชื่นมากครับแวะมาคอมเมนต์ฝากกันได้เลยเมื่อสักครู่น้องได้บอกเองแล้วว่าเพลง Look Bad Sad Boy มาสีแต่งคำร้องทำนองเองด้วยแต่พี่ต้องถามจุดเริ่มต้นแบบว่าพอยต์แรกๆเลยไอเดียแบบจุดเริ่มต้นเอ๊ะทำไมเราถึงได้เขียน เพลงนี้ขึ้นมาได้หรือว่าได้การเสนอไอเดียจากใครยังไงการทำเพลง
0: จริงๆเนี่ยพอรู้ว่าจะได้ทำโซโล่โซโล่เพลงโซโล่ค่ะ
1: หนูก็
0: นึกถึงว่าหนูอยากให้เพลงมันออกมาเป็นแนวไหนแล้วหนูก็นึกถึงพี่โปรดิวเซอร์ที่เป็นอาจารย์ของหนูค่ะสอนหนูตั้งแต่ม.4ชื่อพี่ต้นใช่ค่ะก็เลยมาคุยกันตอนทำเพลงอยู่นี่แหละว่าเราอยากได้เพลงที่ติดความเป็นลูกทุ่งสุพรรณแต่ว่าอยากได้กลิ่นบีบหรือดนตรีเนี่ยที่ใหม่มากๆแบบหนูยื่นเล็บไปเลยดัวลิป้าดัวลิป้าเลยพี
1: ่
0: แต่ถ้าหนูร้องแบบลูกทุ่งอ่ะถ้าหนูร้องแบบเนื้อเนื้ออ่ะเดี๋ยวพี่ไปลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไงใช่ค่ะแล้วพอได้บีทแรกมาเนี่ยหนูอยู่ๆหนูก็นึกถึงว่าเอออยากพูดเรื่องที่ชอบมีคนทักบ่อยๆ อะไรอย่างงี้เพิ่งออกห่างกันด้วยไง
1: อ๋อช่วงนั้นจังหวะ
0: ใช่ช่วงนั้นเพิ่งออกห่างด้วยเราเลยอยากพูดเรื่องนี้พอดีใช่ค่ะก็เลยใส่มีความตลกร้ายในเพลงนิดนึงคือเพลงเนี้ยจริงๆไม่ได้พูดแค่เราลุกแบดเราเลยแซดบ่อยแต่เพลงเนี้ยพูดถึงว่าหนุ่มคนนึงเนี่ยที่ตอนแรกอ่ะเขาชอบสาวลุกแบดแบบเราเขาชอบสายโฟร
1: ์สาวสายโฟร
0: ์สายโฟร์แบบเราเลยแต่ว่าพอสุดท้ายเนี่ยเขาทิ้งเราไปหาสาวใหม่ไง
1: ทำไมเลยทำงานล่ะจ๊ะ
0: มันเป็นฟิวนั้นใช่ค่ะหนูก็เลยได้เพลงนี้ขึ้นมาเป็นไอเดียรู้สึกว่าน่าสนใจดีค่ะ
1: จริงน่าสนใจเหมือนที่น้องๆบอกก็ได้พี่ต้นจากวง
0: A7
1: ซึ่งโอ้มากความสามารถเนาะจริ งสุดสุดสุดมากวงนี้ก็ได้มาช่วยแบบเขาเรียกว่าสมหัวกันจะใช่หรือเปล่าภาษา
0: คือฝากตัวอยู่ในสตูดิโอ
1: เนื่องแบบว่าช่วยกันคิดระดมความคิดนี่
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับ
0: ใช่ใช่ใช่ช่วงนั้นมันมีใน TikTok ด้วยว่าตีชอบสาวหมวยไทยบ้านชอบสาวหมวยลูกครึ่งชอบสาวหมวยแล้วใครชอบกูมันเป็นฟีลนี้ค่ะ
1: นี่ก็เป็นที่มาที่ไปแล้วก็แบบว่าจุดเริ่มต้นซึ่งเหมือนที่น้องมัดซีได้บอกไปก็เรื่องเนื้อหาเพลงก็ได้เล่าไปแล้วดนตรีก็เสนอไอเดียไปแล้วมันจะมีอยู่แบบว่าในเรื่องราวของเพลงด้วยที่เป็นท่อนแรปที่ได้แบบมันเลิศนะแบบเนื้อหาแบบโอ้เลิศเลยได้ใครมาช่วยดูแล
0: จริงๆเพลงนี้หนูได้พี่เชสเตอร์เฟอร์สเตอร์ค่ะเฟอร์สเตอร์มาช่วยเขียนใช่ก็จริงๆพี่เชสเตอร์ก็มาช่วยออกแบบท่อนแรปว่าตอนแรกอ่ะ
1: ยังไง
0: ตอนแรกเพลงเนี้ยท่อนแรปเนี่ยเป็นแรปปกติเลยไม่ได้เหนื่อยเลย
1: อ๋อไม่ได้ใส่สำเนียงความเป็นสุพรรณเลย
0: ไม่เลยก็คืออยากให้เมโลดี้เป็นไทยอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้สุพรรณแต่พี่เชสเตอร์บอกว่าก็มึงเป็นคนสุพรรณอ่ะมึงก็ต้องร้องสุพรรณปะวะ
1: ก็จริงนะ
0: ใช่ชีก็เลยมาช่วยเดี๋ยวก็คือเขียนด้วยกันเลยค่ะนั่งซุมหัวนั่นแหละนั่งซุมหัวอยู่ในห้องช่วยกันเลยทีละท่อนเฮ้ยอันนี้มาต่ออันนี้เอ้ยเอาคำนี้ไปใส่ดีกว่
1: า
0: ใช่
1: ซึ่งเพลงนี้เราก็แบบได้ช่วยกันกับพี่เชสเตอร์ด้วยโอ้นี่คือดูแลทั้งแบบว่าเนื้อเพลงแบบโดยรวมแล้วก็ท่านร็อกซึ่งก่อนหน้านี้ผลงานตั้งแต่ร่างทองอะไรเราก็แบบมีส่วนในการที่แบบแต่งแรปมาด้วยเนา
0: ะ
1: เพลงนี้ถือได้ว่าค่อนข้างท้าทายกดดันไหมเพราะว่าเป็นโซโล่เดี่ยวด้วย
0: โหเรียกว่ากดดันมากๆแต่ว่าจริงๆในความกดดันก็ยังมีความสนุกมากๆด้วยค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่า

0: หนูมีความสุขที่ได้ทำงานไปกับมันเพราะว่าหนูชอบทำเพลงอยู่แล้วแล้วยิ่งอันนี้เราแบบได้ทำเองได้ดูแลเองทุกขั้นตอนมันออกมาแบบเราพอใจมากๆเหมือนแบบทุกอย่างที่เราทำคือเราตั้งใจแล้วเราก็ชอบในสิ่งนั้นนะค่ะมันก็เลยมีความสุขไปด้วย
1: จริงๆเหมือนเราได้แบบสุดกับเขากับผลงานชิ้นนี้แล้วแบบอยู่ในทุกแบบรายละเอียดเลยเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหซึ่งเพลงนี้ก็ออกมาแบบฟังแล้วยิ่งฟังยิ่งเพลินเลยทีเดียวจริงๆจริงๆนะอยากฟังท่อนแรปสักหน่อยเพราะพี่ชอบเหลือเกินมันจะมีหลายท่อนในเพลงนี้เลยที่แบบชอบมากเหมือนอารมณ์แบบว่าเออฉันเป็นสาวสุพรรณเธอไปดันชอบนครสวรรค์เอ้ยหรือว่ามีแบบเอ้ยฉันเด็ดพอฉันจะไม่ให้เธอเด็ดอีกแล้วอะไรเงี้ยโอ้โหอย่างเงี้ยแบบเลิศอยากฟังท่อนแรปท่อนแรปเลยเออ
0: สักว่าวันอื่นมีหมื่นแสนไม่เหมือนแม้นใครเขามีคู่ควงเจอแต่ใครที่ทำให้ช้ำสวงไม่เธอยังมาหลอกลวงให้ช้ำเขาบอกว่าฉันน่ะดีที่สุดแต่ไงดันมีที่สุดกว่าฉันสุพรรณก็ดีอยู่แล้วแต่พี่ไปชอบนครสวรรค์มาทำหนูเจ็บแล้วและจะไม่ยอมให้เจ็บอีกนางฟ้ายังหนูน่ะเด็ดแล้วและจะไม่ยอมให้เด็ดตี
1: นี่ไงนี่ไงท่อนแรปนี่ลุกแบดแซดบอย
0: แซดบอย
1: โอ้อย่าแซดอย่าแซดโอ้คนสวยไม่
0: แซด
1: มาถึงพาร์ท MV สักหน่อยมาสิ MV เพลงนี้ใส่ซิมโบลิกของความเป็นไทยเอ่ยความเป็นของมัดซีตัวตนก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีความแบบแซบมีความแบบแบดแบดเออแบบเล่าหน่อย MV เรื่องราวประมาณไหนก่อน
0: MV เรื่องราวใน MV ใช่ไหมคะ
1: เรื่องราวใน MV
0: ก็จะเป็นประมาณแบบ House Party House Party ที่หนึ่งใช่ค่ะแล้วก็จะมีหนูเนี่ยมาร้องเพลงในเอ็มวีนี้หนูเป็นแบบฟิวโชว์แล้วแฟนเก่าชีมาด้วย
1: เอ้าทำไม
0: ชีมากับสาวมวย
1: เอ้า
0: แล้วเราก็เลยอยากแก้แค้น
1: นี่ไง
0: ใช่แต่ไม่บอกว่าแก้แค้นยังไงเพราะว่าต้องตามไปดูในเอ็มวีค่ะก็จะเป็นฟิวนี้
1: ขายของเก่งนะกับเก่งด้วยนะเหมือนเล็กอันเลยอ่ะ
0: ใช
1: ่ยังไงก็ต้องไปชมเพราะว่าสาวตัวละครคนนี้เนี่ยเขาจะแก้แค้นแฟนเก่ายังไงที่ทำให้เธอได้แซดบ่อยเลยกัน
0: แม่เราไม่ยอมเราจะไม่ยอมแซดอีกต่อไป
1: ซึ่งได้หนุ่มแซดส
0: ัก
1: สะแก้วซึ่งเขาเป็นหนุ่มนายแบบนายแบบแล้วก็อินฟูด้วยเนาะไทยลามาคือดิวมายังไงอะไรยังไงทำไมถึงเลือกหนุ่มแซกมาร่วมแสดง
0: คือคุยกับพี่เน็ตดีเรคเตอร์เน็ตค่ะว่าอยากได้พระเอกแบบตอนแรกเลือกไว้สองทายว่าเอาลูกครึ่งไปเลยไหมพี
1: ่
0: หรือว่าเอาแบบไทยบ้านอินเตอร์ดีใช่แล้วพอหนูคิดว่าพี่เน็ตบอกว่าไทยบ้านอินเตอร์ดีกว่ามาซีมันดูคอนทราสต์กับมาซีดีใช่แล้วทีนี้ก็เลยตอนนั้นมีคลิปแซกขึ้นมาใน TikTok ค่ะ
1: อ๋อนี่ไง
0: มีคลิปเลยเขามากินข้าวน้ำกันด้วย
1: คือเบาอีสานเลย
0: เบาอีสานเลย
1: ดูแซกแบบ
0: ก็เลยแบบพี่คนนี้น่าสนใจพี่ติดต่อให้หนูหน่อย
1: เออดีแล้วจิ้มเองด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: จิ้มเองเรื่องแบบ
0: ทุกอย่างเอาทำเองหมด
1: ก็ได้มาร่วมกันแล้วก็ตอนเข้าซีนกันแบบเคมีแบบโอเคไหมตอนมันเข้าซีน
0: ด
1: ีเลยเน
0: า
1: ะ
0: จะว่าคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่อง
1: เลยกำลังจะถามเลยว่าคุยกันรู้เรื่องไหมแล้วใช้ภาษาอะไรคุยกันเป็นหลักภาษาอังกฤษหรือเปล่าหรือว่า
0: คือพูดภาษาอังกฤษด้วยค่ะแล้วก็พูดภาษาหนูคือหนูพอจะพูดอีสานได้นิดนึงก็เลยคุยกับแซกเป็นภาษาอีสานแต่พอคุยกับแซกเป็นภาษาอีสานเนี่ยแซกอ่ะก็จะฟังหนูไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าสำเนียงหนูก็ไม่ค่อยถูกแล้วแซกก็พูดภาษาอีสานแต่ว่าสำเนียงเป็นอังกฤษก็เลยโอ๊ยอย่างนั้นเนี่ยแบบว่าเขาจะพูดประมาณว่าแบบว่าสบายดีบอร์อะไรอย่างเง
1: ี้ยค่ะคนไท
0: ยสบายดีบอร
1: ์ชอบ
0: แบบเก๋อ่ะแก
1: คือสำเนียงแบบดุสิตมาเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบภาษาอีสานเฮ้ยมันเลิศนะ
0: มันเลิศจริง
1: ซึ่ง MV เพลงนี้ปล่อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เข้าไปชมงานซึ่งอย่างที่เกินไว้คือใส่ความเป็นไทยค่อนข้างเยอะแล้วมีซีนไหนที่มัดซีแบบชอบมากๆเลยใน MV
0: จริงๆหนูชอบอยู่2ซีนค่ะก็จะคือซีนที่วอยเปอร์ข้างหลังเป็นน้องควายใช่หนูรู้สึกว่ามันเก๋อ่ะมันดูสุภาพจริงๆหนูอยากได้ควายตัวจริงด้วยแต่ว่าอาจจะเขาเรียกว่าดูแลยากนิดนึงในการถ่ายเอ็มวีก็เลยน้องมาแค่เป็นภาพค่ะแต่อีกซีนหนึ่งที่ชอบที่คนว้าวกันน้องมากเลยคือซีนที่หนูนั่งอยู่บนแคร่แล้วมีดอกบัวเป็นกรอบรูป
1: เป็นกรอบเป็นเฟรมดอกบัวสวยมาก
0: ใช่ซึ่งซีนนั้นพอเปิดมาแล้วคนแบบวู้ เลยใช่
1: แบบรีแอคชั่นแบบแบบโหสวยจริงและสวยจริงๆสวยจริงสวยจริงหลายแบบหลายซีนแล้วก็แบบพร็อพในแต่ละเฟรมแต่ละซีนเนาะแบบสวยสวยสวยมีความใส่
0: ต
1: ั้
0: งใจทำรายละเอียดพร็อพดีเทลทุกอย่างกันมากๆ
1: แบบเยอะมากอยากให้ข้าพเจ้าติดตามได้ทางช่วงไหนฝากหน่อย
0: ค่ะก็เพลง Look Bad Sad Boy นะคะปล่อยแล้ววันนี้ฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยค่ะแล้วก็สามารถรับชม MV นะคะได้ที่ช่อง Grammy Go Official ค่ะ
1: นี่ฝากก่อนให้เข้าไปชมแต่ที่สำคัญฟังต่อเพราะผมจะถามต่อว่าซิงเกิลนี้เนี่ยนอกจากว่าการได้มีส่วนร่วมตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงแบบออกมาเป็นมาสเตอร์ปล่อย MV แล้วเนี่ยมัดซีโคโรกราฟเพลงนี
0: ้
1: พี่นั่งดูแบบวันแรกๆที่น้องปล่อยทีเซอร์มาทีเซอร์ก็แบบว่าจึ้งเหมือนกันนะได้ติดตามหลายๆช่องทางของทางกามิโกแต่แบบท่าเต้นเพลงนี้มันจึ้งกว่าอีกด้วย
0: ถูกต้องค่ะเขาเรียกว่าย่อยุบ
1: ย่อยุบยังไงนะ
0: เป็นท่าย่อยุบคือย่อแล้วยุบไปเลยใช่ค่ะ
1: พี่คิดในใจนิดถ้าพี่ฝึกตามน้องเอ๊ะพี่จะลุกขึ้นไหวไหม
0: วะคือหนูเลยว่าหนูปล่อยเพลงนี้นะหนูเต้นแค่นี้แล้วเพลงหน้าหนูไม่เต้นอีกแล้วเพราะว่าเขาหนูไม่ดีแล้ว
1: เขาเสียบเลยเดียว
0: ใช
1: ่แหมเกินขนาดนี้เต้นให้พี่ดูสักหน่อยได้ไหมไหวไหม
0: ได้ค่ะได้
1: น้องน่ารักจังเลยอ่ะคุณผู้ฟังอ่ะเข้ามาชมด่วนๆนะเพราะว่าท่อนฮุกก็ได้ท่อนฮุกร้องด้วยเต้นด้วยยืนยืนไหมหรือไง
0: ยืนเลยเหรอคะหรือว่าเต้นเป็นท่าท่อนบนได
1: ้
0: ไหม
1: ได้
0: ร้องมาด้วยเต้นไปเลยนะคะ
1: ได้เลย
0: หนึ่งสองสามลูกดูแบดฉันก็เลย sad boy ไม่เคยได้เป็นที่รักเลยต้องมานั่งหน่อยมีจริงไหมคนที่ฉันเฝ้าคอยอยากจะเจอคนที่เป็น good boy ลูกดูแบดฉันก็เลย sad boy ไม่ใช่สาวมวยมันก็ต้องเศร้าหน่อยแต่มีเลือกฉันเธอก็พลาดแล้ว boy จะกลับมาฉันก็คงไม่คอย good boy
1: โอ้ยนี่ขนาดนั่งแบบว่าเต้นตามเนาะไปทำเล่นแผ่นเสียงนี้แล้วก็ทำชาเลนจ์เต้นตามน้องได้เลย
0: ได้เลยค่ะขอแบบสะบึ้มติ๊กต็อกได้เลยค่ะ
1: นี่เพราะว่ามาซีเพลงนี้เขาตั้งใจทำจริงๆ Look Bad Sad Boy นี่ชื่อเพลงนะทุกคนนะแต่ที่สำคัญวันนี้มาแบบว่าโซโล่เดี่ยวๆแล้วความกดดันมันก็ต้องมีเนาะแล้วความแตกต่างระหว่างการทำงานแบบวงเต็มวงที่ผ่านมากับโซโล่เดี่ยวแตกต่างกันเยอะไหม
0: อ
1: ย
0: ู่ๆ
1: นี่โอ้เนาะอยู่ๆเรามาแบบอ่ะฝากเพลงคนเดียวอะไรอย่างงี้อ่ะสมมุติ
0: ใช่ต้องบอกเลยว่าคือหนูเป็นคนพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเน
1: า
0: ะ
1: รู้เรื่องสินี่พูดเก่งมากพูดเก่งมาก
0: ใช่คือหนูอ่ะรู้สึกว่าหนูเป็นคนพูดไปเรื่อยแต่ว่าหนูพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเลยมีความกังวลนิดนึงค่ะเวลาให้สัมภาษณ์อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยว่าแบบเขาจะฟังเราไม่รู้เรื่องหรือเปล่าใช่แล้วหนูค่อนข้างจะ extrovert ค่ะกลัวคนจะแบบกลัวคนจะกลัวใช่จริงๆพอทํางานคนเดียวก็แอบเหงาเหมือนเวลาไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยไม่มีเพื่อนคุยใช่ทำทุกอย่างคือต้องไปคนเดียวทำคนเดียวตลอดเลยใช่ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่า
0: เริ่มชินแล้วเพราะว่าเริ่มสนิทกับพี่ทีมงานแล
1: ้
0: ว
1: นี่แฟนๆก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีจริงๆจริงๆนะไม่เหงาอย่างแน่นอนยังไงก็ต้องติดตามแบบว่าซิงเกิลต่อๆไปของน้องมาซีทิติการด้วยนะครับผมสำหรับซิงเกิลนี้ก็ฝากไว้ก่อน Look Bad Sad Boy ปล่อยเรียบร้อยแล้วก็ขอกันเข้ามาได้ทุกช่วงนักจัดรายการบนเฟม95นะอีกคำถามนึงแล้วกันขำๆไหนๆชื่อเพลงใหม่เรา Look Bad Sad Boy แล้วถ้าสมมติว่าแฟนๆแบบเจอน้องตัวจริงครั้งแรกแล้วอุ้ยไม่กล้าทักอ่ะพี่มัดซีดูแบบว่า Look Bad อะไรเงี้ยจะบอกอะไรน้องเขาไหมถ้าเป็นแฟนแบบเขากลัวอะไรเงี้ย
0: คืออยากจะบอกว่าเข้ามาทักได้เลยพี่ฉีดยาแล้วพี่ไม่กล้าเป็นฟิลนี้คือเราคุยก่อนเดี๋ยวคุยปุ๊บยิ้มให้เลยแต่ว่าพอทำหน้านิ่งเราจะดูดุไงเพราะว่าเราเป็นสายฝนไงเผื่อจะดูเฟียสบ้างอะไรบ้างแต่จริงๆแล้วนี่ไม่กล้าเข้ามาทานได้เลยค่ะอยากคุยกับทุกคนรีบมาคุยกันหน่อยเหอะเหงา
1: ดีถึงแม้ว่าลุคจะแบดแต่อย่าทำให้เธอแซดนะจ๊ะนี
0: ่
1: คุณหนูดีบอกว่าพี่มัดซีเหมือนหนูเลยค่ะพูดไม่รู้เรื่องพูดไปหยุด
0: ใช
1: ่ให้พูดไปก่อนดีแล้วเราแบบว่าแบบว่าจะได้แบบเฟรนลี่เนา
0: ะ
1: ยังไงก็ให้น้องมาสิฝากซิงเกิลนี้แล้วก็โซเชียลต่างๆของน้องให้แฟนๆได้ติดตามมันอีกรอบ
0: ได้เลยค่ะก็ฝากด้วยนะคะเพลง Look Bad Sad Boy นะคะก็คือปล่อยแล้วสามารถไปเล่นแผ่นเสียงได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะลงทุกสตรีมมิ่งเลยนะคะไปฟังกันได้นะคะถ้าใครฟังเนี่ยใครแชร์ใครเต้นเนี่ยก็ขอให้มีแฟนละกันเป็นฟีลนี้แล้วก็ติดตาม
1: เดี๋ยวพี่ไปแชร
0: ์ช่องทางโซเชียลได้นะคะแค่พิมพ์ว่า มัสซีนะคะ MUSSEAW ค่ะขึ้นเลยค่ะ
1: นี่นะก็ติดตามโซเชียลของน้องได้ทุกแพลตฟอร์มเลยเพราะว่าจะได้แบบว่าร่วมเชียร์แล้วก็สนับสนุนกันต่อไปเพราะพี่ๆศิลปินรุ่นพี่โอเชียร์อัพน้องมัสซีเหลือเกินไม่เพราะทุกคนเห็นความ

0: สามารถของน้องไงเออทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังคือแบบเออน้องเก่งจริงๆอ่ะอยากให้
1: ข
0: แบ
1: อบ
0: บ
1: คุณ
0: น้อ
1: ค
0: ง
1: ่
0: แ
1: ะ
0: บบไปเรื่อยๆขึ้นแบบว่าปังๆขึ้นเรื่อย
1: ข
0: ๆเ
1: อ
0: น
1: บ
0: าะ
1: คุณค่ะ
0: อ่ะวันนี้ขอบคุณจริงๆมาสีที
1: ค
0: ่
1: ่ะ
0: แวะมาฝากซิงเกิลใหม่
1: ได้เล
0: ก
1: ย
0: ับ
1: ค
0: ทาง
1: ่ะ
0: FM 95แล้วก็มาทักทายคุณผู้ฟังชาวลูกทุ่งมหานครกันนะ
1: ไ
0: น
1: ด
0: ะ
1: ้
0: อ่ะ
1: เลย
0: ขอ
1: ค
0: บ
1: ่
0: ค
1: ะ
0: ุณมากคร
1: ขอบค
0: ั
1: ุณ
0: บ
1: ค่ะขอบคุ
0: เดี๋ยว
1: ณ
0: ช่วงนี้ครับผมกับช่วงของสายชิลฮิวใจเรามาฟังเพลงใหม่จากน้องมัดสีกันครับ
2: สายชิลฮิวใจ
3: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
0: สายชิวฮิวใจครับแหมนั่งข่าวของน้องมัสซีอยู่ในช่วงสายชิวฮิวใจขอบพระคุณผู้สนับสนุนกันก่อนนะครับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะไหนๆจะต้องส่งให้น้องมัสซีไปพักผ่อนเดี๋ยวให้น้องมัสซีเป็นประหนึ่งดีเจแล้วกัน
1: ตื่นเต้นมากเลยค่ะ
0: ให้ส่งยนส่งเข้าเพลงตัวเองหน่อย
1: โอเคค่ะ
0: สมมติดีเจมัสซี
1: ก็ไปฟังกันได้เลยนะคะใครแซดกับเพลง Look Back Sad Boy
0: ไปฟังกันครับ

Look Bad Sad Boy ครับกันจากน้องมัดสีธิริการนะหรือว่าน้องมัดสีจาก New Country กับช่วงเวลาของสายชิวิวใจนะครับเมื่อสักครู่โอคุยเพลินคุยมันจริงๆนะยังไงก็ฝากซิงเกิลนี้ไว้ด้วยซิงเกิลโซโล่เดี่ยวของน้องนะครับผม Look Bad Sad Boy กับสายชิวิวใจ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังอีกสักรอบหนึ่งนะครับ 16:37 นาทีกันแล้วยังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะเมื่อสักครู่ได้ส่งน้องมาซีเดินทางกลับไปพักผ่อนเรียบร้อยนะครับก็ซิงเกิลเมื่อวานซิงเกิลของน้องมาซีเขาเพิ่งปล่อยเมื่อวานนะสำหรับมิวสิกวิดีโอส่วนช่องทางการขอเพลงนะครับเพิ่มเติมขอกันเข้ามาได้เลยขอกันเข้ามาได้เลยนี่เพี้ยนเลยทีเดียวนะหมายเลขโทรศัพท์ครับ022481366นะครับก็สวัสดีไปถึงพี่นกสุพรรณยายแสงบางนาพี่พลอยบางกอกใหญ่ครับพี่หนึ่งบึงกลุ่มแวะมาแล้วส่วนทาง SMS เชฟพงเจนีนะส่งข้อความมาฝากเพลงน้ำชีแห่งความหลังเวอร์ชันพี่ไผ่พงศธรแล้วก็บอกว่าฝากมอบให้ลุง935ให้ลุงหนวดมีนบุรีครับให้น้องกุ๊กกิ๊กข้าวมันไก่สวัสดีไปถึงคุณอรุณแสงสอนครับฝากเพลงกลางดาวนะมีพี่บุญนครพนมฝากเพลงรองงูเข้าฝันมีคุณรุ่งวันนี้บอกว่าขอเพลงให้ตัวเองหน่อยค่ะดีเจขอเพลงอกหักเรื่องขำๆของสุชาดาเปิดท้ายๆก็ได้นะคะพี่ฟังยาวๆไปจนถึงตี

0: อกหักเรื่องขำๆของสุชาดาเปิดท้ายๆก็ได้นะคะพี่ฟังยาวๆไปจนถึงตีห้าเลยทีเดียว
1: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5%

0: ออนไลน
1: ์สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: 16:42 มีพื้นที่ไหนฝนตกแล้วบ้างส่งข่าวคราวมาหน่อยนะจ๊ะพี่อินแทนครับจากฝั่งสปป.ลาวบอกว่านี่ฝนตกหนักครับทุกคนที่สปป.ลาวตกทุกวันไม่หยุดเลยนะมีสวัสดีไปถึงคุณกระแตจากศรีสะเกษคุณพี่สุวิมลด้วยพี่อุไรเอ่ยคุณจินตนาพี่ละไอนะพี่เอสุดหล่อครับบอกว่าวันนี้พี่สดชื่นมากเลยน้องโอ๊ตได้ให้พี่ได้มาฟังศิลปินสาวสวยแหมพี่เอนะจากตลาดไทยนะนี่คุณสุรีครับมีพี่พีรพลด้วยนะเด็กโคราชผู้ที่มอบสิทธิ์ให้เธอเป็นผู้เดียวนะให้สิทธิ์ของเจ้าประมาณนั้นคุณเดือนเพ็ญฮะมีคุณอะไรอีกเอ่ยพี่เดือนเพ็ญนี่ฝากเพลงกลางดาวของน้องไรอันเข้ามาคุณแม่สุรีฝากเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์คุณสุวิมลนะมีพี่ทองรวมแวะมาแล้วทักทายพี่บ้าวขันฉิดกันกับผมทาง Facebook ไลฟ์สดนะ

จากศรีสะเกษบอกว่าบ้านเอื้อยฝนไม่มีค่ะวันนี้ดีงามแท้ๆส่วนอุตรดิตถ์ก็บอกว่าตกปล่อยๆครับฝั่งนี้มาฝากเรื่องราวของการวางแผนกันสักหน่อยคุณผู้ฟังไหนๆก็พูดถึงการดำรงชีวิตแล้วเนี่ยนะครับเมื่อสักครู่ช่วงก่อนเข้ารายการก็ได้ติดตามข่าวสารที่มีเหตุอุบัติเหตุเกิดขึ้นอีกแล้วนะฮะก็เรื่องราวแบบนี้มันเกิดขึ้นกระทันหันจริงๆอุบัติเหตุจากการทำงานอยู่ก็ดีหรือว่าการเดินทางก็ดีเนี่ยนะครับเนาะช่วงนี้เราก็ติดตามข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องเป็นประจำอยู่แล้วเราก็จะเห็นข่าวใหญ่ๆเกิดการเสียเกิดการสูญเสียแบบกระทันหันจากอุบัติเหตุซึ่งตัวนี้ก็ครอบคลุมกันด้วยคุณผู้ฟังโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่อยากจะเริ่มต้นนะครับมีการวางแผนการสร้างมรดกไว้เพราะว่าหากเราเกิดอุบัติเหตุจนเกิดการสูญเสียขึ้นมาเนี่ยนะฮะอย่างน้อยคนที่อยู่ข้างหลังของคุณคนในครอบครัวของคุณเขายังคงได้รับเงินก้อนได้รับมรดกเอาไปต่อยอดได้นั่นเองนะฮะเราจะได้หมดห่วงด้วยยิ่งถ้าเป็นลูกหลานของเราคนที่เราแบบว่าดูแลเขาหวงแหนเขาเหลือเกินเนี่ยนะครับก็ตัวนี้เป็นการวางแผนได้ตั้งแต่เนิ่นๆจริงๆนะครับก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีนะจากไทยประกันชีวิตครับคุณฟังแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเบี้ยประกันครับเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยที่จ่ายก็คงที่ตลอดสัญญาคุณจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดเลยนะฮะก็ตัวนี้ครอบคลุมทั้งการวางแผนสร้างมรดกการวางแผนชีวิตเตรียมความพร้อมไว้เมื่อช่วงบั้นปลายของคุณครับการคุ้มครองครับและผลประโยชน์ที่จะได้รับกรณีที่จะพูดถึงกรณีแรกนะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วครับก็บวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวครับเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือทำแล้วอยู่ครบสัญญาครับก็รับเงินสูงสุด 450,000 บาทโทรเลยครับ02-201-4364 02-201-4364นะครับสมัครได้ง่ายสมัครได้เพียงคุณอายุ50ถึง75ปีถึงแม้อายุจะมากแล้วก็ยังคงสมัครได้เพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะคุณผู้ฟังนะโทรเลยครับ02-201-4364คุณพ่อคุณแม่จะโทรไปเองเลยเนี่ยก็ได้เช่นกันเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะตอบคำถามให้ข้อมูลแล้วก็ดูแลคุณนะครับหากคุณอยากจะเริ่มต้นสมัครวางแผนตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวนี้หรือลูกหลานที่ฟัง FM 95กันอยู่ในขณะนี้นะสนใจอยากจะโทรไปสอบถามแทนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านก็ได้เช่นกันนะฮะเจ้าหน้าที่รับสายแล้วก็พร้อมที่จะตอบคำถามให้ข้อมูลเพิ่มเติมแบบรายละเอียดทุกท่านจริงๆ02-201-4364นะโทรได้เลยคุณผู้ฟังนะครับเบี้ยประกันเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพและทุกๆการสมัครกรมธรรม์ครับคุณผู้ฟังคือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยนะไทยประกันชีวิตครับเขาร่วมบริจาคสมทบเพื่อที่จะปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินโรงพยาบาลสิริราชด้วยกันฟังมาร่วมบุญกันได้นะเพราะว่า1กรมธรรม์ก็เท่ากับ100บาทแคมเปญดีแคมเปญนี้นะครับจากทางไทยประกันชีวิตเนี่ยเขาเริ่มมาตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมและต่อเนื่องไปจนถึง30กันยายน2569หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทอ่ะฝากไว้ด้วยแล้วกันครับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดครับควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองครับ

0: DPA เงินฝากคุณดอกคุ้มครองโทร1158
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
2: ดียังไงหรอ
1: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
3: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ธอส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ธอส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: มา
3: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: มาทิ้งท้ายชั่วโมงนี้กันคุณผู้ฟังนะยังอยู่กับโอ๊ตคณิตครับส่วนทางหลังไมค์สวัสดีเพิ่มเติมด้วยนะพี่ยาและพี่ต่ายอ่อนนุชครับป้าแป๋วลาดกระบังพี่หนุ่มน้องแต้สุพรรณครับพี่เล็กสิงห์บุรีป้ายาสุดสวยจากสมุทรปราการนะวันนี้ขอเพลงเผลอใจรักใช่ไหมของพี่จิมพี่ดีซอยลาซานสวัสดีนะคะยังรอคอยเขาอยู่ที่นางรองเหมือนเดิมเลยคุณแม่กอบกุลลาดพร้าว101ด้วยนะคุณพี่นิเวศครับบอกว่าขอเพลงฝนตกที่หน้าต่างหน่อยเพราะมันเข้ากับบรรยากาศฝนตกแบบนี้ครับน้องโอ๊ตครับส่วนพี่กระแตว่าดีเจอย่าเรียบค่ะอย่าเรียบรู้ว่าอยากจะไปพักแล้ว ชอบปล่อยไก่ไม่เป็นไรนะช่วง4โมงเย็นเนี่ยล่วงก๊อปล่วงกบจากตายครับผมบอกว่าฝนจะตกแล้วทางใต้ครับมาเดี๋ยวทิ้งท้ายชั่วโมงนี้ครับกับเด็กปั๊มเดี๋ยวขอดึงสายหน้าไมค์เพิ่มเติมกันด้วยนะครับคุณฟังชั่วโมงหน้าเราจะได้แบบว่าจัดพาเรทกันนะอยากฟังเพลงแนวไหนอะไรยังไงนี่โทรมาบอกกล่าวไว้ได้เลย022481366ครับอยากฟังเพลงช้าเพลงเร็วหรืออะไรยังไงลูกทุ่งจ๋าลูกทุ่งแท้ๆลูกทุ่งป๊อปว่ามา

0: ขณะนี้เวลา 17:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสิริพงษ์สั่งปิดถนน 100% เร่งดำเนินการซ่อมอุโมงค์เหตุน้ำรั่วซึมอุโมงค์สายสีม่วงใต้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามเหตุน้ำรั่วซึมอุโมงค์สายสีม่วงใต้พร้อมกำชับทุกหน่วยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักในระหว่างนี้ให้เร่งแก้ปัญหาโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นจราจรปิดถนน 100% ทั้งสองฝั่งเพื่อเร่งดำเนินการซ่อมอุโมงค์และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในบริเวณรัศมีจากจุดรั่วซึมที่คาดว่าจะมีการทรุดตัวและให้ปภ.ได้ดำเนินการแจ้งประชาชนให้พิจารณาออกจากอาคารที่พักอาศัยในช่วงนี้โดยให้ทางผู้รับเหมาโครงการดูแลรับผิดชอบค่าที่พักค่าใช้จ่ายวุฒิสภาลงมติ145เสียงผ่านร่างกฎหมายอากาศสะอาดหลังถกมาราธอน3วันที่ประชุมวุฒิสภาวันนี้ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดซึ่งคณะกรรมการวิสามัญที่มีนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรสว.เป็นประธานได้พิจารณาแล้วเสร็จในวาระ2ซึ่งเป็นการพิจารณาต่อเนื่องยาวนานถึง3วันตั้งแต่วันที่6ถึง9กรกฎาคมเนื่องจากเป็นร่างพรบ.ที่มีจำนวนมาตราถึง273มาตราและมีการแก้ไขจากเนื้อหาที่ได้รับมาจากสภาผู้แทนราษฎรจำนวนมากด้วยหลังจากพิจารณาในวาระ2เรียงลำดับรายมาตราแล้วเสร็จที่ประชุมได้ลงมติในวาระ3เห็นชอบ145เสียง

0: ที่ประชุมยังได้เห็นชอบกับข้อสังเกตท้ายรายงานโดยนางสาวรัชนีกรทองทิพย์สว.อภิปรายว่าหลังจากที่ร่างกฎหมายมีผลบังคับใช้ขอให้มีการประเมินผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวเป็นระยะเพราะจากการพิจารณาร่างพรบ.ดังกล่าวเป็นเวลา3วันพบว่ากฎหมายมีความซับซ้อนทั้งในส่วนของกรรมการบทกำหนดโทษเชื่อว่าจะมีผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายต่อประชาชนทั้งส่วนบุคคลธุรกิจเอกชนขณะที่การแก้ปัญหาเปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจมากขึ้นและเลี่ยงไม่ได้ที่จะอาจทำให้เกิดการทุจริตกรรมธิการปปช.เผยพบพิรุธข้อมูลจากสท.กับมสว.ไม่ตรงกันจ่อเชิญอธิบดีสท.แจงสัปดาห์หน้านายอัศพลสันไตรภพ สส.ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรแถลงภายหลังเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูลเรื่องตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นว่าทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒและสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดส่งให้ปปช.ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้วกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบทั้ง 400,000 คนรวมถึงแฟลชไดรฟ์และหลักฐานทั้งหมดอยู่กับปปช.แล้วผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาได้ยืนยันว่าหลักฐานที่อยู่ในมือของปปช.เป็นข้อมูลที่ไม่มีการแก้ไขซึ่งถือเป็นหลักฐานสำคัญทางมสว.ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาเป็นผู้จ้างเหมาให้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสำนักทดสอบได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนให้จัดพิมพ์กระดาษคำตอบและตรวจข้อสอบเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจข้อสอบก็มาจากบริษัทแห่งนี้ได้จ่ายจ้าง30ล้านบาทข้อมูลที่ได้รับฟังในวันนี้มีบางส่วนที่แตกต่างจากข้อมูลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ชี้แจงต่อกรรมาธิการการกระจายอำนาจทันทีที่ประชุมมีมติเชิญอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกสท.และองค์กรต่อต้านการคอร์รัปชันแห่งประเทศไทยเข้ามาให้ข้อมูลในสัปดาห์หน้า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: นั่งเกาะรถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยว

ทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: มาสู่ชั่วโมงที่2กับโอ๊ตคณิตครับกับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานคร 17:00 นกับอีก8นาทีกันแล้วนะครับชั่วโมงนี้ต้นชั่วโมงเราจะมาจัดเสิร์ฟเพลย์ลิสต์4เพลงต่อเนื่องเป็นพาเรทกันนะ1สายหน้าไมค์รอขอเพลงกันแล้วด้วยคุณก๊อฟสวัสดีครับพี่ก๊อฟ
5: สวัสดีครับ
4: ครับขอบคุณที่ถือสายรอด้วยนะพี่ก๊อฟวันนี้เลิกงานหรือยัง
5: เลิกแล้วครับผม
4: เลิกแล้วเหนื่อยไหมวันพฤหัสแล้วเนี่ย
5: ก็เหนื่อยครับ
4: เหนื่อยเนาะฟังเพลงอะไรเติมพลังใจสักหน่อยก่อนไปหาอะไรกิน
5: ครับ
4: เอาเพลงอะไรดีพี่วันนี้พาเรทเพลงฮิต
5: พี่เราบอกก่อนหลังไว้รักข้ามกำแพงคร
4: ับ รักข้ามกำแพงเป็นเวอร์ชั่นต้นฉบับเลยนะของคุณพี่สังทองสีใสนะ
5: ครับผม
4: โอเคแล้วตอนเย็นนี่เตรียมเมนูหรือยังคิดเมนูหรือยังจะกินอะไรเนี่ยเย็นวันน
5: ี้ยังเลยครับ
4: ยังเลยนะพี่นะแม่เผื่อผมด้วยนะผมหิวอยู่เนี่ย มาเดี๋ยวก่อนวางสายรบกวนพี่ก๊อฟนิดนึงขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับผมขออนุญาตพูดนำแล้วทีละท่อนนะขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
5: ขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
5: น้ำจิ้มสุกี้สุดพริกกระเลียง
4: ตราพันท้ายนรสิง
5: ตราพันท้ายนรสิง
4: อร่อยครบรส
5: อร่อยครบรส
4: จบในขวดเดียว
5: จบในขวดเดียว
4: และสบู่ไมด้า
5: และสบู่ไมด้า
4: เพื่อผิวสะอาด
5: เพื่อผิวสะอาด
4: มั่นใจทุกวัน
5: มั่นใจทุกวัน
4: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
5: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
4: สาเหตุของอาการคัน
5: สาเหตุของอาการคัน
4: ครับเรียบร้อยขอบคุณพี่ก๊อฟด้วยนะที่ให้เกียรติโทรมาฝากเพลงนะพี่นะ
5: ครับผม
4: ครับมีความสุขด้วยพี่สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: หนึ่งสายหน้าใหม่นะครับกับพี่ก๊อฟแถวๆปทุมธานีนะฮะก็เลิกงานกันแล้วตอนนี้ 5:10 นาทีหลายท่านก็เตรียมตัวที่จะทำกับข้าวกันอยู่นะโดยเฉพาะสาวๆวัยสะดุ้งนี่เริ่มเข้าครัวเตรียมวัตถุดิบกันแล้วบ้างนะยังให้เพื่อดีเจด้วยนะคุณผู้ฟังนะมาฟังเพลงกันเลยดีกว่า4เพลงต่อเนื่องครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะพยายามรวมมิตรตามคำขอที่ฝากกันเข้ามา

0: 4เพลงต่อเนื่องครับกับพาเรทชุดนี้วันนี้รวมมิตรอีกแล้วนะรักข้ามกำแพงครับสังทองสีสายรักมา5ปีสอนเพชรสอนสุพรรณคนชื่อเดือนรักคนชื่อเดือนเนาะพี่เปาสายันสัญญาและปิดท้ายด้วยน้ำชีแห่งความหลังครับเวอร์ชันพี่ไผ่พงศธร
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสีมา
2: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: มาช่วงนี้จะเสิร์ฟตามคำขอกันอีกสักหน่อยนะฮะหัวใจเพลย์ครับพี่จิ้มชวนชื่นมาให้ปยาด้วยนะทางหลังใหม่สวัสดีไปถึงลุง935ครับมาฝากเพลงรอเธอของคุณแคทบอกว่ามอบให้เชฟพงษ์เจนีด้วยรวมไปถึงพี่เหน่งบึงกุ่มครับขอบพระคุณที่มอบเพลงกันให้ไปมาซึ่งกันและกัน

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: กลับมาสู่ช่วงของจอคีวิตนะครับในช่วงเพลงใหม่ที่เราจะแนะนำกันในช่วงนี้ก็ต้องขอบพระคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะ10:35 นกันแล้วครับคุณฟังมาฟังเพลงใหม่จากพี่ TTREX นะครับวันนี้ปล่อยซิงเกิลใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะก็ขอกันเข้ามาได้เพลงนี้คำร้องทำนองครับจากมหาอามเรียบเรียงเสียงประสานโดยคุณดุยเชียงรำนะชื่อเพลงครับจำบอกเป็นใครที่นะใครอกหักเศร้านี่ต้องฟังเพลงนี้อีกแล้ว

0: จำบอกเป็นรับงานใหม่จาก TTLEXกับช่วงเวลาของจอคิวิตนะครับเพลงใหม่ที่เราแนะนำกันชั่วโมงนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: เพลงฮิตติดชาร์ตขอบคุณครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะสวัสดีเพิ่มเติมครับพี่นันเพชรบูรณ์ลุงอนันต์ด้วยนะจากลาดพร้าว101ยินดีด้วยนะมีน้องเมธิชาได้ไปดูแลเบื้องต้นกันแล้วเนาะโอ้เห็นคลิปแล้วก็ยังไงก็ขอให้ลุงอนันต์นี่นะสุขภาพแข็งแรงด้วยนะครับผมก็ใครที่อยากจะดูแลช่วยเหลือก็เพิ่มเติมกันได้เนาะติดต่อน้องเมย์ที่ชาวเพราะว่าน้องเมย์เขามีทีมงานกู้ภัยแล้วก็ทีมงานที่จะคอยซัพพอร์ตได้อยู่บ้างนะก็ต้องขอบพระคุณจริงๆทั้งน้องเมย์ที่ชาที่คอยดูแลคุณผู้ฟังที่แบบลำบากนะจริงๆหลายท่านที่ลำบากนี่ลุง935ก็ทักทายกันด้วยเนาะส่วนทาง SMS ครับผมมีพี่วิภามาฝากเพลงกลางดาวส่วนทางเชฟพงเจนีก็บอกว่าได้ฟังเพลงตามคำขอเรียบร้อยแล้วขอบพระคุณด้วยนะครับทางไลฟ์สดนะสวัสดีถึงคุณดวงเดือนครับพี่สุมาลาพี่กฤษมนจากมหาสารคามพี่ปูปูด้วยนะบอกว่าขอเพลงไอ้ทุยแค่ฝุ่นขอกำลังใจนะได้เลยนะครับ3เพลงนี้จะได้ดองไว้นะขอบพระคุณที่คอมเมนต์เข้ามาหยอกหยอกหยอกคุณขวัญเรือนครับทักทายด้วยคุณแอลผักสดบอกว่าขอเพลงหวานๆหน่อยได้ไหมคะพี่อยากเติมน้ำตาลพี่ไม่กลัวหรอกค่ะเบาหวานกลัวนิดนึงก็ได้พี่กินยาเยอะนะฟังเพลงกันต่อครับเพลงนี้ถูกแนะนำกันเข้ามาขนต้นทางครับเบิ้ลประทุมราชแมนพิสิทธิ์พงษ์

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟ

0: ไทย
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ตัวจริง
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
3: ่เผ่าซ่าลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: มาทิ้งท้ายชั่วโมงนี้กันนะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานขอบคุณครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เดี๋ยวทิ้งท้ายด้วย2ผลงานเพลงครับที่ถูกเลือกแนะนำเข้ามาทางหลังไมค์ด้วยนะโอ้นี้ต้องขอบพระคุณจริงๆงั้นจากวงนกแลครับคอนเสิร์ตคนจนเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้า

0: โดยโอ๊ตคณิตขณะนี้เวลา 18 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบนจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: MCOT Radio Network

ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: ท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
1: ครับพี่ไพศาลได้เซลบอดแคสต์ไหมฮะเมื่อสักชั่วโมงกว่าที่ผ่านมาเนี่ยครับ
0: ไม่ได้ฮะอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได
1: ้อ๋อ
0: ผมก็เช็คดูคนที่ติดต่อกันเนี่ยที่อยู่ในพื้นที
1: ่ฮะ
0: ก็แถบทางบ้านผมไม่ได
1: ้ครับ
0: ไอ้ที่เขาจะปิดถนนประชาธิปกนั่นใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับเมื่อคืนนี้ท่านนายกลงไปดูรอบหนึ่งตอนเช้าเห็นไปอีกรอบหนึ่งฮะก่อนที่จะไปที่มาเลเซียโอ้บอกว่ามันน่าห่วงใหญ่มากๆครับประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าทางรอฟอร์มทางอธิบดีกรมขนส่งทางรางนะฮะวันนี้ท่านก็มาอธิบายบอกว่าก็ไม่ค่อยน่ากังวลนะครับสถานการณ์เริ่มควบคุมได้แล้วนะฮะระดับน้ำที่มันอยู่ในอุโมงค์เมื่อคืนดึกๆเนี่ยนะเขาสูบกลับออกไปจนตอนนี้ก็คุมสถานการณ์ได้แล้วครับ
0: แต่มันจำเป็นต้องมีไอ้เซลบอร์ดแคสต์อเลิร์ตล่ะ
1: ก็เกรงว่ามันจะต้องซุดลงมาอีก ก็ดูเรื่องของอาคารข้างเคียงกลัวจะเหมือนที่หน้าโรงพยาบาลวชิระไงพี่เบสาร
0: อ
1: ยู่ๆมันยุบหัวลงไปเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีเรื่องของอาคารสุดอาคารเอียงมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่วันเนี้ยทางขนส่งทางรางบอกว่ามันไม่เอียงเพิ่มมันไม่สุดเพิ่มมันนิ่งอยู่กับที่แล้วแต่ว่าในการเพื่อความปลอดภัยก็ต้องขอปิดไว้ก่อนวันเนี้ยครับ
0: ก็เพื่อความไม่ประมาท
1: ใช่ครับ
0: เราต้องยอมแลกเอากับความเดือดร้อนของผู้คนนะ
1: ครับโอ้โหจำเป็นต้องเซลบอร์ดแคสต์เลยครับเพราะว่ามันน่าจะมีปัญหาเรื่องของการจราจรต้องหลบต้องเลี่ยงกันเยอะเลยแหละพี่ไพศาล
0: โอ้มันเป็นเส้นหัวใจสำคัญเลยของฝั่งทน
1: ครับไอ้ตรงนี้คือที่ข้ามสะพานพระปกมาใช่ไหมหรือเปล่าพี่ไพศาล
0: เอ้มันถนนประชาธิปกหรือเปล่า
1: ถนนประชาธิปกใช่ครับ
0: มันก็น่าจะเป็นที่จะไปสะพานพุทธอะตรงจากวงเวียนใหญ่อะ
1: ฮะ
0: เพราะตรงไกลสะพานพุทธ
1: ครับใช่ครับ
0: มันจะเป็น2ช่วงใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็คือช่วงจากสี่แยกบ้านแขกไปที่ปูเวนเล็ก
1: ครับ
0: แล้วก็อันนี้ขึ้นมาแล้วก็จากสี่แยกบ้านแขกไปนู่นเลยไปปูเวนใหญ
1: ่
0: เนี่ยมันจะมีสองท่อนที
1: ่
0: ก็จะปิด
1: ครับ
0: ใช่ไหมถนนนี้คือประชาธิปก
1: ประชาธิปกใช่ครับปิดถนนประชาธิปกฮะเพราะว่าวันนี้อย่างเดี๋ยวผมขอดูเซลล์บอร์ดแคสต์ก่อนนะฮะ ที่เขาส่งมาเนี่ยอยู่ๆตกใจกันหมดเลยว่าไอ้ทำไมเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งอะไรมาเนี่ยนะฮะเป็นปภ.ครับแจ้งปิดจราจรนะครับตอน 16:58:04 บอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบบริเวณถนนประชาธิปกเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเร่งซ่อมแซมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ครับจึงขอแจ้งปิดถนนประชาธิปกจากสี่แยกบ้านแขกเข้าวงเวียนใหญ่ทุกช่องทางและก็จากวงเวียนใหญ่ไปแยกบ้านแขกปิดจราจรทุกช่องทางตั้งแต่17:30 เป็นต้นไปครับโอ้ย่านนั้นก็ใกล้ๆศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่เหรอพี่ไพศาล
0: ผมไม่ทราบเลยอยู่ไหน
1: ใช่ไหมครับผมเคยขับรถลงมาถนนไอ้สะพานประชาธิปกลงมาข้ามเจ้าพยาครับขับไปอีกนิดเดียวด้านขวามือเอ้านี่คือศาลรัฐธรรมนูญอยู่ตรงนี้เหรอ
0: ศาลเก่าเนี่ยศาลเก่า
1: น่าจะเป็นฮะเป็นศาลเก่าเหรอฮะ
0: ตอนนี้น่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นอะไร
1: ของอ๋อยังเขียนอยู่ไหมเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญ
0: เขาย้ายไปอยู่ที่นู่นละที่ศูนย์ราชการ
1: อ๋อแจ้งวัฒนะเหรอครับ
0: แจ้งวัฒนะ
1: อ๋อ
0: ไปอยู่ที่นู่นละแต่ว่าตรงนี้ก็ดั้งเดิมอะสมัยแรก
1: สมัยแรกครับ
0: อยู่ตรงใกล้ๆวัดเรียบใช่ไหม
1: ครับพอขับมาพอมองด้านขวาไงพอเห็นอ้าวเรานึกว่านี่คืออ๋อยังเอาปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ไปแล้วนะฮะ
0: น่าจะทำเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นอะไรต่างๆไปแต่ยังเป็นทรัพย์สินของศาลรัฐธรรมนูญ
1: ยังเขียนป้ายอยู่ครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: พูดถึงศาลรัฐธรรมนูญก็วันนี้หุ้นขึ้นเลยนะ
1: ครับ
0: หุ้นบวกไป32จุดเลย
1: ครับ
0: เพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกเอ๊ะ7-2ไม่ใช
1: ่คืออ
0: ๋อมีมติเอกฉันท์ว่าพรก.กู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยเยียวยาวิกฤตไม่ขัดรัฐธรรมนูญ
1: อันนั้น70ครับ
0: แล้วก็72ใช้ทำมาตรการเปลี่ยนผ่านพลังงานได
1: ้อันนี้ที่ฝ่ายค้านเขาติดใจสงสัยว่าทำไมไม่ผ่านพรบ.งบประมาณปกติคือไอ้งบ200,000หลังเนี่ยแหละครับมติ72ครับ
0: ครับก็วันนี้ก็เรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: รัฐบาลก็เดินหน้าต่อ
1: ครับ
0: ตลาดนักลงทุนก
1: ็ดูเลยครับ
0: ขาลับ
1: ครับ
0: ัจจัยสำคัญก็เห็นที่แรกผมก็

0: ไม่เชื่อว่าจริงเหรออ๋อเขาบอกใช่ใช่ใช่
1: ครับ
0: ตลาดหุ้นขานรับเลย 32.05 จุดกลับมาทะลุ 1,600 จุดอีกครั้งขานรับศาลรัฐธรรมนูญไฟเขียวกู้ 400 ล้านสะดวกโยธิน
1: ครับ
0: นะฮะนี่เขารายงานว่าอย่างนั้นเราก็ต้องว่าไปตามที่นักวิเคราะห์เขาว่านะฮะ
1: ก็นายกรัฐมนตรีตอนนี้อยู่ที่มาเลเซียเมื่อสักครู่นี้เองก็ให้สัมภาษณ์ฮะว่าต้องขอขอบคุณด้วยนะครับที่มติของศาลรัฐธรรมนูญออกมาก็จะได้เดินหน้าในการทำงานให้ใช้ไปแล้วประมาณสักแสนกู้ไปแล้วสักแสนล้านใช่ไหมพี่เพศานฮะ
0: เขาทยอยกู้ไปเพราะว่าเดือนมันใช้ประมาณเท่าไหร่อ่ะเดือนนึงมันก็ใช้เป็นหลักหมื่นล้านใช่ไหม
1: ครับ
0: เขาก็ทยอยกู้เป็นเดือนๆไปใช้จริงเท่าไหร่ก็กู้เท่านั้น กู้มาทิ้งไว้มากองไว้เฉยๆมันก็ดอกเบี้ยก็กินไง
1: ครับ
0: บางคนก็เอาประเภทที่มัน
1: กู้แล้วใช้เลยกู้แล้วใช้เลย
0: ต้องใช่ต้องบริหารเรื่องดอกเบี้ยหน่อย
1: ครับ
0: ก็เอาช่วงระยะเวลาที่มันจะเป็นต้องใช้ก็กู้มา
1: ครับ
0: แต่ว่าก็โอเคละก็มีวงเงินไว้อยู่ละ
1: ครับ
0: แล้วก็กู้ในประเทศด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าแบงค์ไทยก็ยังมีสภาพคล่องที่มากพอ
1: ครับ
0: รัฐบาลก็เข้าไปกู้เนี่ยไม่ไปแย่งประชาชนหรือเอกชนนะก็เลยกู้ได้สบายๆเนี่ย
1: ครับก็วันนี้เองเนี่ยสื่อ เขาก็ลงบทวิเคราะห์อยู่หลายฉบับเหมือนกันนะครับที่มติศาลรัฐธรรมนูญออกมาในวันนี้พี่เพศานว่ามันจะส่งผลดีอย่างไรบ้างนะฮะต่อระบบเศรษฐกิจไทยเรานอกเหนือจากเรื่องของหุ้นที่มันเพิ่มขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับก็เขาวิเคราะห์อย่างนี้ครับเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพรก.ฉบับดังกล่าวชอบด้วยรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ทำให้รัฐบาลครับสามารถยืนยันได้ว่าการใช้อำนาจฝ่ายบริหารเป็นไปตามกรอบกฎหมายแล้วก็ลดแรงโจมตีในประเด็นความชอบด้วยกฎหมายของการออกพรก.นะฮะปลดล็อกกู้เงิน 200,000 ล้านเดินหน้าผลงานรัฐบาลได้เลยครับคือสิ่งที่ฝ่ายค้านเขากังวลเขาห่วงใยเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่จำเป็นเร่งด่วนเลยไอ้เปลี่ยนไอ้เรื่องของพลังงานมาเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยมันใช้งบประมาณปกติได้นะครับคือตรงนี้นะฮะเขาบอกว่าจะเป็นกระสุนทางนโยบายที่รัฐบาลสามารถนำไปผลักดันมาตรการสำคัญทั้งการสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าการเปลี่ยนรถสาธารณะเป็นรถไฟฟ้าโครงการโซลาร์รูฟภาคประชาชนการพัฒนาสมาร์ทกริดแล้วก็การลงทุนด้านพลังงานสะอาดนะครับมีงบประมาณก้อนใหญ่ในมือช่วยให้รัฐบาลสามารถเร่งสร้างผลงานที่ประชาชนเห็นเป็นรูปธรรมก่อนเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังของรัฐบาลนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งมองข้ามไม่ได้แล้วก็คือเสถียรภาพครับในทางการเมืองเนี่ยคำวินิจฉัยครั้งนี้ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงอาจจะกระทบเสถียรภาพของรัฐบาลผสมครับเมื่อประเด็นข้อกฎหมายได้รับการยุติพรรคแกนนำรัฐบาลและก็พรรคร่วมสามารถเดินหน้าผลักดันนโยบายร่วมกันได้มากขึ้นขณะที่แรงกดดันจากฝ่ายค้านในประเด็นความชอบด้วยกฎหมายของพรก.ลดลงไปทันทียังช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับหน่วยงานราชการครับในการเร่งเสนอโครงการไม่ต้องกังวลว่าจะใช้งบประมาณมันจะสะดุดหรือเปล่าจากข้อพิพาททางกฎหมายทำได้เลยครับหลังจากศาลมีมตินะแล้วก็อีกนโยบายหนึ่งที่น่าจะสร้างผลดีก็คือเปิดเกมนโยบายพลังงานเป็นผลงานชูโรงรัฐบาลครับเงินกู้ก้อนที่2เนี่ยไม่ได้เป็นเป้าหมายเพียงกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นแต่ว่าถูกแบ่งหรือว่าออกแบบให้รองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหลายกระทรวงเตรียมเสนอโครงการทันทีไม่ว่าจะเป็นคมนาคมฮะพี่เบสารเขาเตรียมดันรถโดยสารสาธารณะไฟฟ้า 80,000 คันมหาดไทยเนี่ยเตรียมสนับสนุนโซลาร์รูฟ 400,000 ครัวเรือนกระทรวงคลังอุดหนุนซื้อรถยนต์ไฟฟ้าผ่านระบบสินเชื่อพลังงานหนุนสมาร์ทกริดและก็โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดกระทรวงเกษตรจะพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ภาคเกษตรฮะทุกโครงการที่จะผลักดันเป็นผลงานเป็นอะไรนะเสถียรภาพของรัฐบาลได้เลยครับและนอกเหนือจากนั้นก็เป็นผลบวกด้านเศรษฐกิจครับก็คือสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคเอกชนนักลงทุนแล้วก็สถาบันการเงินนะพี่เพศาน
0: ดูแล้วก็หลายโครงการอยู่เหมือนกันนะ
1: โอ้คิดได้ทันทีเลยฮะหรือว่าเขามีแผนมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยนะฮะแต่ว่ายังไม่กล้าที่จะเสนอเพราะมันยังมีข้อขัดแย้งใน

0: ตัวบทกฎหมายอยู่ไงฮะ
1: ก็คงจะมีคนแอบรออยู่กัน
0: ครับ
1: มันจะต้องไปประมูลไปนู่นนี่อะไรกันอยู่ใช่ไหม
0: ครับ
1: เดี๋ยวก่อนที่ไปพักผมสั้นๆ นิดนึงนะถนนพระราม2วันนี
0: ้ครับ
1: เกิดอุบัติเหตุปั้นจันทร์ล้มทับคนงานเสียชีวิต1รายนะบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทางคู่ขนานของทางหลวง35กม.ที่39บวก700ฝั่งขาออก
0: ครับ
1: โดยกรมทางหลวงโดยสำนักงานก่อสร้างทางที่1รายงานว่าเหตุปั้นจันทร์ในพื้นที่ก่อสร้างล้มทับคนงานเสียชีวิต1รายเหตุเกิดวันนี้เมื่อช่วง 13:30 นเกิดในพื้นที่โครงการก่อสร้างทางคู่ขนานถนนพระราม2หรือว่าทางหลวงหมายเลข35ดำเนินการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดธนงศักดิ์วิศวพันธ์ทั้งนี้เหตุดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างทางยกระดับมอเตอร์เวย์ M82 และไม่มีผู้อื่นได้รับความเสียหายจุดเกิดเหตุคือบริเวณที่ก่อสร้างของโครงการก่อสร้างทางขนานถนนพระราม2กิโลเมตรที่39บวก000ถึงกิโลเมตรที่40บวก050
0: ครับ
1: ก็คือประมาณกิโลเศษ
0: ครับ
1: นะเป็นบริเวณยูเทิร์นสะพานคลองหลวงตำบลบางโทรัฐอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นภายในพื้นที่ก่อสร้างที่เป็นพื้นที่ปิดกั้นแยกจากช่องทางจราจรและไม่ส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนบนทางหลวงหมายเลข35หรือว่าถนนพระราม2
0: ครับแต่ว่ามีคนเสียชีวิตไงพี่เพศาน
1: คนงานเสียชีวิตหนึ่ง
0: มันล้มลงมาตรงช่องกลางพอดีที่ไม่เกี่ยวกับเส้นจราจรที่รถวิ่งอยู่ครับเป็นที่เขาสายงานก่อสร้างพอดีครับลักษณะคือถนนพระราม2ที่ต้องตอกเสาเข็มเนื่องจากมันซุดตลอดเวลาพี่เพศานเขาก็เลยต้องตอกเสาเข็มและเอาปั้นจันทร์มาตั้งฮะพอตั้งเสร็จวิธีการของเขาก็คือจะใช้แรงยกของไอ้ปั้นจันทร์นี่แหละครับดึงเสาเข็มขึ้นมาให้มันตั้งตรงก่อนที่จะใช้ไอ้ตัวปั้นจันทร์เนี่ยที่เป็นเหล็กหนาๆใหญ่ๆตอกมันลงไปไอ้ตอนกระชากเสาเข็มให้มันตั้งมานี่แหละครับมันกระชากแรงไปหน่อยทำให้
1: มันกระเดิดขึ้นมา
0: ปั้นจันทร์ที่มันเป็นสามเหลี่ยมสูงๆเนี่ยมันไม่สมดุลสไลด์ลงมาพอสไลด์เสร็จมันเอ็นล้มเลยครับพอเอ็นล้มมาก็คนงานอยู่ข้างล่างฮะเพราะเป็นคนที่มันจะต้องไปมัดสลิงกับปั้นจันทร์ไปมัดสลิงกับเสาเข็มแล้วก็คนควบคุมปั้นจันทร์ก็ตรงนั้นแหละหนึ่งในนั้นแหละครับที่เสียชีวิตไปครับ
1: ก็ดูแล้วก็เป็นความประมาทนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าดีว่ามันเป็นพื้นที่ที่ปิดกั้นไม่กระทบถึงเรื่องของ
0: ผู้ที
1: ่ผู้ที่ขับยวดยานอยู
0: ่ครับ
1: แต่ว่าก็เนี่ยนะก็คนงานก็เสียไปหนึ่ง
0: ครับมันก็ถือ
1: ขนาดว่ากำลังบอกว่าจะหมดอาถรรพ์แล้วนะจะได้เปิดแล้วนะยังมีไม่รู้จะทิ้งท้ายเฉพาะอันนี้หรือว่าจะมีหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
0: ครับครับแหมเขาเรียกว่าอะไรนะสมุดพกของกระทรวงคมนาคมสั่นอีกแล้ว
1: ฮะเลิกพูดแล้วมั้งสมัยคุณพิพัฒน์แล้วไม่พูดแล้ว
0: ครับ
1: คุณสุริยะเขาก็เน้นหน่อย
0: ครับ
1: คุณพิพัฒน์นี่เขาไม่ค่อยนั่นละไม่ค่อย พูดเรื่องอะไรต่าง
0: ๆแต่มันทีมันย้ำไปหน่อย
1: มันก็ยังไม่ใช่อุบัติเหตุร้ายแรงมากไง
0: ครับ
1: อาจจะต้องรอให้มันร้ายแรงมากๆหรือไงก็ไม่ทราบได
0: ้ครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงครับพี่เพศานฮะเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
1: ครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกาสิบเก้านาทีครับพี่เพศานครับคุยกันต่อครับ
6: ครับนี่ปปช.ชี้มูลความผิดชี้มูลผิดอาญารจนากันตินัน
5: ครับ
6: ขณะเป็นนายกเทศมนตรีเมืองอุบลพร้อมเกรียงกันตินันสามี
5: ครับ
6: ขณะเป็นส.ส.พฤติกรรมก็คือไปซอยย่อยโครงการก่อสร้างถนนนะซอยย่อยเป็น26โครงการนะ
5: ครับ
6: มูลค่ารวม 43.2 ล้านบาทเพื่อหลีกเลี่ยงการประกวดราคาเอื้อบริษัทเครือญาติผิดพ.ร.บ.หัวก็จะส่งสำนวนให้อัยการสูงสุดดำเนินการ
5: ก็ย่อยเป็นลักโครงการไม่เกิน2ล้านประมาณนั้นนะฮะ
6: ก็คือปปช.มีมติชี้มูลความผิดนางรจนากันตินันเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีกับพวกกรณีแบ่งจ้างงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจรเมื่อปีงบประมาณพุทธศักราช2549นู่น
5: ครับ
6: โอ้สอบกันนานจังงบประมาณ 43,221,000 บาทโดยมีการซอยย่อยออกเป็นโครงการละไม่เกิน2ล้านบาทเพื่อหลีกเลี่ยงการจ้างด้วยวิธีประกวดราคาโดยมุ่งหมายไม่ให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมข้อที่จริงจากการไต่สวนปรากฏว่าเมื่อช่วงธันวาคม48ถึงมกราคม49ในเกรียงกันตินันขณะนั้นได้รับตำแหน่งส.ส.อุบลราชธานีและเป็นสามีของนางรจนานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีได้สั่งการให้นายวิระวสุธาดาที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีและเจ้าหน้าที่สำนักการช่างทำการสำรวจออกแบบและประมาณการราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจรในเขตเทศบาลอุบลราชธานีเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยให้ออกแบบถนนแต่ละสายแบ่งเป็นช่วงๆและให้ประมาณการราคาเป็นรายโครงการและไม่เกิน2ล้านเพื่ออยู่ในหลักเกณฑ์การจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาซึ่งต่อมาปรากฏว่านางรจนาได้ลงนามอนุมัติแบบก่อสร้างแบ่งออกเป็น26โครงการย่อยรวมวงเงิน 43,221,000 บาทและได้แยกเสนอไปยังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น2ระลอก
5: ครับ
6: โดยแยกโครงการที่มีชื่อถนนเส้นเดียวกันออกเพื่อไม่เสนอไปพร้อมกันโดยครั้งแรกเนี่ยนางรจนาเป็นผู้ลงนามเสนอ11โครงการรวม18ล้าน710,000จริงๆเป็นถนนเส้นเดียวนี่แหละ
5: ครับย่อยไปนะฮะเป็นช่วงๆไปเลยฮะ
6: ใช
5: ่ครับ
6: เนี่ยแล้วก็โอ้ย่อยหรือเขาลงรายละเอียดซอยย่อยโครงการ
5: ก็ยกตัวอย่างนะพี่เวสานฮะถนนสรรพสิทธิ์ช่วงถนนหลวงถึงถนนบูรพาในวงเงิน1,740,000บาทจะไม่ถึง2ล้านฮะจัดจ้างได้ทันทีถนนสรรพสิทธิ์ถนนเดียวกันนะครับช่วงถนนจงกลนิทานถึงถนนผาแดงวงเงิน1,520,000ถนน

0: บุรพาในช่วงถนนอุปรีสารถึงถนนสรรพสิทธิ์วงเงิน800,200อย่างเงี้ยนะฮะมันก็คือช่วงเดียวกันที่มันต่อเนื่องไปเรื่อยๆฮะเขาแบ่งซอยย่อยซอยย่อยซอยย่อยเป็นโครงการ18โครงการด้วยกันครับ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดว่าอนุมัติโครมเดียวไปเลยเนี่ย29ล้านหรือ30ล้านไปเนี่ยมันอนุมัติได้ครั้งเดียวแล้วก็ต้องจัดซื้อจัดจ้างมันต้องมีทุกคู่เทียบอ่ะฮะปัญหาก็คือพออนุมัติอย่างนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับจัดจ้างได้ทันทีอย่างนี้เลี้ยงเนี่ยนะครับมีคุณเกลียงแล้วก็คุณการกันตินันน้องชายของคุณเกลียงต้องการให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุบลมนตรีก่อสร้างซึ่งมีนายการกันตินันและก็นางสาวรัตติกากันตินันบุตรสาวของนายการเป็นเจ้าของห้างใดห้างหนึ่งโดยเฉพาะได้เข้ามาเป็นคู่สัญญากับเทศบาลนครอุบลและในการจัดหาผู้รับจ้างครับในเกียงกันตินันและก็ในการกันตินันจะร่วมกันในการแบ่งงานและก็โครงการให้ห้างของตนเองและก็ห้างหุ้นส่วนต่างๆที่เป็นพวกพ้องของตนเองเนี่ยเข้ามาเป็นคู่สัญญากับเทศบาลนครอุบลราชธานีพี่ไพศาล
1: ครับก็ทำแล้วเขาจับได้ก็โดนนะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่หมายถึงว่าคนอื่นไม่ได้ทำนะแต่คนอื่นบังเอิญว่าอาจจะยังจับไม่ได้
0: โอ้โหแต่ปี49
1: ไล่ไม่ทันแต่ว่าเท่าที่ผมทราบเนี่ย
0: ครับ
1: บ้านใหญ่การเมืองโดยเฉพาะท้องถิ่นเนี่ยเขาเข้ามารูปแบบนี้ทั้งนั้นอ
0: ย่างนี้ทั้งนั้นเลยเหรอฮะ
1: เพราะว่าเขาก็จะมีธุรกิจก่อสร้างธ
0: ุ
1: รกิจเป็นผู้รับเหมาอยู่ในเครืออยู่แล้ว
0: ครับ
1: เป็นของครอบครัวโดยตรงบ้างเป็นของญาติบ้างเป็นของสมัครพรรคพวกบ้างเขาเข้ามาก็จะเอื้อประโยชน์อะไรกันแบบนี
0: ้ครับ
1: เอางบประมาณมาแล้วก็มาจ้างบริษัทในแวดวงกันนี่แหละ
0: ครับนี่ฮะก็ปปช.ก็ชี้มูลความผิดไปทำไมมันนานเหลือเกินนะพี่เบสานตั้งแต่ปี49นี่มัน69 20ปีไปแล้วนะครับ
1: กว่าจะชี้มูลได้นะ
0: ครับ
1: แต่ก็อย่างว่ากระบวนการของเขาก็เริ่มมาแต่ต้องไต่สวน
0: ครับ
1: แจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ถ้าแจ้งข้อกล่าวหาเสร็จแล้วเนี่ยส่งสำนวนไปปปช.เขาเด้งเชือกนะ
0: ครับ
1: โอ้ไม่ได้ต้องตั้งคณะกรรมการมาตรวจสอบ
0: ครับ
1: รอบกันกรองอีกรอบนึงโอ้โหคะแนนดึงช้าอุตลุดเลย
0: ถ้าเป็นบรรทัดฐานเดียวกันเนี่ยก็โครงการทุจริตสอบท้องถิ่นถ้าจะยุติโดยปปช.เอามาตรฐานนี้ก็ประมาณปี89หรือเปล่าพี่ภิสาร
1: ผมก็เชื่อว่าไม่เร็วหรอกไม่เร็วถึงว่าเขาจะแถลงมาแล้วก็ตัวเลขออกมาว่า 6,000 กว่าคนอะไรก็ไม่เร็วหรอก
0: ครับ
1: มันไม่สามารถจะเร็วไปได้โดยกระบวนการของปปช.ไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องว่ามันอาจจะมีอะไรที่มากกว่าเรื่องของกระบวนการปกตินะ
0: ครับ
1: แต่ว่าวันนี้มันก็ดูทางฝ่ายตำรวจเขาก็ขยับแล้วนะ
0: ครับ
1: มีรายงานข่าวว่าวันนี้ผบ.ตร.ซึ่งกำลังจะเกษียณควรจะต้องมีผลงานทิ้งท้ายซะหน่อย
0: ครับ
1: เดี๋ยวคนจะหาว่าเกียร์ว่างพอใกล้เกษียณนะ
0: ครับ
1: คุณกิตติรัตน์พันเพชรวันนี้ได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกท้องถิ่นโดยมีผู้แทนจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปง.สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกพ.และสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมหารืออย่างเคร่งเครียดกว่า2ชั่วโมงครึ่ง
0: ครับ
1: เพื่อเร่งคลี่คลายคดีทุจริตครั้งสำคัญนี้ภายหลังการประชุมพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงชุดใหญ่ที่มีนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยคณะทำงานได้รับมอบหมายรวบรวมข้อเท็จจริงและตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดประมาณ 6,000 คนไม่ว่าจะเป็นข้าราชการบริษัทเอกชนหรือผู้เข้าสอบเพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการชุดใหญ่เบื้องต้นได้กำหนดกรอบการทำงานให้แล้วเสร็จภายใน20วันก่อนสรุปรายงานเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาภายใน30วัน คณะทำงานจะตรวจสอบทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎ

0: หมายเพื่อหาว่าขั้นตอนใดของกระบวนการสอบมีความบกพร่องและมีบุคคลใดเกี่ยวข้องบ้างโดยจะแบ่งกลุ่มตรวจสอบเป็นรายกรณีหากพบพฤติการที่อาจเข้าข่ายกระทำผิดจะดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานตามขั้นตอนต่อไปนะ
1: ครับ
0: คราวนี้เข้ามาในมาตรที่คล้ายๆกับรู้นะว่าชาวบ้านเขาวิจารณ์เรื่องอะไรอยู่นะตำรวจ
1: ครับ
0: คือเรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านเขาวิจารณ์เขาบอกเฮ้ยปปช.เนี่ยมันมีคลิปอะไรนะส้มกับกิจอยู่ทนโทษเขาก็บอกเลยนะว่าเขาเตรียมการจะทุจริตอยู
1: ่ไม
0: ่เห็นมีรายงานข่าวว่าเรียกมาสอบแจ้งข้อกล่าวหาเลย
1: เพราะในคลิปเนี่ยก็บอกเลยว่ามีอะไรนะโควต้าอยู่ในมือกี่พันราย
0: จนกระทั่งคุณกิจนี่เขาไปแถลงเถลิงกลายเป็นโจทย์จะไปเอาเรื่องส้มไปเอาเรื่องอะไรต่างๆแล้วขอโทษขอโพยคุณอะไรทรงศักดิ์ทองศรีอะไร
1: ครับ
0: ก็ไม่ใช่ว่าเขาหลบหน้าหายไปไหนนะเพราะเขาออกทรงออกสื่ออยู่นะ
1: ค
0: นก็สงสัยว่าเอ้าเขาประกาศเลยว่าเขาทำความผิดอยู่ทำไมไม่มีใครไปจัดการต้องกดว่าตำรวจเนี่ยพลตำรวจโทณัฐศักดิ์พูดด้วยอย่างนี้ฮะ
1: ครับ
0: บอกว่าสำหรับบุคคลที่ถูกกล่าวถึงในสังคมอาทินางสาวการดาพรมณีปุญญากุลหรือว่าที่เรียกกันว่าส้มเนี่ย
1: ครับ
0: และนายพงศกรเสาธนหรือกิจนะนายกเทศมนตรีตำบลควนลังจังหวัดสงขลารวมถึงผู้ที่โพสต์ข้อความเกี่ยวกับการสอบในจังหวัดพังงาขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานที่ชี้ชัดว่ามีส่วนร่วมในการทุจริตแต่คณะทำงานจะเชิญบุคคลทั้งหมดมาให้ข้อมูลเพื่อประกอบการตรวจสอบข้อเท็จจริงคือยังไม่มีพยานหลักฐานที่ไปถึงขั้นชี้ไปแจ้งข้อหาได้แต่ว่าก็พูดซะขนาดนั้นแล้วก็ต้องเชิญมาสอบก่อนจะจริงนะ
1: ครับครับ
0: โดยเน้นย้ำว่าคณะทำงานไม่มีอำนาจควบคุมตัวหรือดำเนินคดีอาญาหากภายหลังพบพยานหลักฐานจนนำไปสู่การออกหมายจับจะเป็นอำนาจหน้าที่ของปปช.ในการดำเนินการตามกฎหมายนะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ยังได้กล่าวเสริมว่าหากการดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามกรอบ20วันก็สามารถขยายระยะเวลาการตรวจสอบออกไปได้แต่เชื่อว่าคณะทำงานจะรวบรวมข้อเท็จจริงและสรุปผลให้ได้ภายในกรอบเวลาที่กำหนดพร้อมยืนยันว่าการตรวจสอบของคณะทำงานชุดนี้เป็นคนละส่วนกับที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งความกับกองปราบในข้อหาปลอมแปลงเอกสารรวมถึงคดีร้องเรียนกรณีปลัดจังหวัดภูเก็ตเรียกรับผลประโยชน
1: ์ครับ
0: จากการสอบท้องถิ่นซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบก.ปปป.โดยตรง
1: โอ้หลายชุดเหลือเกินเนี่ยคณะกรรมการน่ะชุดที่น่าจะใหญ่ที่สุดก็เป็นชุดของรองนายกปกรณ์หรือเปล่าพี่เพศานอันนั้นจะทำลักษณะเหมือนกับกรณีกระทิงแดงนะครับของอาจารย์วิชามหาคุณนะจะเหตุและผลนะมันเกิดยังไงแล้วก็จะปิดช่องว่างช่องโหว่ยังไงส่วนคดีความท่านนายกบอกว่าถ้ามันเจอลักษณะนี้เนี่ยก็ให้ดำเนินการได้เลยไม่ต้องไปรอปปช.เพราะมันจะช้ารับราชการไปแล้วถ้าพบว่าข้อสอบไอ้ที่ตรัมได้อะพี่เบสารแล้วมันไม่ตรงกับกระดาษคำตอบตัวจริงที่ปปช.เขาอายัดอยู่เนี่ยเพราะว่าเขาเอามาตรวจสอบกันหลังจากนี้ฮะเดี๋ยวจะตรวจสอบกันเลยเอากระดาษคำตอบตัวจริงมาเป็นหลักฐานกลางเอาของฝั่งสทมาเปิดเอาของฝั่งมสวมาเปิดดูเลยว่าเนี่ยกระดาษคำตอบใน A ได้กี่คะแนนไฟล์ของสทใน A ได้เท่าไหร่ไฟล์ของมสวใน A ได้เท่าไหร่ถ้ามันไม่ตรงกับกระดาษคำตอบตัวจริงฝั่งนั้นนะฮะมีการแก้ไขไอ้ตรงเนี้ยก็สามารถที่จะบรรจุไปแล้วใช่ไหมเอาออกจากระบบราชการได้เรียกเงินเดือนคืนหรือดำเนินคดีอาญาก็ได้อันนี้น่าจะเร็วหน่อยถ้านายกรัฐมนตรีบอกให้ทำแบบนี้แล้วฮะ30วันก็น่าจะเห็นหน้าเห็นหลังนะพี่ภิสาร
0: ครับ
1: แล้วก็วันเนี้ยทาง Next New เนี่ยเขาก็โอ้ไปเอาแหล่งข่าวมานะหลักฐานชิ้นสำคัญที่น่าจะมัดตัวผู้บริหารระดับสูงได้พี่ภิสารว่าจะมีส่วนโยงเกี่ยวข้องกับการทุจริตครั้งนี้ด้วยหรือไม่เพราะว่าNext
0: เป็นข้อความสนทนาใน
1: แชทไลน์เลย
0: ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับ Next News เข้าไปได้มานะฮะเป็นข้อความแชทไลน์นะฮะถือว่าเป็นพยานหลักฐานสำคัญที่ทำให้ผู้บริหารระดับสูงของสทบางรายรวมถึงผู้บริหารของมสวที่รับหน้าที่จัดสอบถูกระบุชื่อเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้ด้วยนะครับ

0: คดีนี้นะมันมีผู้ถูกกล่าวหารวมทั้งสิ้น 6,000 กว่าคนเมื่อหักกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐ22รายไปแล้วเนี่ยนะครับกลุ่มผู้ร่วมแก้ไขกระดาษคำตอบรวมถึงกลุ่มในหน้าอีก33คนรวมกันเนี่ยเป็น55คนออกไปก็จะเหลือผู้ถูกกล่าวหาทั้งสิ้นนะครับ 5,959 รายทั้งหมดเป็นกลุ่มผู้สอบผ่านที่ถูกกล่าวหาว่าได้รับการแก้ไขกระดาษคำตอบจากการตรวจสอบรายชื่อผู้ถูกกล่าวหา 5,959 รายเนี่ยเป็นกลุ่มผู้ที่สอบผ่านที่มีการแก้ไขกระดาษคำตอบนี่นะครับเขาบอกว่ามากสุดอยู่ในภาคใต้ฮะ
1: อยู่ในพื้นที่ภาคใต้มากที่สุด
0: ใช่ครับและข้อความที่มีการคุยกันในแอปพลิเคชัน LINE เนี่ยก็คือผู้บริหารระดับสูงของสถ.ครับส่งถึงมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะฮะระดับผู้บริหารที่ทำหน้าที่จัดสอบแข่งขันเพื่อขอให้ช่วยเหลือผู้สมัครสอบตามรายชื่อที่จัดส่งให้ด้วยนั่นแหละครับโอ้อันนี้ถ้าลักษณะนี้เนี่ยมันก็คล้ายๆว่าปรบมือข้างเดียวมันไม่ดังนะครับ
1: ตามรายงานข่าวบอกว่าเป็นหลักฐานที่อยู่ที่ทางปปช.
0: ครับ
1: เป็นแอปพลิเคชัน LINE เป็นแชท LINE กันอยู
0: ่ครับแล้วก็วันนี้กรรมธิการปปช.เองเนี่ยก็เชิญกสท.เชิญมสว.เข้ามาให้ข้อมูลด้วยครับเกี่ยวกับเรื่องนี้พี่เบสารแต่ว่าทางกสท.เนี่ยเขาไม่มามสว.ไปหน่วยเดียวนะครับแล้วก็มสว.ที่ไปเนี่ยเขายังคงยืนยันว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีเอี่ยวกับการทุจริตข้อสอบของเขาไม่รั่วมาจากมสว.นะฮะแล้วก็
1: ยกทีมไปครบชุดเลยนี่ใช
0: ่ไหมใช่ครับใช่ครับไปกันครบเลยนะฮะแล้วก็บอกข้อมูลน่าสนใจด้วยนะครับเรื่องนี้นะฮะว่าน่าจะมีผู้บริหารของอีกฝั่งหนึ่งอ่ะก็คือทางสถ.เนี่ยนะฮะเข้ามาคล้ายๆลักษณะเหมือนลวงลูกฮะเรื่องของการจะประกาศผลสอบจัดการทรงการสอบอะไรประมาณนี้พี่ไพศาลแต่ก็ต้องรอฟังอีกฝั่งหนึ่งของสถ.และกสถ.ฮะซึ่งรับผิดชอบดูเนี่ยก็จะมาแก้ต่างยังไงในกรรมธิการปปช.ครับ
1: แต่ทุกช่วงนี้ก็หลบกันบู้บ้าไปหมด
0: ครับ
1: เห็นบุกไปที่โคราชจะไป
0: เขาไม่เจอตัวใช่ครับ
1: ผู้สื่อข่าวเขาจะไปคุยกับรองผู้ว่า
0: ครับคนที่ลากทีวาใช่ไหม
1: รองมนัส
0: ครับ
1: ก็ไม่อยู่แต่ว่าในห้องทำงานที่ห้องทำงานก็ไม่อยู
0: ่ครับ
1: มีเด็กนั่งทำงานอยู่คนเดียวแล้วก็บอกว่าไปมีภารกิจอยู่ข้างนอก
0: ครับเดี๋ยวรอดูนะสำหรับความคืบหน้าเนี่ยฮะเดี๋ยวพักครู่นึงครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เต็มคนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5

0: หน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา38นาทีครับพี่เพศานครับขอประชาสัมพันธ์ข่าวสักหนึ่งข่าวพี่เพศานเป็นเรื่องดีๆนะฮะของโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับครับประเทศไทยครับประกาศเจตนารมณ์มุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือว่า Net Zero นะฮะในปี2050พร้อมเดินหน้าแผน PDP ฉบับใหม่ปักธงไฟฟ้าสะอาดสัดส่วนถึง 60%แต่ว่าความท้าทายสำคัญนะครับนั่นก็คือพลังงานหมุนเวียนแปรผันตามสภาพอากาศทั้งแสงแดดและสายลมที่ไม่สามารถควบคุมได้ครับด้วยเหตุนี้โรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับจึงมีบทบาทสำคัญเปรียบเสมือนเป็นแบตเตอรี่พลังน้ำขนาดใหญ่ที่ทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานสำรองรับมือความผันผวนของพลังงานหมุนเวียนอีกทั้งยังสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบได้อย่างรวดเร็วภายใน5นาทีครับโดยมีหลักทำงานคือใช้อ่างเก็บน้ำ2ระดับได้แก่อ่างเก็บน้ำด้านบนและก็อ่างเก็บน้ำด้านล่างในช่วงความต้องการไฟฟ้าสูงเช่นช่วงเย็นหรือว่าช่วงค่ำอ่างด้านบนครับจะปล่อยน้ำผ่านกังหันผลิตไฟฟ้าป้อนเข้าสู่ระบบก่อนที่น้ำจะไหลลงสู่อ่างด้านล่างและในช่วงที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ำหรือว่ามีไฟฟ้าล้นจากพลังงานหมุนเวียนระบบก็จะนำไฟส่วนเกินสูบน้ำจากอ่างด้านล่างครับขึ้นไปเก็บไว้ที่อ่างด้านบนเพื่อสำรองไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าครั้งต่อไปก็จะหมุนเวียนลักษณะนี้ครับพี่ไพศาลฮะปัจจุบันนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.ได้พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับแล้ว3แห่งครับก็ได้แก่เขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากและโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนาจังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้ก็ยังมีแผนพัฒนาเพิ่มอีก4แห่งเรียกว่าเป็นขุมพลังงานที่มั่นคงคุ้มค่าต้นทุนต่ำเพิ่มความยืดหยุ่นรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดในอนาคตครับอธิโคราชผมเคยเห็นฮะคือมีอ่างเก็บน้ำใหญ่ๆอยู่ข้างบนครับปล่อยลงมาแล้วก็จะมีลักษณะเหมือนกังหันลมข้างบนน่ะพี่ไพศาล
2: ครับ
1: ฮะก็อย่างที่เขาอธิบายเลยนะครับพอต้องการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้นหน่อยปล่อยน้ำลงมาเลยปั่นกระแสไฟฟ้าให้คนได้ใช้กันแต่ถ้าเกิดช่วงไหนที่ความต้องการน้อยกระแสไฟฟ้าพอเพียงหรือว่าล้นเกินแล้วเนี่ยนะเอากระแสตรงนั้นแหละครับไปสูบน้ำกลับขึ้นไปเก็บไว้ข้างบนต่อหมุนเวียนกันเป็นแบบนี้ครับ
2: ครับ
1: ครับ
2: ดูภารกิจนายกไปเยือนมาเลเซียก็
1: ชื่นมื่นไหม
2: ไม่ไม่ต้อ ไม่ต้องตอบคำถามสื่อเรื่องนู้นเรื่องนี้ใช่ไหม
1: ครับ
2: เรื่องเรตติ้งตกเรื่องทุจริต
1: ครับ
2: ท้องถิ่นอะไรต่างๆเนี่ยก็ดูบรรยากาศก็น่าจะดีขึ้น
1: ครับ
2: นายกก็ปรากฏว่าเลี้ยงอาหารกลางวันวันนี้มาเลเซียเป็นเจ้าภาพก็มีนายกรัฐมนตรีอันวาอิบรอฮิมเป็นเจ้าภาพนะพร้อมภรรยาขุนชินก็พร้อมภรรยานะช่วงหนึ่งของงานเนี่ยอันวาอิบราฮิมได้เชิญคุณอนุทินขึ้นเวทีเพื่อร่วมบรรเลงดนตรีพร้อมโดนไปส่งถึงเวทีด้วยตนเองน
1: ะ
2: จากนั้นอันวาก็ได้หยิบไมโครโฟนได้อันวาก็ได้หยิบไมโครโฟนลงมาร้องเพลงที่โต๊ะอาหาร
1: ครับ
2: นะขณะที่นายอนุทินเนี่ยเดิมก็เป่าแซกอยู่บนเวทีพอเห็นอันวาเดินลงมาแล้วก็คือเดินลงมาไม่ใช่อะไรหรอกจำเนื้อเพลงไม่ได้ต้องมาที่โทรศัพท์วางไว้ที่ที่โต๊ะอาหารเนี่ย
1: ครับ
2: ก็ต้องมาเปิดโทรศัพท
1: ์
2: จำเนื้อเพลงไม่ได
1: ้อ๋อไมเวเขียนไว้อย่างเงี้ย
2: ตกลงเป็นเพลง My Way
1: ครับ
2: คุณอนุทินเขาก็เป่าแบบไม่ต้องดูโน้ตแล้วคงจะเป็นเพลงดังเขาคงซ้อมมาอยู
1: ่
2: เขาก็เป่าพออันวาลงไปก็เห็นรีบเปิดโทรศัพท์ดูเนื้อแล้วก็ร้อง
1: ครับ
2: คุณอนุทินก็เดินลงไปแล้วก็ไปกอดคอกันคนหนึ่งก็ร้องอันวาอิบราฮิมนะร้องอีกคนหนึ่งก็เล่นดนตรี
1: ครับ
2: บรรยากาศก็ชื่นมื่น
1: ฮะนายกอันวาเนี่ยมือขวาถือไมค์มือซ้ายถือโทรศัพท์ดูเนื้อครับ

0: ช่ครับเป็นธรรมดาไม่ได้ร้องประจำก็ต้องดูเนื้อแหละ
1: ครับครับครับ
0: ครับ
1: อู้แต่คุณอนุทินเนี่ยนะฮะเล่นเครื่องดนตรีได้หลายประเภทพอสมควรเลยนะ
0: อันวาเขารู้ไงเขารู้ว่าเป็นเล่นเครื่องดนตรีได้หลายชิ้นพอเขามีการแสดงดนตรีในอันวาอยู่ก็จูง
1: เชิญเชิญขึ้นไปเลย
0: ขึ้นไปเล่นดนตรีร่วมกับคณะนั้นดนตรีเลย
1: โอ้โห
0: ไปเวียดนามใช่ไหมไปเวียดนามก็ไป
1: ตีอะไรคล้ายๆโปงลางไงฮะ
0: ไปตีคล้ายๆเป็นโปงลางเป็นระนาดของเวียดนามอะไรก็นี่แหละ
1: คือที่เวียดนามเนี่ยบนโต๊ะอาหารนะพี่เบสานก็จะมีไอ้ตัวเนี้ย
0: จำลอง
1: อยู่แล้วนายกก็ลองตีดูนะฮะโอ้ไม่ยากนี่ขึ้นไปบนเวทีไปตีได้ด้วยนะฮะ
0: ก็ไล่เสียง
1: ไปไล่เสียงปั๊บเดียวเป็นเลยครับ
0: ว่าโดเรมีฟาโซละเซอะไรเนี่ยมันอยู่ตัวไหนมันเสียงอะไรนายกก็มีทักษะด้วย
1: ทักษะใช่ครับใช่ครับ
0: ก็เป็นเสน่ห์ของเขานะ
1: ครับ
0: เวลาไปเยือนไปอะไรต่างๆนี่ก็จะชื่นมื่นกับเจ้าภาพนะ
1: ยังไม่เห็นคือตีกลองชุดกับอังกะลุงฮะ
0: อันนั้นอาจจะต้องไปอินโดแล้วมั้ง
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: อินโดเขาจะเขย่าอังกะลุง
1: ใช่ครับครับครับโอ้กีตาร์ก็เล่นเป็นเปียโนก็เล่นได้นะฮะ
0: ก็ไม่ใช่มีแต่เพียงสีสันนะทราบว่าก็เห็นว่าสิ่งที่ไทยพยายามจะเจรจาเร่งด่วนก็คือเรื่องของกุ้ง
1: ครับ
0: ที่มาเลเซียเขาห้ามนำเข้าอยู
1: ่คุณสุริยะไปนำร่องมาแล้วนี่ครับวันก่อนหน้านี้อาทิตย์ที่แล้วนี่เองครับที่ไปเจรจาน
0: ำร่องก็นายกไปนายกก็ต้องเจิมให้หน่อย
1: ครับ
0: นะในฐานะที่เป็นผู้นำรัฐบาล
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ก็ข้อตกลงของทั้งสองฝ่ายเนี่ยภายใน30วันจะนำเข้าส่งออกกันได้เป็นปกติเหมือนเดิมครับก็คือ
0: ก็เหมือนเดียวที่คุณสุริยะเขาแถลงก่อนหน้านี้แล้ว
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: อีก30วันตกลงมาได้แล้วแต่นายกเข้าไปก็ต้องโชว์หน่อยว่าทางฝั่งมาเลทางอันวาอิบราฮิมเขาก็อยากได้หน้า
1: ครับ
0: เราก็อยากได้หน้านายกกับนายกเขาก็ถือโอกาสคุยกันให้มันชัดเจนด้วย
1: ครับ
0: ก็ว่าชาวสวนเขาก็จะเลิกเลี้ยงกันไปนั้น
1: ใช
0: ่ใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ส่งออกไม่ได
1: ้มันล้นตลาดราคาตกควบภาพเลยครับ
0: เลี้ยงไปมันกุ้งมันโตเต็มที่แล้วยังจับขายไม่ได้ต้องใส่อาหารอย่างเดียว
1: แล้วมันไม่โตไปกว่านี้อีกแล้ว
0: กินแล้วมันก็ไม่โตอยู่นี่มันมีแต่หมดผลาญเงินไปทั้งนั้น
1: ครับใช่ครับแต่จริงๆสิ่งที่เชื่อว่าคนไทยเขาอยากจะให้มีความชัดเจนเนี่ยเพราะว่าอาจารย์วันนอไปด้วยไงพี่เวสานเรื่องของคุยสถานการณ์3จังหวัดใต้เนี่ยมาเลเซียจะเอายังไงในฐานะผู้อำนวยความสะดวกครับแต่เห็นว่าไม่ได้คุยเรื่องนี้กันความมั่นคงคุยจริงแต่ว่าเป็นประเด็นอื่นๆแทนนะฮะ
0: เสนาธิการทหารไปด้วยนี่ใช่ไหม
1: ครับ
0: เข้าใจว่าทางฝ่ายทหารก็คงตามหน้าที่คุยแล้วถ้ามันมีความคืบหน้ามีอะไรจะต้องแจ้งนายกให้คุยกันวางก็ค่อยว่าไป
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าเอาทางเสนาทหารไปด้วยเนี่ยก็แสดงว่าต้องมีเรื่องที่คุยอยู่แล้วล่ะเรื่องความมั่นคง
1: ครับเพราะว่าคณะเจรจาเสนสุขทางเสเนี่ยเขาบอกว่าเขามีชุดนี้อยู่แล้วนะฮะเราไปก้าวไก่เขาไม่ได้ไงครับก็แต่คงจะมีการคุยกับทางประเทศผู้อำนวยความสะดวกก็คือทางอันวาเนี่ยนะครับว่าถ้าจะเชิญมานั่งเจรจาพูดคุยกันเนี่ยช้าเร็วขนาดไหนแล้วเราจะได้คุยกับใครเขามีอำนาจอะไรหรือไม่นะครับเพราะว่าจำได้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีปัญหากรณีที่พรรคเพื่อไทยเข้ามาดูแลเรื่องของความมั่นคงก่อนหน้านี้ครับจำได้ไหมที่เสียอ้วนอ่ะบอกว่าไอ้ที่เราคุยไปตัวจริงหรือเปล่าไม่เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์สักทีเลยเห็นมันก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเราคุยไปหลายรอบแล้วไม่คุยดีกว่าเหตุเกิดทุกวันเลยพี่เบสานก็เหมือนกับว่าเขาก็พยายามที่จะส่งสัญญาณว่าเขาอยากจะคุยกับเราความต้องการของเขาคืออะไรเราก็อยากจะรู้เหมือนกันนะแล้วก็ข่าวที่มันออกมาพี่ไพศาลได้ยินไหมฮะให้ถอนทหารออกไปแล้วเราจะยอมวางอาวุธอ่ะที่เขาบอกเขาเป็นแกนนำ BIN ที่โกลกนราธิวาสเนี่ยครับซึ่งก็ทางเสถานบอกว่าผมก็ไม่รู้จักเขาเขาเป็นตัวจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้
0: เป็นตัวแทนของฝ่ายก่อความไม่สงบหรือเปล่า
1: ใช่ฮะตัวจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงครับต้องคุยกันก่อนและก่อนคุยเนี่ยคุณต้องทำให้เห็นก่อนว่าคุณมีอำนาจจริงคุณเป็นผู้ที่มีความเคลื่อนไหวในพื้นที่จริงๆฝ่ายความมั่นคงเขาจะบอกว่าข

0: ขอพื้นที่ปลอดภัยให้เราหน่อยได้ไหมพื้นที่นี้นะฮะโซนนี้อย่ามาก่อเหตุไม่สงบถ้าทำได้ก็แสดงว่าคุณเป็นตัวจริงแต่ที่ผ่านมาไม่เคยทำได้เลยไงพี่เบสาน
1: ใช่มีข้อตกลงไว้แล้วก็จะทำไม่ได้สักที
0: ครับ
1: ก็ไม่ง่ายนะ
0: ครับ
1: ดูแล้วมันก็ยุ่งยากพอสมควร
0: เรา
1: แต่ว่าให้มันมีการพูดคุยกันแล้วพยายามจะหาทางแก้ปัญหากันไปดีกว่าเงียบ
0: ๆครับมันก็แปลกไหมพี่ไพศาลคือก่อเหตุรายวันทุกวันเนี่ยแต่ไม่รู้จุดประสงค์ไม่รู้เป้าหมายว่าสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับใช่ไหมถ้าเกิดว่าเหมือนกับกรณีพื้นที่อื่นๆของทุกมุมโลกเนี่ยนะฮะอ้างเป็นฝีมือของกลุ่มนั้นอ้างเป็นฝีมือของกลุ่มนี้นะความต้องการของเขาคืออะไรเราจะได้มาเจรจากันมาคุยกันว่าความต้องการของคุณเนี่ยในทางปฏิบัติมันเป็นไปได้หรือไม่ยังไงนะฮะเท่านั้นเองอะครับ
1: ครับเดี๋ยวเราพักกันอีกรอบนึง
0: ต้องพักอีกครู่นึงครับ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาห้าสิบนาทีครับแหมคุณโอลี่เลิฟนะพี่เบสันคุยมาบอกว่าขอความคืบหน้าแมวส้มการรถไฟด้วยครับนะฮะก่อนขึ้นมาจัดรายการเนี่ยนะฮะยังไม่ประสบความสำเร็จเลยครับการรถไฟก็ยังคงบอกว่าปูพรมนะฮะเขาเอารถเล็กๆอ่ะที่มีเจ้าหน้าที่นั่งอยู่สามสี่คนล่องไปตามทางรถไฟอ่ะครับแล้วก็ให้ชาวบ้านช่วยกันค้นหาสองข้างทางแล้วก็ประชาสัมพันธ์ทุกสถานีไม่เจอครับพี่ไพศาล
3: แมวส้ม
2: แมวส้มคือ
3: จะไปจากไหน
2: บนขบวนรถไฟคือเขากำลังเขารักแมวเหมือนลูกเลยแต่ว่าแมวเนี่ยพิการขาหลังสองข้างเลยครับเดินไม่ถนัดนะฮะเอาใส่กระเป๋ามาขึ้นรถไฟปกติเนี่ยนะฮะเขาจะขึ้นตู้นอนที่เป็นพัดลมเอาสัตว์เลี้ยงเข้าไปได้พี่ไพศาลแต่ปรากฏว่าตู้พัดลมมันเสียเขาเลยต้องไปนอนตู้แอร์ตู้นอนนะครับเดินทางไกลครับปรากฏว่าไอ้ตู้นอนแอร์เนี่ยเขาห้ามเอาสัตว์เลี้ยงเข้าไปก็เลยต้องเอาแมวส้มเนี่ยใส่กระเป๋าไว้เนี่ยนะไปไว้ในตู้เก็บของพอไปไว้ในตู้เก็บของเนี่ยเจ้าของแมวก็ไปนอนหลับพักผ่อนเพราะจะมุ่งหน้าสู่กรุงเทพอภิวัฒน์เข้ามาในกรุงเทพจากสายใต้อะครับปรากฏว่าแมวมันหลุดออกจากกระเป๋าแล้วปรากฏว่าไอ้ตู้ไอ้ขนเสบียงเนี่ยมันแง้มอยู่อะแมวหลุดออกไปซึ่งเจ้าหน้าที่รถไฟที่ดูอยู่เขาบอกว่าเห็นแมวหลุดด้วยไม่เยอะไม่เจอแมวในตู้เสบียงแล้วแต่ไม่กล้ามาบอกเจ้าของเนื่องจากเจ้าของกำลังนอนหลับพักผ่อนกลัวมันไม่เหมาะสม
3: หลุดออกไปจากขบวนหลุดออกไปจากตัวรถเลย
2: อยู่ในขบวนก่อนนั่นแหละครับ
3: อ๋อหมายถึงว่ารถหลุดออกมาจากไอ้ที
2: ่หลุดจากที่เก็บไว้ในตู้เสบียงนั่นแหละครับพอออกมาเสร็จแล้วเนี่ยนะไม่รู้ผ่านไปกี่สถานีพี่เบสาน
3: ไปลงสถานีไหนก็ไม่รู้
2: ก็นั่นนะสิครับคือรถไฟไม่รู้จอดกี่สถานี
3: เดินเหินลำบากเนี่ย
2: แต่เดินเหินลำบากใช่
3: ขาหลังเสียก็ต้องเดินก็ลากขา
2: ก็ลากขาไปนั่นแหละ
3: เดินแบบลากขาหลัง
2: ใช่ครับแต่ก็น่าจะลงจากขบวนรถไฟไปแล้วแหละฮะแต่ไม่ลงไม่รู้ว่าลงจากสถานีที่ไหนครับ
3: ก็ถ้าเป็นข่าวขนาดนี้ก็คนทราบข่าวถ้าพบเห็นก็คงจะช่วยสงเคราะห์ช่วยจับ
2: ครับ
3: เก็บเอาไว้ให้เจ้าของเขาหน่อย
2: ครับใช่ครับแต่ว่าเขาก็ติดป้ายประชาสัมพันธ์ทุกสถานีเจ้าหน้าที่รถไฟก็ปูพรมค้นหามาหลายวันแล้วนะแล้วก็ชาวบ้านเองเนี่ยที่ทราบข่าวก็ช่วยเดินตามหาข้างทางรถไฟฮะแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ
3: ครับขอให้เจอนะ
2: ครับคุยกันต่อครับ
3: เรื่องรถไฟเหมือนกันสรุปว่า CP ก็ยื่นหนังสือถึง

0: รฟท.ขอสิ้นสุดสัญญาไฮสปีดเทรนเชื่อม3สนามบินเรียบร้อยแล้วนะ
1: ครับ
0: โดยคุณอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่ารฟท.เนี่ยบอกว่าหลังจากที่เมื่อวันที่24มิถุนายน69เนี่ยการประชุม3ฝ่ายระหว่างการรถไฟคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC และก็บริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดในเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP เอกชนบริษัทคู่สัญญาเนี่ยหารือกันและได้ข้อสรุป2แนวทางหลักนะฮะโดยแนวทางแรกก็คือเดินหน้าแก้ไขสัญญาตามแนวทางเดิมของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและคณะรัฐมนตรีซึ่งขณะนี้สำนักงานอัยการสูงสุดได้ตรวจร่างสัญญาเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: และเอกชนรับข้อสังเกตทั้ง18ประเด็นครบถ้วนซึ่งขั้นตอนที่เหลือจากนี้คือการนำเสนอเรื่องกลับเข้าสู่การพิจารณาของกพ.และครม.นะฮะส่วนแนวทางที่2หากไม่สามารถดำเนินการตามแนวทางแรกได้เนื่องจากไม่สามารถขอทบทวนมติครม.หรือไม่ได้รับความเห็นชอบจะต้องพิจารณาแนวทางการสิ้นสุดสัญญาโดยเบื้องต้นรฟท.จะเสนอแนวทางแรกเข้าสู่การพิจารณาตามขั้นตอนปกติก่อนหากเอกชนยังยืนยันว่าไม่สามารถดำเนินโครงการต่อได้และประสงค์จะใช้สิทธิตามกฎหมายจึงจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาแนวทางที่2โดยรฟท.จะพิจารณาเรื่องดังกล่าวอย่างรอบคอบทั้งนี้เมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยทางเอกชนคู่สัญญาได้ยื่นหนังสือขอใช้สิทธิ์สิ้นสุดสัญญาตามเงื่อนไขสัญญา 6.2 โดยเหตุผลเรื่องไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขการส่งเสริมการลงทุนและไม่พร้อมในการออกหนังสือแจ้งให้เริ่มงานโดยเอกชนให้เหตุผลเพิ่มเติมว่าหากไม่มี BOI จะกระทบต่อการจัดหาเงินกู้จากสถาบันการเงินจึงเสนอให้มีการแก้ไขสัญญาก่อนแต่เมื่อไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ภายในกรอบเวลาที่กำหนดจึงตัดสินใจยื่นหนังสือขอใช้สิทธิ์สิ้นสุดสัญญาตามเงื่อนไขดังกล่าว
1: ครับ
0: โดยตามสัญญาร่วมลงทุนการสิ้นสุดสัญญาแบ่งออกเป็น3กรณีหลักได้แก่สิ้นสุดเมื่อครบอายุสัมปทาน50ปีการเลิกสัญญาในช่วงก่อนออก NTP ตามข้อ 6.2 และการบอกเลิกสัญญาจากเหตุอื่นเช่นรฟท.ผิดสัญญาเอกชนผิดสัญญาเหตุสุดวิสัยเหตุผ่อนผันหรือกรณีที่รัฐบาลใช้อำนาจเพื่อประโยชน์สาธารณะนะถ้าเป็นกรณีอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นกรณีที่2นะ
1: ครับ
0: ก็คือยกเลิกสัญญาในช่วงก่อนออก NTP ตามข้อ 6.2
1: ครับ
0: บริษัทเอเชียเอราวัณยอมรับว่าสถานการณ์นี้มีความท้าทายสูงเนื่องจากสิทธิการบริหารเดินรถมีความเชื่อมโยงกับสัญญาหลักของโครงการรถไฟความเร็วสูงซึ่งคือกำลังพูดว่าผลกระทบที่จะมีต่อแอร์พอร์ตเรลลิง
1: ครับ
0: เมื่อสิ้นสุดสัญญากับทางบริษัทเอเชียเอราวัณในเครือ CP นะเพราะว่ามันไปพ่วงกันอ่ะ คนที่ประมูลได้CP ที่ประมูลรถไฟความเร็วสูงได้เนี่ยเขาก็ต้องเข้ามาบริหารเนี่ย
1: ครับ
0: ตอนนี้เมื่อเขายกเลิกนี่เขาต้องคืนขณะนี้รฟท.ก็อยู่ระหว่างเตรียมจัดทำแผนรับมือผลกระทบครับโดยเบื้องต้นนี่ก็มีแนวทางที่การเจรจากับเอกชนเพื่อขยายระยะเวลา MOU ให้บริหารเดินรถต่อไปอีกช่วงหนึ่งก่อนหรือเตรียมความพร้อมให้รฟท.กลับเข้ามาบริหารเดินรถเองทั้งนี้ยืนยันว่ารฟท.ให้ความสำคัญสูงสุดกับการไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนและการเดินทางผู้ใช้บริการแอร์พอร์ตเรลลิงในอนาคตก็เดิมรฟท.เขามีบริษัทครับ
1: บริษัทลูกเขาฮะ
0: แล้วก็
1: ขาดทุน
0: ขอโอนไปให้เขาก็เลิกไปแล้ว
1: ครับ
0: คนเคลื่อนเลยก็ออกหมดไปหมดแล้ว
1: ครับ
0: วันนี้ก็ต้องมาโอนกลับมาใหม่นี่ก็ต้องมาดูว่าจะทำยังไง
1: ครับ
0: ถ้าทำไม่ทำบริษัทลูกไม่ได้ก็ต้องอาจจะต้องไปว่าจ้างบริษัทอะไรเข้ามารับผิดชอบบริหารแบบ
1: ครับกี่ปีนะพี่ไพศาลแปดปีใช่ไหมฮะสำหรับโครงการนี้กลายเป็นศูนย์
0: ก็เป็นศูนย
1: ์
0: ไม่มีความคืบหน้าเลย
1: โอ้โหถ้าทำตั้งแต่ตอน8ปีนั้นเนี่ยมันเสร็จไปแล้วเนี่ยนะครับ
0: เพ ราะว่าตาม

0: เวลาเนี่ยโครงการนี้มัน6ปี
1: ครับ
0: ประมาณ6ปีเสร็จไปแล้ว
1: ปี61ครับรถไฟขายซองประมูลให้ผู้สนใจ31รายเหลือผู้ยื่นเสนอจริงๆเนี่ย2กลุ่มก็คือกลุ่มกิจการร่วมค้า BSR ก็คือ BTS ชิโนไทยแล้วก็ราชบุรีโฮลดิ้งกับกิจกรรมร่วมค้าเครือเจริญพกพันและก็พันธมิตร CP อิตาเลียนไทยแล้วก็ชอการช่างทางด่วนแล้วก็การรถไฟฟ้ากรุงเทพไชน่าเรลเวย์คอนสตรัคชั่นนะฮะผลปรากฏว่า CP เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐ 117,226 ล้านบาทต่ำกว่ากลุ่ม BTS ถึง 52,000 ครับจึงชนะการประมูลครั้งนี้ไปแต่ว่ากระบวนการหลังจากนั้นครับไม่ราบรื่นเลยครับเอกชนผู้ชนะการประมูลยื่นเงื่อนไขเพิ่มทั้งขอขยายเวลาก่อสร้างขยายอายุสัมปทานขอให้รัฐค้ำประกันผลตอบแทนขั้นต่ำขอให้รัฐชำระเงินอุดหนุนตั้งแต่ปีแรกซึ่งแม้ที่สุดการรถไฟจะปฏิเสธและก็ CP ยอมถอนข้อเสนอแต่ก็ทำให้เสียเวลาไปเปล่าๆกว่าครึ่งปีก่อนจะลงนามกันได้เดือนตุลาคมปี62เป็นสัญญาสัมปทาน50ปีครับหากมองย้อนกลับไปนะครับสัญญาดังกล่าวนี้เนี่ยมันมีเหมือนกับสัญญาณเตือนนะตั้งแต่ยังไม่ทันลงนามครับโดยนับจากวันลงนามโครงการนี้ไม่คืบหน้าตามแผนสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเคยตรวจสอบพบว่าปี67โครงการล่าช้ากว่าแผนไม่ต่ำกว่า2ปี10เดือนติดขัดทั้งเรื่องของการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างช่วงสุนภูมิอุตภเปาการพัฒนาพื้นที่มักกะสันศรีราชาและก็การขอบัตรส่งเสริมการลงทุนซึ่งเป็นเงื่อนไขก่อนออก NTP ปัญหาเหล่านี้คือมันพันกันเป็นปมเอกชนบอกว่ารัฐช้าขณะที่รัฐบอกว่าเอกชนนั่นแหละช้าเองฮะเสียงกันไปเถียงกันมาโครงการไม่คืบเลยนะครับ
0: ใช
1: ่คุณสุริยะนะฮะอดีตรัฐมนตรีคมนาคมเคยออกมายอมรับตรงๆในการชี้แจงเมื่อปี67ว่าสถานการณ์โควิด19ครับทำให้ภาครัฐส่งมอบพื้นที่เอกชนไม่ได้ขณะที่เอกชนก็ก่อสร้างไม่ได้จึงถือว่าต่างคนต่างปิดสัญญาโดยเฉพาะประเด็นสนับสนุนบริการรถไฟบริเวณมักกะสันราวๆ140ไร่ตรงนั้นนะมีปัญหาบึงมักกะสันและก็ลำรางสาธารณะที่ติดข้อจำกัดด้านสิ่งแวดล้อมทำให้การรถไฟก็ส่งมอบพื้นที่ให้ไม่ได้ตามสัญญาที่กำหนดเนี่ยมันก็พันกันมาอย่างนี้เรื่อยๆฮะจนสุดท้าย อย่างที่พี่ไพศาลอธิบายเขาก็อดทนไม่ได้ไหมครับขอยกเลิกสัญญาเองเลยเนี่ยครับ
0: ครับคงจะเรียบร้อยกันไป
1: ครับ
0: เลิกแล้วกันไป
1: คิดกันใหม่ฮะจะทำยังไงดีนะฮะไม่งั้นเนี่ยมันก็เชื่อมกันไม่ได้ครับ
0: กระทรวงคมนาคมเห็นไม่ใช่ EC เขาก็จะมีก็คือจะเป็นรถไฟรางคู่หรือจะเป็นอะไรเงี้ยก็จะคือมันต้องเป็นเอาระบบราง
1: ครับ
0: มาเชื่อม
1: ครับ
0: แต่ว่าไอ้รถไฟความเร็วสูงเนี่ยคงไม่น่าจะกลับมาอีกแล้วแต่จะเป็นรถไฟระบบรางแบบไหนยังไงคงต้องไปปรับแผนดู
1: ครับครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับพี่ไพศาลครับ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับพี่ไพศาลครับ
0: ครับคุณชัดชาติก็เริ่มลุยงานแล้วนะ
1: ครับ

0: หลังจากที่ประเดิมงานวันแรกวันนี้นะเปิดแผน100วันเดินหน้า261โครงการ
1: ครับ
0: ชูปราบทุจริตเป็นวาระสำคัญเร่งแก้ฝุ่น

0: ทุกคนก็เร่งด่วนที่สุดยิ่งกว่า100วันก็คงจะต้องไปที่นี่แหละ
1: ครับ
0: ไปดูอุโมงค์ไปกู้อุโมงค
1: ์ครับ
0: รับตำแหน่งปั๊บก็ต้องลงไปดูไอ้เรื่องกู้อุโมงค์กันที
1: โอ้โหอย่าให้มันเกิดเหมือนหน้าโรงพยาบาลวชิระอย่างนั้นอีกนะครับเนี่ยโอ้โหน่ากลัวมากหน้าโรงพยาบาลยังแก้ไม่เสร็จเลยไม่ใช่เหรอพี่เบสาร
0: ยังปิดอยู่ไหม
1: ยังไม่แน่ใจว่าปิดหรือยังนะฮะ
0: น่าจะเปิดแล้วแต่ว่ามันก็ยังต้องสร้างไอ้โรงพักอะไรใหม
1: ่โรงพักที่ยังไม่ได้ใช้ก็ต้องทุบทิ้งไปแล้วอ่ะครับ
0: ทุบแล้วก็ต้องสร้างใหม่ให้เขา
1: ต้องเท่าไหร่นะโอ้โหแล้วไอ้ปูนที่มันเทลงไปในท่อของอุโมงค์เนี่ยจะเอาออกมายังไงให้มันเสร็จสิ้นชั่วโมงงานน่าจะช้าลงไปอีกครับ
0: ก็เป็นเรื่องของนั่นแหละบริษัทผู้รับเหมาอุโมงค์เข้าไป
1: ครับ
0: ต้องไปดูต้องไปอะไรออก
1: นะเพราะว่าสถานีกับอุโมงค์ที่มันจะต้องมาต่อกันน่ะมันน่าจะมีช่องโหว่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ดินเอ่ยปูนเอ่ยทุกอย่างมันไหลลงไปในท่อหมดอะครับมหาศาลกันนั้นหายไปได้ยังไงฮะเขาก็แปลกใจอ๋อมันไปอยู่ในท่อเต็มไปหมดแล้วรถยนต์เป็นคันๆไงที่ไหลลงไปอะ
0: ครับ
1: เนี่ยก็เกรงว่าตรงนี้จะเป็นอีก
0: นะ
1: ใช่ครับ
0: อุโมงค์ก็ไม่ใช่เล็ก
1: ๆครับ
0: แล้วมันต้องสร้าง2อุโมงค์คู่เลย
1: ครับ
0: วิ่งไม่ใช่รถมันไม่ใช่วิ่งกันอุโมงค์เดียวกันนะ
1: ครับ
0: มันวิ่งสวนกันคนละอุโมงค
1: ์ใช่ครับไม่ได้อยู่อุโมงค์เดียวกันใช่ครับ
0: ขาไปก็อุโมงค์ขากลับก็อุโมงค์
1: ครับ
0: แต่มันคู่กันไป
1: นี่ฮะท่านวิศวกรใหญ่เนี่ยผู้ว่าชัดชาติเนี่ยคงต้องลงไปดูแล้วครับหลังจากวันนี้ไปรับใบรับรองเรียบร้อยแล้วฮะแล้วก็ประกาศทีมงานเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ
0: ก็เห็นว่ามีรองผู้ว่าเก่า3คนใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีรองผู้ว่าใหม่คนหนึ่งลูกคุณพนิษฐ์วิกิตเศษ
1: ครับ
0: ลูกคุณพนิษฐ์วิกิตเศษมาเป็นรองผู้ว่าเลยนะ
1: ครั้งที่แล้วนี่เป็นที่ปรึกษาใช่ไหมพี่เบสารแล้วก็ได้ขยับขึ้นมาเป็นรอง
0: ก็เป็นทีมงานนี่แหละคุณพรพรมนะ
1: ครับ
0: คุณพรพรมวิกิตเศษก็ได้เป็นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม
1: ่ครับ
0: ในขณะที่อีก3ท่านยังคงเป็นคนหน้าเดิมก็คือคุณวิษณุทรัพย์สมพลคุณทวีดากมลเวชแล้วก็คุณสานนท์หวักสร้างบุญแม้จะเป็นรองผู้ว่าคนใหม่แต่คุณแต่พรพรมก็ไม่ใช่หน้าใหม
1: ่ครับ
0: หากติดตามข่าวสารกทมตั้งแต่ยุคชัดชาติหนึ่งย่อมคุ้นหูคุ้นหน้าคุ้นตาในฐานะที่ปรึกษาในที่ปรึกษา
1: ครับ
0: ที่ปรึกษาผู้ว่าและผู้บริหารด้านความยั่งยืนของกรุงเทพมหานครเราใช้ศัพท์ว่าเป็น Chief Sustainability Officer หรือ CSO คนแรกในประวัติศาสตร์โดยขณะนั้นมีอายุเพียง30ปี
1: ครับ
0: ชื่อเล่นพรมเป็นบุตรชายของคุณพนิษฐ์วิกิตเศษแห่งพรรคประชาธิปัตย
1: ์ครับ
0: คุณพนิษฐ์ที่ไปโดนจับ
1: ที่กัมพูชา
0: ที่กัมพูชา
1: ครับพร้อมกับคุณวีระนะครับครับ
0: เราต้องไปอยู่คุกอะไรเนี่ย
1: ครับ
0: ไปอยู่คุกกับคุณวีระแต่ว่าก็ได้ปล่อยตัวมาก่อนนะฮะก็จบปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์และการต่างประเทศจาก King College of London ปริญญาโทด้านนโยบายพลังงานสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กโอ้ข้ามไปฝั่งสหรัฐเลยนะ
1: ครับ
0: ชื่นชอบการเมืองมาตั้งแต่สมัยอยู่อังกฤษและเมื่อครั้งที่ย้ายไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกามีโอกาสได้ทำงานเป็นผู้ช่วยส.ส.รัฐแคลิฟอร์เนียดูแลด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมตรงกับที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาเคยสมัครเป็นทหารเกณฑ์สังกัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ผลัด1ปี60แล้วก็เคยเป็นอาจารย์พิเศษคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมสภาเสรีนิยมโลกและเป็นอดีตนักข่าวหนังสือพิมพ์ภาคภาษาอังกฤษหลังจากที่ได้ศึกษางานทางการเมืองอย่างจริงจังจึงตัดสินใจอาสาที่จะมาทำงานเต็มตัวคุณพ่อสอนเสมอว่าการจะเป็นนักการเมืองจะต้องเป็นคนดีต้องไม่โกงก็เข้าสู่พรรคประชาธิปัตย
1: ์ครับ
0: เป็นผู้ร่วมก่อตั้งนิวเดมหรือกลุ่มคนรุ่นใหม่พรรคประชาธิปัตย์ก็แสดงว่าพร้อมกันนั่น
1: ก็คุณผลิต

0: อยู่ทีมเดียวกันก็แยกกันไปคนละพักเลยนะครับเนี่ย
1: ใช่อีกคนไปอยู่นัชชาติไปอยู่คุณชัชชาติ
0: ครับ
1: อีกคนไปอยู่พรรค
0: ก้าวไกล
1: อนาคตใหม่
0: แล้วก็ใช่ฮะมาก้าวไกลมาพรรคประชาชนเนี่ยครับ
1: ครับแต่ว่าก็เนี่ยได้เข้าร่วมกับทีมคุณชัชชาติตั้งแต่เมื่อปี2565นะ
0: ครับ
1: โดยย้อนไปหลังศึกเลือกตั้งปี62ตัดสินใจออกจากพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้กลับไปทำงานเป็นอาจารย์สอนที่ธรรมศาสตร์แต่สนใจด้านการเมืองและโชคดีที่หลังจากทางคุณชาติชาติตัดสินใจลงสมัครผู้ว่าก็ได้ติดต่อมาอยากพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องนโยบายต่างๆจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้ามาร่วมที
0: ม
1: แล้วก็ได้ถูกชักชวนจากคุณชาติชาติก็มาเป็นที่ปรึกษาในสมัยแรก4ปีแรก
0: โอ้เห็นบอกว่ามาแรกๆเนี่ยไม่คิดจะได้ตำแหน่งอะไรเลยนะฮะตั้งนานตั้งตาทำงานอย่างเดียวโอ้ก็แต่ก็ได้นั่งเก้าอี้ที่ปรึกษา
1: เป็นคนที่จะรณรงค์เรื่องนั้นใช่ไหมเรื่องแยกขยะ
0: มาไม่เทกองฮะต้องแยกขยะครับใช่ครับ
1: ก็เริ่มมีพัฒนาการขึ้นนะเรื่องแยกขยะของคนไทยแต่ว่ายังต้องทำต่อเนื่อง
0: ครับ
1: ยังทำต่อเนื่องแล้วยังต้องมีกลยุทธ์อะไรพอสมควร
0: ก็ดูเหมือนนโยบาย260นโยบายของผู้ว่ารอบนี้จะเน้นเรื่องของเมืองสีเขียวเพิ่มขึ้นเห็นจะปลูกต้นไม้อีกล้านต้นนะนะครับคือ4ปีที่แล้วเนี่ยผลงานเด่นๆสวน15นาทีพี่เบสาน
1: ครับ
0: เดินทาง15นาทีถึงสวนเคยเห็นไหมพี่เบสานสวน15นาทีบางทีพื้นที่มันเล็กนิดเดียวนะฮะแต่เขาก็ใช้วิธีระบบอะไรของเขาในการจัดสวนให้มันดูว่าอันนี้มีทางเดินมีม้านั่งมีที่พักผ่อนหย่อนใจ
1: ให้เป็นมุม
0: ใช่ครับกลางคลองเตยอ่ะที่มีตึกรามบ้านช่องเยอะพี่ไปสารเหลือประมาณสัก5เมตรไปถึง10เมตรอ่ะความกว้างความยาวประมาณเนี้ยเขาสามารถจัดเป็นสวนหย่อมได้นะมีต้นไม้ต้นนึงเก้าอี้นั่งแล้วก็มีทางเดินเขาก็เรียกว่าเป็นสวนได้เหมือนกัน
1: มันก็ต้องมีคนมาคอยดูแลนะ
0: ครับครับ
1: เพราะว่าถ้าทำแล้วทิ้งไปเลยนี่เดี๋ยวมันก็ชุดโทรมไปมันเสียหายไปมันต้องมาคอยมีคนมาดูแลทำความสะอาดดูแล
0: ครับ
1: ไม่อย่างนั้นก็ต้องยกระดับให้ชุมชนเขาช่วยดูไปเลย
0: ครับเอ๊ะรอบนี้ที่ประกาศตัววันนี้มีอากงด้วยไหมพี่ไพศาล
1: ยังไม่เปิดถึงขั้นทีมที่ปรึกษาหรือทีมอื่นๆเขาเปิดเฉพาะในส่วนของรองก่อนมั้งรอง4คน
0: มีรองผู้ว่ามีเลขาผู้ว่ากทมมีผู้ช่วยเลขาผู้ว่ากทมมีที่ปรึกษาฮะ
1: โอ้ใช่เห็นยืนยกมือหลายคนอยู
0: ่ครับครับที่ปรึกษาเนี่ยมีคุณจักรพันธ์ผิวงามครับคืออดีตรองผู้ว่า
1: ค
0: ุ
1: ณจักรพันธ์เดิมเป็นรองไงแล้วที่ไม่ได้เป็นรอง
0: ครับ
1: ไปอยู่ที่ปรึกษาแทน
0: เป็นประธานที่ปรึกษาครับ
1: เขาเป็นลูกหม้อเขาเป็นลูกหม้อ
0: เป็นอดีตรองปลัดกทมใช่ไหมฮะ
1: ใช่เป็นลูกหม้อ
0: และก็ได้ขึ้นมาเป็นคุณจักรพันธ์ผิวงามเนี่ยยุคของพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองท่านก็เป็นรองผู้ว่าใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: และพอมายุคของคุณชัดชาติคุณชัดชาติดึงให้มาทำงานต่อในตำแหน่งรองผู้ว่าแต่ว่า รอบนี้ท่านขึ้นไปเป็นประธานที่ปรึกษาคณะที่ปรึกษาเนี่ยประกอบด้วยพลตำรวจเอกอดิตนะฮะงามจิตสุขศรีดร.ณัฐพรจันเฉลี่ยเสริมบุตรพลอากาศเอกนายแพทย์ทวีวงศ์ปาจารีดร.สุพรธรรมมงคลสวัสดิ์คุณเอกวรัญญูอมรปานคุณดนุดาจิวจินดาและก็ลับทวันลีละพงกุลณัชพัชระทวีวันบูรณ์อันนี้คือคณะที่ปรึกษานะครับก็ยังไม่เห็นชื่อนะครับคุณต่อสัก
1: แล้วมีทีมอะไรมีทีมเลขาทีมอะไรอีกมั้ย
0: ทีมหมดแล้วพี่ไพศาลทีมเลขาแหละครับเลขาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชื่อคุณานพเลิศไพวันครับเลขาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
1: ครับ
0: ทีมของเขานี่ก็โอ้โหคือแต่ก็เห็นคุณต่อศักดิ์นั่งอยู่ในทีมนี้ด้วยเหมือนกันฮะแต่ยังไม่มีการเปิดชื่อพี่ไพศาลมีทั้งคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่นะฮะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวก่อนจะพักกันพี่ไพศาลผมมีข่าวดีๆจากทาง BOI ครับเดี๋ยวไปติดตามครับ
2: สร้างแต้มต่อการแข่งขันให้ธุรกิจด้วยสิทธิประโยชน์ BOI โทร02-553-8111
3: สวัสดีทั้งสองท่านนะคะวันนี้มาอัปเดตข่าวของ BOI กันค่ะที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบอร์ด BOI เมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาได้อนุมัติส่งเสริมการลงทุนโครงการขนาดใหญ่จำนวน9โครงการมูลค่ารวม 66,320 ล้านบาทครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารขนส่งทางอากาศวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล Data Hosting และพลังงานหมุนเวียนนะคะนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบให้ปรับปรุงองค์ประกอบและขยายหน้าที่ของคณะอนุกรรมการจัดการพลังงานเพื่อรองรับการลงทุนเป็นคณะอนุกรรมการจัดการพลังงานเพื่อรองรับการลงทุนและกันกรองโครงการ Data Center ค่ะทางนี้เพื่อให้ครอบคลุมถึงการกันกรองโครงการ Data Center โดยจะพิจารณาอย่างรอบด้านในทุกมิตินะคะก่อนที่ผู้ลงทุนจะยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนค่ะพร้อมกันนี้ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดการพลังงานเพื่อรองรับการลงทุนโดยกำหนดกรอบการดำเนินงานเร่งด่วน7ด้านได้แก่การกำหนดประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าใหม่สำหรับ Data Center เพื่อกำหนดอัตราค่าไฟเป็นการเฉพาะให้สะท้อนต้นทุนการจัดหาพลังงานอย่างเหมาะสมการกำหนดสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดให้สอดคล้องกับแผนประเทศการส่งเสริมการซื้อขายไฟฟ้าสะอาดผ่านกลไก Direct PPA การจัดทำหลักเกณฑ์การวางหลักประกันการใช้ไฟฟ้าการศึกษารูปแบบการจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงโดยตรงแก่ Data Center รายใหญ่การเร่งลงทุนโครงข่ายไฟฟ้าและการจัดทำ Power and Water Map นะคะเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมอีกด้วยค่ะ
2: สนับสนุนโดย BOI ส่งเสริมธุรกิจทุกระดับสนใจติดต่อ02-553-8111
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกาสิบหกนาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
4: เดี๋ยวเขาบอกนะมีเงินก็จ้างผีโบแป้งได้ที่สระแก้วเจ้าหน้าที่ทั้งทหารตำรวจกสทช.บุกเข้าตรวจค้นอาคารต้องสงสัย2จุด
3: ครับ
4: ในพื้นที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วหลังพบพฤติการลักลอบปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ต
3: กี่รอบแล้วพี่เบสาน
4: ข้ามพรมแดนไปยังเมืองปอยเป็ดประเทศกัมพูชา
3: ครับ
4: เชื่อมโยงเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ
3: ครับ
4: จุดแรกนี่เป็นอาคารในเขตตัวเมืองอรัญญประเทศส่วนจุดที่2เป็นอาคารพาณิชย์ตรงข้ามห้างแห่งหนึ่งสาขาตลาดโรงเกลือโดยการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นผลจากการขยายผลของหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เดินหน้ากวาดล้างโครงข่ายสื่อสารผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบโครงข่ายดังกล่าวใช้บัญชีธนาคารของประเทศไทย4แห่งโอนเงินไปยังธนาคารในประเทศกัมพูชา2แห่งและประเทศอินโดนีเซียอีก1แห่งโดยปลายทางการรับเงินอยู่ภายในอาคารแห่งหนึ่งในเมืองปอยเปตนะนอกจากนี้ยังตรวจพบความเชื่อมโยงกับบัญชีธนาคารอย่างน้อย185บัญชีโดยในจำนวนนี้มี37บัญชีที่ถูกแจ้งความออนไลน์มีหมายเลขคดีหรือมีผู้เสียหายถูกหลอกให้โอนเงินแล้วสะท้อนความเป็นไปได้ว่าโครงข่ายดังกล่าวอาจถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร
3: ์ครับ
4: นอกจากเข้าตรวจสอบภายในอาคารพาณิชย์เจ้าหน้าที่พบตู้เซิร์ฟเวอร์สำหรับกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตอุปกรณ์ติดตั้งระบบจำนวนมากและคอมพิวเตอร์1เครื่องที่ใช้ควบคุมการส่งสัญญาณในชั้นสอบสวนเจ้าของอาคารอ้างว่าเดิมรับงานสตรีมมิ่งถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ให้ผู้ค้าภายในตลาดโรงเกลือแต่เมื่อถูกสอบถามอย่างละเอียดได้ยอมรับว่าปล่อยเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ผู้ใช้งานฝั่งปอยเป็ดในราคาเดือนละ 40,000 บาทพร้อมระบุว่าผู้โอนเงินเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Galaxy Casino ในเมืองปอยเป็ดปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันของตำรวจทหารสำนักงานกสทช.และผู้แทนจากผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมได้แก่ AIS 3BB และ Fiber3 เพื่อสกัดกั้นการลักลอบส่งสัญญาณโทรคมนาคมข้ามแดนซึ่งอาจถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือก่ออาชญากรรมออนไลน์และขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์เบื้องต้นก็ได้ควบคุมเจ้าของอาคารไปทำการสอบสวนเพื่อล่าตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
3: ครับ
4: ก็ไม่จบไม่สิ้นนะ
3: โอ้โหจะไปจบยังไงพี่เพศานเอาง่ายๆนะไอ้ขบวนการเหล่านี้ทำไมมันมาแอบอิงอยู่ติดชายแดนของเราเลยอ่ะเพราะมันใช้ระบบสารุโภคของเราไงครับทำไมประเทศของคุณก็กว้างใหญ่เพศานลึกเข้าไปสัก50กิโล100กิโลเมตรสิไม่ได้ฮะระบบอินเทอร์เน็ตระบบสัญญาณระบบไฟฟ้าระบบสารุโภคของเขาไม่เพียงพอที่จะรองรับขบวนการเหล่านี้ครับมันก็ต้องมาแอบอิงจากบ้านเราเนี่ยที่ต้องส่งเข้าไปเราก็ไปหยดน้ำเลี้ยงเขาอยู่ตลอดเวลามันก็ไม่ล้มหายใจจากไปสักทีนึงฮะที่จับกุมได้ที่ฝั่งของพม่าละลายไปกันหมดเลยนะฮะที่จีนเข้ามาแล้วก็ขนกลับบ้านกันไปเนี่ยแมงเม่าทั้งนั้นนะพี่เพศานไอตัวนางพญาของเขาเนี่ยไอตัวใหญ่ตัวเป้งของเขาเนี่ย
4: ที่ปลอดภัยหมดแล้ว
3: โอ้ยมีรถขบวนมารับเอาไปรับในที่ปลอดภัยก็จะมีไอ้ที่ระดับรองลงมาหน่อยไม่มีคนมารับเขาเนี่ยก็ข้ามฝั่งมาแล้วก็นี่แหละครับที่บอกพี่ไพศาลบอกไงมีเงินจ้างผีโม้แป้งยังได้ก็มีคนของเราเนี่ยไปรับไปส่งจุดหมายไปทางที่ไหนฮะ จุดหมายปลายทางไปฝั่งกัมพูชาอีกครับฝั่งพม่าไม่ได้แล้วกำลังจะหลบไปฝั่งกัมพูชาถูกจับได้มาหลายรายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละฮะฝั่งกัมพูชาที่บอกว่าเป็นเมืองสแกมเมอร์เนี่ยมันก็ไม่ล้มหายตายจากพอเข้าเอาจริงหน่อยมันก็อยู่สงบเสงี่ยมเจียมตัวนะฮะอ้าวส่งกลับมาบ้านนะครับหรือไอ้พวกที่เป็นแมงเม่าเนี่ยหมดประโยชน์แล้วเนี่ยนะครับทำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยนะฮะเขาก็ส่งคืนนะแต่ที่หลอกไปเพิ่มเนี่ยอย่างที่ผมเคยคุยกับพี่เพศานะว่าผมมีโอกาสได้คุยกับมูลนิธิที่เขาช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์อย่างเนี้ยเขาบอกว่ายิ่งมีโควิดยิ่งปิดด่านมันยิ่งหลอกคนไทยไปทำงานเยอะขึ้นนะครับพี่เพศาน
4: อ้
3: าวผมก็ถามว่าเงินเดือนที่เขาเคยให้เนี่ยเดือนละแสนสี่แสนเนี่ยนะฮะเพื่อจะจูงใจอ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้คนไทยรู้ทันมันเหลือเดือนละ15,000-20,000แต่มันจะมีออปชั่นพิเศษถ้าเกิดทำยอดได้ทำอะไรได้คนไทยถูกหลอกไปเยอะครับที่ข้ามไปฝั่งนู้นพอข้ามไปเสร็จสิทธิของคุณในความเป็นมนุษย์แทบจะไม่เหลืออยู่แล้วครับนั่นแหละแล้วมันก็ไม่ล้มหายไปจากตรงไหนเพราะว่าก็มีในทุนเราเนี่ยที่ไปส่งสัญญาณให้ไปลักลอบแบบเนี้ยที่เราเล่ากันไปเนี่ยนะครับถ้าเราไม่มีสัญญาณเน็ตทีครับขบวนการนี้มันก็เคลื่อนไปไหนไม่ได้
4: ใช่มันอยู่ได้ก็เพราะว่ามันก็ยังมีตัดไปเส้นหนึ่งก็ยังมีเส้นอื่นๆเกิดขึ้น
3: มันก็แอบอิงจากเราไปเนี่ยแหละครับใช่ครับ
4: นี่มันต้องเท่าไหร่แล้วมันตัดกันมากี่รอบแล้วผมว่าข่าว
3: ครับ
4: ไอ้เรื่องมาบุกตัดสัญญาณตรวจค้นแล้วก็ตัดสัญญาณเนี่ยนะ
3: อยู่ตรงไหนบ้างฮะ
4: ผมว่าน่าจะเป็น10รอบ
3: ปอยเป็ดเขาบอกว่าขับรถไปถึงเนี่ยคิดว่ายังเป็นเมืองไทยอยู่เพราะมันเจริญมากตึกรามบ้านช่องสูงแล้วแต่ไม่ใช่มันคือฝั่งเพื่อนบ้านไปแล้วฮะฝั่งสุรินทร์ตรงข้ามคืออะไรพี่เพศานธรรมดาใช่ไหมตรงนั้นเอ้าทำไมมาอยู่ใกล้ๆติดชายแดนของเราเลยอ่ะเพราะเขาต้องแอบอิงเราเหมือนกันนะครับด่านปิดก็จริง
4: เดิมสมัยก่อนก็ต้องอาศัยคนทางฝั่งเราด้วยนะ
3: ใช่ครับอาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างใช่ครับเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจัดเอาให้เขาล้มหายตายจากไปจริงๆคุณต้องตัดให้หมดเลยน้ำเลี้ยงเนี่ยนะถ้ายังตัดไม่ได้เขาก็ยังไม่ตายครับ
4: ครับมาที่อีกเรื่องหนึ่งครับ
3: ครับ
4: ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์การหักหนี้ของกยศ.ในบัญชีผู้กู้อัตโนมัติเนี่ยวันนี้เพจ Facebook ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เนี่ยได้โพสต์ข้อความว่ากรณีที่มีผู้กู้ยืมเงินโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการหักบัญชีออมทรัพย์อัตโนมัติเพื่อชำระหนี้เมื่อวันที่8กรกฎาคม2569กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาขอชี้แจงว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการหักบัญชีอัตโนมัติหรือว่าที่เรียกว่าออโต้เดบิตสำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ครบกำหนดชำระหนี้และหนี้ยอดหนี้ค้างชำระซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน
3: ครับ
4: โดยรองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานางอัญชลีภูริวิทย์วัฒนาเนี่ยซึ่งตอนนี้เป็นรักษาการแทนผู้จัดการกองทุนกยศ.บอกว่าเนื่องจากเมื่อวันที่5กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันครบกำหนดชำระหนี้ประจำปีของผู้กู้ยืมเงินกยศ.ซึ่งกยศ.ให้ผู้กู้ยืมเงินดำเนินการชำระหนี้ด้วยตนเองหากพบว่าผู้กู้ยืมเงินไม่ชำระหนี้หรือชำระหนี้ไม่ครบเนี่ยกยศ.จึงจะดำเนินการหักบัญชีอัตโนมัติของผู้กู้ยืมเงินซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินโดยหักจากบัญชีออมทรัพย์ที่ใช้ในการรับโอนเงินค่าครองชีพโดยในปีนี้กยศ.ได้ดำเนินการหักบัญชีอัตโนมัติเมื่อวันที่8กรกฎาคม2569จำนวน 74,337 บัญชี
3: ครับ
4: ซึ่งเป็นกลุ่มผู้กู้ยืมเงินที่ครบกำหนดชำระหนี้และมียอดหนี้ค้างชำระก็คือถึงกำหนดที่ต้องชำระหนี้วันที่5แล้วไม่ชำระ
3: เขาหักเลย
4: เขาก็ต้องหักเลยเพราะเดี๋ยวนี้เขาให้คุณเซ็นให้หักอัตโนมัติได้ไปหมด
3: ครับ
4: ทั้งนี้เงินที่หักบัญชีเพื่อชำระหนี้ดังกล่าวกยศ.จะนำกลับมาเป็นกองทุนหมุนเวียน เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษารุ่นต่อไปช่วยเยาวชนไทยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถเข้าถึงการศึกษาและสร้างอนาคตที่มั่นคงได้อย่างต่อเนื่องหากมีข้อสงสัยกู้ยืมเงินสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กยศ. call center นะแล้วก็ให้หมายเลขโทรศัพท์อะไรมาครบถ้วนเลย
3: ครับก็อาจจะถูกหักไปจนเจ้าของบัญชีตกใจมั้งพี่เพชร
4: ตกใจไปโวยวายก็ดูจะคนก็สงสัยไปหักเขาได้ยังไงอ๋อเขาเซ็นไว้แล้วเขาล็อกเซ็นไว้เรียบร้อยหมด
3: ครับก็คือทางสถานประกอบการนายจ้างหักไว้เลยหรือในบัญชีของลูกจ้างถูกหักโดยอัตโนมัติไปแล้วนะ
4: คือจริงๆเขาก็ให้คุณนำส่งตามกำหนดอ่ะ
3: ครับ
4: ยกเว้นเมื่อไม่นำส่งเนี่ยเขาจะเข้ามาหักบัญชีสำหรับคนที่มีเงินก็ได้หักไปไม่มีเงินก็ไม่ได้หัก
3: ครับ
4: ผมเข้าใจว่าเงี้ยนะ
3: ครับ
4: คนที่โวยวายคือไม่นึกว่าเขาจะหักอ่ะ
3: จริงๆดอกเบี้ยของกยศ.เนี่ยถูกมากเลยนะฮะผมเคยคุยกับท่านผู้จัดการกยศ.หลายรอบเหมือนกันนะฮะเขาบอกว่าคุณกู้ไปเนี่ยคุณจะได้ทั้งค่ายังชีพนะพี่พิสารในรายเดือนนะครับแล้วก็มีเรื่องของที่พักอาศัยค่ากินค่าอยู่ด้วยนะนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีเรื่องของค่าการศึกษาเขาให้หมดเลยฮะเพื่อให้คุณดำรงชีพอยู่ได้ทุกเดือนจนกว่าคุณจะจบการศึกษาแล้วพอจบการศึกษาแล้วเนี่ยให้เวลาอีกนะพี่พิสารให้เวลาคุณปีถึง2ปีนะฮะในการไปตั้งตัวตั้งต้นชีวิตของคุณแล้วค่อยส่งคืนกับกยศ.สื่อเดือนหนึ่งเนี่ยประมาณสักพันกว่าบาทเองครับพี่ไพศาลแต่ในเรื่องของคนรุ่นใหม่พอจบการศึกษามาแล้วครับพี่ไพศาลสิ่งที่เขาทำกันเป็นปกติวิสัยโอ้ยไม่ส่งใช่ไหมไม่เป็นไรหรอกไม่ส่งไป10ปีเนี่ยพอเขาฟ้องขึ้นมาเขาก็ไม่ได้มีเบี้ยปรับอะไรดอกเบี้ยเขายังเหมือนเดิมไม่ได้หักอะไรเพิ่มเติมเลยคนก็เลยเลือกที่จะไม่ค่อยส่งกันครับ
4: พอไม่ส่งที่ไปแก้ไอ้ตอนหลักคือเดิมเนี่ยจะไม่คิดให้คิดดอกเบี้ยด้วยซ้ำไป
3: ใช่ครับ
4: แต่ว่าเขาบอกว่าไม
3: ่
4: ได
3: ้ไม่ได
4: ้ให้เสียวินัย
3: เสียวินัยกัน
4: แต่ก็ถือว่าก็ยังคิดน้อยมาก
3: น้อยมากแล้วพอคิด
4: จนกระทั่งคนที่เบี้ยวไม่กลัวพูดตรง
3: ๆครับเขาอธิบายแบบนี้พี่ไพศาลคุณมีหนี้บัตรเครดิตคุณมีหนี้รถยนต์คุณมีหนี้กู้ยืมเงินนอกระบบกับหนี้กยศ.คุณจะเลือกใช้อันไหนกยศ.เป็นตัวเลือกสุดท้ายเลยครับแต่พอเดี๋ยวเราจะใช้กยศ.มาดูบัญชีไม่มีแล้วอ่ะเดี๋ยวรองวดหน้าแล้วกันจนหลายปีก็ยังไม่มีเกิดขึ้นแล้วหลังๆมาเนี่ยผู้ค้ำประกันแทบไม่มีแล้วด้วยฮะ
4: เมื่อก่อนยกเลิกแล้วใช่ไหม
3: ยกเลิกแล้วครับเมื่อก่อนเราจะเห็นเนี่ยคุณครูร้องห่มร้องไห้เลยลูกศิษย์ไม่ส่งคุณครูถูกฟ้องล้มละลายไปอย่างเงี้ยบ้านถูกยึดรถถูกยึดประมาณนั้นนะครับเนี่ยเลยต้องออกมาว่าแม็กแค่ส่งเดือนละพันกว่าบาทเท่านั้นเองเนี่ยก็ต้องขอความร่วมมือกันครับไม่งั้นคนข้างหน้าเนี่ยนะฮะน้องๆที่ขึ้นมาระดับอุดมศึกษาเนี่ยไม่มีทางที่จะได้กู้เลยนะครับเมื่อก่อนนี้เป็นกองทุนของกยศ.เองหลังๆมาพอไม่ส่งคืนกันเนี่ยเขาต้องของบประมาณจากรัฐบาลมาช่วยอุดหนุนฮะเพื่อจะเอาเงินเนี่ยไปปล่อยกู้ให้กับนักเรียนนักศึกษานะครับ
4: ครับ
3: นี่ก็แสดงว่ากองทุนกยศ.เนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วฮะต้องของบประมาณรัฐมาดูแลแล้วอะครับ
4: เงินคนที่กู้ไปแล้วสำเร็จการศึกษาแล้วทำงานแล้วไม่ยอมส่งนะ
3: ใช่ครับ
4: ไม่ยอมใช้หนี
3: ้ครับ
4: มันเยอะขึ้นเรื่อยๆ
3: เมื่อก่อนเนี่ยกยศ.เขายืนด้วยตัวเองได้ไงฮะเพราะว่ากฎของเขาค่อนข้างเข้มถ้าเกิดคุณไม่ส่งเนี่ยผู้ค้ำจะโดนก่อนเลย
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
5: แก๊งกุมารจีนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตามกันต่อนะครับ

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: ช่วงของมหานครรอบทิศกันแล้วนะคะวันนี้ก็อยู่กับ2จอค่ะดีเจกุ้ยกัวจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์แล้วก็ดีเจน้องโด่งจามอนกิจสวภาคนะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังไปยังคุณผู้ฟังที่รับสัญญาณ95ไปยังอสมททั่วประเทศเลยนะคะอยู่ที่ไหนกันอย่างไรนะคะก็ทักทายเรามาได้ที่เพจ Facebook LTM FM 95นะคะตอนนี้ก็มาหลายท่านแล้วคุณวัฒนศักดิ์นะคะคุณอาเกณฑ์จากพะเยาคุณปุญญวัฒน์จากอุบลราชธานีนะถึงไม่บอกเราก็รู้คุณนงลักษณ์นะคะคุณทองคำคุณบรรชัยคุณชะลอคุณ TS คุณสมชายนะคะ
4: ค
3: ุณเกรียงไกลแล้วก็คุณณรงค์ฟังจากอุดรบอกว่า29องศาครับนะคะคุณพะเยา
4: เมื่อเบรกที่แล้วพอพูดถึงน้องเนเน่นะฮะพี่ทองคำกับคุณวันชัยบอกว่าต้องสนับสนุนต้องเชียร
3: ์
4: นะเด็กไทยเลยถ้าเด็กเก่งๆนะต้องเชียร์หน่อย
3: เดี๋ยวกลับมาคงต้องเนื้อหอมแน่ๆต้องออกสื
4: ่อ
3: ในสื่อของพวกทีวีของไทยนี่แหละเนาะ
4: ครับมาลุยกันต่ออีก10อันดับครึ่งชั่วโมงครับ
3: ค่ะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: โอ้วันนี้มีผู้ปกครองแล้วก็เนี่ยพานักเรียนไปร้องนะคะที่มูลนิธิปวีณาหงสกุลนะคะผู้ปกครองเนี่ยนักเรียน11คนเลยนะ11ครอบครัวรวมแล้ว20กว่าคนเลยเดินทางมาจากกาญจนบุรีไปร้องทุกข์บอกว่ามีผอ.โรงเรียนเนี่ยดังของกาญจนบุรีล่วงละเมิดเด็กนักเรียนหญิงอายุ 11-15 ปี10กว่าคนเลยนะคะก็บอกว่าลูกสาวเนี่ยอายุ 11-15 ปีทั้งหมด11คนเป็นนักเรียนอยู่ชั้นป.5 ถึงม.3โรงเรียนแห่งหนึ่งที่กาญจนบุรีถูกผู้อำนวยการโรงเรียนกระทําอนาจารแล้วก็ล่วงละเมิดทางเพศ
4: เมื่อกี้หลวงพ่ออนาจารป้า
3: เออนี่ผอ.โรงเรียน
4: ผอ.อนาจารเด็ก
3: อนาจารแล้วก็ล่วงละเมิดทางเพศด้วยบางคนเนี่ยถูกกระทําตั้งแต่ป.3 อ่ะโดนแทบทุกวันเป็น100ครั้งโดยผู้อำนวยการโรงเรียนน่ะจะทำทีว่าเออเด็กไปตัดผมไม่รอบแล้วก็ไปทำงานบ้านด้วยแล้วก็ไปลองเสื้อผ้าที่บ้านพักครู

0: ในโรงเรียนแล้วก็ข่มขู่ว่าเนี่ยถ้าเกิดมีอย่างนี้เนี่ยจะตัดทุนการศึกษานะถ้านำเรื่องไปบอกคนอื่นเนี่ยนะคะแม่ของเด็กหญิงคนหนึ่งยังสงสัยพฤติกรรมผอโรงเรียนด้วยที่ซื้อเสื้อกล้ามซับในมาให้เด็กเป็นประจำโดยหักจากเงินที่รัฐบาลอุดหนุนค่าเสื้อผ้าอุปกรณ์การเรียนจากนั้นก็ขอเสื้อกล้ามซับในตัวเก่าของเด็กคืนไปก็ไม่รู้ว่าไปทำอะไรนะคะเด็กๆ เนี่ยเคยแจ้งครูในโรงเรียนด้วยนะแต่กลับไม่ได้รับความช่วยเหลือ แถมครูก็บอกอีกนะว่าอ๋อเด็กๆเนี่ยควรจะรักโรงเรียนนะ อย่าทำให้โรงเรียนเสียชื่อเสียงนะ เด็กทั้ง11คนยืนยันว่ามีเพื่อนอีกหลายคนเลยไม่ใช่เฉพาะพวกตัวเอง11คนนะยังมีอีกหลายคนเลยตกเป็นเหยื่อค่ะแต่ว่าผอ.คนนี้ยื่นหนังสือลาออกไปแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองก็เลยเกรงว่าผู้ปกครองเนี่ยจะหนีความผิดนะคะขณะนี้เนี่ยคุณปวีณาหงสกุลก็เลยประสานไปที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคือคุณอัครนันท์กันกิตตินันนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็มารับเรื่องด้วยเดินทางมารับเรื่องด้วยนะคะแล้วก็มีผู้ช่วยนะคะเลขาธิการสปท.นะคะตอนนี้เนี่ยทางคุณปวีณานะคะประสานไปยังผู้กำกับการสภ.ศรีสวัสดิ์นะคะมอบหมายให้พาทั้งส่วนครอบครัวเนี่ยไปแจ้งความดำเนินคดีวันพรุ่งนี้ค่ะโดยจะมีการติดตามช่วยเหลือต่อไปนะคะด้านของทางคุณอัครนันท์รัฐมนตรีช่วยบอกว่าตอนนี้ทำสองเรื่องคือให้ตั้งกรรมการสอบแม้ว่าจะออกไปแล้วเนี่ยก็สอบนะคะแล้วก็ให้ออกจากพื้นที่ไปช่วยราชการแล้วก็เรื่องที่สองจะประสานกับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยแล้วก็พมเพื่อร่วมฟื้นฟูจิตใจของเด็กในระยะยาวค่ะส่วนเรื่องของการตั้งสอบผอ.เนี่ยเพราะว่าอะไรถึงเขาลาออกไปแล้วเนี่ยถ้าผิดจริงเนี่ยเขาจะไม่ได้รับบำเหน็จบำนาญอะไรเลยนะแล้วก็ถูกดำเนินคดีอาญาด้วยที่บอกว่าถ้าเกิดว่ามีผลสอบออกมาแล้วเนี่ยถึงขั้นโดนไล่ออกเนี่ยจะไม่ได้รับเงินบำเหน็จบำนาญแล้วก็ถูกดำเนินคดีอาญาด้วยนะคะโหพฤติกรรมของผอ.นี่แย่มากเลยอ่ะเยอะด้วยนะไม่ใช่น้อยแล้วแถมไปพึ่งครูอ่ะ
1: ก็เด็กไม่ได้คนเดียวนะที่บอกนะ
0: เยอะเขาบอกนอกจาก11คนนี้บอกว่านอกจากนี้ยังมีเยอะเลยแหละที่ไม่กล้าพูดไง
1: ตายๆนักปูเราให้ปกป้องกันเองนะฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: ก็หวังว่าเรื่องจะไม่เงียบเนาะเรื่องอะไรแบบนี้เนาะ
0: ค่ะ
1: โอ้สงสารเด็กไม่ใช่หรอกนะครับอ่ะนนทบุรีนะกลางวันแสกๆเปิดบ่อนเล่นการกลางเมืองครับวันนี้ไปตามจับได้25รายครับนักพนันวิ่งกันกระเจิงตำรวจชุดสืบสวนนะครับภูธรจังหวัดนนทบุรีส่วนที่กำลังครับกับตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรนำหมายสารเข้าไปค้นบ้านหลังหนึ่งอยู่ที่ซอยสมบูรณ์สุขนะครับอำเภอเมืองนนทบุรีนะหลังได้รับข้อมูลนะครับว่าบ้านหลังนี้เนี่ยนะครับลักลอบเล่นการพนันเข้าไปเนี่ยนะครับโอ้โหเขาเรียกอะไรชิปอ่ะพี่เหรียญที่เป็นชิปอ่ะเป็นตะกร้าเลยนะฮะนี่เล่นกันแบบมืออาชีพนะต้องแลกชิปนะไม่ได้เอาเงินวางกันล้อมวงกันนะนี่เล่นแบบแลกชิปนะครับเห็นบอกว่าตอนเข้าไปเนี่ยนะโอ้โหไม่ง่ายนะนะเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับต้องเอาครีมตัดกุญแจนะเพื่อหาทางเข้าไปในบ้านพอเข้าไปในนักพนันยังไม่รู้ตัวเลยนะครับว่าเจ้าหน้าที่มานะจับนักพนันได้25คนผู้หญิง15ผู้ชาย10ผู้หญิงเยอะกว่านะพี่นะผ
0: ู้
1: หญิงชอบบวกเลขนะชิปแลกเงิน1ล้านบาทไม้เคลียร์กล้องวงจรปิดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับมีผู้หญิงอายุ40ปีนะครับชื่อว่านางสาวพัชรีรับว่าเป็นผู้เช่าบ้านแล้วก็เป็นเจ้าของบ่อนนะครับจากการสอบถามนะฮะคนที่ดูแลหน้าบ้านนะฮะก็บอกได้ค่าจ้างวันละ500เพิ่งเปิดวันแรกครับพี่ตำรวจ
0: เชื่อไหม
1: ส่วนนักพนันก็เป็นคนรู้จักกันก็เลยมีการนัดหมายกันนะครับทางโซเชียลว่าให้มาเจอกันที่นี่ที่นี่ที่นี่นะเหมือนต้นก็เลยเป็นคดีข้อหานี่แหละฮะลักลอบเล่นการพนันไปนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: ผู้ว่าชัดชาติลงพื้นที่ไปแล้วนะคะไปเรื่องที่มีน้ำรั่วในอุโมงค์สร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ที่วงเวียนใหญ่นะคะก็ไปดูแล้วแล้วก็บอกว่าตอนนี้เมื่อตรวจสอบแล้วในจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นจุดที่ต่ำสุดของโครงการก่อสร้างทั้งหมดเลย แล้วก็เป็นจุดรับน้ำด้วยทำให้น้ำไหลเข้าอุโมงค์นะคะแล้วก็ดินรอบนอกเนี่ยเกิดทรุดเข้ามาขณะนี้ผู้รับเหมากำลังอยู่ระหว่างดำเนินการนะคะทางนี้ทางกทม.ก็เลยจะดูแลสถานการณ์โดยรอบนะคะว่าอัตราน้ำที่รั่วเข้าไปในอุโมงค์เนี่ยเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนหรือมีดินเพิ่มขึ้นมากน้อยไหมมีอัตราการทรุดตัวของดินรอบนอกเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเพื่อดูว่ามีความเสียหายเพิ่มขึ้นหรือเปล่าโดยผู้รับเหมาแนะนำให้ทำการตรวจสอบแล้วก็เฝ้าระวังพื้นที่โดยรอบในรัศมี30เมตรนะคะจากจุดเกิดเหตุดังนั้นก็เลยต้องอพยพผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารโดยรอบถนนประชาธิปกนะคะมีทั้งหมด3อาคารรวมประชาชนทั้งหมดเนี่ย60คนนะคะให้ออกจากพื้นที่ไปก่อนเป็นเวลา1สัปดาห์ส่วนเรื่องที่2ก็คือต้องจัดการจราจรเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ลดการสั่นสะเทือนจึงต้องปิดการจราจรของถนนประชาธิปกค่ะแล้วก็3มีการตั้งศูนย์บัญชาการบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อประสานงานอำนวยการเหตุนะคะซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าถนนประชาธิปกทรุดตัวเพิ่มขึ้นแต่ก็เริ่มทรงตัวจึงทำให้ต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะหลักการก็คือว่าผู้ว่าชาติบอกอย่างนี้นะคะว่าหลักการคือพยายามหยุดน้ำไม่ให้ไหลเข้ามาและป้องกันดินไม่ไหลเข้ามาในจุดเกิดเหตุด้วยนะคะโอ้ก็ต้องดูนะคะว่าถ้าเกิดฝนตกจะทำไงแต่ตอนนี้คนที่อยู่แถวๆนั้นมี3อาคาร60คนก็ออกมาหมดแล้วนะคะ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: อันดับ7นะครับวันนี้เขาบอกว่าที่กาฬสินธุ์นะนักวิจัยเนี่ยนะฮะเขาค้นพบซากดึกดำบรรพ์อีกนะพี่แถบนู้นเนี่ยเราจะเจอพวกไดโนเสาร์กันบ่อยนะขอนแก่นกาฬสินธุ์อะไรพวกเนี้ยนะฮะครั้งนี้เจออุราคาซอรัสคือเขาบอกว่ามันน่าจะเป็นในประเภทคอยาวอ่ะพี
0: ่ยาวจริง
1: เป็น
0: เห็นดูคอด้วยไม่ยาว
1: ซากดึกดำบรรพ์ผมไม่ใช่ไดโนเสาร์ครับพี่นะฮะกาลาอุราคาซอรัสกาลาสินเอนซิสเป็นไดโนเสาร์คอยาวชนิดใหม่ของโลกนะครับที่นักวิจัยเขาไปเจอคาดว่าอายุเนี่ย150ล้านปีนะเจออยู่ที่นะฮะในไทยเนี่ยแหล่งซากดึกดำบรรพ์ภูน้อยถือเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับคนที่เป็นคนที่แบบชอบค้นคว้าหรือว่าศึกษาเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับนะประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับเป็นไดโนเสาร์ไทยลำดับที่15ครับที่มาเจออยู่ในไทยนะโอ้วันนี้นักวิทยาศาสตร์นักวิจัยเขาก็เจอเป็นเหมือนลักษณะเป็นโครงกระดูกคือถ้าอย่างเราอย่างพวกเราไม่มีความรู้นะพี่เราเจออย่างนี้เราเรียกว่าก้อนหินนะเนี่ยเจอพวกเนี้ย เขาทำไมถึงคิดว่าอันนี้เอามาประกอบมาเป็นซากกันเฮ้ยมันต้องเป็นนู่นนี่นั่นแล้วเขาเอาไปตรวจดูเหรอ
0: ไม่เขาเจอในแหล่งที่เขาคิดว่าจะต้องมีหรือเปล่าด้วย
1: ในแหล่งที่ซากดึกดำบรรพ์นะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเรามีไดโนเสาร์ลำดับที่13เนี่ยจากแหล่งซากดึกดำบรรพ์ภูน้อยก็คือมินิโมเคอร์เซอร์ภูน้อยเอนซิสนะฮะแล้วก็มีไดโนเสาร์กินเนื้อนะครับมีจระเข้มีปลาน้ำจืดสัตว์สะเทินบกสะเทินน้ำที่ศึกษาแล้วเจออยู่ในเนี้ยในยุคที่เป็นจูราสสิกเนี่ยอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะครับที่กาฬสินธุ์นะถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสมีเวลาผ่านไปก็ลองเข้าไปดูได้นะเป็นเรื่องของพวกศึกษาประวัติศาสตร์นะครับศึกดึกดำบรรพ์พวกเนี้ยนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: มันจะเล่าให้ฟังว่ามีเรื่องเงี้ยเกิดขึ้นที่โรงพักแห่งหนึ่งว่าที่จังหวัดชลบุรีนะคะที่สภ.บางละมุงคนถูกจับว่ามียาบ้าอยู่ในตัวเขาก็บอกว่าเขามีวิชาคมสามารถจะซ่องสวดคาถาแล้วก็จะหายตัวไปได้
1: เฮ้ยแล้วเป็นไงฮะจากหนักกลายเป็นเบา
0: ก็ตำรวจ
1: จากเบากลายเป็นหนัก
0: ตำรวจก็เลยว่าไปเจอคนชายคนหนึ่งเนี่ยอาการพิรุธผู้ชายว่าควรแล้วเหมือนติดยาเสพเหมือนกำลังเสพยามาเลยท่าทีลุกลี้ลุกลนเลยก็เลยจะให้ไปค้นน่ะนะคะเจ้าที่ก็แสดงตัวขอตรวจค้นพบยาบ้า2เม็ดนะคะอยู่ในมืออายุ32ปีค่ะระหว่างตำรวจพบยาบ้าเนี่ยชายคนนี้ก็มีการยกมือแล้วก็ท่องบทสวดคาถาบางอย่างแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะใช้คาถานี้ทำให้ตัวเองเนี่ยหายตัวไปได้ตำรวจก็เลยเอ้ยอ่ะ ปล่อยให้สวดจนจบเลยแล้วก็เฝ้าสังเกตการอย่างสงบเมื่อบทสวดสิ้นสุดลงเนี่ยผู้ชายคนนี้ก็ยังอยู่ในสภาพปกติโดยครบทั้งคนและทั้งยาอยู่ครบเลยนะก็คือแบบไม่อยากจะแบบไปขัดเนี่ยอยากจะทองก็ทองสวดหมดสวดไปอ้างว่าจะหายนี่ตอนนี้ก็เลยยังอยู่เหมือนเดิมตำรวจก็เลยเอาตัวไปตรวจหายาเสพติดก็ปรากฏว่าในตัวเนี่ยก็มียามีสีม่วงอ่ะนะ
1: ค
0: ะมียาเสพติดร่างกายด้วยก็บอกตัวเองก็บอกว่าเพิ่งจะเสพยาบ้ามาเมื่อตอนช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เลยถูกแจ้งข้อหาไป2ข้อหาคือมียาเสพติดให้โทษอยู่ในครอบครองแล้วก็มีเสพยาด้วยดู2กระทงไปเลยแม่อุตส่าห์ท่องคาถาตำรวจนี่ก็อันนี้คงไปออกนั่นได้นะที่ว่าอะไรของช่อง7เมื่อก่อนเนี่ย
1: อะไรพวกสะเก็ดข่าวอ่ะ
0: เออที่ว่าของใครที่ว่ามี
1: คดีเด็ด
0: ที่ว่าคดีตำรวจเจอไอ้พวกเนี่ยมันมาท่องคาถาปล่อยมันท่องไปอะไรเงี้ยแล้วไม่ได้เดี๋ยวท่องเดี๋ยวจะหายไปเลยอะไรเงี้ยตำรวจก็ปล่อยให้ท่องเนาะ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสินกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: แมวตัวจริง
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
7: หานครโรคทิพย
8: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
9: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครโรคทิพย์อันดับ5
10: นะครับก่อนอันดับ5สวัสดี

0: ีน่านนะครับพี่มาลีนะครับพี่ลูกแม่ล่านะครับพี่อลงกรจากสงขลานี่นะครับพอได้ไหมผมว่าเป็นคนใต้ได้ไหม นะครับลำปางเจ้าพี่จันทราเห็นไหมโหเรานี่ทั้งเหนือทั้งใต้ทั้งอีสานนะครับทั้งกรุงเทพโอ้โหต่างประเทศก็มีนะเออต่างประเทศเนี่ยก็ฟัง
1: ลูก
0: ทุ่ง
1: มห
0: าน คร
1: แล้ว
0: นะ
1: จันทบุรีชา
0: อ
1: ีสานต่างประเทศก็ฟัง
0: เพราะฉะนั้นต้องอัปเดตให้ครบทุกด้านนะครับวันนี้เราสูญเสียคนบันเทิงรุ่นใหญ
1: ่
0: เชื่อว่าแฟนๆ95เนี่ยต้องรู้จักนะครับคุณแม่น้ำเงินบุญหนักถ้าใครไม่คุ้นชื่อนะไปเส
1: ิร์ชนะ
0: อย่างผมเนี่ยผมเอ๊ะคนไหนเขาบอกเป็นตำนานนักแสดงอาวุโสระดับตำนานก็เลยไปเสิร์ชใน Google ดูนะครับน้ำเงินบุญหนักอ๋อเลยครับเห็นหน้าเนี่ยคุณแม่ท่านนี้นี่อ๋อเลยว่าคุณแม่แกเล่นละครช่อง7สมัยก่อนอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะครับเยอะมากนะครับน้ำเงินบุญหนักนะฮะวันนี้ก็จัดงานแล้วนะครับทางครอบครัวก็จัดงาน
1: อายุ83
0: โอ้แกเสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคชรานะครับ
1: นอนหลับไปเฉย
0: ๆเออลูกชายก็บอกว่านาทีที่บอกลาคุณแม่เนี่ยก็บอกว่าขอส่งคุณแม่ขึ้นสวรรค์ครอบครัวก็ยิ้มนะครับแล้วก็ขอคุณแม่หมดห่วงนะแม่ก็จะได้ไปสบายลูกๆ ก็เหมือนมาส่งคุณแม่อย่างพร้อมเพรียงมีลูกคนเดียวนะครับเป็นลูกชายนะครับวันนี้ก็มาครับลูกสะใภ้นะฮะเปิดใจกับสื่อมวลชนด้วยรอยยิ้มครับลูกก็ไม่เศร้าเพราะไม่อยากให้คุณแม่เศร้าคุณแม่ก็อยู่อย่างมีความสุขครอบครัวก็บอกว่าดูแลคุณแม่มาอย่างดีที่สุดนะครับเท่าที่ลูกคนนึงจะดูแลแม่ได้แล้วนะคุณแม่ก็จากไปอย่างไม่ได้ทรมานอะไรนะครับก็เป็นโรคชรานะฮะคุณแม่เนี่ยหยุดรับงานละครมา 2-3 ปีละเนื่องจากขับรถไม่ไหวนะครับคือปกติเนี่ยคุณแม่น้ำเงินบุญหนักได้ขับรถไปเองนะ
1: โอ
0: ้จนแกขับไม่ไหวแกก็เลยไม่รับงานละครละเออนะแต่ว่าก็ผู้จัดส่วนใหญ่ก็มีโทรมาเรื่อยๆนะฮะมาตามให้แกไปเล่นไปอะไรเนี่ยก็ส่วนใหญ่แกก็จะปฏิเสธไปด้วยเรื่องสุขภาพด้วยอะไรด้วยนะครับครอบครัวก็นะบอกว่าได้ส่งลาบอกลาคุณแม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้ก็เหลือแต่ผลงานที่ฝากไว้เนาะเป็น
1: พี่ก็ดูตอนที่เล่นคุณแม่อะไรก็หลายเรื่องอยู่แต่จำไม่ได้ว่าเรื่องอะไรบ้างคือถ้าเล่นพี่อะไรเขาก็เล่นกับทุกเรื่องนะ
0: ก็ละครที่คุณแม่เล่นใช่ไห
1: ม
0: นะครับ
1: แต่เราคงดูไม่ทันหรอก
0: ภาพยนตร์เนี่ยเรื่องเขาบอกเรื่องแรกๆนี่คือ
1: ต้องเป็นนางเอกเปล่า
0: สาบสวรรค์เมื่อปี2499ครับปีที่พี่กล้วยเกิดพอดีเลยฮะยังนะยัง
1: หนูได้รางวัลด้วยตุ๊กตาทองมั้งน่ะตุ๊กตาเงิน
0: อ๋อกระสือไงกระสือ
1: ตอนละครอ๋อ
0: กระสือ
1: เนี่ยใช่บทมนต์รักลูกทุ่งอ่ะเล่นเออใช่ใช่
0: มนต์ร
1: ัก
0: ล
1: ู
0: กทุ่งผลงานเด่นนะบทบาทอันนี้เป็นละครต่างประเทศอันนี้ถ้าละครไทยเนี่ยนะฮะโอ้ก็นี่แหละกระสือภาพยนตร์นางสาวโพระดกกาเหว่านะครับโอ้หลายเรื่องคุณวังไปดูนี่ก็จะคุ้น
1: นี่ไงได้รับรางวัลตุ๊กตาเงิน
0: รางวัลพระสุรสวัสดีเนี่ยนะครับจากนครเรื่องกาเหว่าเป็นนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมตุ๊กตาเงินนะครับรางวัลตุ๊กตาเงินรางวัลบทเสริมเด่นยอดเยี่ยมหญิงก็นางสาวโพระดกนะนะครับโอ้แล้วก็รางวัลมากมายนะ
1: ค่ะ
0: นะครับคุณแม่ก็ไปสบายแล้วครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: อันดับ4คงทราบกันแล้วนะคะว่าวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยแล้วว่าการออกพระราชกำหนดพรกเงินกู้400ล้านบาทของรัฐบาลนั้นไม่ขัดต่อศาลไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแต่วันนี้คือขอเดินทางไปมาเลเซียที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ของนายกรัฐมนตรีก็บอกเอ้ยก็รอฟังแล้วขอรบถ้าเกิดศาลว่าไงก็ว่ากันหลายคนบอกว่าแนวทางเนี่ยเฮ้ยถ้ามันมีแบบถ้ามันผิดล่ะขาดล่ะแล้วเงินที่ใช้ไปแล้วเนี่ยจะต้องไงต้องไปหาที่อื่นมาใช้แทนเพราะเงินกู้มันก็ถือว่าทำไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยตอนนี้คือทำได้นายกรัฐมนตรีเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ก็สุดขอบคุณนะคะขอบคุณของทางศาลศาลรัฐธรรมนูญนะคะที่ให้ความกรุณาเร่งวินิจฉัยพ.ร.ก.ด้วยความรวดเร็วรัฐบาลก็จะมีความมั่นใจว่าจะใช้จะได้มีความมั่นใจว่า จะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดให้กับประชาชนค่ะบอกว่ารัฐบาลเนี่ยหลังจากที่ศาลได้ตัดสินแล้วเนี่ยรัฐบาลก็ทำงานด้วยความสบายใจในกรณีที่ว่าทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจทำงานทุกอย่างเพื่อประชาชนนะคะนั่งเฝ้าเงินทุกบาททุกสตางค์เพราะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นเงินกู้ไม่ใช่เงินงบประมาณดังนั้นเนี่ยต้องใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ให้คุ้มค่าดอกเบี้ยที่ได้มาก็เป็นดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ำนะซึ่งทางกระทรวงการคลังเนี่ยสามารถไปเจรจาเรื่องดอกเบี้ยให้เหลือ 1.2% ได
0: ้
1: ดังนั้นแล้วก็เงินทั้งหมดเนี่ยเขากู้จากในประเทศนะเขาไม่ได้กู้จากต่างประเทศนะเออนะคะก็บอกว่าดังนั้นเมื่อมีต้นทุนที่ถูกขนาดเนี้ยเงินทุกบาทนะคะที่จะนำเงินเหล่านี้เนี่ยจะไปสร้างเป็นมูลค่าเพิ่มสร้างประโยชน์ให้เกิดการหมุนเวียนเป็นรอบๆค่ะแล้วก็ทุกรอบที่เกิดขึ้นเนี่ยสามารถจัดเก็บภาษีเงินได้ให้รูปแบบต่างๆเข้ามาด้วยเมื่อดอกเบี้ยต่ำก็ไม่ต้องกังวลว่าเรามีงบประมาณเพียงพอไปจ่ายดอกเบี้ยหรือไม่นะคะโดยในแผนการใช้จ่ายพรบ.กู้เงินเนี่ยจะมีการนำไปใช้การปรับโครงสร้างพลังงานด้วยก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟฟ้าของประชาชนเนี่ยลดลงค่ะอ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีสำหรับรัฐบาลที่บอกนะคะแต่ว่าทางฝ่ายค้านพรรคประชาชนเนี่ยคุณเทงเขาบอกผิดหวังแต่ก็ไม่ผิดคาดผิดหวังแต่ก็ไม่ผิดคาดแต่ก็เขาก็มีการตั้งชุดคณะทำงานเพื่อติดตามการใช้เงินกู้ล็อตนี้ด้วยนะคะก็ติดตามการทำงานต่อไปค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: ก็หมายความว่าเงินไทยช่วยไทยพลาดของเราอีก2เดือนก็น่าจะมีนะ
0: ก็ใช้กันต่อนะนะครับปากกาลดน้ำหนักใครใช้อยู่บ้าง
1: ไม่เคยใช้
0: หรือว่าใครกำลังจะตัดสินใจใช้นะครับเขาบอกว่ามันก็เป็นเหมือนยาลดน้ำหนักที่เรากินแต่ว่าอันนี้ใช้วิธีฉีดเข้าตรงเส้นเลือดเข้าไปแทนเนาะวันนี้คุณต้นหอมนะครับดารานะฮะต้นหอมสกุลตลาเนี่ยมารีวิวอีกมุมนึงให้ฟังคุณต้นหอมเป็นคนที่ใช้ปากกาลดน้ำหนักมาแล้ว2เดือนแล้วกำลังจะเข้าสู่เดือนที่3แล้วหยุดละแค่กะว่าก็โอเคแล้วหุ่นพร้อมละพอละ
1: แสดงว่ามันได้ผลเลยว่าสิ
0: มันได้ผลแน่นอนมันจะทำให้คุณให้พี่เบื่ออาหารไม่อยากกินอะไรแต่พอหยุดตามตำราเลยครับที่เขาบอกว่ามันจะมีโยโย่เอฟเฟคพี่ต้นหอมบอกว่าพอหยุดเนี่ยนะหุ่นสวยจริงๆแต่เกิดอาการโหยของหวานหิวบ่อยแกกินดึกแท้ทุกคืนตั้งแต่หยุดแกบอกจะไม่กลับไปใช้อีกแล้วปากกาลดน้ำหนักแกบอกว่าเนี่ยสุดท้ายแล้วที่หุ่นยังดีนะทั้งที่ตอนนี้มากินกลางคืนมันหิวต้องกินเนี่ยแต่หุ่นยังดีเพราะว่าไปเข้ายิมแกยังออกกำลังอยู่ต่อเนื่องนะครับแกบอกไม่เอาแล้วเข็ดแล้วเพราะว่ามันก็ตอนใช้มันก็ได้ผลดีแต่ตอนเลิกเนี่ยมันทรมาน
1: หิวใช่ไหม
0: หิว
1: เขาบอกกินเยอะมาก
0: ใช่นะฮะแกบอกว่าใช้อะดีตอนใช้อะดีแต่ว่าระวังผลลัพธ์ปลายทางนะคุณต้นหอมบอกว่า2เดือนลดลงไป5โล
1: ออกกำลังกายเท่านั้น
0: เออนะครับลดไป5โลแต่ว่าพอเลิกเนี่ยโหแกบอกว่าอยากหวานมากอยาก
1: หวานนะมาถึงว่าเวลาปากกันนะ
0: ใช่ปากไปแล้วไงลดแล้วไงแต่พอเราหยุดอะเราหยุดปากนะครับเออโหเขาบอกว่ากินเขาใช้คำนี้นะกินดึกกินทุกคืนกินแบบทุเรศกินแบบนี้คือวันสุดท้ายของชีวิตกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มต่อมยับยั้งชั่งใจติดตายโดยไม่ทำงาน
1: มันก็คล้ายกับยาลดความอ้วนสมัยก่อนนั่นแหละที่บอกมันจะโยโย่แต่ใครอยู่ขึ้นมามันจะโยโย่เนาะ
0: อันนี้ก็ประสบการณ์ตรงของคนใช้นะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: กับสอบวันนี้สำนักงานศุลกากรภาคที่2นะคะเข้าไปจับกลุ่มนะคะตรวจค้นโกดังเก็บสินค้าแห่งหนึ่งที่ตำบลสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะบอกว่ามีการขายสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้านะคะผ่านทางไลฟ์สดของ Facebook นะคะผลการตรวจค้นได้ไปเจอพนักงาน14คนกำลังคัดแยกสินค้าแบรนด์เนมปลอมทั้งเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าเข็มขัดแล้วก็หมวกจากแบรนด์ชั้นนำรวมของกลางเนี่ยไม่ต่ำกว่า 10,000 ชิ้นคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า30ล้านบาทนะคะซึ่งก็บอกว่าการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนะคะให้สั่งการเข้มงวดในการปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายแล้วก็สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะก็ถ้าเกิดมีที่นี่ที่อื่นก็น่าจะมีนะคะไปจับกันทุกที่เลยแต่ช่วงนี้เห็นจับกันเยอะมากเลยเนาะ
0: ใช่ไหม
1: จับนู่นจับนี่จับนั่นสงสัยรัฐบาลสั่งการอย่างเร่งอย่างแบบเข้มข้น
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับหนึ่ง
0: อันดับหนึ่งนะครับขยายความต่อเนื่องแล้วกันเรื่องของแก๊งคนจีนนะฮะที่บอกว่านะมาร่วมกันเซ็นรับรองบุตรนะครับนะคนไทยนี่แหละไปรับรองให้คนจีนนะฮะ
1: รับรองเป็นลูกของตัวเอง
0: ใช่นะ
1: ครับแต่จริงตัวเองไม่ได้เป็นพ่อจริง
0: ไม่ได้เป็นพ่อจริงนะฮะมาคลอดเสร็จก็หาคนไทยมาสวม
1: คลอดนี่เป็นอุ้มบุญเปล่า
0: ไม่แน่ใจ
1: ต่อเนื่องกัน
0: ไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวต้องไปไล่ตามกันต่อเนี่ยนะฮะแต่เขาบอกว่าเป็นเด็กจีนนั่นแหละนะครับเป็นเด็กจีนอ่ะก็น่าจะมีแม่จีนจริงแต่ว่าพ่อแม่จีนเดี๋ยวอยากมีบัตรอะไรอย่างเงี้ยในไทยนะฮะก็รัฐบาลก็ประกาศเอาจริงนะครับเขาบอกว่าจะไม่จบแค่จับที่เจ้าหน้าที่เวชระเบียบโรงพยาบาลนะฮะเดี๋ยวจะขยายผลไปถึงนายหน้าเครือข่ายออนไลน์ประสานกระทรวง DE ตรวจเส้นทางการสื่อสารติดต่อกับใครมาคนจีนขบวนการนี้ต้องล้างทั้งระบบ
1: ค่ะ
0: นะจะบอกมาจ่าย 70,000 ให้สวมทะเบียนอย่างเงี้ยมันไม่ได้แค่นี้ไม่ได้
1: จะล้างหลายขบวนการเลยเนี่ย
0: คนตํารวจเอกสําราญนวลมาเอ๊ะทําไม
1: ว่าที่
0: มั้ยช่วงนี้ท่านฮอตจังเลยฮะ
1: ว่าที่ป่ะ
0: ไม่รู้บางคนเรียกท่านสําราญนอนมา
1: เหมือนตั้งแต่ผบ.ชน.มาแล้วนอนมาตั้งแต่ตอนนู้นแล้ว
0: มีผบ.ตร.เกษียณเดี๋ยว
1: เวลาลงแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะสวัสดี
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
9: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารโคครีเอชั่นสเปซของบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดวันนี้เวลา 9:12 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปสำนักงานใหญ่บริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงเปิดอาคารโคครีเอชั่นสเปซตั้งขึ้นเป็นพื้นที่แห่งความร่วมมือของอุตสาหกรรมเครื่องหอมและสารสกัดธรรมชาติเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้การวิจัยและการสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนักวิจัยตลอดจนเครือข่ายพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศที่ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์สามารถต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจสังคมรวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างยั่งยืนเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องหอมและสารสกัดธรรมชาติของประเทศไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลโอกาสนี้ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแปรคลุมป้ายอาคารแล้วทรงปรุงน้ำหอมสูตรพิเศษเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ระลึกจากนั้นทรงทอดพระเนตรห้องปฏิบัติการและพัฒนาของบริษัทผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่บริษัทวิจัยและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอาทิโครงการตำรายาโบราณล้านนาจาก8จังหวัดภาคเหนือเดิมข้อมูลบันทึกเป็นภาษาล้านนานำมารวบรวมและแปลเป็นภาษาไทยพร้อมจัดทำฐานข้อมูลเพื่อศึกษาว่าสมุนไพรแต่ละชนิดมีสรรพคุณและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาอย่างไรจากการวิเคราะห์ข้อมูลได้ส่งมอบให้ผู้ประกอบการพัฒนาสูตรสมุนไพรเป็นลูกอมเป็นการนำภูมิปัญญาไทยมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อีกทั้งมีงานวิจัยที่ร่วมมือกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติพัฒนาเทคโนโลยีการสกัดสารสำคัญจากใบบัวบกให้มีความบริสุทธิ์มากกว่าร้อยละ80จากการทดลองพบว่าสารสกัดมีประสิทธิภาพสูงสามารถยับยั้งการสลายตัวของคอลลาเจนในผิวหนังพร้อมทั้งกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่ช่วยส่งเสริมสุขภาพผิวผลการวิจัยยังชี้ว่าช่วยปกป้องผลกระทบของฝุ่น PM 2.5 ได้ด้วย ร่วมมือกับองค์การสวนพฤกษศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรและสถาบันการศึกษานำพืชสมุนไพรภูมิปัญญาไทยมาวิจัยและพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์จากองค์ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์สู่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนไม่ได้สร้างประโยชน์เฉพาะผู้บริโภคที่ได้รับผลิตภัณฑ์คุณภาพเท่านั้นแต่ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรสร้างรายได้ที่มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งอนุรักษ์

0: ในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิโกกลมสีทอง
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
11: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
10: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
12: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
13: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
14: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยพิมดามหานคร
1: มารอทอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar

0: 3เพลงค่ะคุณผู้ฟังมากันในแนวแบบว่าเอากลับมาร้องใหม่นะคะในแนวแบบลูกทุ่งแต่จริงๆแล้วต้นฉบับเขาเป็นสตริงทั้ง3เพลงเลยแล้วก็เป็นวงดนตรีด้วยมีใครรู้บ้างไหมคะว่าแต่ละเพลงเนี่ยเป็นวงเป็นเพลงของวงอะไรนะคะเพลงแรกแฟนเก่าจากน้องครีมพิมพ์วลัยนะคะเอามาร้องเอาเพลงของพี่ๆวงลาบานูนมาร้องค่ะนะคะตามมาด้วยพี่หญิงชิติการค่ะกับเพลงที่1ไม่ไหวนะคะที่1ไม่ไหวเป็นวงอะไรวงอะไรร้องไว้ต้นฉบับไอ้น้ำค่ะและปิดท้ายกันด้วยมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนนะคะจากน้องสายอาสยามนะคะเพลงนี้ต้นฉบับนะคะเป็นเพลงของวงเอานะคะแป้งโกทายถูกทุกเพลงนะคะเขาเป็นคนเกิดในยุคนั้นนะคะเขาก็เลยรู้ทุกเพลงเลยคุณผู้ฟังค่ะนะ3เพลงค่ะในช่วงของฮิตมาราธอน
1: ฮิตมาราธอน
2: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pausa
0: ขอบคุณกันด้วยกับ Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ M-Cut Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาๆนะคะอยู่กับพิมดานะคะในรอบที่2ของวันแล้วค่ะคุณผู้ฟังช่วง2ทุ่มนะคะอยู่ด้วยกันไปจนถึง4ทุ่มตรงเลยนะคะใครที่มีเพลงอะไรในใจอยากจะฟังนะคะวันนี้โทรมาขอเพลงกับแป้งโกะคนสวยได้เลย0224813666นะคะแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่หรือว่าจะโทรมาจองสายหน้าไมค์ไว้ก่อนก็ได้นะโทรมาได้เลยนะคะคุณผู้ฟัง Facebook Live ค่ะ LTM FM 95 Fanpage ช่องทางนี้เข้ามาได้เลยมาเลยค่ะแล้วก็มารายงานตัวกันเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่นึงพิมดาจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟัง SMS ค่ะ4689400ช่องทางนี้ก็เชียร์ศิลปินที่คุณชื่นชอบมาได้เลยนะคะแม่ทุกบ้านทุกด้อมนะคะส่ง SMS เข้ามาขอเพลงให้ลูกสาวลูกชายได้ที่เบอร์4689400เลยนะคะตอนนี้รถไฟซ้ายด่วนขบวนพิเศษมารอแล้วค่ะนี่เลยนะคะสวัสดีน้องคิตตี้วังว่าทานข้าวยังครับแม่พิมพ์น้องคิตตี้ถามมาขอเพลงไปด้วยพี่เริ่นๆนะคะสวัสดีด้วยค่ะพี่เอสุดหล่อก็มาแล้วน้องแชมป์สีสุขก็มาแล้วน้องใบสไลเดอร์บอกว่าแม่หนูทันหมดนะแม่จะว่าไปอุ้ยตายแล้วน้องใบนี่ก็เป็นคนยุคเดียวกับพิมดาเหรอเนี่ยยุคเดียวกันเนาะเพลงที่ตอนที่เขาดังเนี่ยเราก็ยังอยู่ในวัยแบบวัยรุ่นใช่ไหมน้องใบใช่ไหมแล้วก็ยังมีพี่อนุชาจากจังหวัดเลยพี่อนุชาบอกว่าต้นฉบับวงเอาเนี่ยทัน

พี่สารพีสมบูรณ์นะคะพี่ชื่นชมเล็กรัฐด้วยนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกนะเดี๋ยวนะพี่ปูรัตนพันธ์นะคะพี่วิจิตรสุนทรโรจน์ด้วยนะคะจากจังหวัดพิจิตรพี่เมธาสิทธิ์สวัสดีด้วยนะคะพี่น้อยไก่นะคะแล้วก็ยังมีพี่ปุญญวัฒน์นะคะจากอุบลมีพี่สกลด้วยนะคะแล้วก็มีพี่อะไรอีกนะน้องเบลเบดมาแล้วนะคะน้องเบลเบดพี่ทีเอสเจด้วยนะคะพี่อุดรนะคะพี่เรียกลุงแล้วก็แล้วกันนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกนะพี่อุดรจากสปปลาวใช่ไหมเนาะนะคะแล้วก็ยังมีเดี๋ยวนะพี่สำรองมาครับผมนะคะมีพี่สายชนจรัสกุลด้วยนะคะนี่แหละประมาณนี้เนาะเสียเปี๊ยกคนเดิมไงจะใครล่ะอุ๊ยวันนี้เสียเขามาช่วงหัวค่ำด้วยเหรอปกติจะไม่ค่อยเห็นเขาช่วงเวลานี้นะคะพี่จุ๊บแจงพี่สันทัศน์นะคะพี่สำรองทักทายแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกไหมพี่สุรยุทธ์สมานอัคนีนะคะมีใครอีกไหมมีอีกไหมนะน่าจะประมาณนี้พี่เรดมี่นะคะแล้วก็หมดแล้วเชฟพงเจนี่อร่อยซอย59ก็มานะคะมาแล้วนะพี่เอสุดหล่อทักทายกันแล้วเรียบร้อยนะคะเอาล่ะรถไฟออกก่อนนะนี่ล่ะค่ะไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาทักทายกันต่อเนาะพี่จุ๊บแจงด้วยนะคะพี่หนุ่มเพียรพกากุลด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้นะคะจะเลือก1สายหน้าใหม่022481366ใครอยากพูดคุยหน้าใหม่โทรมาจองสายกับแป้งโกะคนสวยเอาไว้ได้เลยนะคะอีก1เพลงค่ะที่จะจัดให้คุณผู้ฟังได้ฟังต่อไปนี้เขาก็นำเพลงของวงสตริงมาร้องอีกเหมือนกันวงอะไรรู้ป่ะต้นฉบับวงอะไรทายมาได้เลย

0: หลายๆคนทายถูกมาด้วยนะคะว่าต้นฉบับเป็นของ Color Peach นะคะนี่ลูคิตตี้ก็รู้จัก Color Peach นะพี่อะไรเนี่ยพี่สวัสดนะพี่อนุชาใช่ไหมพี่อนุชาก็รู้จัก Color Peach ด้วยไม่น่าเชื่อเลยน้องไบก็รู้จัก Color Peach นะคะ นั่นแหละเขาเป็นต้นฉบับเพลงนี้นะคะขัดใจนะคะแล้วพิมดาก็เอาเพลงนี้กลับมาร้องใหม่นะคะไม่ได้มาร้องแต่เพลงนะตอนเนี้ยเพลงเนี้ยลิขสิทธิ์อยู่ที่พิมดาด้วยนะเออได้ลิขสิทธิ์เขามาด้วย ไม่ธรรมดานะคุณผู้ฟังตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วเรียบร้อยค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
0: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะคุณพี่อะไรคะเนี่ย
2: พี่แมนครับ
0: พี่แมนโทรจากที่ไหนคะ
2: ลำปางครับผม
0: โทรจากลำปางอากาศที่ลำปางเป็นยังไงบ้างคะตอนนี
2: ้ตอนนี้กำลังดีครับแต่ช่วงกลางวันนี้อึมครึมฝนตกทั้งวันเลย
0: เหรอแล้วตอนนี้ก็คือกำลังดีไม่ร้อน
2: ไม่ร้อน
0: ดีจังเลยเนาะลำปางนี่อากาศดีไหมคะหมายถึงว่ามีฝุ่น PM 2.5 อะไรอย่างนี้เหมือนเชียงใหม่นี้ไห
2: มช่วงนี้ไม่มีแล้วครับเพราะว่าฝนมันช่วยลดไอ้พวกฝุ่น PM 2.5 ครับผม
0: แล้วช่วงหน้าร้อนมีไหมคะ
2: หน้าร้อนยังพอมีครับลำปางก็เยอะอยู่ตำบลพระบาท
0: อ๋อก็พอมีเหมือนกันเนาะภาคเหนือนี้จะมีปัญหาเรื่องฝุ่นแต่ว่าอากาศดีนะเวลาหน้าหนาวอ่ะอากาศเย็นสบายมากมากเลยเนาะ
2: ใช่ครับผม
0: เนาะวันนี้พี่แมนทำงานหรือเปล่าคะตอนกลางวัน
2: ทำครับผม
0: เหรอพี่แมนทำอะไรคะ
2: ไม่บอกได้ไหม
0: ได้ก็ถามไปอย่างนั้นแหละไม่ได้หวังคำตอบอะไรหรอกเผื่อว่ามีจะได้มีเรื่องคุยกันเฉยๆนะก็ค่ะ
2: ได้ครับผม
0: เออก็คือทำงานเนาะตอนนี้ก็พักผ่อนแล้วใช่ไหม
2: ผ่อนแล้วใช่ครับ
0: เนาะพี่แมนเป็นคนลำปางเลยป้าหรือว่าย้ายไปอยู่ที่นู่นหรือยังไง
2: ครับผม
0: อ๋ออู้เหนือให้ฟังหน่อยจ้า
2: อ้าวถ้าฟังอู้แล้วจะฟังหูเรื่องก่อน
0: ก็พอรู้อยู่จ้าพอรู้อยู่เจ้า
2: โอ้โหอยู่เจ้าอย่างเดียวน่ะบอกไป
0: นี่คืออย่าไปนะอย่างงี้ใช่ไหม
2: เออจะไปก็คืออย่าไปนะอย่าไปมาก็คืออย่ามานะอะไรประมาณนั้น
0: อ๋อถ้าบอกอย่าไปมาก็คืออย่ามานะถ้าจะไปอย่าไปนะอุ้ยภาษาซับซ้อนเนาะเออ
2: มีน้องอะไรนะที่คนลำปางอ่ะ
0: น้องเก๋
2: ใช่คนนึง
0: ใช่ไหมอ๋อหมายถึงว่าในคลื่นเราใช่ไหมคะดีเจหรอ
2: คลื่นเราดีเจเรา
0: น้องลูกตาลน้องลูกตาล
2: ลูกตาล
0: น้องลูกตาลนะคนเหนือเลย
2: คนเหนืออะไรคนลำปางด้วยล่ะ
0: ใช่พิมนาไม่ได้เป็นคนเหนือโดยกำเนิดหรอกค่ะแต่ว่าพิมนาเป็นซัพพลายคนเหนือ นะ
2: ก็พอจะอู้ฟังหูเรื่องอยู่กา
0: ก็ฟังหูเรื่องอยู่บ้างกาเออฟังรู้เรื่องอยู่บ้างแต่ถนัดไปทางฟังใต้มากกว่า
2: อ๋อ
0: เนาะนะคะอ่ะพี่แมนวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
2: สำนึกใต้ก็สายเกิน
0: มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: ก็ให้เขาเนี่ยแหละเขาน่าจะรู้ตัว
0: อ๋อแล้วเขาฟังอยู่หรือเปล่าล่ะ
2: ไม่แน่ใจนะอาจจะออนไลน์ฟังอยู่นะ
0: อืมให้เขาแหละเนาะแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าคือพี่แมนคนเดียวกันน่ะเนี่ย
2: บอกพี่กัดแล้วหยุดเกาะคาอยู่ลำปางก็น่าจะรู้นะครับ
0: มีแมนเดียวแหละแถวนั้นน่ะใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: นะคะสำนึกได้ก็สายเกินคืออยากจะบอกเขาใช่ไหมว่าตอนนี้เราสำนึกแล้วนะอย่างนี้ใช่ไหม
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: สำนึกได้ก็สายเกินเนาะ
2: มันไม่ทันซะแล้วล่ะเขาไปแล้ว
0: ไม่ทันแล้วเนาะไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ยังสำนึก ดีกว่าไม่สำนึกเลยเนาะนะคะ อันนี้ชมอันนี้ชม
2: อันนี้อีกดอกแล้วใช่ไหมอ
0: ีกดอกแล้วอันนี้ชมเนาะ ขอบคุณมากมากเลยนะพี่แมนนะวันนี้ขอให้พักผ่อนนอนหลับนะคะยังมีความสุขนะ
2: ครับผม
0: แล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
2: ครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณที่โทรมาหน้าไมค์โทรมาบ่อยๆนะพี่แมนนะ
2: ได้ครับเอาช่วงของเวลาน้องพิมดาเนาะ
0: ได้เลยช่วงไหนก็ได้ค่ะโทรมาได้ทุกช่วงเลย
2: ครับผม
0: ขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่แมน
2: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: chill หิวใจ
0: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะขอบคุณด้วยกับยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะเอ๊ยยังไง

0: on life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ขอบคุณเงินรางวัลดอกไม้ขอให้ได้กลับไปเป็นร้อยเท่าพันเท่างวดนี้รางวัลที่1อยู่ในมือใครนะแถวนี้แหละเออแถวนี้

0: เสียงปรบมือดังอย่างไม่น่าเชื่ออีกแล้ว
1: มาทีหลังหวังแต่งนะคะเสียงร้องจากพี่นุ้ยสุวินาค่ะอุ้ยเวลาเขามาร้องเพลงให้แฟนๆชาวลูกทุ่งมหานครฟังนี่ไรนี่เขาเอนเตอร์เทนดีมากๆเลยนะพี่นุ้ยเนี่ยนะสนุกสนานเลยทีเดียวนะคะหยิบมาฝากกันนะคะจากงานมหานครคาร์นิวัลดนตรีแห่งภูสาสินนั่นเองนะคะขอบคุณกันด้วยค่ะมหานครไลฟ์ขอบคุณกับคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: เอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะมีหนึ่งเรื่องราวที่สำคัญจำเป็นมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่อยากจะเป็นเศรษฐีเงินล้านนะคะฟังทั้งนี้ให้ดีๆเลยค่ะห้ามพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงินล้านค่ะแจกหนักครั้งสุดท้ายรางวัลพิเศษร่วม70ล้านบาทกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทแจกไปแล้วถึง2ครั้งด้วยกันนะคะครั้งที่1ค่ะแจกไปเมื่อวันที่16พฤษภาคมปี2569นะคะรางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทครั้งที่2ค่ะแจกไปเมื่อวันที่16มิถุนายน2569รางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทและโอกาสลุ้นรางวัลครั้งสุดท้ายนะคะครั้งที่3ค่ะในวันที่16กรกฎาคม2569นี้ใกล้จะถึงแล้วนะรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทค่ะรางวัลละ10ล้านบาทจำนวน7รางวัลนะคะนี่คือรางวัลของคนที่ชอบออมค่ะที่ช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายแล้วก็ยังได้มีสิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่ด้วยนะคะลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มและลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีที่ยังไม่ครบอายุทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิตัลนะคะยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดด้วยนะคะที่สำคัญค่ะบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆแบบไม่เสียภาษีเลยค่ะมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตัวเองทางแอปพลิเคชัน MyMo นะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569นี้นะคะเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะ

ข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

ข้นฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตหม่าล่านมข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: จริง
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันเคอรี่กิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตเคอรี่กิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: แมวตัวจริง
1: ทุกบ้านมี The Bag ที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าฮะลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
3: เสียงเพีย

0: ับหนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่7-Elevenรวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-Elevenอ

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
0: อยู่ที่กันต่อกับพิมดามหานครช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกแล้วนะคะเหลืออีกหนึ่งเพลงรอคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพลงนี้มีพี่มนัสจากนครศรีขอไว้หลังไมค์จัดให้เลยวันทองจากคนด่านเกวียนค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อนะคะอย่าลืม1สายหน้าไมค์ด้วยนะ022481366ค่ะจะรับ1สายหน้าไมค์โทรมาจองสายกันได้เลยค่ะ

0: นี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา21:00 น.

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสศิธรกุวังคดิโลกผู้ว่ากทมสั่งอพยพประชาชนในรัศมี30เมตรใกล้อุโมงค์รถไฟฟ้าน้ำรั่วหลังพบถนนทรุดตัวลงอีกนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าน้ำรั่วภายในอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงเตาปูนราชบูรณะบริเวณใกล้วงเวียนใหญ่โดยนายชัชชาติเปิดเผยภายหลังประชุมติดตามความคืบหน้ากับผู้เกี่ยวข้องระบุว่าจากการตรวจสอบพบจุดที่เกิดเหตุบริเวณดังกล่าวเป็นจุดที่ต่ำที่สุดของโครงการก่อสร้างทั้งหมดจึงทำให้เป็นจุดรับน้ำทำให้น้ำไหลเข้าอุโมงค์ประกอบกับดินรอบนอกได้เกิดทรุดลงมาขณะนี้ผู้รับเหมากำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการสำหรับมาตรการขณะนี้กรุงเทพมหานครจะดูแลสถานการณ์โดยรอบโดยต้องดูอัตราน้ำและดินที่รั่วไหลเข้าไปในอุโมงค์อัตราการทรุดตัวของดินรอบนอกเพื่อดูว่ามีความเสียหายเพิ่มขึ้นหรือไม่โดยผู้รับเหมาแนะนำให้ทำการตรวจสอบและเฝ้าระวังพื้นที่โดยรอบในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุและจะต้องอพยพผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารโดยรอบถนนประชาธิปกซึ่งมีอยู่ทั้งหมด3อาคารรวมประชาชนประมาณ60คนโดยจะให้ออกจากพื้นที่ไปก่อนเป็นเวลา1สัปดาห์เรื่องที่2คือการจัดการจราจรเพื่อความปลอดภัยและลดการสั่นสะเทือนจึงจะต้องปิดการจราจรของถนนประชาธิปกเรื่องที่3คือการตั้งศูนย์บัญชาการบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อประสานงานอำนวยการเหตุจากการตรวจสอบพบว่าถนนประชาธิปกทรุดตัวเพิ่มขึ้นแต่ก็เริ่มทรงตัวทำให้ต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหลักการคือพยายามหยุดน้ำไม่ให้ไหลเข้ามาและป้องกันดินไม่ให้ไหลเข้ามายังจุดเกิดเหตุนอกจากนี้ยังได้ปิดการจราจรบนถนนประชาธิปกตั้งแต่แยกบ้านแขกไปจนถึงวงเวียนใหญ่รวมเป็นระยะทางกว่า200เมตรเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนไม่ให้อาคารพาณิชย์ถล่มลงมาโดยใช้เครื่องมือตรวจวัดการทรุดตัวของผิวถนนและอาคารโดยรอบอย่างต่อเนื่องปปช.ชี้มูลรจนาเกรียงกันตินันหัวประมูลถนนอุบล26โครงการมูลค่ารวม43ล้านเอื้อบริษัทเครือญาติคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.มีมติชี้มูลความผิดนางรจนากันตินันอดีตนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีพร้อมพวกกรณีแบ่งจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจรปีงบประมาณ2549วงเงินรวม43ล้านบาทออกเป็น26โครงการละไม่เกิน2ล้านบาทเพื่อหลีกเลี่ยงการจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาและเอื้อประโยชน์ให้เอกชนบางรายเข้ารับงานผลไต่สวนระบุว่านายเกรียงกันตินันซึ่งขณะนั้นเป็นสามีของนางรจนามีบทบาทสั่งการให้แบ่งโครงการและแทรกแซงการดำเนินงานของเทศบาลรวมถึงกำหนดให้บริษัทของเครือญาติและผู้ใกล้ชิดเข้ารับงานนอกจากนี้เงินค่าจ้างจากหลายโครงการยังถูกโอนไปยังบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนายเกรียงนางรจนาและเครือญาติคณะกรรมการปปช.มีมติชี้มูลความผิดนางรจนาและผู้เกี่ยวข้องโดยเห็นว่ามีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจโดยมิชอบและความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐรวมทั้งความผิดตามพรบ.เทศบาลนอกจากนี้ปปช.ยังชี้มูลผู้ประกอบการและผู้บริหารห้างหุ้นส่วนหลายรายฐานสนับสนุนการกระทำความผิดรวมถึงชี้มูลนายเกรียงกัน

0: คาดจะช่วยเพิ่มอุปทานตลาดในประเทศได้ในเดือนกรกฎาคมเป็นมาตรการล่าสุดของรัฐบาลรัสเซียในการบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตเชื้อเพลิงการโจมตีของยูเครนต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดการขาดแคลนเชื้อเพลิงและราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศรวมถึงในดินแดนที่รัสเซียยึดครองประชาชนต้องเข้าคิวรอหลายชั่วโมงตามสถานีบริการน้ำมันอย่างไรก็ตามปูตินย้ำว่าภาพรวมระบบพลังงานของรัสเซียยังคงแข็งแกร่งและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

0: าห้าบรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
1: ไอยารา
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: โดยพิมดามหานคร
1: อาเรเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้1สายหน้าใหม่เขามารอละเดี๋ยวจะเสียเวลานะคะทักทายเขากันก่อนสวัสดีค่ะ เห็นไหมเห็นไหมอ่ะคุณผู้ฟังให้เขารอแบบนานแล้วไงเดี๋ยวเขาสายตัดนี่ไงบอกแล้วอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะให้แป้งโกะคนสวยติดต่อกลับไปก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เขาก็รอสักพักหนึ่งแล้วล่ะเนาะอ่ะพี่ถ้าเกิดว่าพี่ขาใครที่โทรมาจองสายหน้าไมค์ไว้นะคะคุณผู้ฟังถ้ามีสายโทรกลับไปรบกวนรับสายด้วยนะคะคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีได้หน้าไมค์อย่าเพิ่งวางสายรอก่อนแป๊บหนึ่งใจเย็น

0: นะคะอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะให้น้องแป้งโกติดต่อกลับไปก่อนเพราะว่าเราตั้งเพลงไว้แล้วไงเออเราก็ไม่อยากเปลี่ยนงานนะคะอ่ะทักทายเขากันก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับเมื่อกี้มันขึ้นมันน่าจะเป็นมันน่าจะฝนตกเยอะเลยครับมันเลยอาจจะ
0: มันตัดไปอย่างนี้หรอ
1: ครับผมครับผมครับ
0: จริงเปล่าไม่ได้วางเองใช่ป่ะ
1: ไม่ได้วางเองครับ
0: นะนะคะอันนี้คุณพี่อะไรเอ่ย
1: พี่ป้อมจากเชียงรายครับ
0: พี่ป้อมเดี๋ยวขอโทษทีสำลักอ่ะพี่ป้อม
1: ครับมันฝนตกแล้วมีอาการเป็นหวัดแล้วใช่ไหม
0: สำลักน้ำลายเลยอ่ะพี่ป้อมน้องมาจากเชียงรายนี่คนเหนื่อยแล้วนะเนี่ย
1: ครับเป็นคนจังหายเลยแท้จริงเลยครับ
0: อ๋ออยู่อำเภออะไรคะ
1: เกิดอยู่อำเภอเมืองพยามอำเภอเมืองครับอยู่อำเภอเมืองแต่ตอนนี้มาทำสวนอยู่ที่พยามเมืองรายครับ
0: อ๋ออยู่พยามเมืองรายทำสวนอะไรคะ
1: ทำสวนยางพาราครับแล้วก็ตอนนี้ทำไล่ผสมเลยครับแล้วก็มีปลูกผักไปเรื่อยเลยก็คืออาจจะเป็นมะม่วงบ้างอะไรบ้างที่มันเราทำได้กินได้ครับ
0: อ๋อมีสวนยางพาราด้วยที่เหนือเขาก็ทำยางพารากันด้วยเหรอเนี่ย
1: โอ้ยเขาขายดีมากเลยครับตอนนี้ยางพาราที่ภาคเหนือทำเยอะมากครับทำเยอะมากครับ
0: ยางพารานี่คือแบบว่าทุกภาคของประเทศไทยนี่มีหมดเลยเนาะ
1: ครับมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่เราดูแลอย่างดีเสร็จแล้วก็เราขายได้ไงไม่เหมือนในไอสินค้าเกษตรอย่างอื่นสินค้าเกษตรอื่นเสร็จมันขายไม่ทันเวลาเสร็จมันก็เสียไงครับ
0: อ๋อแต่ว่ายางพารานี่คือเขาเหมือนมีตลอดทั้งปีอย่างนี้เหรอคะ
1: ใช่ยางพารามันไม่มีทางเสียครับก็คืออยู่เป็นเดือนอยู่เป็น3เดือนยังขายได้เลยครับ
0: อ๋อแล้วก็คือเขาโตเติบโตได้ทุกๆสภาพอากาศเลยเหรอคะ
1: มันก็อาจจะต้องดูแลเป็นบางช่วงครับหมายถึงว่าภาคใต้อาจจะดีกว่าภาคเหนือแต่ภาคเหนือจะต้องดูแลบางส่วนเหมือนกันครับ
0: อ๋อใช่ไหม
1: ครับผมต้องดูแลกันครับ
0: แต่เขาก็โตได้ในทุกสภาพอากาศ
1: ใช่ครับแต่ภาคเหนือตอนนี้ปลูกเยอะครับปลูกเยอะมากเลยครับ
0: ดีจังเลย มีเยอะไหมคะสวนพี่ป้อมนี่มีกี่ไร่คะ
1: ตอนนี้นี่ที่กรีดได้คือ30ไร่ครับแล้วปลูกเพิ่มอีกประมาณ20ไร่ครับตอนนี้ครับ
0: โอ้ดีจังเลยเท่าแก่ไม่ใช่สิภาคเหนือเขาต้องเรียกว่าอะไรนะ
1: เหนื่อยครับเหนื่อยครับเหนื่อยกว่าเยอะครับ
0: เหนื่อยใช่ไหมภาคเหนือเขาต้องเรียกว่าพ่อเลี้ยง
1: เหนื่อยเยอะกว่าที่คิดครับต้องดูแลมันอีกเยอะครับ
0: พ่อเลี้ยงใช่ไหมภาคเหนือนี่เขาเรียกพ่อเลี้ยงปะ
1: ครับคุณพ่อป่อเลี้ยงครับ
0: ป่อเลี้ยงครับป่อเลี้ยงก็คือแบบว่าเศรษฐีนะเนี่ยภาคเหนือนะเนี่ยนะคะพี่ป้อมจ้ะว่าไงจ้ะ
1: ต้องดูตามราคายางเหมือนกันครับแต่ตอนนี้ก็ราคายางมันขึ้นลงตามสภาพเศรษฐกิจนะครับเน
0: า
1: ะ
0: เนาะนะคะ
1: ครับผม
0: ก็เหมือนราคาทองราคาน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยเนาะพี่ป้อมเน
1: า
0: ะ
1: ประมาณนั้นครับประมาณนั้นครับ
0: ขึ้นลงเหมือนราคาข้าวราคาพืชผลเกษตรอะไรอย่างเงี้ยทั่วๆไปใช่ไหมคะ
1: ครับผมแต่ยางพารามันดีอยู่นิดหนึ่งคือยางพารามันไม่เกิดความเสียหายนะครับก็คือหมายถึงว่าเรากรีดเสร็จเราเก็บไว้ยังเก็บไว้ขายได้ถ้าระยะราคามันลดเราเก็บไว้ก่อนอาจจะเดือน2เดือนเราก็ขายได้เหมือนกันครับ
0: อ๋อมันไม่มีเน่าไม่มีเสียมันเก็บไว้ได้นานเลย
1: ใช่ครับใช่ครับมันดีกว่าตรงนั้นนะครับผม
0: อืมดีจังเลยเนาะพี่ป้อมโทรมาเหมือนแบบว่าให้ความรู้ด้วยเนาะเผื่อบางคนคิดไม่ออกว่าทำอะไรดีนะใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ เนาะก็ลองดูเนาะถ้ามีที่มีทางอะไรเงี้ยก็ลองหันมาปลูกยางพารากัน
1: ครับผม
0: ใช่ไหมพี่ป้อมเน
1: า
0: ะ
1: ตอนนี้พวกผมตัดต้นลำไยเปลี่ยนหมดแล้วครับปลูกยางหมดแล้ว
0: เปลี่ยนมาปลูกยางพาราแทนกันแล้วเหรอ
1: ครับผม
0: ไม่เอาแล้วเนาะสวนลำไย
1: ครับ
0: เพราะว่าลำไยบางทีราคาตกด้วยของเสียอีกอะไรอีกใช่ไหมคะ
1: ครับมันเหนื่อยกับพ่อค้าคนกลางครับเรื่องลำไยครับผมเหนื่อยมากครับเหนื่อยมากครับผมเคยทำอยู่ประมาณเกือบ20ไร่แต่ก็เหนื่อยครับ
0: ค่ะดีแล้วนะคะต่อไปก็ขอให้พี่ป้อมเจริญรุ่งเรืองนะคะ
1: ขอบคุณครับ
0: ขายยางได้ราคาดีๆแล้วก็ขยายไล่ขยายสวนออกไปเยอะๆเลยนะพี่ป้อมนะ
1: ครับผมต้องบอกนายกบอกว่าให้ราคายางสูงๆนะครับ
0: ขอราคายางสูงๆนะนายกนะ
1: ครับผม
0: รวยไม่ไหวแล้วบอกนายก
1: เลยรวยไม่ไหวแล้ว
0: ไม่ไหวแล้วนะตอนนี้นะ
1: ค
0: ะพี่ป้อมอยากฟังเพลงอะไรวันนี้
1: วันนี้ความจริงอยากจะขอเพลงหลายเพลงนะแต่ขอเพลงเป็นครูรุ่นเก่าไงก็คือเพลงอะไรก็จำชื่อไม่ได้เพลงอะไรก็ของไหนอะไรก็จำไม่ได
0: ้มอเตอร์ไซค์ห้างเหรอคะ
1: เออมอเตอร์ไซค์ห้าง
0: ใช่ไหมที่ขอ
1: เป็นครูรุ่นเก่าขอเพลงครับผมนั่นแหละ มอเตอร์ไซค์ห้างดีกว่าครับแต่เป็นครูรุ่นเก่าครับผม
0: ได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดให้นะพี่ป้อมนะเดี๋ยวก่อนจะวางสายพูดตามก่อนนะคะ
1: ได้ครับ
0: เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
1: เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
0: พูดเป็นภาษาเหนือได้ปะ
1: เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: ล้ำครบรสในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้า
1: แล้วสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
1: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการ
1: สาเหตุของอาการ
0: อาการอะไร
1: ไม่รู
0: ้นึกรู้อาการคัน
1: อาการคัน
0: เออมีภาษาประจำของชาวเหนือไหมคะคำว่าคัน
1: เหมือนกันครับเหมือนกันครับคันนี่คือถั่วโหลกมันคันเหมือนกันคัน
0: คล้ายๆกันเนาะเหมือนกันแหละเน
1: า
0: ะ
1: อาการครับเหมือนกันครับผม
0: ได้เลยขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่ป้อมนะ
1: ขอบคุณครับ
0: มีโอกาสคุยกันอีกนะคะพี่ป้อม
1: ขอบคุณครับขอมีความสุขจงเจริญนะครับเด้อ
0: เช่นเดียวกันนะคะดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีค่ะ
1: ครับผมยินดีครับสวัสดีครับ

0: ค่ะพาเรทชุดนี้นะคุณผู้ฟังคิดว่าถ้าเกิดว่าใครที่กำลังตั้งวงอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะน่าจะชอบแหละชุดนี้เนาะเพราะว่าจังหวะเนี่ยมันเป็นจังหวะแบบว่าโยกๆอ่ะจังหวะที่แบบต้องอยู่ในวงเล่านะสนุกนะแบบนี้นะคะ4เพลงด้วยกันนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพี่อนุชาบอกว่าพาเรทชุดนี้เกี่ยวกับห้างถูกต้องค่ะความห้างความเก่านะคะ4เพลงเลยนะคะมอเตอร์ไซค์ห้างเพลงแรกค่ะจากร็อกแสลงนะคะตามมาด้วยเต้ยอธิบดินกับของห้างนะคะแล้วก็ตามมาด้วยสวยขยี้ใจจากบุ๊กสุภการทิดแอมแล้วก็มอสคำหมักบินนะคะสวยขยี้ใจห้างยังไงเพลงนี้สวยขยี้ใจสาวแม่ห้างนั่งมาลูกตีเห็นไหมมีเป็นสาวเขาไปแอบหลงรักสาวแม่ห้างไงเพลงนี้เออใช่ไหมคะก็เลยปิดท้ายกันด้วยแม่ห้างหาเสน่ห์ค่ะจากลูกแพรไหมไทยนะคะ4เพลงในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สุดพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: PTSD บอกว่าที่ตั้งวงอะไม่ใช่ใครนะตำรวจเขาตั้งวงกันอยู่นะคะตอนนี้อ่ะถ้าเกิดว่าใครที่ดื่มยังไงก็ดื่มอยู่กับที่นะอย่าขับรถก็แล้วกันนะคะเอาทางที่ดีขึ้นรถสาธารณะหรือว่ารถไฟกันดีกว่าเนาะคุณผู้ฟังนะคะรถไฟมารับคุณผู้ฟังแล้วค่ะมาหลังมา

0: ไมค์นะคะวันนี้เตรียมตัวเตรียมตัวเรียกชื่อหลังไมค์ขึ้นก่อนนะคะเป็นจังหวะนะมาพร้อมแล้วนะคะพี่เขียวชุมพรพี่อนันต์โคราชตำเมืองจังหวัดเลยพี่สมโคราชพี่เชนหนองบัวลุง975แท็กซี่พี่หนุ่มหนองแต้สุพรรณพี่วอนจากการพี่มนัสนครศรีเออพอได้อยู่นะคะอันนี้แล้วก็ตามมาด้วยนะคะทาง Facebook Live นะคะที่ LTM FM 95 Fanpage นะคะก็จะมีน้องแชมป์ศรีสุขค่ะพี่สวัสดิ์ค่ะบอกว่าเพลงพาเรดชุดนี้นี่เพราะมากๆเลยสนุกสนานมากๆครับนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ลูกคิตตี้วังว่ายังอยู่ค่ะนะคะพี่ TSJ นะคะแล้วก็ยังมีน้องไบสไลเดอร์นะคะพี่อนุชานะคะแล้วก็พี่อะไรอีกพี่ตีใช่ไหมพี่ตีบอกว่าเข้ามาฟังกลางคืนหนุกหนานหนุกหนานเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะมีพี่อัศนีไม่ใช่พี่อัศมีนบุญประเสริฐสวัสดีค่ะคุณแม่ประนอมตามสั่งยังฟังตั้งแต่กลางวันเลยนะคุณแม่นะพี่มกราราศีมังกรด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมเสียเปียกไปหรือยังยังอยู่ไหมพี่ลำดวนเจ้าพี่อลงกรจำนงนะคะแล้วก็มีพี่กับแก้วกับบัวขายด้วยนะคะมีใครอีกไหมเดี๋ยวนะพี่สุริยานะคะบอกดีเจผู้หญิง95เนี่ยมีแต่คนสวยๆขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอุ้ยดีใจเนาะคุณผู้ฟังเข้ามาดูแล้วก็เข้ามาชมกันด้วยนะคะเป็นคนบ้ายอด้วยไงชอบให้คนชมพี่ใส่ทองหูตาไม้นะคะแล้วก็พี่อะไรอีกเดี๋ยวดูซินะคะมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วหมดแล้วนะคะพี่ตีบอกไม่มีนางฟ้าในวงเล่าดื่มกาแฟด้วยกันดีกว่าครับนะถ้าเกิดว่าลองกาแฟชาเย็นแล้วมันไม่ใช่ไปลองชาบูด้วยกันไหมพี่คุณแม่ประนอมตามสั่งด้วยนะคะอ้าวล่ะรถไฟออกกันดีกว่าไปแล้วนะคะรถไฟไปแล้วเนาะขบวนสั้นๆเนาะช่วงกลางคืนแบบนี้นะคะแล้วก็ทางตอกๆด้วยนะคะพี่ออร่าออร่านะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคนเลยน้องฟ้าใสน้องหนีดูด้วยนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังมีเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากพี่หมูหนึ่งมาฝากกันในช่วงของจอคิวฮิตเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันค่ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ลืมทุกอย่างลืมทุกสิ่งชื่อเพลงเขาชื่อว่าลืมเม็ดนะคะจากพี่หมูหนึ่งสังกัดอิสระค่ะคำร้องทำนองนะคะพี่หมูหนึ่งอมรเทพได้เขียนคำร้องทำนองเองนะคะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยนะคะพี่สุวัฒน์วงนครนั่นเองนะคะใครที่ชื่นชอบเพลงนี้นะคะก็ขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจเลยค่ะจอคิวที่ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: สองเพลงค่ะคุณผู้ฟังสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะคะโนราพลัดถิ่นนะคะจากพี่เนตราเชนฟิชเชอริ่งกับพี่กล้วยสแตมนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่19นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นค่ะหม้อหุงข้าวนะคะจากพี่โจยี่พัวสิทธิ์ฟิชเชอริ่งกับพี่พันวรการนะคะเพลงนี้อยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่1เลยนะคะคุณผู้ฟังแหมพอเปิดเพลงหม้อหุงข้าวนี่หลายๆคนบอกถูกใจมากๆเลยหม้อหุงข้าวชอบเลยนะคะเอาล่ะค่ะเพลงฮิตติดชาร์ตก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะกับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครนะคะมีนิทานสั้นๆมาเล่าให้ฟังค่ะหลังโฆษณา

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะช่วงท้ายๆชั่วโมงแล้วค่ะแล้ววันนี้ค่ะนิทานก่อนนอนเรื่องนี้บออธิษฐานค่ะหนุ่มสาวคู่หนึ่งเดินมาถึงบ่อศักดิ์สิทธิ์ที่หลายคนมาอธิษฐานขอพรฝ่ายชายเริ่มโน้มตัวไปข้างหน้าตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็โยนเหรียญลงไปฝ่ายภรรยาอยากอธิษฐานบ้าง

0: ธอโน้มตัวลงไปโน้มตัวลงไปแต่โน้มตัวมากจนเกินไปจนเกิดเสียศูนย์แล้วเธอก็ตกลงไปในบ่อน้ำแล้วก็จมน้ำตายสามีพูดขึ้นมาเบาๆว่า
1: ว้าวได้ผลจริงๆด้วยแฮ
0: อ๋อเมื่อกี้นี้ที่สามีอธิษฐานแล้วโยนเหรียญลงไปคือขอให้ภรรยาตายใช่ไหมเนี่ยแม่นะศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะคะบ่อน้ำอธิษฐานนะคะเอ้าคุณผู้ฟังขาหมดเวลาแล้วเผลอแป๊บเดียวเองนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความด้วยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันพรุ่งนี้10โมงตรงนะคะมาเจอกันใหม่นะกับพิมดามหานครนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อเนาะวันนี้เดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องลูกตาลนะคะมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อค่ะ
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: และทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: ขอบคุณด้วยกับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะคืนนี้มีความสุขมากๆนะคะนอนหลับฝันดีกันทุกคนค่ะทิ้งท้ายด้วยเพลงหวานๆจากพี่ปั่นภัยบุญเกียรตินะคะรักล้นใจค่ะ
4: คืนนี้ใจฉัน
0: ไปแล้วค่ะรักนะทุกคนจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
3: Pausa

0: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะกำลังติดตามรับฟังอยู่ทางวิทยุหรือทางออนไลน์ก็แล้วแต่นะคะกับ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนิชานะคะเจอกันนะคุณผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์นะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะอ่ะมาพูดถึงงานเพลงกันก่อนเลยก็แล้วกันนะคะที่จบไปกับ3เพลงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนของเรานั่นเองนะวันนี้เนี่ยบอกเลยว่านะคะเป็นเสียงเพราะๆจากหนุ่มๆทั้งนั้นเลยนะคะเริ่มต้นมากับสอนพระรามค่ะงานจากน้องแบงค์สอนรามนะคะเพลงลิเกคนเก่งนะคะแล้วก็ต่อด้วยคนช้ำที่อัมพวากันนภัทรนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับหมดดวงฤทัยค่ะลีโออาทิตย์นั่นเองนะคะ3งานเพลงฮิตมาราธอนนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณ Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อค่ะอ้าวนะวันนี้วันที่9นะคะ9กรกฎาคมนะคะก็ขอให้นะ9เหมือนวันที่9ก้าวหน้าก้าวไกลโอ้ยนะหลายคนบอกว่านะเวลามันเดินไปเร็วจริงเดือน7แล้วนะบางทีคิดไว้ตั้งแต่ต้นปีนะผู้ฟังว่าเนี่ยนะปีเนี้ยปี2026เนี่ย2569เนี่ยจะทำสิ่งนี้1 2 3 4 5นะคะมงคลนี้ลงรายละเอียดแต่ละเดือนเลยนะว่าแต่ละเดือนทำอะไรดีนะผู้ฟังอย่างน้อยนะเราได้เขียนออกมาเราได้แบบพิมพ์ออกมาเหมือนแบบจดออกมาว่าเรามีเป้าหมายอยากจะทำอะไรบ้าง1 2 3 4นะคะนะแต่ถ้ามันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะไม่ต้องกดดันตัวเองนะคะค่อยๆทำไปอย่างน้อยเขียนมาสัก10อย่างได้สักอย่างนึงก็โอเคนะจริงเอาจริงแล้วนะนะสักอย่าง2อย่างก็ถือว่าดีแล้วดีมากๆแล้วนะคะบางทีเรากดดันตัวเองมากไปนะมันก็แทนที่เราได้ทำแล้วเรามีความสุขอ่ะมันก็กลายเป็นความทุกข์ไปเนาะนะคะอยากให้ทุกคนมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวนะคะที่เราได้ทำลงไปนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้ข้อความเข้ามาเยอะเลยทีเดียวแล้วก็รวมถึงหลังไมค์ด้วยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะเราจะมารับสายหน้าไมค์กันวันนี้เช่นเคยนะคุณผู้ฟังนะใครอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษนะคะหรือว่าวันนี้เป็นวันพิเศษอยากจะมอบให้ใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะสายหน้าไมค์รออยู่นะคะใครอยากจองสายฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราได้เลยนะคะตอนนี้แป้งรอรับสายอยู่แล้วหลังไมค์นะคะเนาะฝากเบอร์ที่ถูกต้องด้วยนะคะเบอร์ตัวเองนะ ไม่เอาเบอร์คนอื่นนะนะคะแล้วก็ทักทายสมาชิกของเราด้วยนะคะทางFacebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95นะจ๊ะตอนนี้สวัสดีพี่กลา1บาทนะคะพี่พงษ์นเรศนะคะบอกว่ารับฟังแล้วก็รับชมอยู่ด้วยนะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะหลายๆช่องทางเลยตอนนี้ทักทายเข้ามาสวัสดีพี่สมชายด้วยนะคะทักทายจากอำเภอเถินจังหวัดลำปางบอกน้องลูกตาลนะฮักจ้านะขอบคุณค่ะมีพี่จตุพลพี่สุยตาพี่1โรงก๊อกด้วยนะคะคุณแม่ด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางของเรานะคะสำหรับใครที่นะคะอาจจะอยากพิมพ์ข้อความส่งเข้ามาทาง SMS ของเรานะคะพิมพ์มาได้เลยนะคะแล้วก็ส่งมาที่4689400เดี๋ยวเราอ่าน SMS กันก่อนเลยดีกว่านี่ไงมาละนะคะขอเพลงรักเธอไม่มีวันหยุดรบกวนพี่สาวคนสวยเปิดให้หน่อยครับแล้วก็มีกลางดาวของน้องไรอันมาด้วย2ข้อความนะคะมี1ในนั้นมีคุณแม่รุนด้วยจากอู้ตรดิษนะคะทุกวันนี้หนูจำเบอร์คุณแม่ได้แล้วนะจริงๆคือนะจริงๆจำได้เลยรู้เลยว่าเนี่ยเบอร์คุณแม่แน่นอนนะคะสวัสดีพี่สมหมายพี่เดือนเพ็ญ นะคะแล้วก็มีลุงต๋อยอ่ะแล้วก็น้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะคะเสียเปี๊ยกคนเดิมไงจะใครล่ะนะคะพี่นางหนูวันบอกแชร์ให้แล้วสวัสดีพี่เมตตาด้วยนะคะรับชมอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์จากเมตตาหวานเจี๊ยบแฮ่นี่เขามี ฉายาด้วยไม่ใช่เมตตาธรรมดาจะมาชื่อเมตตาเหมือนกันได้ไงเขาเป็นเมตตาหวานเจี๊ยบพี่หนุเจริญพี่ปอเล็กนะคะสวัสดีทักทายนะจ๊ะนะแล้วก็พี่พงศธรด้วยนะคะทักทายเข้ามาทาง Facebook Live ของเราใครยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับช่องทางของ DJ นะคะก็ได้ทุกช่องทางเลยนะคะเผื่อว่าใครอยากจะติดตามกันเพิ่มเติมนอกจากรายการวิทยุไงเนาะหลายๆคนก็คิดถึงเสียงเพลงของตันอยู่ด้วยเนี่ยขอบคุณมากๆนะคะที่แนะนำกันเข้ามาจริงๆอ่ะมีเข้ามาเกือบทุกวันเลยนะคะแต่ว่าตันอาจจะไม่ได้เปิดทุกวันนะเดี๋ยวเขาจะหาว่าเออนะเปิดแต่เพลงตัวเอง ได้ไหมจริงๆเราได้หรือเปล่าถามอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะอืม ไม่เบื่อใช่ไหมอ๋อหรอได้ใช่ไหมคะนั่นนะเกรงใจเกรงใจนะคะแต่ก็พยายามจะสลับสับเปลี่ยนเพลงเก่าบ้างเพลงใหม่บ้างเพลงคนนั้นคนนี้เออนะ ไม่มีใครบอกว่าได้หรือไม่ได้แต่ว่าพูดเองว่าได้เนาะ เหมือนคุยกับตัวเองสวัสดีคุณฟิล์มด้วยแล้วก็พี่จรัญทองบัวนะคะเพิ่มเติมเข้ามานะจ๊ะเดี๋ยวสักครู่มารับสายน้ำใหม่กันดีกว่านะคะสายชิวหิวใจนะคะตอนนี้รออยู่เลยแต่ว่าก่อนที่จะไปคุยสายน้ำใหม่นะจ๊ะสายชิวหิวใจฟังเพลงน่ารักน่ารักกันสักหนึ่งงานเพลงแล้วกันนะคะของน้องแจ๋มพลอยไพลิน

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะจากนครศรีธรรมราชโหมาวินมากสวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่หนุ่มกู้ภัยนะคะ
2: ครับผมใช่ครับผม
1: ทำงานอยู่หรือเปล่าเอ่ยคืนนี้
2: ทำทุกคืนนะผมทำทุกคืน
1: ทำทุกคืนนะคะเนาะแล้วก็ฟังทุกคืนด้วย
2: ครับผม
1: นี่แน่นอนอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคืนไหนที่ไม่ได้คุยสายหน้าไมค์แล้วก็เวลาที่พี่หนุ่มฝากเพลงเข้ามาก็เปิดให้อยู่นะได้ฟังหรือเปล่า
2: ฟังบ้างไม่ได้ฟังบ้างครับเพราะต้องกู้ไฟจะกู้เทป
1: ครับวันนี้ต้องออกไปทำงานเนาะ
2: ครับผม
1: ได้เลยได้เลยแต่ขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้โทรมาเร็วมากๆเลยเป็นสายแรกเลยนะวันนี้
2: คร
1: ับ วันนี้งานยุ่งไหมคะเป็นยังไงบ้าง
2: ตอนกลางวันก็อยู่ไร่ปาล์มมาตอนกลางคืนก็ทำงานปกติ
1: อ๋อโอเคได้เลยค่ะอ่ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะพี่หนุ่ม
2: เพลงนางกวักครับผม
1: นางกวักมหาเสน่ห์
2: ครับผม
1: ได้ได้รู้เพลงนี้เขากลับมาดังนะแล้วมีน้องๆเขามาร้องนะเด็กๆนะนะคะได้เลยเป็นเวอร์ชันของ RL ยอดรักเนาะ
2: ได้ครับผมได้คร
1: ับ ได้เลยค่ะเอาอยากมอบให้ใครด้วยมั้ยจ๋า
2: คือผมอยากฟังแล้วก็เพลงมันเก่าแล้วผมก็ร้องได้นะแต่ผมอยากฟัง
1: จริงเหรอโอ้ร้องได้ก็ต้องสักท่อนหนึ่งสิก่อนจะไปฟังเพลง
2: ได้จะเป่ากระทะมา
1: พี่หนุ่มพี่หนุ
2: ่มผู้เจ้าก็เคี้ยวมีลูกสาวคนเดียวทำเพื่อพร้อมทุกสิ่ง
1: นี่เมื่อกี้ขึ้นมาคนละเพลงนะ
2: ใช่ใช่ลืมไป
1: โอเหมือนกันโอเหมือนกันอันนั้นอีกเพลงหนึ่งอันนั้น
2: ใช่นั่นไอ้มันอะไรอ่ะ
1: อันนั้นก็ยอดรักเหมือนกันคนละคาถาเอ็นดูน่ารักร้องได้จริงเชื่อแล้วเดี๋ยวไปฟังเพลงวันนี้ขอบคุณพี่หนุ่มมากๆนะจ๊ะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีคร
1: ับ เอาจัดให้เลยนะคะสายชิลฮิวใจกับเพลงนี้นางกวักมหาเสน่ห์ยอดรักสลักใจค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าไมค์ของเราพี่หนุ่มกู้ภัยจากนครศรีธรรมราชนะคะคุณผู้ฟังนะคะที่มีเพลงพิเศษอยากจะฟังนะในคืนนี้ก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะตลอดทั้งชั่วโมงแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะจ้องสายหน้าไมค์นะคะฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ให้กับทีมงานของเราได้เลยที่022481366นะคะวันนี้ก็มาเน้นย้ำกันเช่นเคยนะคะสำหรับกิจกรรมนะคะงานบอลนะคะกับฟุตบอลโลกนั่นเองนะคะหลายคนตอนนี้ติดตามกันนะโอ้ยนะตลอดเลยล่ะนะสำหรับแฟนบอลหรือใครที่ตอนนี้นะคะติดตามฟุตบอลโลกอยู่นะคะทางอสมทของเรามีกิจกรรมด้วยนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะเชิญชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะร่วมสนุกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะไม่ยากนะคุณผู้ฟังนะกิจกรรมนี้นะคะเพียงแค่ลงทะเบียนและก็เข้าสู่ระบบจากนั้นนะคะซื้อบัตร Mcot Super Fan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะเพื่อลุ้นรับของรางวัลนะคะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Super Van จำนวน1รางวัลนะคะแล้วก็ยังมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลตัวเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สภายในประเทศจำนวน24รางวัลและ Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลนะคะมูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทนะคะใครที่สนใจก็สามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ได้เลยค่ะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20 กรกฎาคม 2569นี้นะคะกับกิจกรรมนี้เลยเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันอ่ะนะคะใครที่ติดตามฟุตบอลอยู่ก็มาร่วมกิจกรรมกันได้นะคะลุ้นรับของรางวัล นะจ๊ะเอาล่ะนะเดี๋ยวช่วงนี้ทักทายเพิ่มเติมพี่สมชายโอ้พี่สมชายบอกอาร์เจนตินานี่เลยล่ะนะคะแล้วก็พี่วิจิตรนะคะทักทายนะคะพี่คันชิตพี่สมบูรณ์น้องนายบอยนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็มีพี่จตุพลด้วยนะคะมีใครอีกคุณแม่จำปีพี่ติ๋มออโต้สวัสดีค่ะพี่ศักชัยด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะอุ้ยมีแฟนๆจากนครศรีธรรมราชทักทายกันเข้ามาเยอะเลยขอบคุณมากๆเลยพี่ณรงค์ด้วยจากนครศรีธรรมราชเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็พี่สารีนะคะทักทายค่ะขอบคุณมากๆเลยเอ้านะคะเดี๋ยวช่วงนี้จัดให้1งานเพลงจากทาง Facebook Live กันละกันนะคะพี่เล็กยินดีนะบอกว่าอยากฟังเพลงของพี่ต่ายอรไทยจัดให้เลยนะคะสิมาฮักหยังตอนนี้

0: Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเอ้าเมื่อกี้ฟังเสียงพี่ตายไปละมาอีกหนึ่งต่อค่ะน้องตุ๊กตาแต่ไม่ได้มาตุ๊กตาไม่ได้มาคนเดียวมากับตะวิสาด้วยนะคะน้องเมลตะวิสานั่นเองนะคะกับงานเพลงนี้เลยเจ้าดอกจำปา

0: ขอบคุณทุกเสียงที่ส่งขึ้นมาด้านหน้าเวทีด้วยนะคะสุดยอดมากๆน่ารักมากๆเดี๋ยวมีเพลงนึงนะคะมามอบให้ทุกคนได้ฟังกัน
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
4: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
3: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเฮาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
5: ่เฮาซ่าลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
6: พอลซ่า
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอบดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
11: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
12: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: จัดให้เลยนะคะสำหรับขอนไม้กับเรืองานของพี่บ่าววีนะคะมาทางหลังไม้จ้ะเพลงนี้นะคะจากพี่คมกริชยะหลาโอ้นะขอบคุณมากๆเลยนะคะหลายสายเข้ามาตอนนี้นะคะมีพี่วอนจากกาญจนบุรีพี่หนุ่ยปากพนังนะคะพี่อเนกสุโขทัยพี่อ้อมสุราษฎร์ธานีนะคะพี่วิทยาศรีสะเกษพี่มนัสนครศรีธรรมราชพี่คำเพียรจากสกลนครนะคะพี่ธินกรระยองแม่พรจากแพร่นะคะพี่สวศูนย์สาวจากสุราษฎร์ธานีแล้วก็ล่าสุดเข้ามาพี่อาร์จากกาญจนบุรีด้วยนะคะแฮ่เนี่ยไม่มีใครช่วยแก อยู่คนเดียวใช่ไหมแกแป้งอะแป้งไม่ช่วยเลยเออสวัสดีพี่จักรีด้วยนะคะเพิ่งเข้ามานะจ๊ะสวัสดีค่ะแล้วก็ใครอีกอ้าวพี่เลิฟเนอะมานะคะพี่สังสุราษด้วยนะคะตอนนี้22:53อ่ะนะคะเรายังมีอีก1 เพลงในช่วงนี้นะคะเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะแต่ว่าชั่วโมงหน้าเนี่ยคุณผู้ฟังนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะโทรเข้ามาคุยสายหน้าใหม่อ่ะตอนนี้นะคะจองได้เลยนะคะจองได้เลย02-248-1366ค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะวันนี้จัดงานเพลงของมาลีหัวหน้ากับพร้าวให้เลยเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่นึงไปต่อชั่วโมงหน้าคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: พาเรเพลงฮิตฮิต15
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
5: 23:02 นนะคะมาอยู่กันต่อชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งนะคะที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะทั้ง41สถานีเลยนะคะทั่วประเทศ77จังหวัดนะคะสามารถรับฟังได้ส่วนคุณผู้ฟังที่อยากจะเข้ามาทักทายหรือรับชมผ่านทางออนไลน์นะคะทางเพจของเราก็จะมีการไลฟ์นะคะทุกชั่วโมงเลยเห็นหน้าเห็นตาดีเจนะคะทักทายกันได้ด้วยแบบว่าแชทเป็นพิมพ์ข้อความกันได้แบบสดๆนะคะที่เพจ LTM FM 95เอาล่ะนะคะในช่วงนี้กับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคสายมารออยู่แล้วนะคะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
5: ใครเอ่ย
6: ชุนกร
5: นี่
6: ระยองครับ
5: ระยองอุ้ยไม่ได้คุยกันนานมากนะคุณพี
6: ่ครับ
5: เป็นอย่างไรบ้าง
6: สบายดีครับ
5: สบายดีนะคะระยองวันนี้ฝนตกไหมจ๊ะ
6: ไม่ตกครับ
5: ไม่ตกครับ
6: ร้อนมาก
5: ไม่ตกครับร้อนมากครับวันนี้โทรมาครับไล่สายหน้าไมค์ครับ เดี๋ยวนี้ก็เป็นแบบนี้ไงก็เป็นแบบนี้เออจอแต่ติดตามรับฟังอยู่เหมือนเคยไหมจ๊ะหรือว่าอย่างไรบ้างโอ้ยไม่ได้คุยกันนานมากเลยนะ
6: ก็ยังฟังอยู่เหมือนเดิมครับน่าจะสักประมาณเดือนนึงแล้วมั้งไม่ได้คุย
5: ไม่จริงไม่ได้คุยกันมากกว่านั้นไม่ได้คุยกันมากกว่านั้นแต่ว่าอาจจะมีฝากเพลงเข้ามาใช่ไหมล่ะคุณพี่
6: ใช่
5: แต่ว่าสายหน้าไมค์อ่ะไม่ได้คุยกันนานมากแล้วจำได้
6: ใช่ครับ
5: โอเคได้เลยนะวันนี้โอ้โทรเข้ามาขอเพลงโปรดดีเจด้วยนะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเพลงเนี้ยแค่อยากแค่อยากให้รู้ว่ารักคือเพลงเนี้ยตอนที่พี่ดวงจันทร์สุวรรณีเขาออกอัลบั้มแหมหนูชอบมากเพราะว่าความต่างในสมัยนั้นคือมีภาษายาวีนะเป็นแบบเสน่ห์ของเพลงเนี้ยเข้ามาแล้วก็ตาหนาจำได้ว่าตันร้องเพลงนี้ด้วยตอนนั้นยังร้องเพลงอยู่ร้านอาหารอยู่เลยนะที่เชียงใหม่แล้วก็สักน่าจะมัธยมต้นหรือเปล่าประมาณนี้แต่อยู่มัธยมแน่นอนใช่เพลงเนี้ยชอบมากเลยอ่ะนะคะ
6: แล้วมันมีอะไรอ่ะภาษาอะไรไม่รู้แหละ
5: ภาษายาวี
6: ยาวี
5: นะคะแล้วอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะวันนี
6: ้ก็มอบให้พี่ลูกตาล
5: จ้ะ
6: พี่แป้งแล้วก็ผู้ฟังทุกๆคน
5: ได้เลยนะเราไม่มีใครยอมใครนะต่างคนต่างเรียกพี่เนาะให้เกียรติกันนะได้เลยอ่ะนะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนอ่ะล่ะเนี่ยเดี๋ยวพูดตามเลยเนาะ
6: ครับ

0: จบในขวดเดียว
1: จบในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคันเออสุดยอดแสดงว่าฟังทุกวัน
1: พี่ปาน
0: จ้า
1: อากาศเปลี่ยนแปลงร้อนบ้างฝนบ้างรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
0: เช่นเดียวกันนะคะขอบพระคุณมากๆเลยวันนี้ที่โทรเข้ามาอ่ะเดี๋ยวจัดเพลงให้เลยเนาะไว้มีโอกาสโทรเข้ามาอีกนะ
1: ครับ
0: ค่ะผมขอบคุณมากจ้าสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: จัดให้เลยพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะในช่วงนี้4งานเพลงต่อเนื่องที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะที่หลังไมค์ของเรา022481366จัดให้เลยค่ะ

0: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สี่งานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานะคะจัดให้เรียบร้อยในช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะคะแต่จริงๆมีอีกนะเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมนะคะมาพูดถึงสี่งานเพลงนี้ก่อนนะคะมีเพลงอะไรจากใครกันบ้างที่ฝากเข้ามานะคะรักมา5ปีนะคะที่จบไปสอนเพชรสอนสุพรรณจากแม่พรนะคะแม่พรจากจังหวัดแพร่แล้วก็มีตัวไกลใจเหงาสายันสัญญานะคะจากพี่มนัสนครศรีธรรมราชโลกของพึ่งค่ะแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์จากพี่อาร์ตกาญจนบุรีนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเรตของเรานะคะแค่อยากให้รู้ว่ารักดวงจันทร์สุวรรณีนะคะสายหน้าใหม่นะคะพี่ธินกรจากระยองฮิระยองระยองเฉยๆระยองเฉยๆสวัสดีค่ะทักทายเพิ่มเติมพี่นักรบนะคะพี่คนไกลนะทักทายมาทางFacebook Live ของเรานะคะSMS เข้ามาเพิ่มเติมด้วยมีแนะนำเซิงโนบิตะนะคะจากลุงโกะตลาดมหาสินนะคะแล้วก็มีหย่าใจกระจอกจากพี่รัชพงศ์กลางดาวจากพี่วิภานะคะอันนี้ทาง SMS เนาะขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะอ้าวนะพี่จรัญทองบัวบอกได้ฟังสายาแล้วได้แรงตัดยางลูกตาลเฮ้อเนี่ยพยายามอ่านให้มีเสียงอะนะคะสวัสดีคุณแม่ชนิสราด้วยนะคะคุณแม่บอกอยากฟังรักลิงโง่นะวันนี้ขอเพลงแหวกแนวคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีนักไทยทุกท่านเลยที่เข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะพี่สุรีด้วยนะคะอ้าวเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ทางไลฟ์สักหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาขอมาสักพักหนึ่งละงานเพลงของพี่ตั๊กแตนชลดานะคะหนาวแสงนีออนจัดให้เลยค่ะ

0: ิด
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
2: จากหนาวแสงนีออนนะคะไปกันต่อเลยในช่วงนี้กับจ่อคิวฮิตนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะในช่วงนี้ค่ะกับงานเพลงใหม่จากศิลปินหมูหนึ่งนี่หลายคนเป็นแฟนคลับนะคะในช่อง YouTube ของหมูหนึ่งด้วยนะเพราะว่าโอ้โหเขาcover เพลงร้องเพลงเยอะมากๆอ่ะจนวันหนึ่งก็มีเพลงของตัวเองหลายเพลงเลยเหมือนกันและนี่คือเพลงใหม่ล่าสุดเลยที่เข้ามาจ่อคิวฮิตกับเรานะคะกับลืมเม็ดนี่ต้องอ่านแบบนี้ด้วยนะต้องอ่านแบบมีสำเนียงเสียงเป็นสำเนียงใต้เนาะลืมเม็ดนะคะคำร้องทำนองแต่งเองด้วยนะหมูหนึ่งหมอนเทปแล้วก็เรียบเรียงโดยสุวัฒน์วงนคร

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: เพลงฮิตติดชาร์ตมาแล้วจ้านี่ค่ะในช่วงนี้2งานเพลงจากมหานครชาร์ตนะคะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะอ้าวจัดให้เลยนะคะกลางดาวจากน้องไรอันกาดบัณฑิตและเดี๋ยวต่อด้วยเต้ยสั่งลาที่ T-Rex ค่ะ

นับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: นอนกอดตัวเองสีไพรสารีวงศ์นะคะแนะนำมาทางหลังไมค์จากพี่วิทยาสีสะเกดจ้า
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ช่วงนี้นะคะกับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะจัดให้เลยส่วนเพลงที่ SMS ส่งมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยนะน้องแชมป์โชคชัยสี่รักเธอไม่มีวันหยุดจัดให้เลยจ้ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: 23:55 นะคะหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องเมย์ที่ชาเช่นเคยนะคะขอบคุณมากๆเลยวันนี้ทั้งหน้าไมค์หลังไมค์ SMS แล้วก็รวมถึงสมาชิกของเราที่เข้ามาทักทายแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะที่ Facebook Live LTM FM 95ด้วยค่ะวันนี้ลาไปด้วยงานเพลงที่พี่อ้อมฝากเข้ามากันละกันเนาะนะคะกับคนไปไม่รู้คนอยู่ไม่ไหวนะคะงานจากโชเล่ชคัตพลค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะจันทร์ถึงศุกร์4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนกับดีเจลูกตาลสุนิชาค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะ

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
6: Pulsa
1: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
7: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
8: ใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
6: พาวซ่าย
1: ำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
13: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
14: คือหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่สถิติของเขาในนัดชิงชนะเลิศนั้นมีทั้งด้านสว่างและด้านมืดเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นเพียงไม่กี่คนที่ยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศ World Cup ถึง2ครั้งรวมทั้งหมด3ประตูแต่สถิติที่น่าจดจำและแปลกประหลาดที่สุดคือเขาเป็นนักเตะคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่คว้าทั้งตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมหรือ Golden Ball และถูกใบแดงไล่ออกในทัวร์นาเมนต์เดียวกันในปี2006นอกจากนี้เขายังครองสถิติร่วมในการเป็นนักเตะที่ได้รับใบเหลืองและใบแดงสะสมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่จำนวน6ใบเหลืองและ2ใบแดงซึ่งสะท้อนถึงสไตล์การเล่นที่เต็มไปด้วยแพชชั่นและความดุดัน
15: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: เที่ยงคืน7นาทีครับเข้าสู่ช่วงไนที่นายไลฟ์บนโลกครับวันนี้อยู่กับผมเจมส์ธันพิสิทธิ์เลิฟบริมพงษ์แล้วก็พี่ปาล์มณทุศศรีด่านครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ครับ
1: ครับผมกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับ
0: ใน
1: ก็เรียกว่าก่อนฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่สหรัฐอเมริกาเม็กซิโกแคนาดาป
0: ี
1: 2026จะเตะคู่แรกในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับ
0: ครับผมก็เป็นเกมรอบควอเตอร์ไฟนอลของบอลโลก2026แล้ว
1: ใช่
0: ผ่านมาตอนนี้คืนนี้จะเป็นเกมที่97แล้วพี่ปาล์ม
1: 97
0: ใช่ก็จวนจะครบ104เกมแล้วนะพี
1: ่วันนี้ก็เข้าสู่วันที่10กรกฎาคมว
0: ัน
1: ที่นะของเดือน7ของปีนี้ด้วยแล้วก็พูดถึงก็รวดเร็วนะสำหรับฟุตบอลโลกใครที่ตามกันทุกแมตช์ทุกวินาทีก็เรียกว่าทุกวินาทีก็ว่าได้
0: คร
1: ับโอ้ก็คงมีแหละ
0: ม
1: ีเช่นน้องเจมส์น้องเจมส์ก็ทำงานก็พูดตรงๆนะ
0: ครับ
1: แล้วก็รู้กันว่าโอ้โหก็เกือบทุกแมตช์เหมือนกัน
0: ก็เกือบทุกแมตช์ที
1: ่เกือบ 95-96% เลยมั้งเจมส
0: ์ผมว่าประมาณ90เนี่ยต้องมีผมเนี่ยดูเกือบทุกเกมหรือว่าจะมีบางเกมที่ไม่ไหวจริงๆแต่ว่าก็ตื่นมาดูท้ายเกมพยายามจะดูให้ได้ทุกเกมแต่ว่าบางทีมันก็ขาดไปแบบดูไม่เต็มอย่างเงี้ยพ
1: ี
0: ่
1: ผมประมาณ 80%
0: ครับผม
1: ฟุตบอลโลกในครั้งนี้ก็ถือว่าเกมมันเยอะด้วย
0: ใช่
1: เพราะว่าเป็นครั้งแรกนะที่มันมีการเพิ่มทีมเข้ามา
0: ครับ
1: แล้วก็ถือว่าใครหลายๆคนก็อาจจะชอบหรือไม่ชอบอย่างไรแต่ผมเชื่อเลยนะเลยว่าเนี่ยเกมหลายๆเกมเนี่ยโอ้มันคลาสสิกมากฟุตบอลโลกในครั้งนี้
0: ใช่สนุกมากในหลายเกมโดยเฉพาะเกมรอบที่แล้วเนี่ยโหหลายๆเกมสนุกมากต้องลุ้นกันถึงช่วงต่อเวลาพิเศษลุ้นกันถึงช่วงยิงจุดโทษส่วนเกมที่เราคิดว่าจะมาแบบตามนัดก็ไม่มาอย่างนอร์เวย์บราซิลอย่าง
1: น
0: ี
1: ้
0: ย
1: ัง
0: ใช่อย่างเกมอย่างฝรั่งเศสเ
1: น
0: ี้ยเหมือนจะชนะง่ายก็ไม่ง่าย
1: คืนนี้ก็เช่นกันหรือเปล่า
0: ใช่คืนนี้ก็จะมีโปรแกรมฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้าย1คู่ครับเป็นเกมระหว่างฝรั่งเศสที่เข้าชิงมา2ปีติดแล้ว2ครั้งติดแล้วกับโมร็อกโกครับทีมมาเมื่อจากแอฟริกาซึ่งครั้งที่แล้วได้คว้าที่4ด้วยจะเตะกันที่บอสตันสเตเดียม
1: บอสตันสเตเดียม
0: ใช่ที่ฟ็อกเบอร์เรอร์ครับ
1: ครับ
0: ก็วันนี้มีอะไรให้พูดถึงเยอะเลยพี่สำหรับเกมนี
1: ้
0: โดยเฉพาะประเด็นเรื่องผู้ตัดสิน
1: เยอะแยะใช่ประเด็นผู้ตัดสินน่าสนใจนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวสักช่วงที่2แล้วกัน
0: ได
1: ้ก็ยังมีเวลาอยู่นะครับช
0: ่
1: วงนี้ก็เราคงอาจจะแบบสบายๆก่อนนะ
0: ใช่
1: นวดก่อนที่จะเข้าสู่ชั่วโมงที่2ที่เราจะไปมุ่งเน้นในการพรีวิวอย่างชัดเจนระหว่างฝรั่งเศสกับโมร็อกโกนะครับก็เกมฝรั่งเศสกับโมร็อกโกนี่พูดถึงนะโมร็อกโกเมื่อกี้ที่ต้องเจมพูดมาเนี่ยเป็นมามืดอยู่หรอ
0: ก็เป็นอีกปีโอ้โหแต่ว่าอย่างที่บอกว่าครั้งที่เราก็ได้ที่4ม
1: า
0: แล้วถ้าพูดถึงแอฟริกันคัพออฟเนชั่นเนี่ยก็เข้าชิงแล้วก็ได้เรียกว่าได้แชมป์มาเรียกว่าต้องเรียกว่าไงพี่
1: มาตรฐานของ
0: มาร์โกเนี่ย
1: มาร์โกใน4หรือว่า6ปีหลังเนี่ยดีขึ้นเยอะ
0: ใช่
1: นะครับ
0: แต่ว่าตอนชิงคัพอเมเนชั่นเขาแพ้แต่ว่ามาได้แชมป์แบบทีหลัง
1: ก็ถือว่าเป็นแชมป์
0: ใช่ถือว่าเป็นแชมป์อยู่
1: เป็นแชมป์
0: ครับ
1: ก็ทีมอย่างมาร์โกก็หลายๆคนก็คงทราบกันดีแหละครับว่านักเตะอย่างเช่นราฮิมดีอาร์ฟ
0: ใช่
1: ที่เป็นตัวชูโรงในทัวร์นาเมนต์นี้นะ
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็เนี่ยซาบารีอะครับที่เป็นศูนย์ตอนนี้เป็นศูนย์หน้าใช่ไหมจริงๆแล้วเขาเป็นมิดฟิลด์ไหม
0: ใช่เป็นกองกลางกึ่งเป็นตัวปีก
1: เป็นปีกใช่ไหม
0: อิสมาอิลซาบารี

0: บารี่ที่เขาเล่นกับ PSV Eindhoven แล้วก็รุ่นการต่อไปเนี่ยจะย้ายไปอยู่ Bayern Munich นะ
1: ครับ
0: ก็เล่นดีมากในทัวร์นาเมนต์นี้
1: ใช่นักเตะโมร็อกโกหลายๆคนก็ฟอร์มดีในทัวร์นาเมนต์นี้อย่างที่แจ้งเกิดแบบเต็มตัวก็เป็นทางด้านของกองกลางบัวดี
0: ้บัวดี
1: ้ครับ
0: ใครที่เคยเล่นเกมหรืออย่างไรเนี่ยคงรู้จักเขาเป็นอย่างดีละ
1: ใช่
0: แล้วก็ในทัวร์นาเมนต์นี้ก็ทำให้คนแฟนบอลทั่วโลกได้รู้จักตัวเขามากขึ้น
1: ครับ
0: ชัดเจนกับบัวดี้
1: ใช่แล้วก็ตัวหลักๆอย่างฮาคิมิในทัวร์นาเมนต์นี้ก็เล่นดีนะพี่อย่างเกมรอบก่อนหน้านี้ผมดูเนี่ยเจอน่าจะเจอรอบ32ทีมเนี่ยแบ็คฝั่งตรงข้ามเนี่ยประกบประมาณ3คนเอาฮาคิมิไม่อยู่นะพี
0: ่ร่างกายแข็งแรง
1: แข็งแรงมากแล้วเป็นแบ็คที่เติมเกมลุกมันมากแล้วเป็นกัปตันทีมด้วย
0: ใช
1: ่อายุนี่เพิ่ง27ก็ยังถือว่าเป็นแบ็คหนึ่งในเป็นแบ็คขวาที่สุดในโลกนะเวลานี้ด้วย
0: นะเวลานี้ก็จะเป็นเขาแหละอาชาฮาคิมิผมชอบโบโน
1: ่ยัสซินโบโน่
0: ยัสซินโบโน่ครับ
1: ครับผม
0: เหนียวดี
1: ใช่แล้วก็ยังมีอย่างอ่ะโซฟิยานลาฮิมีก็ในบอลโลกครั้งนี้ก็เล่นดี
0: จ้องหน้ารู้สึกเขาจะเตะอยู่ทีมใน
1: UAE เป็น
0: เอาไอใช่เล่นดีมาก
1: ใช่
0: เล่นดีมากๆนะครับลาฮิมีนี่ถ้าใครได้ดูก็จะถ่ายการถ่ายทอดสด FC Champions League 2-3 ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยลาฮิมีเขาก็คือตัวชูโรงให้กับทีมเอาไอนะคร
1: ับ
0: UAEโอ้เล่นดี
1: ครับ
0: ก็มีอัลคานูสอย่างเงี้ย
1: อั
0: ลคานูสก็การแข่งอย่างที่ทราบกันเลสเตอร์ซิตี้แต่ฤดูกาลที่ผ่านมารู้สึกว่าจะไปอยู่กับสตุตการ์ด
1: ครับ
0: วานาฮีก็กลับมาเด่นอีกครั้ง
1: ใช่
0: ในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกเพราะว่าเขาก็โด่งดังกับฟุตบอลโลกนี่แหละเมื่อ4ปีก่อนนะครับที่กาตาร
1: ์ใช่ครับ
0: ครับ
1: ผมดูโมร็อกโกเนี่ยสิติการลงสนามเนี่ยถ้าไม่นับเกมที่พวกเขาแพ้เซเนกัลในเกมนัดชิงซึ่งแมตช์นั้นเนี่ยถูกปรับเป็นแพ้ฟาวไปก็คือเกมนั้นเป็นเกมที่โมร็อกโกแพ้ในเกมเฮพีแต่ว่าถ้าไปดูแบบย้อนหลังเลยเนี่ยเกมสุดท้ายที่เขาแพ้คือปี2025เดือนสิงหาพี
0: ่
1: แพ้เคนยาในเกมน่าจะเป็นเกมในบอลถ้วยของแอฟริกาเนี่ยน่าเป็นรายการรองเลยพี่หลังจากนั้นมาเนี่ยไม่แพ้ใครเลยนะพี่จนถึงตอนเนี้ย
0: จริง
1: ถ้าไม่นับนัดชิงที่เจอเซเนกัลเน
0: ี่
1: ย
0: แพ้เคนยาเมื่อเดือน8สิงหาคมก็เกือบจะ1ปีนะครับเดี๋ยวผมไปดูผู้เล่นก่อนตอนนั้นรู้สึกเป็นโมร็อกโกชุดที่ไม่ใช่ชุดเนี่ยไม่ใช่ชุดที่ผู้เล่นที่เล่นค้าแข่งในยุโรป
1: ใช่
0: เป็นชุด2อะครับ
1: เป็นรายการเป็น African Nation Championship นะพี
0: ่ครับผมซึ่งผู้เล่นหลายๆคนนี่โหไม่คุ้นชื่อเลยนะครับ
1: ครับ
0: น่าจะเป็นเล่นในบ้านเขาอะหรือบ้านเขา
1: ใช่
0: ครับผม
1: ก็เป็นเกมเดียวที่แพ้ถ้านับรวมเกมที่ถูกปรับให้เป็นฝ่ายชนะในเกมนัดชิงเนี่ย
0: ครับ
1: โหสถิติดีมากนะพี่หรือแม้กระทั่งนับหลังจากเกมที่เป็นเอฟคอนนัดชิงอะหลังจากนั้นมาก็ไม่แพ้ใครนะพี่เสมอแค่4เกมแล้วก็ชนะมา6เกมเลยรวมช่วงอุ่นเครื่องด้วยโมร็อกโกถือเป็นทีมที่ฟอร์มดีในช่วงที่ผ่านมาแล้วอันดับโลกเนี่ยก็ขึ้นไปอยู่แถวๆบนแล้วนะพี่ตอนเนี้ย
0: อยู่อันดับที่7ใน FIFA Ranking นะครับผม
1: ครับ
0: สำหรับทีมชาติโมร็อกโกอ่ะประมาณนี้ก่อนแล้วกัน
1: ครับผม
0: ครับวันนี้ผมดูเมื่อตอนเช้าที่ผ่านมามันมีข่าวอยู่ข่าวนึงเกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์ของอาร์เซน เวนเกอร์
1: ครับ
0: ที่เขาบอกว่าถอดบทเรียนเอเชียในเวทีโลกนะครับศักยภาพที่รอวันก้าวข้ามขีดจำกัด
1: ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นอะไรที่สกู๊ปข่าวที่ดีเหมือนกันแล้วพูดถึงทีมชาติหลักๆก็เนี่ยมาตรฐานของทีมในเอเชียในฟุตบอลโลกในครั้งนี้ครับ
1: ครับ
0: ก็เน้นๆหลักๆเลยแล้วกันอย่างทีมชาติญี่ปุ่นนี่แหละเจอกับบราซิลเวนเกอร์ก็ออกมาพูดเลยจริงๆนะว่าทางทีมชาติคือตอนนี้ญี่ปุ่นก็ถือว่าขับเคลื่อนด้วยทีมเนี่ยที่มีก็เรียกว่าความทีมเวิร์คที่ดี
1: ใช่
0: แต่ท้ายที่สุดเนี่ยไม่สามารถผ่านเข้ารอบมาได้เพราะว่าศักยภาพของเทคนิคของผู้เล่น
1: ถูกต้อง
0: คือมันต้องมีความก็เรียกว่ามันต้องเจ๋งกว่านี้
1: อ
0: ่ะในตำแหน่งคือการเอาตัวรอดของนักเตะเอเชีย
1: ซ
0: ึ่งจริงๆแล้วก็ถ้าใครมองใครดูอยู่เนี่ยก็เราจะเห็นชัดเจนทัวร์นาเมนต์นี้ต้องยอมรับว่าญี่ปุ่นนี่ไม่มีผู้เล่นอย่างที่เล่นฟุตบอลในแนวรุกสามารถเฉพาะตัวดีๆก็อย่างเช่นเนี่ยของไบรตันอ่ะ
1: เขารู้
0: มิโตมะชัดเจน
1: ครับ
0: คนอื่นส่วนใหญ่อย่างเนี้ยไมด่านี่ชัดเจนเขาเล่นบอลแบบทีมเวิร์ก
1: ใช่
0: จิตมาไมด่าแล้วการเจอกับบราซิลถ้าใครได้ดูเกมตั้งแต่ครึ่งแรกยังโอเคอยู่นะครึ่งแรก

0: ก็ถือว่าญี่ปุ่นชนะแฟนบอลชนะใจแฟนบอลแล้วก็ด้วยสกอร์ด้วยก็โอเคมากแต่ครึ่งหลังเนี่ยการแก้เกมของอัลเชลติใครหลายคนก็ต่างได้สังเกตได้อย่างเห็นได้อย่างชัดเจนเวลาการที่ญี่ปุ่นเนี่ยเล่นเกมตั้งรับแล้วเจอการแก้เกมก็คือบอลยาวของบราซิลเกิดขึ้นการเปิดจุดปุ๊บบอลยาวเนี่ยครอสบอลไปสู่เสา2อ่ะ
1: ครับ
0: แล้วทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามันเป็นจุดอ่อนของญี่ปุ่นที่สามารถหาเจอได้ในเกมนั้นแล้วก็บราซิลใช้ตรงนี้แหละเป็นจุดแข็งในการต่อสู้กับญี่ปุ่นและทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยโหเล่นเกมลุกไม่ได
1: ้
0: ซึ่งทำให้แมชนั้นเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนญี่ปุ่นก็แพ้ไปด้วยความไม่เด็ดขาดครับผม
1: รวมถึงอีกเรื่องนึงเนี่ยผมมองเป็นเรื่องของฟิสิกอลร่างกาย
0: ถูกต้อง
1: เพราะว่าอย่าต้องบอกว่าคนเอเชียเราก็รูปร่างเนี่ยค่อนข้างที่จะแพ้โซนอื่นนะพี
0: ่ครับ
1: โดยเฉพาะอเมริกาวันนั้นเนี่ยลูกที่ญี่ปุ่นเสียก็เป็นลูกที่บราซิลเล่นลูกโด่ง
0: ใช่ครับ
1: แล้วนักเตะญี่ปุ่นเนี่ยก็ตัวค่อนข้างเล็กกว่าคาเซมิโร่ในวันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงที่อาร์เซน เวนเกอร์ก็พูดถึงมา
0: ครับ
1: ว่าเรื่องของร่างกายต่อให้คุณเป็นทีมที่เล่นทีมเวิร์กดี
0: ครับ
1: ดีขนาดที่อาร์เซน เวนเกอร์มองว่าเอเชียเนี่ยคือทวีปที่เล่นบอลด้วยเป็นทีมเวิร์กดีที่สุดละในระดับที่แทบไม่มีทวีปไหนสู้ได
0: ้ครับ
1: แต่สิ่งที่ทีมในเอเชียเป็นรองทวีปอื่นก็คือร่างกาย
0: ร่างกายนะ
1: ฟิสิกอลร่างกาย
0: ฟิสิกอล
1: ใช่
0: ชัดเจนเพราะว่าอย่างที่ทราบกันเอเชียเนี่ยวิทยาศาสตร์การกีฬาและพันธุกรรมอะไรต่างๆเพิ่งมาเจ๋งในตอนหลังๆนะเมื่อ 10-20 ปีที่ผ่านมาเองอย่างทีมชาติญี่ปุ่นที่ชัดเจนว่าตัวผู้เล่นของเขาเนี่ยไม่สูงแน่น
1: อ
0: นสูงก็มีแต่ตำแหน่งเซนเตอร์นี่แหละ
1: ใช่
0: เซนเตอร์กับผู้รักษาประตูที่เหลือแบ็คซ้ายแบ็คขวาเนี่ยตัวรูปร่างไม่ค่อยสูงใหญ่สักเท่าไหร่
1: ก็เป็นทรงเอเชียเลย
0: ทรงเอเชียชัดเจนเกาหลีจะตัวใหญ่หน่อย
1: ตัวเกาหลีจะตัวใหญ่นิดนึง
0: ใหญ่เลยแหละออกตัวสูงเลยแหละสำหรับผู้เล่นหลายๆตำแหน่งนะแต่ญี่ปุ่นเนี่ยยังเป็นแบบนี้แหละยังมีมาตรฐานของความเป็นเอเชียอยู่
1: ใช่
0: ซึ่งตรงนี้แหละมันเป็นจุดอ่อนแหละที่อัลเชโรติเขาเจอในแมชนั้นน่ะแล้วก็ทางด้านอาร์เซนอลเองที่ตอนนี้เขาทำหน้าที่เป็น Technical Study Group TSG ก็เขาเรียกว่าเป็นศูนย์รวบรวมผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในการวิเคราะห์เจาะลึกเกมการแข่งขันถึง104แมชนะครับผม
1: ครับ
0: ก็เอาจุดอ่อนตรงนี้แหละมาพูดถึงก็มีประเด็นดราม่าเหมือนกันนะหลายๆคนก็บอกว่าเวนเกอร์นี่ก็ยังเป็นแบบคืออาจจะแบบไม่ถูกใจแต่ผมว่าเวนเกอร์พูดจริงนะ
1: ใช่
0: เพราะนักเตะจริงๆแล้วในเอเชียนี่ถ้าแบบบอลแบบสามความสามารถเฉพาะตัวดีๆเนี่ยอยากให้ไปมองพวกอิหร่าน
1: บอลสไตล์อาหรับ
0: แต่อิหร่านก็พอมาเจอเนี่ยทีมอย่างยุโรปหรือว่าอเมริกาใต้ก็ไปไม่เป็นเหมือนกัน
1: ถูกต้อง
0: เขาจะส่งนั้นอ่ะอิหร่านมันจะมีปัญหาตรงนี้ในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆเนี่ยทั้งที่โหก่อนเกมอุ่นเครื่องหรือว่าทัวร์นาเมนต์คอลิฟายของเขาเนี่ยโหดูดีมาก
1: ใช่
0: แต่เป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่อิหร่านผมก็ยังแก้ไม่ตกทุกๆครั้งนะเพราะว่าการที่จะผ่านเข้ารอบมาเล่นรอบลึกๆเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันอีกนิดนึงอ่ะอีกนิดนึงอ่ะเมื่อถ้าผมจำได้เมื่อปี2018ที่เขาเจอกับโปรตุเกสนะครับการคุมทีมอิหร่านชุดนั้นก็คือคาร์ลอสเคโรชนะคุมทีมแล้วท้ายที่สุดก็แพ้ลูกเก่าอย่างเงี้ยเกิดขึ้น
1: ใช่
0: อิหร่านนี่ก็ต้องไปกลับไปทำการบ้านแล้วกลับมาอีกครั้งนึงจริงๆความสามารถเฉพาะตัวของอิหร่านนี่มันเป็นเหมือนถ้าเกิดกีฬาอย่างฟุตบอลอย่างฟุตซอลอ่ะชัดเจน
1: ระดับโลก
0: บราซิลอ่ะ
1: ใช
0: ่บราซิลเลยนะตรงนี้คือแพ้พอไปเล่นในเวทีระดับนานาชาติอย่างฟุตบอลโลกจริงๆเนี่ยก
1: ็
0: มีปัญหาญี่ปุ่นเราไม่ต้องสงสัยหรอกปัญหาอย่างเดียวก็คือว่าเนี่ยความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะในการเอาตัวรอดแล้วก็ฟิสิกอลร่างกายญี่ปุ่นก็หุ่นยักษ์เสียดายเกมนั้นอ่ะนะที่ก็เรียกว่าเจอเกมของแก้เกมของอาร์เชลติไป
1: ใช่
0: ผมว่าเกมถ้าสมมติญี่ปุ่นเข้ารอบมาเจอกับนอร์เวย
1: ์ก็น่าจะเป็นเกมที่สนุก
0: นะ
1: อาจจะสูสีก็ได
0: ้ครับ
1: เพราะว่าโห
0: แต่มันจะเป็นออกอีกหน้าหนึ่ง
1: ใช่ออกอีกหน้าหนึ่ง
0: มันไม่ใช่ทรงแบบประมาณบราซิลเจอกับนอร์เวย์ซึ่งบราซิลเจอนอร์เวย์วันนั้นบราซิลเล่นไม่ได้เลยนะ
1: ก็เน้นตั้งรับอย่างเดียวรอสวน
0: แปลกมากซึ่งบราซิลเจอกับนอร์เวย์ซึ่งโอ้โหนะ
1: แต่ว่าต้องนอร์เวย์นั้นเล่นแบบใจเย็นไงพี่เคาะบอลแล้วก็รอจังหวะที่บราซิลมีช่องแล้วค่อยเจาะแต่ถ้าไม่มีช่องก็เคาะไปเรื่อย
0: ๆ
1: พอเล่นไปเล่นมาบราซิลอึดอัด
0: ก็แปลกนะการแก้เกมอะไรต่างๆอัลเชโรติพอมาเจอบอลยุโรปเนี่ยก็คือมันกลายเป็นว่ามาตรฐานของนักเตะบราซิลเนี่ยถ้าวัดตัวต่อตัวเจอกับนอร์เวย์ในวันนั้นนะครับผมว่านอร์เวย์เนี่ยก็ยังสู้บราซิลไม่ได้อาจจะมีที่มันหลุดไม่กี่ตำแหน่งหรอกอย่างเช่นเออร์ลิงฮาแลนด
1: ์
0: เล่นฮาลันแล้วก็โอเดกา
1: ครับ
0: ซึ่งทั้งสองสามตำแหน่งโดยประมาณแต่ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยประสบการณ์อะไรต่าง ก็ไม่น่าเชื่อนะว่าแพ้ไป
1: ตัวบราซิล

0: ดูดีกว่าเยอะวันนั้นในถ้าเทียบกันตำแหน่งต่อตำแหน่งอย่างที่พี่ปาบอกว่าจะมีแค่ไม่กี่ตำแหน่งที่นอร์เวย์อาจจะดูดีกว่าเองนะเป้า
1: หน้าได้แน่อยู่แล้ว
0: ใช่นอกนั้นเนี่ยบราซิลเนี่ยดูเหนือกว่าทุกตำแหน่งนะพี
1: ่แล้วอย่างเช่นจังหวะถ้าเราเข้ามองในเกมนั้นนะเอนริกอะที่หลุดไปอะที
0: ่โอ้โห
1: ได้ดูข่าวแม้ที่โรมาริโอออกมาพูด
0: โอ้โหใช่ใช่
1: ที่จวกแรงอะ
0: ที่บอกว่าเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่จังหวะนั้นก็ต้องยิงให้เข้า
1: ที่มีแจกกล้วยอะ
0: ก็โหเสียนิดนึง
1: มันก็จริงแหละเพราะว่าสำหรับเอนริกเนี่ยถ้าอยากยกระดับนะก็สู่เป็นวันเดอร์คิดจริงๆที่หลายสื่อจับตามองหรือแม้กระทั่งสมาคมฟุตบอลของบราซิลเองเนี่ยตั้งมั่นว่าเขาคืออนาคตของบราซิลจริงจังหวะแบบนี้มันต้องเนียน
0: ต้องคมกว่านี
1: ้ต้องเนียนนะต้องคมกว่านี้หน่อย
0: แล้วไม่เป็นเกมระดับฟุตบอลโลกเลยพี่เกมที่มีความสำคัญแล้วพลาดเงี้ยมันก็ทำให้โดนวิจารณ์เป็นธรรมดา
1: ชัดเจนเลย
0: แต่ว่าต้องดูว่าน้องจะเขาเรียกว่าด้วยความที่ยังเด็กไงพี่ปาล์
1: ม
0: เจอแบบนี้อาจจะเป๋หรือเปล่า
1: เอนริกเนี่ยมันมีหลายกระแสแล้วตั้งแต่การนั่งสำรองของเขาเนี่ยแล้วก็มันดีขึ้นมาตอนที่เขาเนี่ยช่วงปีใหม่ใช่ไหม
0: ไปอยู่กับริยอง
1: ริยอง
0: ใช่
1: แล้วก็เขาเรียกลงได้ลงสนามเมื่อเยอะขึ้นแหละแล้วก็ได้โอกาสที่มันเยอะขึ้นจริงๆนะการย้ายเอ็นริกควรจะแบบย้ายทีมแบบยืมตัวปล่อยยืมมาสัก 1-2 ฤดูกาลเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเขาเนี่ยมีศักยภาพเพียงพอแล้วกลับไปที่สเปนอีกครั้งที่มาดริดอีกครั้งซานติโกเบอร์นาบิวเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าตัวเนี้ยเจ๋งพอที่จะเป็น1ในตัวจริงของเรอัลมาดริด
0: เป็นกาลาติกอสใช่
1: มันต้องใช้ระยะเวลานี่แหละการ
0: แต่อาจจะด้วยเรื่องของร่างกายพี่เพราะดูเขาตัวเล็กมากในตำแหน่งกองหน้า
1: หน้าตามันโง่เฮงไม่ดีด้วยนะโง่เฮงมันดูไม่เป็นซูเปอร์สตาร์แต่ไอ้ตรงนี้เราก็ว่าไม่ได้
0: ใช่
1: เพราะว่าสักพักนึงก็ถ้าเขาเกิดนะจะพับจะผูจังหวะมันท็อปฟอร์มขึ้นมาเนี่ยก็โอ้โหน่าจะไปได้ไกลก็เป็นได้ตรงนี้เราพูดถึงโง่เฮงไม่ได
0: ้ใช่ใช่
1: ไม่งั้นเขาคงไม่ยกย่องกันหรอก
0: ถูกต้อง
1: แต่จังหวะเขาหวือหวาอยู
0: ่
1: ลูกก็เลยลูกจังหวะเลี้ยงบอลอะไรเงี้ยปุ๊บจังสเต็ปเท้าอะไรแต่มันต้องหลุดเดียวอ่ะ
0: ใช่
1: ฟุตบอลมันหลุดเดียวมันต้องเข้าเท่านั้นไม่มีคำตอบใดนอกจากนั้นนะ
0: มีจังหวะหนึ่งเนี่ยแกหลุดไปเนม่ายืนโล่งทางซ้ายแกก็ไม่จ่าย
1: เออมันจะเป็นอย่างนี
0: ้ใช่ใช่
1: ซึ่งเนี่ยเรื่องสภาพจิตใจสภาพการควบคุมอารมณ์สมาธิแรงต่างเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับนักเตะฟุตบอลดาวรุ่งต่างๆนะคร
0: ับ
1: อย่างเช่นเอนดิกนี่แหละถ้าอยากจะก้าวข้ามผ่านคำว่าดาวรุ่งที่ก็เรียกว่าดาวรุ่งตลอดไปดาวรุ่งตลอดการ
0: มีหลายคนที่ก่อนหน้านี้ขึ้นมาแบบวูบวาบแล้วพักๆก็หายไป
1: ครับ
0: เป็นดาวรุ่งตลอดการไป
1: ใครอะแรดฟอร์ดอะ
0: แรดฟอร์ดนี่เป็นดาวรุ่งตลอดการเลยก็มีช่วงที่เขาเก่งบ้าง
1: ผมว่าเรายังเป็นดาวรุ่งตลอดการ
0: เทียร์วอลคอต
1: วอลคอตนี่แน่นอนอยู่แล้วหลายคนนะดาวรุ่งตลอดการแรดฟอร์ดลงเหนือลินการ์ดอะไม่ใช่ผมแมนยู
0: เจสซี่ลินการ์ด
1: เจสซี่ลินการ์ด
0: ใช
1: ่ดาวรุ่งตลอดการตลอดไป
0: ครับ
1: ประมาณนี้นะครับจริงๆเนี่ยมันจะมีอยู่อันนึงเมื่อกี้พอพูดถึงทางด้านทีมชาติญี่ปุ่นละ
0: ครับผม
1: ก็มันจะมีเคสเกะฮอนดะบอกเขาบอกว่าเนี่ยก็บอกว่าอะไรชี้เลยว่าเรื่องพื้นฐานที่ทำให้ฟุตบอลญี่ปุ่นยังแกร่งไม่พอในโวคัพ2026หลักๆก็พูดถึงนี่แหละฟุตบอลการเตะฟุตบอลของเด็กๆในญี่ปุ่นเขาบอกว่ามันยังจำกัดอยู่
0: ใช
1: ่สิ่งหนึ่งที่อยากถ้าอยากให้บ้านเมืองของญี่ปุ่นเนี่ยมันแบบบ้าฟุตบอลบ้าคลั่ง
0: ครับ
1: ก็คือการเนี่ยพื้นที่สวนสาธารณะหรือว่าอะไรต่างเนี่ยเพราะว่าเขาเปรียบเทียบกับบราซิลเกิดขึ้น
0: คือประเด็นเนี่ยมันเริ่มจากการที่มีแฟนบอลญี่ปุ่นคนหนึ่งเนี่ยโพสเอ็กซ์เฟ
1: ซ
0: บอกว่าประเทศเราจะเก่งบอลได้ยังไงเมื่อสวนสาธารณะยังไม่ให้เตะบอลประมาณนี
1: ้
0: และเคนสเกะฮอนดาเนี่ยแกก็ไปรีข้อความนั้นดีทวีนก็เลยเป็นประเด็นถกเถียงขึ้นมาก็ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะพี่ปามว่าจริงๆเนี่ยญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีส่วนฐานะติดอันดับโลกเลย
1: ใช่
0: เป็นแสนแสนแห่งแต่เขาไม่ได้ให้ใช้สอยประโยชน์แบบอิสระ
1: ใช่ครับ
0: คือประมาณว่าประเทศอื่นในยุโรปฮาร์บาซิลอังกฤษเงี้ยก็สามารถเตะบอลบนพื้นที่สาธารณะได้อย่างเช่นบ้านเราเงี้ยใต้สะพานลอยอะไรที่เป็นสวนสาธารณะเราเตะบอลกันนะพี่ปาล์ม
1: ครับ
0: แต่ญี่ปุ่นนี่เขาไม่ได้ให้อิสระขนาดนั้น
1: เพราะว่าอะไรรู้ไห
0: ม
1: ประเทศเขาแพ้สงครามมาทุกอย่างเขาเป็นระเบียบ
0: ครับ
1: พันธุกรรมก็มีระเบียบก็เป็นมันก็เลยกลายเป็นว่าจริงๆอ่ะมันก็ต้องเข้าใจอ่ะนะ
0: ถูกต้อง
1: ว่าทุกอย่างประเทศเขาก่อสร้างมาคือเขากลับมาได้

0: เขาเริ่มที่จะธุรกิจเศรษฐกิจดีได
1: ้
0: อะไรต่างๆก้าวหน้าได้เพราะว่าความมีระเบียบของเขา
1: ถูกต้อง
0: ซึ่งไอ้ตรงนี้มันเป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งแหละเรื่องระเบียบตรงนี้ที่มันแข็งแรงก็มันขัดแย้งอยู่แล้วกับการอนุญาตให้สวนสาธารณะมีเตะฟุตบอลสเปซสปะได้อะไรเงี้ย
1: ใช่คือ มันก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมของประเทศเขา
0: ใช่
1: คือถ้าสมมติว่าสวนสาธารณะควรจะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเนี่ยถ้ามีเป็นคนไปเตะบอลวุ่นวายมันก็จะอาจจะไม่ได้เป็นที่ที่คนไปพักผ่อนได้เต็มที
0: ่ใช่ครับ
1: เขาก็เลยเลือกที่จะให้พื้นที่สาธารณะของประเทศเขาเนี่ยไม่มีกิจกรรมพวกนี
0: ้แต่ก
1: ็ต่างจากประเทศอื่น
0: ถูกต้องอย่างประเทศไทยอ่ะง่ายๆแล้วกันใต้ทางด่วนของเราก็ยังมีเตะนะเตะยันเที่ยงคืนตีหนึ่งเลยมั้งตีสองตีสามนะ
1: ใช่
0: ก็ถือว่ามันก็แต่เราก็ยังไม่มีผู้เล่นอย่างระดับ
1: แต่ว่าพวกการเตะบอลอย่างนี้พี่ปานมันก็ทำให้เรามีพื้นฐานในการเล่นฟุตซอลที่ดีพี
0: ่ครับความสามารถเฉพาะตัว
1: ใช่
0: สิ่งสำคัญก็คือการเอาตัวรอดในเนี่ยอย่างน้อยก็สิ่งแวดล้อมอย่างเช่นเนี่ยพื้นปูนที่มันไม่เท่าพวกกันอย่างเงี้ยชัดเจนบราซิลอ่ะจะมีเยอะ
1: ใช่บราซิล
0: ฟุตบอลสตรีทซ็อกเกอร์
1: บราซิลนี้เป็นเรื่องปกติเลยพี่กับการเล่นฟุตบอลแบบเป็นสตรีทฟุตบอลเนี่ย
0: ใช่
1: ผมก็ไม่คิดว่าเรื่องเล็กๆแบบเนี้ยมันก็จะเป็นประเด็นให้พูดนะพี่เรื่องแบบการเริ่มเล่นฟุตบอลในพื้นที่สาธารณะซึ่งโอเคแหละเด็กเราเนี่ยเล่นฟุตบอลเราต้องเริ่มจากการเล่นพวกนี้แหละ
0: อ
1: ย่างตอนเราเป็นเด็กเนี่ยเราก็เตะโรงเรียนกลับบ้านมาก็เตะแถวสวนสาธารณะหรือว่าริมถนนยังไงพี่ปาม
0: ยุคต้องเจนในสนามหญ้าเทียมสนามเช่ายังระบาด
1: ไม่ค่อยมี
0: เหมือนกันใช่ใช่เราต้องใช้เวลาในช่วงเย็นให้ที่มันแล้วการเปิดไฟในสนามฟุตบอลเนี่ยมันอะไรเป็นอะไรที่แบบมันต้องลงทุนอ่ะต้องเป็นการแข่งขันแบบก่อนที่เราจะคือเราต้องไปติดตัวโรงเรียนหรือว่าตัวจังหวัดอะไรจริง
1: ๆ
0: ว่าอยู่ต่างจังหวัดไงซึ่งมันไม่เหมือนยุคเนี้ยยุคนี้แน่นอนมีสนามเช่าสนามซ้อมอะไรตรงนี้ที่มันชัดเจนกว่านี
1: ้เดี๋ยวนี้เนี่ยสนามบอลมีให้เล่นเยอะสม
0: ั
1: ยก่อนเนี่ยผมต้องเอารองเท้า2คู่เนี่ยพี่ปามาตั้งเป็นโกแล้วเตะกลางถนนในซอยหมู่บ้านเงี้ยมันจะประมาณนั้น
0: โอ้โหก็สนุกเหมือนกันนะ
1: ใช่แต่ถ้าเป็นแบบสิ่งที่เราพูดกันเนี่ยประเทศญี่ปุ่นทำไม่ได้
0: ไม่ได
1: ้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่เขามาโพสต์ข้อความผ่าน X ละ Honda เนี่ยไปรีทวิต
0: มันก็คงเป็นอย่างนั้นแหละ
1: ใช่
0: ผมว่าเขาคงมีความอัดอั้นตรงนี้เกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยประเทศญี่ปุ่นสำหรับเราเนี่ยโอ้โหมันเป็นประเทศที่ดูแล้วสวยงามมีความมีระเบียบเป็นระเบียบอย่างชัดเจนนะแล้วก็สิ่งที่เขาเป็นอย่างเนี้ยมันก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าโลกอีกด้านนึง
1: ครับ
0: ที่ทำให้ฟุตบอลของเขาเนี่ยอาจจะไม่มีผู้เล่นแบบความสามารถตัวสูงๆแบบเอาตัวรอดแบบพรสวรรค์แต่พูดถึงเตะญี่ปุ่นนะแบบพรสวรรค์จัดเล่นแบบวันแมนโชเนี่ยไม่ค่อยมีนะ
1: ไม่ค่อยมี
0: ถ้ามีก็จะเป็นแบบยอดกองกลางอย่างเช่นอย่างนากาตะชิซุเกะนากามูระชินจูโอโนะพวกนี้จะเป็นบอลคลาสบอลแบบสูงๆหน่อย
1: เทคนิคสูง
0: แต่เป็นกองกลางเป็นลูกเป็นอย่างนั้นมากกว่าแต่
1: คากาวะพวกนี้น
0: ี่คากาวะกินกีกาวะก็ก็ถือว่าใช้ได้นะระดับนึง
1: คือนักเตะญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเท่าที่ผมนึกได้ทุกคนจะมีสกิลที่เป็นที่ติดตาเราอย่างนากามูระเนี่ยแน่นอนคือลูกฟรีคิกฮอนดะเนี่ยคือลูกยิงด้วยทอซายที่ส่งพลังนะ
0: ใช่ครับ
1: คือทุกคนเนี่ยมีสกิลที่มันเอกลักษณ์
0: เฉพาะต
1: ั
0: ว
1: มิโตมะเนี่ยไปกับบอลได้ดี
0: มิโตมะนี่เขาชัดเจนอยู่แล้ว
1: ใช่แต่ละคนเนี่ยจะมีเหมือนเป็นท่าไม่ถ่ายส่วนตัว
0: มันจะแบบมันเหมือนเขาเติบโตมาอย่างหนังการ์ตูนหน่อย
1: ใช่ใช่
0: นะ
1: ม
0: ันมาจากมังงะเหมือนกัน
1: แล้วสิ่งสำคัญเนี่ยนักเตะญี่ปุ่นเนี่ยไม่ว่าใครจะเก่งระดับไหนสุดท้ายพอไปเล่นด้วยกันเนี่ยมันเล่นเป็นทีมนะพี
0: ่อันนี้คือสิ่งสำค
1: ั
0: ญ
1: เป็นทีมเวิร์กสูงมาก
0: ไม่ต้องเก็บตัวเหมือนทีมชาติบางชาติใช่ไหมเฮ้ยไม่เอาสิ
1: ครับเดี๋ยวผมดูอย่างมีคนมาแฟนบอลญี่ปุ่นเนี่ยมาโพสก็บอกว่าฟุตบอลเนี่ยไม่ได้เริ่มจากสนามครับแต่ว่ามันเริ่มจากส่วนสาธารณะนี่แหละ
0: จริงจริงจริง
1: และบางคนเนี่ยก็บอกว่าถ้าเล่นไม่ได้อย่างอิสระแบบบราซิลเนี่ยก็ยากที่จะคว้าแชมป์หมายถึงว่าถ้าคุณไม่ได้มีอิสระในการเล่นฟุตบอลตั้งแต่เด็กในพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันก็ยากที่จะสานฝันให้เด็กคนนั้นไปถึงการเป้าหมายที่สำเร็จแน่นะครับประมาณนี
0: ้ตรงนี้ก็ไม่ผมก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะแต่ก็มันก็เป็นแรงผลักดันแรงขับเคลื่อนอย่างหนึ่ง
1: ครับ
0: ถ้าไปดูในแอฟริกาคุณลองไปดูคลิปย้อนเก่าๆนะจะมีนะพวกนักเตะแอฟริกาอย่างเช่นกองเต้หรือซาเดียวมาเน่เองอ่ะเขาเติบโตจากสนามฟุตบอลที่มันเป็นค่อนข้างที่จะโอ้โหมันทุรกันดารแล้วมันดูแล้วโอ้สูงมากอ
1: ่
0: ะน่าสงสารมากอันนั้นก็อีกแบบนึงเพราะว่าประเทศเขาลำบากอ่ะ
1: ครับ
0: นะ
1: เนี่ยบางคนแต่บางคนก็มองเห็นต่างบอกว่าการที่เริ่มเล่นบอลในส่วนสาธารณะแต่เด็กเนี่ยก็ไม่ทำให้ทีมเก่งขึ้นคือ มันก็ขึ้นอย่า

0: ระบบฟุตบอลที่เป็นรูปธรรมด้วยระบบ Academy เนี่ยสำคัญ
1: ครับผมก็ผู้บริหารแหละของทีมต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งโค้ชเองก็เป็นคนสำคัญ
0: ใช่
1: ก็เลยว่าจะจับเอาเด็กคนนี้มาอยู่กับเด็กคนนี้ที่มีพรสวรรค์กับคนอีกคนนึงมีพรแสวงได้หรือเปล่าก็อยู่ที่ตัวโค้ชด้วย
0: ครับ
1: องค์ประกอบมีหลายอย่างนะครับ
0: ก็เลยกลายเป็นว่าญี่ปุ่นรอบนี้ก็ไปไม่ได้ไกลอย่างที่ใครหลายคนคาดหวังนะพี่
1: จริงผมก็เสียใจนะผมนี่คิดว่าญี่ปุ่นน่าจะไปได้ไกลกว่านี้แต่การเจอกับบราซิลจริงๆก็เขาก็ทำได้ดีแต่ว่ามันดีได้กว่านี้อ่ะ
0: ใช่
1: อีกนิดนึงอ่ะถ้าเขาเคี่ยวเรื่องผมว่าถ้าเขาไม่โดนใน90นาทียื้อต่อมีสิทธิ
0: ์มีโอกาส
1: มีโอกาสความไม่เนียนพอการเล่นบอลที่เขามั่นใจเกินไป
0: ใช่
1: สิ่งเนี้ยความมั่นใจของเขาอ่ะทำให้เนี่ยเป็นดาบสองคมที่ทำร้ายตัวเขาเอง
0: ครับ
1: ไปเคาะบอลหน้าประตูไปเคาะได้ไงแล้วโดน
0: จังหวะส
1: ุ
0: ดท้าย
1: อ่าใช่นักเตะของลีดอ่ะเออมันเล่นบอลไม่จังหวะมันผมเข้าใจนะว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนั้นแหละรูปแบบของฟุตบอลแต่การเตะบอลทิ้งในช่วงเวลาเกมนัดสำคัญมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดแปลกสักเท่าไหร่นะ
0: แล้วพลาดจังหวะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ทีมเสียประตู
1: ชัดเจนเลย
0: แล้วไม่มีโอกาสได้แก้ตัว
1: ใช่ฟุตบอลมันเป็นอย่างนี้แหละแล้วฟุตบอลโลกครั้งนี้โอ้โหหลายๆทีมเห็นชัดเจนเลยโดนกันท้ายเกมอ่ะด้วยจังหวะที่แบบไม่เขาเรียกไม่เนี้ยพอ
0: ครับ
1: อย่างโปรตุเกสอย่างที่แพ้สเปนก็ไม่เนี้ยพอ
0: ถูกต้อง
1: เพราะว่าเขาเล่นเร็วไงโดนกระจอกง่ายๆทั้งที่เล่นเกมรับดีมาทั้งเกม
0: ใช่
1: ท้ายที่สุดเสียสมาธิแป๊บเดียวเองสเปนเห็นถึงจังหวะแบบนี้ปุ๊บก็ฉกฉวยผลประโยชน์ไปได้จากมิเกลเมริโน่ที่หลุดเข้าไปแปล
0: ใช่
1: ผมน่าเสียดาย
0: บอลโลกครั้งนี้เนี่ยยิงช่วงทดเจ็บเยอะเลย
1: ใช่ผมว่าเกมมันยาวด้วยแหละ
0: ใช่
1: ก่อนคุยกับน้องเบสมันเกมมันยาวแล้วแบบมันมีอะไรที่แบบแท็กติกกลยุทธ์เยอะแยะอย่างเช่นช่วงไฮโดรเจนเบรกหรือแม้กระทั่ง MVAR เองหรือแม้กระทั่งต่างๆเองมันดูแล้วฟุตบอลเตะแบบเป็นควอเตอร์ไปอ่ะ
0: สี่ควอเตอร
1: ์สี่ควอเตอร์ชัดเจนเลยเออมันชัดเจนเลยฟุตบอลโลกครั้งนี้มันมีอะไรแปลกๆเยอะมีที่ไหนบอลแบนไม่แบนอ่ะแบนการแทรกแซงการฟีฟ่าโทรไปอย่างนี้มันโดนเหมือนอินโดนีเซียได้ไหมเดี๋ยวเราถามอ่ะ
0: ก็ใช่อาการเมืองแทรกแซงฟุตบอลแต่นี้ไม่มันจะเรียกว่าการเมืองไหมพี่ไม่น่าเกี่ยว
1: มหาอำนาจ
0: อันนี้เรียกว่าต่อสายตรงไหม
1: ต่อสายตรงเลย
0: คือไม่ได้ใช้อำนาจในการกดดันเรียกว่าอะไรไม่ได้เอาการเมืองมายุ่งโดยตรง
1: ไม่ได้การเมืองเลยใช่ไหม
0: ใช่ไม่ใช่การเมือง
1: ไม่ใช่การเมือง
0: มันเกี่ยวแต่ว่าการเมืองเข้ามาเอี่ยว
1: เป็นประเทศมหาอำนาจทั้งสงครามและเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าคุณไม่ให้ผมไม่คือไม่บริการต้องเนี่ยทำให้รอลงอาญาก็คือว่าเราจะไม่มีสปอนเซอร์จากประเทศอเมริกาบอลโลกเนี่ย
0: ก็ไม่รู้เหมือนกันในนี้ก็กลายเป็นว่าบอลโลกครั้งนี้มันมีเรื่องให้พูดถึงเยอะ
1: สุดยอดจริงๆนะเดี๋ยวจบฟุตบอลโลกเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้กันยาวๆนะมันมากนะเรื่องแบบนี้นะ
0: อีฟาติโน่นี่คนอิตาลีไหมพ
1: ี่อิตาลีสวิตเซอร์แลนด
0: ์อ
1: ิตาลีที่ไปเกิดในสวิตเซอร์แลนด
0: ์
1: เชื้อสายสวิตจะเป็นคนสวิส
0: หรือว่าเขาโดนขู่เรื่องขึ้นภาษีไหมพี่
1: ไม่แน่สวิตเซอร์แลนด
0: ์แต่ว่าก็แต่ผมเนี่ยญี่ปุ่นครั้งนี้ต้องบอกว่ามันมีปัญหาตั้งแต่ก่อนทัวร์นาเมนต์แล้วเรื่องผู้เล่นนะพี่เพราะว่าขาดตัวหลักไปทั้งมินามิโนะแล้วก็ทั้งวาตารุเอ็นโดรวมถึงคารุมิโตมะด้วย
1: ครับ
0: เลยทำให้สุดท้ายมาถึงรอบนี้ก็ถือว่าก็เกินคาดอยู่นะพี่เข้าถึงรอบ2เนี่ย
1: ก็ถือว่าดีแหละแต่ว่ามันดีได้กว่านี้เพราะว่าด้วยการด้วยรูปแบบเกมต่างๆนะทั้งการมันดูดีเพราะว่าการเปิดก็เรียกว่าเปิดแมตช์แรกที่การลงสนามครั้งแรกของญี่ปุ่นในทัวร์นาเมนต์เนี่ยโอ้มันน่าตื่นตาตื่นใจมาก
0: ลุ
1: ยดามยิงเล่นทีมเวิร์คที่มันดูแล้วอะไรก็สวยงามไปหมด
0: ครับ
1: จนแม้กระทั่งนี่แหละสุดท้ายไปเสมอสวีเดนเกมนั้นเริ่มมีเสียงวิจารณ์ละเกิดขึ้นแล้วว่าเอ้ยญี่ปุ่นเป็นของจริงหรือเปล่าในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกจนท้ายที่สุดก็เจอบราซิลเสร็จบราซิลไป
0: ใช่ครับเนี่ยคนข้อความเข้ามาเรื่องที่เราพูดกันเยอะนะพี่ปาล์ม
1: ครับผม
0: บอกว่าเห็นด้วยเรื่องญี่ปุ่นครับฟุตบอลมันจะเก่งมันต้องมีตัวที่มีความสามารถเฉพาะตัวจากสตรีทฟุตบอลจากมาจากการเล่นฟุตบอลสนามสาธารณะสนามแถวบ้านกับรุ่นพี่รุ่นน้องสร้างกระดูกประมาณ 40% แล้วก็ฝึกแบบจริงจังอีกรอบหนึ่ง
1: จริงๆมันต้องมีแหละ
0: ใช่
1: พวกเรียนกินตัวเก่งๆอ่ะ
0: ซื้อภาษาไงพี่บอลสตรีทฟุตบอล
1: ประตูนะ
0: แล้วก็บอกว่าอีก 60% เนี่ยคือฝึกจริงจังเข้าสู่การเป็นระบบเข้าสู่การเก็บตัวมีวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาเกี่ยวข้องอีก 60% เนี่ยญี่ปุ่นแทบจะเป็นระบบ 90% ไม่ค่อยมีความสามารถเฉพาะตัวและสตรีทบอลไม่มีตัวพิเศษ

0: เหมือนกับเรานั่นแหละเพราะว่าก็จะมีก็เรียกว่าส่วนใหญ่มันไอ้พวกบอลเขาเรียกบอลพรสวรรค์จ๋ามันไม่ค่อยมีน้อย
1: ครับ
0: ก็เราจะเห็นมันก็จะเกิดกับพวกบอลพรแสวงในการฝึกอะไรซ้ำๆเนี่ย
1: ใช่ใน
0: กามูระฮอนดะนี่ชัดเจนใช่ไหมแล้วก็ใครกะชินจิกาวะก็จะดูแบบมันจะหลุดออกมาแบบนี้หน่อยสักคนสองคนแต่ว่าก็ถือว่ายังน้อยสำหรับประเทศอย่างญี่ปุ่นน่ะที่มันเป็นนะตอนนี้ก็น่าจะเป็นเตยฟุตบอลของเอเชียแล้ว
1: ครับ
0: นะครับ
1: บอกว่าตะกร้อไทยเนี่ยก็เริ่มจากสนามข้างบ้านครับตามสอบออกต่ออันนี้เรื่องจริง
0: ไอ้เรื่องจริง
1: อ่ะผมถึงบอกไงว่าฟุตซอลเนี่ยก็มาจากสติฟุตบอลบ้านเราเลย
0: ฟุตซอล
1: คนไทยถึงเก่งฟุตซอลมีเล่นทุกที่ใช่
0: นี่ตีหนึ่งตีสองไม่ทราบว่าเมื่อก่อนในตอนเพื่อนตอนผมเรียนอยู่มหาลัยเนี่ย
1: ครับ
0: จบม.6มาแล้วเรียนได้ปีหนึ่งปีสองนิดๆหน่อยๆเนี่ยประมาณหนึ่งก็นั่นแหละก็ไปเตะฟุตซอลตีหนึ่งตีสองยังไม่เลิกนะ
1: ใช่
0: เตะฟิตอะไรกันตั้งกันหนาตอนเด็กๆกันนะ
1: เตะจริงหรือเปล่าพี่เตะจริงโอเคครับ
0: เตะจริงๆพี่ไปเตะแล้วไปเตะที่โน่นอีกไปคือไปย้ายไปมันก็น่ากลัวแหละตอนเด็กๆที่ก็บางสถานที่ก็จะมีเจ้าถิ่นเกิดขึ้นใช่ไหมแล้วบางทีเจ้าถิ่นก็ไปเล่นเตะกับเขาเตะกับเพื่อนเขาอยู่อ่ะเขาก็ได้เล่นของเขาเหมือนแล้วเราไปยิงสมมุติถ้าทีมเราเล่นดีหน่อยอ่ะ
1: ได้ช
0: นะเขาเยอะใช่มันจะมีปัญหาแล้วก็เจ้าถิ่นไม่ได้ลงไง
1: ใช่
0: มันจะมีอย่างนี้เกิดขึ้นจริงๆแล้วมันโอ้โหถ้ากลับมาคิดถ้าเขาโตแล้วกลับมาคิดอีกครั้งว่าจะทะเลาะกันทำไม
1: ใช่
0: ใช่ไหมเล่นฟุตบอลเล่นกีฬาแล้วเหมือนกับเหม็นกันอ่ะซึ่งแปลกมากจริงๆนะเป็นวัฒนธรรมที่แปลกๆเหมือนกันบ้านเรามีเยอะด้วยผมเชื่อว่าแฟนๆรายการเนี่ยเข้ามาพิมพ์เข้ามาพูดกันได้
1: เขาเคยเจอกันได้
0: เจอประสบการณ์แบบนี
1: ้แต่อาจจะไม่ต้องระบุเยอะ
0: เดี๋ยวระบุเยอะ
1: เดี๋ยวเรางานเข้าอีก
0: แต่หลายปีแล้วจริงๆมันมีแหละมันมีอยู่แล้วพวกนี
1: ้ใช่อย่างคุณณัฐพงษ์เนี่ยบอกว่านึกถึงสมัยตอนประถมครับที่เล่นลิงชิงบอลกับเพื่อนมันดีครับ
0: ครับ
1: ใช่แล้วก็บอกว่าคุณณัฐพงษ์พูดเรื่องโดนเราทำมาที่บอกว่าไม่รู้จะสรรหาคำไหนบรรยายใดๆเลยครับ
0: ก็เป็นคน
1: ชายคนนี
0: ้คนแปลกนะโดนเราทำบอกพูดถึงทรัมป์เนี่ยมันก็มันอีกอย่างหนึ่งก็คือทรัมป์เนี่ยเป็นสุดยอดของไอคอน
1: ไอคอนเลยนะพี
0: ่ไอคอนผู้นำโลกนะยุคใหม
1: ่
0: จริงๆตัวเขาเองก็อย่างว่าแหละตัวคุณทรัมป์มีสตังค์อยู่แล้ว
1: ครับ
0: ตัวเขาเองก็ต้องการหาอะไรที่มันเป็นเขาเรียกว่าแสงเรียกสับในโซเชียลตัวนี้ก็คือแสงแหละ
1: ใ
0: หตัวเขาเนี่ยได้ใช้แสงเนี้ยโปรโมทตัวเขาขึ้นไปแล้วก็มีความเป็นคนสำคัญของโลกในปัจจุบัน
1: ครับ
0: ก็ถ้าใครได้ดูกีฬาอย่างเช่นกีฬามวยปั้มเนี่ย
1: ก็จะเห็นไปออกมวยปั้ม
0: ใช่ก็ไปเนี่ยก็เป็นเพื่อนรักกับวินแม็กซ์แมนนิสัยคล้ายกันเลยสองเดียวกันเลยจริงๆครับถ้าใครได้มีโอกาสได้ดูเนี่ยจากช่องแดงก็คือ Netflix กันแหละสารคดีของ Viv Matchman ผมแนะนำนะคนสำหรับคนชอบกีฬาและมีความชอบมวยปล้ำชอบกีฬาแล้วก็ความดราม่าของชีวิตอ่ะไปดูเลยครับจะมีอยู่4-5 episode อ่ะแต่ว่ามันจะเป็นซับไตเติลนะจะเป็นเสียงภาษาอังกฤษแต่ว่ารับรองคุณจะรู้เลยว่าเนี่ยความเป็นกีฬามวยปล้ำในยุคปัจจุบันจนถึงยุคอดีตจนถึงปัจจุบัน
1: อ
0: ะตั้งแต่70จนถึงเนี่ย2020เนี่ยมันมีที่มาที่ไปและการวางโพสิชันนิ่งต่างๆของธุรกิจมวยปล้ำที่มันบูมได้ขนาดนี้จนตอนเนี้ยมันอยู่กลับไปในยุคมืดอีกครั้งเนี่ย มันเป็นเพราะอะไร
1: ครับ
0: ครับผมไปดูได้ไปดูได้
1: ครับผม
0: วิชแม็กมานกับโดนัลด์ทรัมป์เหมือนกัน
1: คล้ายๆกัน
0: ทรงเดียวกันเลย
1: ครับแต่แม่นี่หลายคดีอยู่นะพี
0: ่โอ้โหตัวดีเลยเพิ่งมาละตัวดีเลย
1: บอกว่าดูอย่างอาร์เจนตินาสิครับจะไปไม่รอดหลายรอบแล้วแต่ว่าได้นักเตะพิเศษแบบเมสซี
0: ่ครับ
1: บางนัดก็ระบบพังบางนัดก็ไปไม่เป็นแต่พอมีนักเตะอย่างเมสซี่ดึงศักยภาพตัวเองออกมาได้ใช้เต็มที่เนี่ยอย่างที่เห็นละครับอยู่ดีๆก็พลิกกระลกกลับมาได้โอ้จริงอันนี้พี
0: ่มันเป็นองค์ประกอบทีมที่สุดยอดนะผมว่าก็จริงๆก็เมสซี่มันก็มีส่วนสำคัญแหละแต่ว่าจิตใจของผู้เล่นอาร์เจนตินาพอมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอย่างลีโอเนลเมสซี่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็นะช่วยให้ทั้งทีมมันไปด้วยกันได
1: ้
0: นะ
1: เป็นเหมือนผู้นำทีม
0: ผู้นำทีมนั่นแหละถือว่าโอเคนะมันเนี่ยฟุตบอลมันถ้าจะได้แชมป์หรือบอลทัวร์นาเมนต์อ่ะมันต้องเป็นแบบนี
1: ้ใช่
0: คือคนที่ดูฟุตบอลอ่ะแฟนรายการหลายๆคนผมอยากให้ถ้าคิดเหมือนกันก็คือว่าฟุตบอลทัวร์นาเมนต์อ่ะมันจะก็จะอีกแบบเลยเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยโวลคัพหรือว่ายูโรเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบนึงมันไม่เหมือนกับฟุตบอลที่แข่งเป็น38นัดต่อฤดูกาลเนี่ยมันจะอีกแบบนึง
1: ครับ
0: แต่บอลทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันต้องมีอย่างเงี้ยเกิดขึ้นเป็นเหมือนเปรียบเสมือนแบบผู้นำที
1: ม
0: แล้วก็สามารถพลิกสถานการณ์ได้
1: ใช่
0: สังเกตดิฝรั่งเศสเมื่อก่อนมีใคร
1: ซีดาน
0: บราซิลมีใคร

0: ราซิลนี
1: ่มีเยอะด้วย
0: ใช่หลายคนโรนโดสมัยนู้น
1: ยุคที่เขาได้แชมป์จริงๆอ่ะครับเซเลซาวจริงๆโอ้โหมันมีเยอะนะริบาโด
0: อาคาฟูอย่างงี
1: ้คาฟูลัวรินโญ
0: ใช
1: ่ยุคนั้นเขาเยอะเขามีเยอะชัดเจนใช่ไหมฝรั่งเศสอิตาลีก็มีเยอะ
0: เ
1: อออิตาลีถ้ายุคนั้นก็จริงๆก็แนวรุกไม่เท่าไหร่แต่เป็นแนวรับเป็นคานาวาโร
0: ฟาบิโอคานาวาโร
1: ใช่พอเยอรมันยุคนั้นมีใครบ้าง
0: โคเซ่พี
1: ่โคเซ่แต่ยุคนั้นเยอรมันก็ไม่มีใครนะที่ได้แชมป์ปี2014อ่ะ
0: ม
1: ีมาเรลกัสเซ
0: ่
1: มีชวายนี
0: ่ชวายสไตเกอร์เซมิเกเดล่า
1: สุมาสบูเลอร์
0: ประมาณนั้นใช
1: ่เซมิเกเดล่าขึ้นมา
0: ใช่
1: ก็นี่มีเยอรมันหน่อยแต่ว่าถ้าฝรั่งเศสปี2018ก็ชัดเจน
0: ครับ
1: ประธานเป้ของเรา
0: เอ็มบัปเป
1: ้ครับผม2022ทีมที่ได้แชมป์ก็อาร์เจนตินาก็บราซิลไปเป็นเมสซี
0: ่ถูกต้อง
1: ครับผม
0: หรือครั้งนี้จะเป็นอีกครั้งนี้เมสซี่ได้จับถ้วยบอลโลก
1: อาจจะเป็นนอร์เวย์ก็เป็นได
0: ้นี่
1: หรือว่าโมร็อกโก
0: โมร็อกโกก็มีโอกาส
1: เชียร์นะเป็นชาติแรกของทวีปแอฟริกาถึงแม้จะอยู่แบบเกือบจะไม่ใช่แล้วก็ตามที่มีพื้นที่ติดกับยุโรปด้วยนะประเทศโมร็อกโกมีพื้นที่ที่รู้อยู่ใช่ไหมน้อง
0: ติดกับยุโรปอยู่ตรงข้างกับช่องแคบยิบราลต้าเลยยิบราลต้านี่อยู่ทางใต้ของสเปน
1: โมร็อกโก
0: จะดูไอเบีย
1: ดูมันเหมือนไม่ค่อยจะเป็นนี่แหละมันก็เป็นยุโรปละ
0: จริงๆภาษาเขาเรียกว่าเป็นภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษา
1: ครับผม
0: ทางการ
1: ทางการ
0: ใช่ด้วยก็หลายคนก็เกิดนอกประเทศ
1: วันนี้ก็ได้เจอกันกับแผ่นดินเกิดของเขา
0: ใช่คนที่อย่างบัวตี้เนี่ยตอนเป็นเยาวชนก็เล่นฝรั่งเศส
1: ใช่
0: แล้วก็มาเปลี่ยนมาเล่นกับโมร็อกโก
1: โอ้นี่ประเด็นดราม่าเยอะดีนะ
0: ใช่
1: เดี๋ยวชั่วโมงที่2เราค่อยมาพูดกันนะ
0: ดราม่ายันผู้ตัดสินเลยอ่ะเดี๋ยวเราก็ไปว่ากันเบรกหน้า
1: ครับผม
0: ครับผมเดี๋ยวชั่วโมงนี้ผมดูข้อความเพิ่มนิดนึงบอกว่าอาเจนมีโอกาสพลาดแชมป์ครับถ้าเมสซี่เจ็บเหมือนบราซิลตอนเนย์มาร์เจ็บเมื่อปี2014
1: เออนะมันก็คิดในแนวนั้นก็น่าจะมีส่วนเหมือนกันเพราะว่าในเกมที่ก่อนที่จะรอบ32ทีมเจออะไรนะเจอแคปเวิร์ดใช่ไหม
0: กาบูแวดี้ครับ
1: โอ้เขาเกือบเอาตัวไปรอดเหมือนกัน
0: เหนื่อยเลยวันนั
1: ้
0: นเหนื่อยเกินคาด
1: ผมว่ามันจะส่งผลหรือเปล่าเพราะการที่เกมมันเล่นหลายแมตช์ที่มันเป็นสถานการณ์แบบเนี้ย
0: คือจะให้ใช้เรียกว่าความมหัศจรรย์เมสซี่ทุกนัดก็ไม่ไหวแล้วพี่
1: ความเฟรดมหัศจรรย์ทุกๆแมตช์มันดูแล้วมันแปลกๆเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: มันดูเหนื่อยนะ
0: ต้องแบบเล่นแบบ 120% ทุกนัดก็ไม่ไหว
1: สุดๆเลยแต่ละแมช
0: ใช่ก็สกอร์3-2นี่2นัดนี้เจอเคเบิร์ดก็3-2แต่ว่าเป็นช่วงต่อเวลาพิเศษส่วนเกมเจออียิปต์ก็13นาที3ลูก
1: โอ้โหมันมากไม่น่าเชื่อนะฟุตบอลโลกครั้งนี้นะ
0: คือถ้าแฟนบอลอาร์เจนตินาบอกว่าไทยลุ้นแบบนี้ทุกเกมก็ไม่ไหว
1: โอ้ไม่ไหวหรอก
0: ใช่โอ้โหครับก็เดี๋ยวอาร์เจนตินาในเกมต่อไปจะเจอสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งอาจจะเป็นเกมที่ไม่ง่ายเหมือนเดิมเพราะตอนนี้โหเขี้ยวนะพี่
1: เขี้ยวระบบบอลระบบดีอยู่แล้วสู้ทีมของมูรัตยาคิน
0: ครับ
1: นะครับ
0: ผมดูข้อความเพิ่มเติมนิดนึง
1: Facebook อ่ะดู
0: บอกว่าคุณนัทพงศ์ว่าพลาดนิดเดียวถึงกับตกรอบเลยครับไปถึงญี่ปุ่นไงพี
1: ่ครับ
0: แล้วก็บอกว่าระบบดีครับแต่ขาดศิลปะอยู่ครับญี่ป
1: ุ
0: ่น
1: ผมชอบคำนี้นะ
0: ใช
1: ่ระบบดีแต่ขาดศิลปะฟุตบอลมันไม่ใช่แค่ระบบอย่างเดียว
0: ใช่
1: ตอนนี้เราดูฟุตบอลเนี่ยมันเราดูเป๊ปเราดูติกี้ตังก้าเราดูมันเป็นศิลปะที่มันเป็นบอลระบบอะแต่เราไม่ได้เห็นลวดลายเพลย์เมคเกอร์การลากบอลแบบนะความพริ้วแบบบราซิเลียนความเล่นบอลแบบลูกยิงแบบมหัศจรรย์แบบลาตินอเมริกาอาร์เจนตินาที่แบบที่มันยุคก่อนๆเราจะได้เห็นกัน
0: อ
1: ะยุคนี้ดูยากมาก
0: ใช่นะ
1: ถ้ายุคนึงกับผมก็ชอบจอร์จี้ฮาจี้อย่างเงี้ย
0: ของโรมาเนีย
1: ใช่เขาเรียกว่า The Echo Madonna แห่งมหาสมุทรบอลข่านนี่เอ้ยจริง
0: ๆครับผมไม่ทันนี่เสียดาย
1: ที่ฮาจี
0: ้ทันที่ลูกชายเขาตอนนี้ลูกชายเขาเล่นอยู
1: ่เออเสียดายลูกชายเขาก็มาไม่ถึงนะ
0: ใช
1: ่ฮาจี้นี่เป็นคนหนึ่งที่ความสามารถเฉพาะตัวนี่เอาอยู่แล้วแบกทีม
0: ครับ
1: เมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้น้องเจมฟุตบอลในยุคผมทันในยุค90-2000นะฟุตบอลเขาจะต้องใช้ทีมหนึ่งทีมเนี่ยมีตัวแบกตัวเดียวคล้ายๆบาสเกตบอล
0: คือคนเดียวนี้เปลี่ยนเกมได้
1: เลยเพลย์เมกเกอร์ใช่ถ้าสโลวีเนียทีมอย่างสโลวีเนียยังมีเลยใครรู้ป่ะสลักโกซาฮูชที่เคยเป็นโค้ชของทีมนั่นแหละสโลวีเนียเขาเองนั่นแหละ
0: ครับ
1: โคเอเชียก็แน่นอนมีโบบานกับดาวอร์ซูเคอร
0: ์ดาวอร์ซูเคอร์นี่ผมพอทันอยู่

0: เซอร์เบียยูโกสลาเวียก็เนี่ยเป็นแดนมิจาตุวิทแล้วก็โหตรงกลางก็มีเยอะกองสวรรค์ทั้งนั้นแต่ละคน
1: อ
0: ่ะก็เป็นเป็นเบอร์10อ่ะก็เรียกกองกลางเบอร์10อ่ะ
1: เป็นเบอร์10
0: เป็นตัวแบกที
1: ม
0: ในยุคยุค90แล้วก็2000เพราะอย่างฟุตบอลก็เปลี่ยนละเปลี่ยนเทรนด์ครับผมโหมันก็สนุกมันจะเห็นถึงความก็เรียกอะไรนะทีมเล็กๆเนี่ยสามารถเจอทีมใหญ่สามารถเนี่ยไอตัวเบอร์10ของทีมเล็กเนี่ยสามารถโอ้โหยิงทีมใหญ่ๆได้สบายๆแล้วชนะ
1: ทีมใหญ่ได้
0: พลิกล็อกได้มีพลิกล็อกได
1: ้ครับสมัยนี้อาจจะยากนิดน
0: ึ
1: ง
0: ยากๆบอลมันเป็นระบบอ่ะ
1: ใช่
0: มันยากหน่อย
1: อาจจะเรื่องความสามารถเฉพาะตัวอาจจะต้องมีในทีมอาจจะมีหลายคนถึงจะพอจะไปได้
0: ครับผม
1: ถ้าเก่งคนเดียวเนี่ยอาจจะยากหน่อยในยุคนี้อืมครับอ่ะเนี่ยข้อความเนี่ยบอกว่ากำลังตัดคุณประสิทธิ์บอกว่ากำลังตัดยางอยู่ครับฟังจากกลางสวนยางบ้านทุ่งไม้ไผ่ข่าวพระทองชะอวดนครศรีครับ
0: พูดแต่คุณประสิทธิ์ส่งข้อความมา
1: ใช
0: ่ที่ผมจัดรายการรู้กัน
1: เกือบทุกวัน
0: เกือบทุกวันนะ
1: แล้วก็อ่านผมลืมทักทายแฟนรายการที่เป็นสถานีทั่วประเทศด้วยนะพี
0: ่ครับผม
1: วิทยุเครือข่ายอสมทครับ
0: ครับครับ
1: แล้วก
0: ็นี่มีใน SMS 4689899
1: บอกว่าฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะบอลโลกคืนนี้หนูเชียร์ทีมที่ดูเป็นรองค่ะชอบให้กำลังใจทีมเล็กๆค่ะจากน้องเทอร์ลงคุณแฟนนอนน้องเทอร์ลงแฟนนอนก็ทักทายเข้ามาทุกวัน
0: โมร็อกโกอ่ะ
1: ก็เป็นรองคืนนี้ก็ต้องโมร็อกโกเลยพี
0: ่
1: หรืออาจจะพลิกล็อกก็ได้บอลโลกคราวนี้พลิกล็อกหลายคู่อยู
0: ่เออเนาะก็ไม่แน่เหมือนกันนะฝรั่งเศสที่โอ้แต่ฝรั่งเศสดูดีมาหลายหลายครั้งแล้วมีโอกาสฝรั่งเศสเนี่ยผมพูดตรงๆนะคุณลองนับอายุเอ็มบัปเป้ดิพอหมดเอ็มบัปเป้ไปมันจะมีอีกหลายผมว่ามันมีอีกฝรั่งเศสอ่ะเพราะเหมือนตอนเนี้ยฟุตบอลเยาวชนของเขามันดีอ่ะ
1: ใช่มีนี่ไงพี่เดสเซรูเอ
0: ดูเออ
1: ีกบาโคล่าอีก
0: แบลลี่บาโคล่าเออมีอีกหลายผู้เล่นอีกหลายคน
1: ใช่
0: ครับผม
1: ที่รอขึ้นมาชุดใหญ
0: ่ใช่
1: ครับ
0: ข้อความอะไรอีกไห
1: มประมาณนี้ครับพี
0: ่อ๋อก็เนี่ยมันมีประเด็นอันนึงก็ว่าเป็นสูตรสำเร็จของทีมชาติอังกฤษเรื่องอาหารแล้วก็
1: อังกฤษ
0: เคล็ดลับที่ทำให้อังกฤษเนี่ยสามารถฟื้นฟูร่างกายนักเตะได้ทันนัดเจอเม็กซิโกหรือแม้กระทั่งนัดต่อไปที่จะเจอกับนอร์เวย์เองก็ตามก็บอกว่าเนี่ยก็สื่อนะครับแต่บอกว่าเนี่ยมี3

0: มิ่นแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมก็คือปลาเดียว
1: อย่างเรื่องอาหารเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับเรื่องอาหารเพราะว่าที่พี่ปาล์มพูดมาเมื่อกี้เรื่องน้ำมันปลาขมิ้นและขิงเนี่ย
0: อ
1: ันนี้คือสตาฟอังกฤษจะให้นักเตะกินนะพี่อย่างน้ำมันปลาเนี่ยเขาบอกว่าช่วยเรื่องการฟื้นฟูสภาพร่างกาย
0: ครับ
1: แล้วก็การฟื้นฟูกล้ามเนื
0: ้
1: อหลังการใช้งานหนักรวมถึงขมิ้นกับขิงเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบจากการออกกำลังกายหนักด้วยส่วนอีกอย่างนึงที่เขาทำทุกวันเนี่ยก็คือการสภาพร่างกายเรื่องสภาพร่างกายนักเตะมีการชั่งน้ำหนักนักเตะทุกวันแล้วก็เรียกว่าดูแลเรื่องการพักผ่อนนะพี
0: ่ครับ
1: และอีกอย่างนึงเนี่ยที่เป็นไฮไลท์ก็คืออันนี้จากที่คอลัมน์เขาเขียนไว
0: ้
1: บอกว่านักเตะอังกฤษเนี่ยใช้วันหยุดเนี่ยไปเล่นปาเดล
0: ปาเดลถ้าใครหลายคนก็คิดไม่ออกก็คือเนี่ยมันเป็นกีฬารวมกันระหว่างเทนนิสกับสควอชใช่มั้ย
1: ใช่
0: ปาเดียวปาเดียว
1: ใช่เขาก็บอกว่านักเตะอังกฤษหลายคนก็จะใช้กีฬาเนี่ยเป็นการพักผ่อนเพราะว่าหลังแข่งหนึ่งวันเนี่ยเขาก็จะเป็นเรียกว่า day off วันหยุดหนึ่งวันนักเตะอังกฤษก็ไปใช้เนี่ยแหละการพักร่างกายโดยการเล่นอะไรพวกนี้พี
0: ่ครับ
1: เล่นปาเดียวอะไรพวกนี้อันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าการเขาเรียกว่าข้อมูลเกี่ยวกับสตาฟอังกฤษในการฟื้นฟูร่างกายนักเตะเราอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมดูนักเตะหลายทีมเนี่ยฟื้นฟูสภาพร่างกายกันได้เร็วในช่วงที่ทัวร์นาเมนต์มันแข่งเยอะขนาดนี
0: ้นี่ก็คือเคล็ดลับอย่างนึงของชาติอังกฤษก็ต้องยอมรับว่าทีมชาติอังกฤษเนี่ยเขาเดินทางไปหลายประเทศเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ไปเตะที่เม็กซิโกซึ่งมันมีปัญหาเรื่องสภาพอากาศนะคร
1: ับ
0: อากาศมันเบาบางเขาก็เอาตัวรอดมาได้
1: อ
0: ะกับเกมที่เจอกับเม็กซิโก
1: ครับ
0: ต่อไปการเจอกับนอร์เวย์โอ้โหก็ต้องจับตาดูนะเพราะว่าอังกฤษเนี่ยมีโอกาสสูงนะ
1: ครับ
0: ที่ฟุตบอลนิสคัมมิ่งอะ
1: ก็
0: อยากกลับบ้านแล้ว
1: อยากกลับบ้านแล้วใช่ไหม
0: ฟุตบอลจะกลับบ้านแล้วจะมีสิทธิ์โอกาสที่จะได้สัมผัส World Cup Trophy นะ
1: แล้วถ้าอังกฤษได้แชมป์เนี่ยทูเคิลจะเป็นโค้ชต่างชาติคนแรกที่คุมทีมต่างชาติคว้าแชมป์นะพี่หมายถึงว่าก่อนในนี้ไม่มีทีมชาติไหนที่มีกุนซือเป็นต่างชาติคว้าแชมป์โลก
0: ใช่ครับ
1: ทูเคิลอาจจะทำลายสถิติก็ได
0: ้ปี60อุ้ยมีสิทธิ์โอกาสสูงนะ60ปีไหม
1: ตั้งแต่ปี66
0: 60ปี
1: ประมาณ
0: 60กว่า70ปี
1: 70ปี
0: 70ปี
1: โอ้ใช่ใช่พี่70ปี
0: เยอะมากนะ
1: ใช่ๆ
0: เยอะมากๆก็ครับนั่นแหละอะไรก็เกิดขึ้นได้สำหรับอังกฤษชุดนี้ก็ดูดีที่สุดแล้วล่ะ
1: 60ปีพี่ปาล์ม
0: 60ปีนะ
1: 60ปี
0: ที่รอคอย
1: ครั้งสุดท้ายที่อังกฤษได้แชมป์โลกก็คือครั้งแรกและครั้งเดียว
0: ไม่แน่
1: ฟุตบอลอาจจะ coming home ก็ได้
0: coming
1: home แล้วก็อ่ะบอกว่าปลาเดียวกับพิคเคิลบอลเนี่ยต่างกันไหมครับพี่ปาล์ม
0: ปลาเดียวกับพิคเคิลบอลไหนผมดูหน่อยดิ
1: พิคเคิลบอลนี่น่าจะเป็นเทนนิสกับแบดมินตันไห
0: มอ
1: ันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่า
0: ต้องเจ็บอยู่ดิเทนนิสใช่ไหม
1: ใช่ครับผมนี่เล่นเทนนิสแต่ว่าหลังๆผมเห็นคนไปเล่นพิคเคิลบอลเยอะมี
0: มันเป็นเพราะสนามปะขนาดไซส์
1: ใช่ไซส์สนามเล็ก
0: ๆ
1: ถ้าใครมีข้อมูลเรื่องนี้ก
0: ็
1: ส่งข้อมูลได้ครับ
0: เพราะว่าตอนนี้นี่จริงๆแล้วเนี่ยการออกกำลังกายตอนนี้เพื่อนผมหรือแม้กระทั่งคนที่เรารู้จักในโซเชียลมีเดียก็ตามนะอินฟลูเอนเซอร์หลายคนไปตีเทนนิสกันเยอะกระแสเทนนิสตอนนี้เป็นยามเขาเรียกอะไรเป็นงานอดิเรกอย่างหนึ่งเป็นกีฬาอย่างหนึ่งที่คนแห่กันไปเล่นเลย
1: ช่
0: วงนี้มันเป็นเพราะใครอ่ะเทรนมันมาตอนไหนรู้ป่ะ
1: ผมไม่แน่ใจเลยพี่ปอ
0: มเจมส์ก็ไปตีบ่อยอยู่ดิ
1: ใช่ใช่อาจจะเป็นใช่แต่ผมรู้สึกว่าปีที่ผ่านมา
0: ใช่ใช่ช่วงปีที่ผ่านมา
1: เทนนิสเนี่ยบูมในบ้านเราหมายถึงว่าคนชอบออกไปตีเทนนิสกัน
0: ใช่เพื่อนผมนี่โอ้โหลงแล้วมันดูมันมีอยู่ช่วงนึงตอนผมเด็กๆก็คือตอนที่ช่วงที่คุณบอลพระดอนพี่บอลพระดอน
1: พี่บอลพี่บอล
0: เขาได้ติด1ใน10อันดับของโลกนะแล้วก็มีคิดมากเมื่อประมาณ24ปีก่อนปี2001 2002อ่ะช่วงนั้นนะฟุตบอลโลกที่เกาหลีใต้และญี่ปุ่นตอนนั้นก็เทนนิสก็ดัง
1: แ
0: ล้วก็หายไปปั๊บนึงหายไปพักนึงแหละเนี่ยกลับมาตอนเราโตละเพื่อนๆก็คงมีสตาร์ทมันตีแห่ไปตีเทนนิสกันใหญ่เลย
1: อาจจะเป็นเพราะว่ามันเหนื่อยพี่ปั๊ม
0: เทนนิสกีฬาเทนนิสเหนื่อย
1: เหนื่อยมาก
0: น่าจะเหนื่อยนะผมยังไม่เคยไปตีเคยไปดูในสนามเฉย
1: ครับ
0: ไปดูเนี่ยดูการแข่งขันแต
1: ่
0: ยังไม่เคยเป็นไงบ้าง
1: เหนื่อยเก็บลูกพี่ตีเนี่ยไม่ตีก็เหนื่อยหรอเก็บลูกเหนื่อยกว่าผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมการแข่งทีนี้ต้องมีคนบอลบอยเพราะว่าเหนื่อยแต่ว่าโอเคแต่ว่าทีนี้เนี่ยเป็นกีฬาที่เหนื่อยถ้าเล่นกลางวันเนี่ยร้อนหูร้อนแดดก็เผายิ่งถ้าไปเล่นช่วงหัวค่ำหน่อยเนี่ยมันก็ยังมีความร้อนอยู่เพราะว่าขอนมันเก็บความร้อนไว้ป่ะ

0: ใช่
1: รวมถึงแบบผมรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่ต้องเคลื่อนไหวตลอดต้องวิ่งตลอดต้องเคลื่อนตัวตลอดแล้วตีเนี่ยโอ้โหการที่เราจะตีลูกนี้สวนกลับไปมันต้องหนักนะพี่
0: ใช่พละกำลังเยอะเหมือนกัน
1: แต่ว่าช่วงหลังผมเห็นคนเล่นเยอะเวลาไปหาคอร์ดเนี่ยเต็มตลอด
0: ดูดีไงดูดีเดี๋ยวนี้มีแถวเรียบด่วนๆนะ
1: ใช่ใช่
0: ผมเห็นเขาไปคอร์ดบานเลย
1: ใช่แล้วเดี๋ยวนี้มีเทนนิสซิมูเลเตอร์ด้วยพี่เล่นคนเดียวก็ได
0: ้
1: ม
0: ี
1: เครื่องจริงออกมา
0: โอ้โหแน่นอนนะ
1: ครับ
0: ก็ถือว่าดีสำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายและรักสุขภาพนะช่วงเวลานี
1: ้ครับผม
0: กีฬาเทนนิส
1: บอกว่ามี2 อย่างครับฟุตบอล is coming หรือคันที่รถ take me home ผมชอบมากเลยวันนี้อังกฤษเจอกับเดียวของโก
0: ้
1: แล้วของโก้นำอยู่ใช่ไหมป่าวใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่ใช่มีเพลง
1: สนามเปิดเพลงเนี่ยแหละคันที่รถ take
0: มันเป็นสกิมมิกและเสน่ห์อย่างหนึ่งนะในฟุตบอลโลกครั้งนี้ที่อเมริกาทำแบบนี้นะก็ซื้อลิขสิทธิ์เพลงมาแล้วก็มันกลัวเนี่ย
1: ใช่ใช่
0: มันมียวนกลประสาทเดียสประเทศอเมริกา
1: แล้วอังกฤษกับสถานะเขาก
0: ็นี่นะ
1: บ้านพี่มันน้องกันสมัยก่อน
0: เขาดีอยู่แล้วจริงๆก็ต้นตำรับญาติโกโหติกาก็นั่นแหละ
1: คนอังกฤษนี่แหละ
0: คนอังกฤษนี่แหละ
1: ใช่
0: ครับผม
1: แล้วก็บอกว่าทีมชาติไทยเป็นไงครับรู้สึกว่าไม่แย่เลยครับตัวที่ได้มา
0: เป็นไงบ้าง
1: ก็ทีมชาติไทยเมื่อวันประกาศตัวก็เขาให้ลงรายชื่อ26ก็ส่งไป25แต่ว่าเวลาแข่งจริงเนี่ยเขาต้องตัดเหลือ23อยู่ดีก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ว่าตัวที่ได้ไปผมรู้สึกว่าโอเคเพราะว่าไม่ได้จริงๆตอนแรกที่คิดว่าที่คิดไว้ตอนแรกอาจจะไม่ดีเท่านี
0: ้ครับ
1: แต่นี้ก็ที่เรียกไปก็โอเค
0: เดี๋ยวงั้นอัปเดตกัน
1: มีหลายๆคนที่เป็นดาวรุ่งด้วยมีนักเตะจากT3ด้วยในรอบ15ปีเลย
0: เอนดรูว์ฮัสเซนแน่นอนนะ
1: ก็15ปีที่แล้วเนี่ยเชฟเฟอร์เนี่ยเรียกสราวุธมาสุขจากจามสุรีและรอบนี้เรียกชวันวิสแซ่เราจากพามแบงคอก
0: ชวันวิสแซ่เราดิใช้ได้ดิตัวเยาวชนดีตีหน่อยป่ะ
1: ใช่เป็นของพามพี
0: ่
1: ก็มีตัวมาเมืองไทย
0: นี่ไง
1: 100ประตู100นัด50ประตูเลยพ
0: ี
1: ่กับพามก็ถือว่าสถิติดี
0: ตัวเลขดีนะ
1: ใช่ตอนผมไปดูเขาเล่นเนี่ยเป็นนักเตะตัวเล็กที่พริ้วมาก
0: นี่ไง
1: น่าจับตาดูในอาเซียนคั
0: พแต่ผมเคยดูเขาลงในยุทธชุดเยาวชน
1: อายุ23
0: ดูเขาอยู
1: ่ใช่ใช
0: ่ชวันวิทย์แซ่เรานะ
1: ใช่ครับก็เดี๋ยวรอเชียร์ทีมชาติไทยได้ในอาเซียนคัพหลังจบบอลโลกประมาณอาทิตย์หนึ่ง
0: เยี่ยมเลย
1: ครับผ
0: ม FM99 มีบรรยายไหม
1: น่าจะมี
0: น
1: ่าจะมีครับผม
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าปืนเป็นไงครับพี่โหดไหมปีนี้อาร์เซนอล
0: อาร์เซนอล
1: ล่าสุดได้ประตูเลยพี่ประตูเก่าเลยเมซี่เ
0: อโ
1: อ
0: ทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์เหรอไอ้ฝรั่งเศส
1: ฝรั่งเศส
0: มีซีเยจริงๆเนี่ยเขาเป็นเหมือนในเกมเก่งมากนะ
1: ใช่ใช่
0: แล้วหายหายไปไหนไปเล่นกับไปเล่นใน
1: ยูก
0: า
1: ลีนพี่ตอนแรกแล้วก็ตอนนี้หมดสัญญาไม่ยูกาลีน
0: มีซีเย
1: ไม่อยู่กับอาร์เซนอล
0: โอ้โหอาร์เซนอลตัวอาร์เซนอลปีนี้ผมเชื่อว่าก็สามารถที่น่าจะแชมเปี้ยนลีกน่าจะ
1: มีโอกาสนะ
0: สูงอยู่แล้ว
1: ก็มีโอกาสเป็นแชมป
0: ์ทีมอย่างลิเวอร์พูลอย่างเงี้ยเปลี่ยนโค้ชใช่มั้ยแมนซิตี้ก็เปลี่ยนโค้ชต้องใช้ระยะเวลาในการจูนแล้วครับ
1: ใช่แต่สเปอร์ก็น่ากลัวเพราะว่าสเปอร์ก็
0: ซื้อเยอะ
1: ได้
0: เด
1: ี๋
0: ยวทีมเจ๊งอีกทรงเนี้ย
1: โอ้โหเหมือนตอนที่ ขายแกเร็ตเบลไงพี
0: ่
1: เราเอาเงินมาซื้อนักเตะหลายคนเนี่ย
0: สเปอร์ทรงนี้ตลอดถ้าซื้อเยอะแล้วมันจะออกแนวมันจะแบบไม่ประสบความสำเร็จอ่ะ
1: เป๋ไง
0: มันเพราะว่า
1: จูนไม่ลงตัวอันนี
0: ้มันมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเป็นระบบคัลเจอร์ของสเปอร์อยู่ผมเชื่ออย่างนั้นนะแล้วก็เนี่ยมาทรงนี้อีกแล้วมาซื้อเยอะอีกแล้วแล้วกำลังมีโค้ชดีๆอย่างเดชแชบี้มาสักพักเดี๋ยวมีปัญหากันอีก
1: ครับ
0: ครับผม
1: ถามว่าไม่แน่ใจว่าในไทยมีสนามคอร์ตหญ้าเยอะไหมครับน่าจะหมายถึงเทนนิส
0: เทนนิส
1: ไม่แน่ใจนะพี่คอร์ตหญ้าแต่ว่าคอร์ตดินเนี่ยมี
0: คอร์ตดิน
1: คอร์ตดินเนี่ยหลังๆถ้าผมจำได้เนี่ยจะมีที่แถวบางนาก
0: ับ
1: ที่ฉะเชิงเทราแต่แพงมาก ราคาค่อนข้างที่จะสูงหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคอร์ดินเนี่ยเหมือนจะดูแลยากกว่าคอร์ดฮาร์ดคอร์ดแล้วก็ในประเทศเราน้อย
0: ดินมันก็เป็นดินนะในอีกพิเศษไม่ใช่ดินแบบบ้านเราดินแดงทั่วไปมันไม่สามารถดีได้มันต้องดูแล
1: ส่วนคอร์ดหญ้านี่ผมไม่แน่ใจจริงๆพี่ตอน
0: คอร์ดหญ้าไม่คุ้นเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: งั้นเดี๋ยวผมหาข้อมูล
1: ครับ
0: ครับผม
1: แต่ถ้า
0: เดี๋ยวมาบอกกัน
1: กีฬาทีนี้เนี่ยเป็นกีฬาที่อยากให้ไปดูเลยพี่ปอม
0: ครับ
1: ผมเนี่ยเคยไปดูตอนซีเกมตอนน้องใหม่เนี่ยแข่งกับอเล็กซานเดอร์เอล่
0: า
1: ที่ตอนนี้กำลังฟอร์มดีเลยก
0: ็
1: โหเป็นบรรยากาศที่สนุกมากสนามทีนี้เนี่ยเป็นสนามที่แฟนบอลแฟนกีฬาเข้าไปอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าด้วยขนาดสนามที่มันไม่ได้ใหญ่มากเวลาเชียร์โหเสียงดังมาก

0: ตอนที่แบบจบแต้ม
1: บรรยากาศนะ
0: แต่ว่าเวลาเล่นก็จะไม่มีเสียงไงพี่แต่พอจบแต่แต้มมันครับใช่อยากให้ไปดูอยากให้ไปดู
1: ได้เลยครับ
0: ครับผม
1: อ่ะเที่ยงคืน59นาทีละ
0: ครับผม
1: พักไหม
0: ได้ครับเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อชั่วโมงหน้าครับกับ99ไลฟ์บอลโลกครับผม
1: ครับ
2: 99ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชันเฟซบุ๊กยูทูบเพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: สนับสนุนโดย
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
9: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
10: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
11: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
12: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
13: ทอ.อส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
14: เคยไหมแค่ลุกก็
15: โอ้ย
14: แค่นั่งก็
15: โอ้ย
14: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สนับสนุนโดย
16: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
17: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
9: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
10: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
12: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
13: ทอ.อส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
18: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: ิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
0: บอลโลกสตอรี
2: ่สถิติยิงประตูรวมของทีมเอเชียปี2022คือปีทอง World Cup 2022ที่กาตาร์จารึกสถิติใหม่ว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ทีมจากเอเชียยิงประตูรวมกันได้มากที่สุดตั้งแต่เคยมีการแข่งขันมาสถิติระบุว่า6ทีมจากเอเชียช่วยกันกระหน่ำประตูไปรวมทั้งสิ้น22ประตูในรอบแบ่งกลุ่มทำลายสถิติเดิมของปี2018ที่ทำไว้13ประตูลงอย่างขาดลอยนอกจากนี้ยังมีสถิติที่น่าสนใจคือมีทีมจากเอเชียถึง3ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้แก่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และออสเตรเลียซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเช่นกันตัวเลขเหล่านี้เป็นดัชนีวัดที่สำคัญว่าช่องว่างระหว่างฟุตบอลเอเชียและฟุตบอลระดับโลกกำลังแคบลงเรื่อยๆในทุกมิติ
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: ันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: 1:09 นครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของ99ไลฟ์บอลโลกอยู่กับผมเจมส์ธันพิสิทธิ์แล้วก็พี่ปานณัฐวุฒิศรีด่านแล้วก็ทักทายแฟนรายการทั้ง41สถานีวิทยุเครือข่ายอสมททั่วประเทศด้วยครับ
1: สวัสดีครับครับผมก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ ใน SMS 4689899นะครับแล้วก็ Facebook และ YouTube
0: ใช่
1: Active Radio FM 99กันนะครับ
0: ก็ส่งเข้ามาคุยกันได้ก่อนที่เกมรอบ8ทีมฟุตบอลโลกจะเริ่มขึ้นคู่แรก
1: คู่แรกก็ตี3
0: ใช่ๆใช่ผมนี่สับสนนิดนึงตอนแรกนี่ก็ตี2ไม่ใช่นะพี่
1: ไม่พอดีตารางที่ต้องบอกคุณผู้ฟังว่าตอนนี้เราเปิดไอ้ตัวกำลังจะติดตามฟุตบอลโลกอยู
0: ่ใช่แต่ว่าตอนนี้เป็นวอลเลย์บอล
1: เป็นวอลเลย์บอล
0: ดูผิดเลย
1: เซอร์เบียกับฝรั่งเศส
0: ครับผมก็เดี๋ยวจะเตะตอนตี3ซึ่ง FM 99ก็จะมีบรรยายสดเหมือนเดิมนะพี่
1: ครับผม
0: แล้วก็ทีมภาคเนี่ยวันนี้จะเป็นพี่โอการครับกับพี่บอลศรีนันท
1: ์ครับ
0: ตอนตี3
1: ตี3นะ
0: ติดตามรับฟังได้ก็อยู่กับเราจนถึงตี2
1: ตี2
0: และเดี๋ยวช่วงหลังจากตี2เนี่ยพี่โอกับพี่บอลก็จะเข้ามาน่าจะรีวิวก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะรีวิวนิดนึงก่อน
1: คร่าวๆ
0: ใช่
1: แล้วก็คร่าวๆแล้วกันเราคุยเรื่องบรรยากาศฟุตบอลโลกแล้วกัน
0: ครับ
1: เพราะว่าเดี๋ยวไงเดี๋ยวพี่พวกพี่ๆเขาก็อาจจะนี่แล้ว
0: ใช่
1: แล้วอ่ะ10 20นาทีสุดท้ายถ้าเกิดใครที่อยากมาพูดคุยเกี่ยวกับฟุตบอลโลกควันหลงอะไรต่าง
0: ๆใน
1: แมตช์ที่ผ่านๆมานะครับเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะครับ
0: เรื่องอื่นก็คุยได้ด้วย
1: คุยได้ตอนนี้เราสบายจะ
0: ครับ
1: สบายสบาย
0: สบายสบายก่อน
1: นะครับ
0: เดี๋ยวค่อยไปเคลียร์ตอนหลังตีสอง
1: ตีสอง
0: ใช่แล้วก็เมื่อกี้ผมอ่านข้อความนิดนึงพี่ปาล์มบอกว่าเลือกเพลง Feel Good นะ INC ไหมพี่คุณ NC เนี่ยมาแสดงว่าพี่มีอารมณ์แห่อารมณ์ดีแน่นอนครับหาวจากคุณณัฐพงษ์แล้วก็บอกว่าฟังวงกอริลาสแล้วนึกถึงสมัยยุคนูเมทัลครับนูเมทัลของพวกลิกินพาร์คลิมบิสกิตพวกนี
1: ้อินคิวบัส
0: คิมน็อต
1: ยุคนั้น20กว่าปีแล้วต้องเจมฟังไหม
0: ทันพี่ลิกินพาร์คเนี่ยทัน
1: จริงๆมันต้องคอนก่อนคอนแล้วลิมคอนลิมแล้วก็ลิกินพาร์ค

0: สลิปน็อตด้วยสลิปน็อตก่อนสลิป
1: น็อตใช
0: ่อินคิวบัสนี่ก็นิดก็ใช่แหละแล้วก็ลิงกินปาร์คนะครับ
1: นูเมทัล
0: ที่ไล่ๆกันมานูเมทัลอินคิวบัสน่าจะไม่ใช่ไหมมันใช่ไหมเป็นนูเมทัลเหรออ
1: ินคิวบัสนี่อินคิวบัสผมไม่เคยฟัง
0: เลยเออมันน่าจะไม่ใช่น่าจะไม่ใช่แต่ว่าเนี่ยใช่หมดเลยลิงกินปาร์คลิงคอนสลิปน็อต
1: ผมถ้าในลิงนี้ผมชอบลิงกินปาร์คใช่แต่ถ้าฟังทั่วไปจะเป็นแอลเทอร์เนทีฟทั่วไปมากกว่าไม่ถึงนูเมทัล
0: แต่ผมจะบอกว่าพี่ตูนบอดี้สแลมชอบอินคิวบัสนะ
1: ใช่
0: นักร้องนำอินคิวบัสอ่ะ
1: ครับ
0: ก็ไปดูผมให้ไปดูเลยเมื่อก่อนอ่ะพี่ตูนก็ก๊อปเข้ามาทั้งดุ้นเลย
1: ครับ
0: ครับผมเดี๋ยวผมดูกัน
1: คุณนัทพงศ์บอกว่าชอบเอวานเนสเซนต์ครับ
0: อืมอ๋อโอ้
1: นี่คือวงตีไหมพี่
0: ใช่ครับเอวานเนสเซนต์นี่ก็แรงรุนแรงเหมือนก
1: ันครับโอ้ข้อความก็เข้ามาพอสมควรนะพี่บอกว่
0: าใน YouTube ก่อนก็ได้คร
1: ับ YouTube บอกว่าทีมชาติไทยไม่ได้แชมป์นายกสมาคมลาออกแน่นอนครับอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นนะพี่เพราะว่าอาเซียนคัพเราก็รอบนี้ต้องบอกว่าเราก็ไม่ได้คาดหวังเพราะว่าเราก็ส่งไม่ได้ชุดเต็มไปแล้วเราอาจจะให้ความสำคัญใน FIFA อาเซียนคัพมากกว่า
0: คร
1: ับรวมถึงต้นปีหน้าก็มีเช่นคัพรอบสุดท้ายด้วยเพราะฉะนั้นถ้าได้ไม่ได้แชมป์เนี่ยก็คงไม่ได้ลาออกหรอกเพราะว่าด้วยศักยภาพทีมที่เรียกไปก็อาจจะลุ้นหน่อยแชมป
0: ์ครับผม
1: แล้วก็บอกว่าลิมบิสกิตผมเสียดายมากตอนนั้นอยู่ม.2ซื้อบัตรไปเรียบร้อยแล้วสุดท้ายแคนเซิลกระทันหันล่วงหน้าไม่กี่วันครับตั้งแต่ตอนนั้นก็ไม่มาอีกเลยผมเคยมีเหตุการณ์อย่างนี้พี่ปาล์ม
0: ครับ
1: ผมเนี่ยชอบบิลลี่โจอัมสตรองมากกรีนเดย์แล้วตอนนั้นเนี่ยเขาจะมาเล่นคอนเสิร์ตที่ไทยพี่ปาม
0: ครับ
1: แล้วผมเนี่ยกดบัตรเขาด้วย
0: ครับ
1: โอ้โหตื่นเต้นมากสุดท้ายยกเลิกเพราะโควิดที่ใช่
0: ล่าสุดนะ
1: แต่ก็ดีใจได้เงินคืนแต่ก็เสียดายเพราะว่าหลังจากนั้นก็ไม่ดูอีกเลยครับอืม
0: ก็ลิมบิสกิต
1: ใช่
0: ก็จะมานี่แหละมาเอเชียในวันที่9ธันวาคมนี
1: ้ครับ
0: เป็นประเทศมาเลเซียนะ
1: ครับผม
0: ครับผมก็ใครถ้ามีโอกาสก็ได้ไปดูก็นะฝากมาที่บุกิจจาริวสนามนี้ก็อย่างที่ทราบกันมาเลเซียก็ใช้เป็นสนามเหย้
1: า
0: ในการลงแข่งขันฟุตบอล
1: ครับ
0: ทีมชาตินะครับ
1: แล้วก็บอกว่าทาง Facebook ว่าคุณอานนท์บอกว่าทำงานตอนคืนอาศัย FM 99ฟังเอาครับอุ้ยขอบคุณมากครับผม
0: ดีนะ
1: ใช่
0: เพราะว่าจริงๆก็เปรียบเสมือนก็เป็นเพื่อนเพื่อนก็เรียกว่าในยามเงียบแหละเพราะกลางคืนมันจะเคยรู้สึกงี้ไหมกลางวันเนี่ยเสียงจราจรขับรถมันจะดังกว่า
1: ครับ
0: พอกลางคืนเนี่ยเวลาพอยิ่งดึกเนี่ยยิ่งเงียบนะ
1: ใช
0: ่ผมอ่ะพอดีผมมาตัดต่องานตอนกลางคืนบ่อยแล้วมันรู้สึกว่ามันมีสมาธิดีเพราะเราตอนกลางวันเนี่ยบางทีมันวอกแวกเสียงนู่นดังเสียงนี่ดังอะไรต่างๆเนี่ยมันรู้สึกว่าโอ้โหมันไม่มีสมาธิ
1: ใช
0: ่แต่ยิ่งดึกเนี่ยช่วงเวลาเนี่ยตีหนึ่งจนถึงตีห้าเนี่ยโอ้โห
1: ทุกอย่างเงียบ
0: สงัดแต่มันไม่ดีกับต่อสภาพร่างกายนะที่
1: จริ
0: งแต่ตอนเด็กๆตอนเมื่อผมทำงานใหม่ๆอ่ะตอนยังทำงานโปรดักชันอยู่อ่ะโอ้ตัดต่อเวลานี้ดีมาก
1: ถูก
0: มันเงียบแล้วก็เนี่ยมันจะเร็วที่สุดช่วงเวลานี้แหละแต่พอเลยเงี้ยมันจะเริ่มลนแล้วพอเลยตีห้าไปเสียงนกเสียงอะไรมาเนี่ยเอาแล้วมันเหมือนเช้าแล
1: ้
0: ว
1: เวลาผมสมัยเรียนก็ประมาณนี้พี่ปามตีสามตื่นมาอ่านหนังสือสอบก่อนสอบวันนั้นเลยแล้วก็ตื่นตีสามตีสี่อ่านหนังสือแล้วหกโมงเจ็ดโมงอาบน้ำไปสอบเงี้ยไม่งั้นถ้าอ่านก่อนนอนเนี่ยลืมต้องประมาณนี้
0: ไม่ใช้เทคนิคแบบนี้เหรอ
1: ยังไงครับพี่
0: เอาหนังสือเนี่ยไปเป็นเหมือนไปเปรียบเสมือนหมอแล้วนอน
1: ก็โอ้โหไม่น่าจะเข้าพี
0: ่ไม่น่าจะเสริมหมอ
1: ไม่น่าจะช่วยครับพี่แล้วก็บอกว่าโอ้โหผมอยากเห็นซีนาริโอที่ว่าเราเป็นรองแชมป์อาเซียนแต่เราเข้ารอบเอเชียลึกๆและคัดบอลโลกรอบสุดท้ายผ่านครับ
0: โอ้โหเน
1: าะอยากเห็นแบบเราเป็นรองแชมป์อาเซียนแต่ว่าเข้ารอบเอเชียลึกๆและคัดบอลโลกรอบสุดท้ายผ่านด้วย
0: ก็ดีนะ
1: ครับ
0: เป็นซีนาริโอที่ใครก็อยากให้เกิดขึ้นแต่ว่าแชมป์อาเซียนมันผมว่าถ้าไม่ได้มันก็มีดราม่าอยู่แล้ว
1: ใช่ใช่ใช่
0: แต่ตอนนี้เราเริ่มรับได้แล้วนะผมว่าแฟนบอลในโซเชียลมีเดียหรือว่าไม่กระท
1: ั
0: ่งแฟนบอลเนี่ยทั่วไปเอง
1: เริ่มเข้าใจบริบทมากขึ้น
0: เข้าใจมากขึ้นแหละ
1: แล้วก็เริ่มเข้าใจว่าอ่ะมันก็อาจจะไม่ได้จำเป็นต้องได้แชมป์ทุกปีนะพี่อาเซียนครับ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าเราต้องยอมเป็นราชสีห์บ้างเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในความเป็น

0: ราชสีครับ
1: ห่างราชสีห่าง
0: เราจะเป็นหลังห่างราชสีบ้างถูก
1: ถูกต้องครับดีแล้วล่ะที่คิดกันอย่างเงี้ย
0: ถูก
1: ว่ามันจะเป็นอีกแรงบันดาลใจและแรงใจอย่างหนึ่งที่ทำให้เนี่ยนักเตะทีมชาติก็มีกำลังใจมากขึ้นด้วยนะจริงๆแล้วแหละ
0: แล้วชาติอื่นในอาเซียนก็ประมาณนี้นะพ
1: ี่ใช่ครับ
0: ไม่ได้ส่งชุดเต็มไป
1: มีเวียดนามป่ะ
0: มีเวียดนามมาเป็นชาติเดียวที่จัดเต็ม
1: เวียดนามก็จริงจังอยู่แล้ว
0: ใน
1: เวทีเนี่ยก็เป็นศักดิ์ศรีของเขาแหละ
0: ถูกคร
1: ับ มันก็คิดอย่างนั้นได้แต่ว่าสำหรับเราเนี่ยคือถ้าเรายังมีความคิดแบบเดิมๆเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ส่งผลดีสักเท่าไหร่นะครับ
0: ครับ
1: เนี่ยผมว่าถ้าเนี่ยมันเริ่มที่จะเป็นอย่างเงี้ยแฟนบอลเริ่มเข้าใจแล้วว่าบริบทของเราในการเชียร์ฟุตบอลเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ย
0: ถูกต้อง
1: ผมว่าน่าสนใจ
0: แล้วก็ค่อยไปเน้นในถ้วยที่มันมีความสำคัญจริงๆ
1: ใช่ครับ
0: อย่าง FIFA ASEAN Cup ที่มันมีแรงกิ้ง
1: ถูกต้อง
0: มี FIFA แรงกิ้งนะเฮ
1: ้ก็เรียกว่ามันสามารถจับต้องความสำเร็จได้
0: ใช่มีอย่าง King Cup เนี่ยก็เป็น International A Match ก็แรงกิ้งเหมือนกันรวมถึง Asian Cup ต้นปีหน้าเนี่ยสำคัญ
1: ครับ
0: ครับผม
1: พูดถึง Asian Cup นี่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะ
0: ตื่นเต้นพี่ดูแต่ละทีมที่เราเจอเนี่ยตื่นเต้นมากกาตาร์ญี่ปุ่นอินโดนีเซียแล้วอินโดนีเซียต้องบอกว่าไม่ใช่อินโดนีเซียที่เราเจอในอาเซียนนะพี่เป็นอินโดนีเซียที่แบบชุดเต็มอ่ะชุดตาเป็น
1: อินโดนีเซียโพทะเล
0: เป็นเนเธอร์แลนด์บีอย่างนี้คือมาเต็มแน่นอนลูกเซียวลูกครึ่งเนี่ย
1: เก่งด้วย
0: ใช่
1: ผมว่าทีมเราสู้ไหวแหละ
0: ครับ
1: ว่ากันอีกทีนึง
0: ครับแล้วก็บอกว่าล่าสุดเวียดนามโอนสัญชาติบราซิลมาอีก3คนครับรวมเป็น4คนแล้วตอนนี้ผมว่าปล่อยเขาไปเถอะครับอยู่ในสภาพแปลกๆแปลกไป
1: ไม่ผมว่าทีมหลายๆทีมแหละอย่างเช่นอินโดนีเซียเนี่ยก็ชัดเจนอยู่แล้วในรูปแบบของการโอนสัญชาติของเขา
0: ใช
1: ่หรือแม้กระทั่งมาเลเซียเองก็มีบ้างนะ
0: มาเลเซียหลังๆก็มีบ้างแต่ว่าก็ผิดกฎไปหลายคนอยู
1: ่
0: โดนแบนไปเรียบร้อย
1: ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็เนี่ยจนเวียดนามแหละเวียดนามก็
0: เวียดนามนี่ไม่ใช่มีเชื้อสายคือโอนเลย
1: เขาคงหาทางออกไม่ได้แล้ว
0: ใช
1: ่นักเตะดาวรุ่งที่ดันขึ้นมามันก็นะไม่ทัน
0: ใช่
1: คือเหมือนจะดีอ่ะเหมือนจะดีหลายๆทัวร์นาเมนต์นะแต่พอขึ้นมาในชุดใหญ่จริง
0: ใช่
1: เขามาทดแทนไม่ได้
0: คือเวียดนามเนี่ยเคยมีช่วงเยาวชนที่ดีช่วงหนึ่ง
1: ครับ
0: คือชุดของเหงียนคองเฟืองที
1: ่
0: เป็นเด็กของเขาเรียกว่าผมจำ
1: ไปเตะในฝรั่งเศสป่ะ
0: เจมจีJMG Academy ที่เป็นโครงการของอาร์เซนอลชุดนั้นเนี่ยที่เขาจะมีวลีคือ Wait for you 19ไงพ
1: ี่
0: ชุดที่เขาชนะออสเตรเลียในเยาวชนแล้วพอชุดนั้นขึ้นมาเนี่ยสุดท้ายก็ไปได้ไม่ไกลนักเตะอย่างเหงียนข้องเฟื่องทุกวันนี้เล่นอยู่วีลีก2แล้วพี่ไม่ได้ไปไกลไม่ได้ไปไกลเพราะว่าอย่างเหงียนข้องเฟื่องเนี่ยก็รุ่นเดียวชนะทิปหรอก
1: ครับผม
0: เคยไปเล่นในเกาหลีก็ไม่ได้ลงอะไรอย่างนี้แล้วก็หลังจากนั้นมาพอเขา
1: ฝรั่งเศสด้วยใช่ไหมเคยไปฝรั่งเศสด้วยไหม
0: อันนั้นเป็นเหงียนกงไห
1: ่เหงียนกงไห่
0: เหงียนกงไห่ไปเล่นกับปัวแต่ว่าคองเฟิงนี้จะเล่นที่อินชอนกับที่มิโตะพารีล็อกในเจลิก
1: เหงียนกงเฟิงที่หลุดเดี่ยวไปมันมีมีมอยู่ที่ยิงไม่เข้าป่ะคนนั้นป่ะ
0: ใช่ใช่หน้าเหมือนพี่ก้องเลยใช่ใช่อันนั้นคือนักเตะที่เขาเรียกว่ามีเรียกว่าเป็นดาวเด่นของประเทศช่วงนึงตอนนี้ก็เล่นอยู่วีลีก2
1: แต่พอถึงเวลาจริงๆก็ดันขึ้นมาเป็นเนี่ย11ผู้เล่นตัวจริงชุดใหญ่ไม่ประสบความสำเร็จนะ
0: ไม่ประสบความสำเร็จใช
1: ่แปลกเหมือนกัน
0: เฟืองอะไรพวกนี
1: ้เขาก็ติดหล่มตรงนี้เหมือนกันนะ
0: ใช่หรือแม้กระทั่งมีแบ็คที่เคยไปเล่นกับเฮเลนวีนอย่างดูบันฮอลก็ทุกวันนี้ก็ไม่ได้ไปไกลเท่าไหร่ก็เลยสุดท้ายก็เวนักเตะดาวรุ่งไม่เวิร์กอาจจะต้องไปโอนสัญชาติแทนอย่างเงี้ยส่วนซ้ำตรงนี้แต่ว่าปล่อยเขาไปเพราะเขาจริงจังในทุกทัวร์นาเมนต์อยู่ละปีครั้งที่แล้วก็หยุดลีกเป็นเดือนเดือนนะพี่ครับแล้วก็บอกว่าผมว่าเอเชียนคัพไทยได้ฝีเท้าได้ปะฝีเท้ากับญี่ปุ่นเนี่ยที่เล่นในยุโรปผมว่าคุ้มครับ
1: ถูกต้องถ้าคิดอย่างนี้ได้สุดยอดเลยครับเพราะว่าเราก็ถือว่าเกมถ้าเราสู้ได้สนุกอ่ะ
0: ครับ
1: ผลจะออกมามันแน่นอนอยู่แล้วอาจจะเป็นแพ้แหละแต่แพ้แบบเรามีสกอร์เนี่ย
0: โอ้
1: โหสุดยอดนั่นคือถือว่าเป็นกำไรแล้ว
0: ใช่
1: ในการที่เราเจอกับญี่ปุ่นในยุคนี้นะ
0: ใช่แล้วญี่ปุ่นเนี่ยผมเชื่อว่าเขาชุดใหญ่มาแน่นอนเพราะว่า1 มันเป็นรายการระดับทวีป
1: ใช่ครับ
0: ที่เขาไม่ได้แชมป์มาตั้งแต่ปี2011นะพี
1: ่11เลย
0: 2011คือครั้งสุดท้ายที่ญี่ปุ่นได้แชมป์เอเชียนคัพแต่เข้าชิงครั้งล่าสุดเนี่ยปี2019ปีนั้นเนี่ยน่าจะแพ้
1: กาตา
0: แพ้กาตาเพราะกาตาเนี่ยแชมป์มา2สมัยติด
1: ใช่
0: ครับแล้วชั้นญี่ปุ่นมาเอเชียนคัพรอบนี้ก็ชุดเต็มแน่นอนเราได้เจอแน่นอน
1: มีโตมะไหมมีหนู
0: ถ้าหายเจ็บทันก็น่าจะมาม
1: ี
0: โตมะ เนี่ยชุดบอลโลกเนี่ยมาหมดเอ็นโดนี่น่าจะไม่

0: แน่ใจว่าแกจะมาหรือเปล่าเพราะว่าอายุก็เยอะแล้วอ
1: าย
0: ุ
1: เยอะแล้ว
0: กาตาร์นี่ก็แชมป์เอเชีย2สมัยเพราะฉะนั้นทุกเกมที่ไทยเล่นเนชั่นคัพเนี่ยคุ้มพี่ตื่นเต้นมากอยากดูมากเลย
1: ต
0: อนนี้ครับผมแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวผมรอข้อความทาง Facebook นิดนึงครับคุณจอมพลก็ส่งธงชาติมานะพี่ฝรั่งเศสโมร็อกโกแล้วก็แต่ว่าส่งฝรั่งเศสมาเยอะกว่าน่าจะเชียร์ฝรั่งเศสหรือเปล่าครับคุณจอมพล
1: ของผมใน Facebook ใช่ไหม
0: ครับ
1: มันมีใครอีกไหมมีคุณประทีปไหมประทีป PT อ่ะ
0: ครับผม
1: เพื่อนผมเองคนนี้คิดว่าฝรั่งเศสจะเอาเกมรับจะเจาะเกมรับโมร็อกโกได้ไหมครับวันนี
0: ้เดี๋ยวเราไปรีวิวกันสั้นๆแล้วกัน
1: ครับผม
0: แล้วเดี๋ยวผมขอเก็บข้อความใน SMS นิดนึงครับบอกว่าลูกยิงจินตนาการเช่นพอแกสคอยกระดกยิงยูโรปี96เนี่ยเบิร์กแคมป์ดูดบอลยิงอาร์เจนตินาปี98แล้วก็เตะอ้อมตัวยิงเลสเตอร์ยิงแต่อ้อมตัวยิงเลสเตอร์ไม่มีแล้วในยุคนี้ลูกยิงแบบ
1: ยิงแต่น่าจะเป็นแต่เตตัสรัมเบิลน่าจะเป็นแมชที่เจอกับนิวคาสเซิลนะคะ
0: ครับ
1: ครับผมอ๋อลูกยิงแบบนี้ไม่มีแล้วครับ
0: ไม่น่าม
1: ีมันมีแหละแต่มันจะนานๆได้เจอ
0: ใช่ใช่
1: ลูกถ้าจำลูกโมเมนต์แบบนี้ได้ผมอยากให้ทุกคนถ้าได้ดูนะยุค98กับยุคประมาณ2000ต้นๆเป็นลูกยิงของการเปิดบอลไปให้กับปาโลดีคาเดโนกระโดดค่อยขวายิง
0: ครับ
1: ค่อยเนี่ยสลับขายิงอ่ะ
0: ก็สวยงามกระโดดยิง
1: กระโดดอ่ะสลับขายิงอ่ะปาโลดีคาเดโนก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ยิงลูกสวยๆเยอะเหมือนกันนะ
0: ใช่ใช่
1: ก็เนี่ยแหละมันอยู่ที่ผมต้องบอกว่ามันอยู่ที่เขาเรียกว่ายุคแต่ละยุคของฟุตบอล
0: ใช
1: ่มันแตกต่างกันตอนนี้ก็ฟุตบอลจินตนาการอย่างนี้มันใช้ได้น้อย
0: ใช
1: ่ฟุตบอลระบบมันถึงตัวเร็วอ่ะคุณต้องใช้พละกำลังเพื่อแกะเพสได้มันก็ไม่มีเวลาแล้วล่ะ
0: ครับ
1: ที่จะล็อกเลิกอะไรมากมายอย่างวิลิซิอุสอ่ะจริงๆเขาเป็นคนที่ทักษะดีมากนะ
0: ใช่
1: เขาเก่งมากเลยนะครับ
0: ครับ
1: วิลิซิอุสจูเนียเนี่ยแมชเตอร์ญี่ปุ่นเนี่ยโหญี่ปุ่น 2-3 คนนี่เอาไม่อยู่นะไอตัวกองหลังนี่โทมิยาสึ
0: แบ็คขวาดีแบ็คขวาซะนั่น
1: โอ้โหโดนนะโดนในวันนั้นหลังโห
0: ครับ
1: แต่ดีคือการเพสการทดแทนตำแหน่งอะไรต่างๆของญี่ปุ่นมันเขาดีเขาเพลสเร็วอะไรตรงนี้ก็วันนั้นก็ถือว่าวินิซูสก็ยังแผงลิฟไม่ได
0: ้ครับผม
1: ครับ
0: ว่าคุณหนามพังไลน์บอกว่าเจมฟุตบอลโลกคราวนี้มีฮัลโหลไหมครับเจมได้พากกับพี่บีคู่ไหนอีกครับรอฟังอยู่นะฮาดีฮัลโหลนี้ไม่นะพี่แล้วกับพี่บีผมไม่แน่ใจเดี๋ยวต้อง
1: มันไหมวันนั้น
0: โอ้สนุกครับ
1: คุณนี่
0: สนุก
1: สัปดาห์ก่อนป่ะ
0: ใช่ใช่เกมออสเตรเลีย
1: อีผมมาพรีวิวก่อนแล้วก็คุณออสเตรเลียใช่
0: ก็ยาวเลยวันนั้น
1: สนุกก็ดี
0: จุดโทษเลย
1: พี่บีนี่สุดยอดนะ
0: ใช่
1: เขาทั้งข้อมูลประวัติศาสตร์ลึก
0: ๆถู
1: กแล้วก็โหมุกตลก
0: ม
1: ุกโอ้โหสุดยอดเก่าเกม
0: สนุกก็ถ้ามีโอกาสก็อยากอีกรอบนึง
1: นี
0: ่ครับผมประมาณนี้สำหรับข้อความทั้ง SMS แล้วก็บ้านแดงบ้านฟ้านะพี่ไปดูวันที่เรื่องของพรีวิวดีกว่าพี่ปาล์มวันนี้ครับเกมรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกครับฝรั่งเศสเจอโมร็อกโกที่บอสตันสเตเดียม
1: บอสตันสเตเดียม
0: ใช่ก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเจอกันเมื่อปี2022ก็เป็นฝรั่งเศสที่ชนะไป 2-0 นี่พี่ปาล์ม
1: ครับ
0: แล้วก็ผลงานในทัวร์นาเมนต์นี้ต้องบอกฝรั่งเศสชนะมาทุกเกมนะพี่แล้วก็ยิงนัดละ3ลูกเนี่ยมีรอบที่แล้วยิงแค่ประตูเดียวนอกนั้นเนี่ยยิง3ลูกขั้นต่ำหมดเลยครับส่วนโมร็อกโกเนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยชนะแคนาดามา 3-0 เลยจงภาพไปโดนครึ่งหลังเลยพ
1: ี่แมชก่อนเนี่ยก็คือโมร็อกโกนี่ปลดล็อกแหละเพราะแมชที่ผ่านมาก็ค่อนข้างที่ว่าเหนื่อยหน่อย
0: ใช
1: ่หลายเกมเจอเฮตีนี่เหมือนจะเกมสกอร์มันขาดจริงๆไม่ใช่นะ
0: ครับ
1: ก็มายิงในท้ายเกมเหมือนกันช่วงครึ่งหลังเหมือนกัน
0: คือโดนเฮตีตีเสมอ2รอบ
1: ใน
0: ครึ่งแรก
1: ครับผมก็นี่แหละมีแมตช์ที่ผ่านมาที่เจอแคนาดาที่โอเคหน่อย
0: ครับ
1: สำหรับเกมนี้ความพร้อม11ผู้เล่นตัวจริงของฝรั่งเศส
0: ครับผม
1: นะก็จริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นชุดที่เจอกับทางด้านปารากวัยแหละนะครับก็ผู้รักษาประตูก็เป็นไม้เมยอง
0: ครับ
1: ก็จะมาในระบบแผน 4-2-3-1 นะครับกองหลังก็เป็นซาลิบาคู่อุมาปิกาโน่นะครับขวาเป็นโจลิสคอนเดคู่กับลูก้าดีนด้านกลางนะครับเป็นอังเดราบิโอจับคู่กับมานูโคนเน่สามประสานในแนวรุกนะครับด้านขวาเป็นเดมเบเล่ซ้ายนี่เป็นเดซิลีดูเอตรงกลางเป็นไมเคิลโอริเซ่และหน้าเป้าเป็นคิเลียนเอ็มบัปเป้ครับ
0: ครับผมเกมนี้ฝรั่งเศสจะขาดตัวหลัก2ตัวนะพี่มีออเรียงเนี่ยชัวเมนี่เนี่ยตอนนี้ยังไม่ฟิตสมบูรณ์แล้วก็มาคาสตูรามก็ยัง

0: ที่พร้อมด้วยแต่ว่ามาคัสตูรามเนี่ยในแนวรุกก็
1: ไม่ค่อย
0: ลงรออยู่แล้วใช่
1: มาคัสตูราม
0: ครับผมส่วนโมร็อกโกวันนี้ความพร้อมเนี่ยจะขาดอิสมาเอลไซบาลีครับว่าที่กองหน้าคนใหม่ของบาเยิร์นมิวนิกที่มีอาการเจ็บนะพี
1: ่ครับ
0: ก็จะไม่ได้ลงในเกมนี้แล้วก็นอกนั้นเนี่ยรายอื่นเนี่ยพร้อมลงสนามทั้งหมดครับตัวหลักๆมียัสซินบูนูครับเป็นผู้สาประตูแนวรับมีฮาคิมี่ครับอิซาดียอบแล้วก็นุสซามาสลักอุยส่วนกองกลางเนี่ยมีอายุบัวตี้ครับแล้วก็บาฮิมดีอาสเป็นกองกลางตัวรุกส่วนแนวรุกข้างบนเนี่ยมีสุฟยานลาฮิมีที่จะลงมาแทนไซบารีในเกมนี้แล้วก็อูนาฮีครับผมลงถึงเอลคันดุสด้วย ก็ชุดใหญ
1: ่ชุดใหญ่เกมนี้เกมก็น่าจะเป็นฝรั่งเศสเปิดเกมรุกแหละแล้วก็โมร็อกโกก็หาจังหวะโต้กลับ
0: ครับ
1: ซึ่งเกมนี้เมื่อดูสตาร์ทสถิติต่างๆโอ้โหโมร็อกโกไหวไหม
0: ผมว่าน่าจะเป็นเกมที่สู้กันสนุกเกมนี้อาจจะไม่จบใน90นาทีพี่ปาม
1: ยิงกันเยอะเหรอ
0: แต่ว่าเพราะว่าฝรั่งเศสในเกมที่แล้วเนี่ยกว่าจะชนะปารากวัยเนี่ยเจอทีมเคี้ยวๆก็อาจผ่านยากหน่อยนะพี
1: ่ปารากวัยดีโหไปประมาณเนี่ยเล่นผมชอบมากเลย
0: ใช
1: ่แล้วแม้อิตาลีไม่มาแต่เนี่ยมีทีมอย่างปารากวัยเน
0: ี่
1: ยที่เตะมีลูกแท็กติกอะไรต่างๆโอ้โหลูกฟาวเยอะปารากวัยอ่ะ
0: ใช่
1: โมร็อกโกผมว่าคงถอดบทเรียนตรงนี
0: ้
1: มาสู้กับฝรั่งเศสแล้วถ้าในกรณีที่ดูจากหลายๆเกมที่ผ่านมานะก็มีเกมที่เขาเจอกับบราซิลซึ่งเล่นดีมากนะโมร็อกโกอ่ะแล้วเกมอื่นๆถามว่าเจอทีมหนักไหมที่ผ่านมาก็มีบราซิล
0: ครับ
1: ก็แล้วก็มีเนเธอร์แลนด์ในเกมเจอเนเธอร์แลนด์เกือบไปละ
0: ใช่
1: ตีเสมอได้ช่วงท้ายเกมจากซาบาลีนะครับผมแล้วก็เอาชนะเอาตัวรอดได้ในช่วงจุดโทษ
0: ครับผม
1: ก็ไปเจอเจ้าภาพอย่างแคนาดาอย่างที่ทราบกันโหดตัวของโมร็อกโกน่าจะดีกว่าเยอะแหละ
0: ครับ
1: บุกชนะทีม1ในเจ้าภาพอย่างแคนาดาได้
0: ใช่
1: เกมนี้เจอกับฝรั่งเศสที
0: ่
1: ถือว่าครบเครื่องจริง
0: ๆถูกต้อง
1: ในแนวรุกข้างหน้าความเร็วของทั้งเดมเบเล่เอ็มบัปเป
0: ้ใช่
1: และเดซิรีดูเอเองก็ตามหรือแม้กระทั่งไมเคิลอูริเซ่เนี่ยโอ้ต้านยากมากนะ
0: โอ้โหเก่งมากออริเซ่
1: เก่งมากแต่โมร็อกโกผมเชื่อนะเพราะในการเขามีบทเรียนแล้วอะถ
0: ึ
1: งแม้ชุดนี้เนี่ยอาจจะแตกต่างกับชุดที่เจอเมื่อ4ปีที่แล้วเองก็ตามนะชุดนั้นเนี่ยเอาผมไปไล่ตำแหน่งแล้วกันที่แพ้มา 2-0 น่ะ
0: ครับ
1: โมร็อกโกเปลี่ยนเยอะนะโมร็อกโกในยุคนั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะมีผู้เล่นหลายๆคนตกเหลือมาสู่ชุดเนี่ยแค่มียาซินบูนูนะครับผมและก็มีโอนาฮีฮาคิมีแค่2 3คนเองนะ 3-4 คนมีมัสราอุยด้วยนะครับนะครับที่เหลือนี่โอ้โหชุดเป็นผู้เล่นหน้าใหม่
0: ใช่
1: เลยเป็นดาวรุ่งนะครับก็อ่ะเชื่อว่าเกมนี้ไม่จบใน90นาที
0: อ่ะผมก็มองเหมือนกันว่าไม่น่าจะจบใน90นาทีแต่ถ้าจะออกชนะเนี่ยฝรั่งเศสก็มีโอกาส
1: ดูดีกว่าเยอะอยู่แล้วครับ
0: ครับ
1: เกมยื้อโมร็อกโกคือเค้าผมว่าเขาสามารถน่าจะต่อสู้เนี่ยใช้กลยุทธ์อย่างเงี้ยเล่นเกมรับแล้วโต้กลับไวแต่ว่าฝรั่งเศสกองหลังมันก็ยังมีให้เห็นบ้างนะ
0: ใน
1: เกมที่เขาเจอกับนอร์เวย์กับเจอกับเซเนกัลเงี้ยมีเสียประตูแต่ถือว่าเนี่ยมันเกมลุกอ่ะมันสามารถกบ
0: ทดแทนได้
1: ทดแทนได้อย่างชัดเจน
0: คือเกมรับไม่ดีไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไร
0: ไว้ก่อน
1: แต่ยิงเยอะไว้ก่อน
0: ยิงแต่ละนัดเนี่ยอย่างรอบแรกเนี่ยยิงไป10ประตูเลยนะพี่อ่ะไม่สิอ่ะ10ประตูนัดแรก3นัด2 3นัด3 4
1: ใช่
0: 10ประตู
1: 10ประตูโหยิงโหดมากนะย
0: ิ
1: งแล้วทีมที่ผัดเนี่ยที่เขายิงมาเนี่ยอ่ะเป็นเซเนกัล 3-1 ใช่ไห
0: ม
1: เจออิรักก็ 3-0
0: ครับ
1: เจอนอร์เวย์ 4-1 แล้วรอบ32ทีมสุดท้ายก็เจอสวีเดนก็ยิงเป็น 3-0
0: ใ
1: ช่เกมที่ผ่านมาแหละเจอปารากวัย
0: ยิงลูกเดียว
1: ลูกเดียวนะครับก็เนี่ยเกมนี้ก็มีโอกาสเหมือนกันถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุทางฟุตบอลเกิดขึ้นอย่างเช่นใบแดงจุดโทษ VAR อะไรต่างๆที
0: ่
1: โมร็อกโกโดนนะ
0: ครับ
1: สมมุติถ้าโมร็อกโกได้ประตูเร็วนี่น่าสนใจ
0: ใช
1: ่เกมก็มันแน่นอน
0: มันจะออกอีกแบบนึงเลย
1: มันจะออกมาอีกแบบนึงแน่นอน
0: คือถ้าฝรั่งเศสได้เร็วมันก็มีโอกาสที่จะได
1: ้อยู่แล้วครับ
0: แต่ถ้าเป็นโมร็อกโกได้ก่อนอันนี้ฝรั่งเศสอาจจะเหนื่อยนะพี
1: ่ผมว่าได้ชองคงอยากปิดเกมไวอ่ะเพราะว่าการเล่นโทัวร์นาเมนต์ยาวๆแบบนี้มันไม่ส่งผลดีต่อนักเตะเขาเท่าไหร
0: ่
1: ก็ช่วง10นาที20นาทีแรกอ่ะฝรั่งเศสเอาแน่
0: แต่ถ้าก่อนเลย
1: ถ้าเนี่ยการยื้อหรือว่าการไม่เสียประตูของโมร็อกโกใน20หรือ30นาทีแรกใน
0: คร
1: ึ่งชั่วโมงแรกถ้าไม่เสียประตูเกมนี้ยาวแน่เพราะว่ามันจะตื้อฝรั่งเศสก็จะตื้อแหละก็ต้องมีการปรับ เปลี่ยนแต่ว่าดูตัวผู้เล่นของฝรั่งเศสการทดแทนอะไรก็ยังโอเคอยู่แหละ

0: ของเกมรุกต่างๆแต่ผมเชื่อว่าโมร็อกโกเอาตัวรอดได้ใน90นาทีแรก
1: ครับ
0: แต่ถ้ายาวๆเนี่ยโอ้โหว่าเหนื่อยเหมือนกัน
1: อ่ะใช่กุนซือของโมร็อกโกเนี่ยเมื่อ4ปีแล้วเป็นวาเลสเลกากุยใช่มั้ย
0: ครับ
1: ที่พาทีมคว้าอันดับ4แล้วก็เจอกับฝรั่งเศสเนี่ยแหละนะครั้งที่แล้วก็
0: มั้ยมีประเด็นอะไร
1: มีประเด็นเรื่องกรรมการ
0: เรฟเฟอรี่เรฟเฟอรี
1: ก่อนเลยมาเป็นประเด็นที่เป็นที่ถกเถียงกันพี่เพราะว่าวันนี้เนี่ยเรียกว่าผู้ตัดสินเกมนี้เนี่ยฟากุนโดเตนโลเนี่ยเป็นชาวอาร์เจนตินาแล้วก็ทีมงานไปอาร์เจนตินาหมดเลยประเด็นมันอยู่ที่ว่าในรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยก็ยังเหลืออาร์เจนตินาอยู่ในเส้นทางด้วย
0: ก็สำหรับฟากุนโดเตนโลเนี่ยก็เขาเนี่ยเป็นผู้ตัดสินวัย44ปีนะครับ
1: ครับ
0: ก็อยู่ที่บาเฮียเบียงก้าที่อาร์เจนตินานะครับผมก็เนี่ยเป่าในเกมลีกอาร์เจนตินาตั้งแต่ปี2013
1: ครับ
0: แล้วก็สำหรับเกมระดับนานาชาติก็ปี2019นะครับผมก็สำหรับฟากุนโดเตโรนะเขาก็เคยเป่าในฟุตบอลโลกมาแล้วนะครับใน4ปีที่ผ่านมา
1: ครับ
0: ถึง3เกมนะครับก็แมตช์ที่เจอกับสวิตเซอร์แลนด์แคมารูนแมตช์นั้นนี่สวิตเซอร์แลนด์ชนะ 1-0 เกาหลีใต้เจอโปรตุเกสเกาหลีใต้ก็ชนะ 2-1 โมร็อกโกเคยเป่าโมร็อกโกด้วยนะ
1: ครับ
0: ในแมตช์ที่เจอกับโปรตุเกสในรอบควอเตอร์ไฟแนลนี่แหละรอบนี้แหละชนะด้วย1ประตูต่อ0แล้วสำหรับฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะครับเตโลก็เป่าให้กับนัชที่แคนาดาเจอกับบอสเนียในนัดเปิดสนามของแคนาดา 1-1 นะครับเกมจบกันที่ 1-1 แล้วก็อีกคู่นึงก็คือแมตช์ที่แอฟริกาใต้เจอกับเกาหลีใต้แมตช์ที่3ตอนนั้นเกาหลีใต้ชนะ 1-0 และเนี่ยแมตช์วันนี้ฝรั่งเศสเจอกับโมร็อกโกในรอบควอเตอร์ไฟแนลเช่นกัน
1: ครับก็ในเกมที่ผ่านมาก็มีประเด็นเรื่องผู้ตัดสินกับอาร์เจนตินาหลายประเด็นนะพี
0: ่
1: แล้วก็รอบนี้ก็กลายเป็นว่าผู้ตัดสินอาร์เจนตินาก็มาเป่าเกมฝรั่งเศสกับโมร็อกโกด้วย
0: เป็นเพราะว่าฟีฟ่าเขาจะต้องการให้ มีอยากสร้างประเด็นไหมเขาเก่งนะฟีฟ่าผมชอบมากในฟุตบอลโลกครั้งนี้มันมีอะไรที่แบบ
1: เป็นเรื่องทุกวัน
0: มันเป็น
1: เรื่องที่เราไม่เคยคิดว่าจะเกิดกัน
0: ระดับฟีฟ่าจริงๆมันมีว่าฟีฟ่ามาตรฐานสูงมาก
1: ใช่คร
0: ับในอดีตที่ผ่านมาผมดูฟุตบอลมาผมมาดูทุกวันเนี่ยฟีฟ่ามันเหมือนแบบการละครแล้วมันการละครแล้ว
1: ครับ
0: มันก็มันก็ปรับให้ทันกับยุคสมัยดีแต่ว่าไม่รู้ดิคุณเป็นคนที่จัดฟุตบอลโลกคุณต้องมีความเป็นกลางให้มากกว่านี้นะและก็การมาตรฐานการตัดสินที่มันมีความเที่ยงธรรมยุติธรรมพออ่ะก็อย่าไปคิดอะไรมากแล้วกัน
1: ใช่
0: เพราะอยู่ถ้าฝรั่งเศสชนะแมตช์นี้เนี่ยจะไปเจอกับคู่ชนะระหว่างนอร์เวย์กับอังกฤษใช่ไหม
1: ถ้าฝรั่งเศสชนะเนี่ยจะเข้าไปเจอกับคู่ชนะระหว่างสเปนกับเบลเยียม
0: เบลเยียม
1: ในสายบน
0: สายบนใช่ไหม
1: ส่วนอังกฤษกับนอร์เวย์เนี่ยใครชนะจะไปเจอกับอาร์เจนตินาในสายล่าง
0: อยู่สายล่าง
1: แต่ว่าล่าสุดเนี่ยผมเห็นรายชื่อผู้ตัดสินเกมคู่พวกเนี้ยสเปนกับเบลเยียม
0: เป็นไง
1: ก็เป็นชาวอังกฤษไปไมเคิลโอลิเวอร์เป่าเป็นไง
0: นี่ไง
1: หรือว่าเขาจะใช้ผู้ตัดสินสลับสายกันไหมพี
0: ่
1: อย่างสายบนเนี่ยฝรั่งเศสสเปนเนี่ยใช้เป็นผู้ตัดสินอังกฤษกับเจนพรุ่งนี้อาจจะคู่อังกฤษอาจจะเป็นผู้ตัดสินชาวฝรั่งเศสก็ได้
0: เออโห แปลกๆดีนะ
1: ครับผม
0: อีกเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนึง
1: ใช่
0: เดี๋ยวดูในเกมแล้วกันจะมีลูกดราม่าลูกอะไรหรือเปล่านะครับสำหรับเหตุการณ์สำหรับผู้ตัดสินในเกมระหว่างฝรั่งเศสกับโมร็อกโกนะครับก็เป็นประเด็นที่เราหยิบยกมาแหละเพราะว่าเป็นชาติอาร์เจนตินา
1: ครับก็เดี๋ยวเกมนี้จะเตะกันที่ยูเลสสเตเดียมที่บอสตันสเตเดียมซึ่งจะใช้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกครั้งนี
0: ้ก็ถือว่าบรรยากาศในการลงสนามของในแผ่นดินอเมริกาเนี่ยมีความคึกคักนะ
1: ใช่ครับ
0: เราได้เห็นซูเปอร์สตาร์ดาราหรือแม้ทั้งเซเลบต่างๆเนี่ยเข้าไปชมในสนาม
1: โอ้หลายคนนะพี่โดยเฉพาะนักกีฬา NBA NFL อะไรพวกนี้เยอะมาก
0: ล่าสุดอ่ะผมไม่ทราบว่าคู่ไหนแล้วแต่มันมีเนี่ยเพื่อนผมใน Facebook อ่ะมีเขาไปดูเกมที่ดัลลัสมาเดลัสมาใช่ไหมแล้วก็ถ่ายภาพพอดีเขาถ่ายภาพกับใครรู้ไหมเดสมอนด์เบน
1: นักบาส
0: นักบาสเป็นการ์ดของนี่แหละดัลลัสมาเวอริกนี่แหละ
1: ครับ
0: โอ้โหแล้วตัวของคนไทยไม่รู้จักนะ ก็ลง Facebook ไปเรื่อยๆเลยเรื่อยเปื่อยของเขาแหละแล้วผมอุ้ยเดสมอนด์เบนอะไรนะ
1: ใช่ใช
0: ่เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เล่นดีในฤดูกาลที่ผ่านมาแหละตอนนี้ก็อยู่ทีมดัลลัสมาเวอริกแล้ว

0: น่าจะใช่ไหมพี่
1: เพราะว่าเดสมอนด์เบนเนี่ยอยู่กิสเมมฟิสกิลลี
0: ่
1: คู่กับจามอลแลนด
0: ์ใช่
1: ที่พอดับมาใช่ไหมปุ๊บแล้วก็เนี่ยเขาเพิ่งย้ายมาเดอะลัสโนลิกแหละในซีซั่นที่ผ่านมา
0: ใช่ใช่อย่างเกมก่อนที่เมดไลท์เนี่ยน่าจะเป็นคู่บราซิลนอร์เวย์จาร์ลันบรอนสันก็ไปดูพี่ปามMVP ของ NBA ปีล่าสุด
1: จาร์ลันบรอนสัน
0: ใช่อยู่เขาอยู่นิวยอร์ก
1: นิวยอร์ก
0: ไปดูเกมก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่เหล่าเซเลบไปดูหลายคน
1: ใช่
0: โดนทำนี่ยังไม่ไปดูเลยพี
1: ่แอบดูผมว่าดูแหละแหมเกมนี่ไงอาจจะไม่ได้ไปดูในสนามแต่อาจจะอยู่ในห้อง VAR
0: ดูดูใช่ใช่อยู่ในห้องนั่งดูอินฟินิโน่หรือเปล่าอินฟินิโน่นี่เขาไปดูทุกเกมเกือบทุกเกมอินฟินิโน่เนี่ยอ๋อ
1: ใช่
0: เกือบทุกเกม
1: เนี่ยไปกับพวกยูริจอเกฟอ่ะ
0: ใช่ใช
1: ่มีจอเกฟจอเกฟรู้สึกว่าจะทำงานให้ฟีฟ่าด้วยนี
0: ่ครับผมก็บินไปนะพี่เจ็ดส่วนตัวด้วย
1: เออเขาก็อยู่แล้วเขาต้องอย่างว่านะฟุตบอลโลกในสหรัฐอเมริกาและการเดินทางมันสะดวกกว่าประเทศที่มันมีความพร้อมนะ
0: ใช่
1: ครับผม
0: ก็เมื่อกี้พูดถึงบอสตันสเตเดียมเนี่ยในบอลโลกครั้งนี้จะใช้ในเกมพรุ่งนี้เป็นเกมสุดท้ายแล้วในควอเตอร์ไฟนอลระหว่างฝรั่งเศสโมร็อกโกก่อนนี้จะใช้มา6เกมพี่ปาล์ม
1: ครับ
0: ในรอบแบ่งกลุ่ม4เกมครับแล้วก็รอบ32ทีมสุดท้าย1เกมก็คือเกมที่เยอรมันเนี่ยแพ้จุดโทษปารากวัยก่อนหน้านี้สถิติผู้ชมเฉลี่ยคือ 64,000 ก็ถือว่าเยอะนะพี
1: ่
0: แล้วก็พรุ่งนี้จะใช้เป็นนัดสุดท้ายแล้วสำหรับบอสตันสเตเดียม
1: วันนี้น่าจะมีก็รอเราก็ภาวนาแล้วกัน
0: ครับ
1: ให้เตะกันไหนๆก็สุดนัดสุดท้ายแล้วเอาให้ถึงจุดโทษแล้วกัน
0: โอ้ยยาวๆเลย
1: ยาว
0: ๆตีสามนี่ถ้าจุดโทษก็หกโมงเช้า
1: วันนี้วันคืนวันพฤหัสใช่ไหมตีสามตีสี่จบตีห้าสบายไปทำงานไม่ต้องไปอาบน้ำไปทำงานเลย
0: ตีห้านี่จบในเวลาแล้วพี่ปาม
1: เออ
0: ถ้าต่อเวลานี้6โมงเช้า
1: 6โมงเช้าเลยนะ
0: ใช
1: ่โอ้โหนะถือว่าวันนี้ก็รอดูแล้วกันว่าฝรั่งเศสเนี่ยจะแข็งแกร่งมากขนาดไหน
0: ใช
1: ่ผมว่านี่แหละครึ่งชั่วโมงแรกลุยเต็มอัตราศึกอ่ะ
0: ครับ
1: พอมันไม่ได้มันจะเป็นปัญหาข้อเสียก็คือว่ามันจะตื้อเอาเกมตื้อเนี่ยมันจะเข้าทางโมร็อกโก
0: ใช่
1: ครับผมอ่ะเดี๋ยวดูกัน
0: ครับผม
1: ครับผม
0: เดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึงก็ส่งเข้ามาคุยกันได้ครับ468 9899รวมถึงช่องทางบ้านแดงและบ้านฟ้าด้วย
1: ครับ
0: ก็ SMS เนี่ยบอกว่าเบิร์กแคมยิงเลสเตอร์ครับปี978อ้อมตัว
1: อ๋อม
0: ัน
1: มีอีกหนึ่งลูกเหมือนกันยิงเลสเตอร์นะใช่ใช่มันก็มีลูกสวยลูกยิงเลสเตอร์แล้วก็ถ้าอีกลูกเตตัสแบรมเบิลปีประมาณปี2003
0: ครับ
1: ที่สนามเซนต์เจมส์พาร์ค
0: ครับ
1: แต่เบิร์กแคมยิงลูกสวยๆเยอะเพราะว่าเขาสไตล์เขาอะลูอิสเบิร์กแคมเนี่ยมันมีความฉมัง
0: ครับ
1: เขาชอบมีลูกยิงด้วยข้อเนี่ยข้อเท้าด้านนอกอะบ่อยไปก้อยอะไรเนี่ย
0: ผมนี่ยังพอทันอยู่ที่เบิร์กแคมปีแรสยุคนั้น
1: ท่านเรือแบบปีแรสเนี่ยตอนนั้นเนี่ยซ้ายปีแรสขวาปีวิตอนะถ้าเป็นสามประสานในรุกหน้าองรีวัดเอ็นวันโก้คานูเนี่ยลงมาเป็นบางครั้งรู้สึกจะมีอาการบาดเจ็บ
0: ครับ
1: ผมในช่วงนั้นนะแล้วก็กองกลางก็เป็นวิเอราเลพาเลอร์นะครับในยุคนั้นมีจิวเวโตซิวาเข้ามาในช่วงหลังแล้วครับ
0: ครับผมดูข้อความทาง YouTube บ้างพี่ปามบ
1: อ
0: กว
1: ่
0: าอีก2ปีรายงานสดยูโรอยากให้มี YouTube ด้วยครับแบบนี้อยากให้มีแบบนี้อีกถ้ามีโอกาสก็จะมีแบบนี้อีกพี่ปาม
1: ครับผมเยี่ยมเลย
0: แล้วก็บอกว่าให้ฝรั่งคุณนัทบอกว่าให้ฝรั่งเศสเฉียนครับก็มีโอกาสในวิกฤตนี
1: ้ครับ
0: แล้วก็บอกว่าแต่โมร็อกโกไม่น่าเล่นน่าจะกวนเหมือนปารากวัยฮะ
1: ปารากวัยเขาต้องยอมรับว่าเขาวิธีต่อกรอนกับฝรั่งเศสเขาต้องใช้วิธีนี้แหละ
0: ใช่ใช
1: ่เกมลูกหนักลูกหนักลูกแท็กติกลูกตุกติกเพราะไม่งั้นเขาสู้
0: ฝรั่งเศสไม่ได้ต้องมีเล่นแบบนี้
1: อย่าง
0: น
1: ี้แหละ
0: ให้อีกฝ่ายเสียสมาธิ
1: เสียสมาธิที่สุดแหละ
0: ครับ
1: ซึ่งก็ประสบความสำเร็จนะ
0: ครับ
1: ก็เตะไม่ฟาวล์เนี่ยปารากวัยเล่นอย่างนี้ตั้งแต่เจอเกมเจอเยอรมันแล้ว
0: ใช่
1: ไหมเยอรมันก็ผ่านเยอรมันไปได้เพราะนี่แหละลูกแบบนี้แหละเขาว่าเหตุทำให้เห็นแล้วว่าเขาเล่นแบบนี้แล้วมันประสบความสำเร็จแล้วก็เจอฝรั่งเศสก็แต่ท้ายที่สุดก็แพ้ความเก่าอยู่ดี
0: ครับ
1: นะ
0: บอกว่าเหงียนจริงคุณคนนี้เก่งมากไปครับแต่เจ็บบ่อยน่าจะหมายถึงคองเฟือง
1: ไอ้นี่อาจจะเป็นคำแสลงหน่อย
0: คำแสลง
1: ล่อเป้าเราเนี่ยคำนี้
0: โอเคครับผมแล้วก็บอกว่า FC พี่ปาล์มครับจากปลาดุกสโมสรไล่ตามปลาช่อน

0: ครับผมแล้วก็บอกว่าผมว่าบอลโลกครั้งนี้ดราม่าเยอะสุดไหมครับ
1: เยอะสุดแล้ว
0: ก็น่าจะเท่าที่ผมติดตามมาก็น่าจะเยอะสุดเลย
1: มันมีอะไร
0: ไม่น่าจะมีบอลโลกครั้งไหน
1: ครั้งนี้เป็นประวัติศาสตร์แหละมันจะมีเกาหลีใต้ใช่ไหม
0: โหอันนั้นก็อันนั้นก็ดราม่าม
1: ันมียุคนั้นคือข่าวสารต่างๆอินเทอร์เน็ตอะไรมันไม่ได้รวดเร็วประมาณนี้แต่มันมีความคลาสสิกก็คือหนังสือพิ
0: ม
1: พ์ต่างๆนะที่เขาประโคมข่าวแหละมันก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่ว่าถ้าถามว่าครั้งนี้เนี่ยสื่อโซเชียลมีเดียที่มันมีความรวดเร็วในการสื่อสารเนี่ยออกไปอ่ะอย่างชัดเจนที่สุดอ่ะความดราม่าเรื่องนี้มันรวดเร็วแล้วก็ถามว่าความดราม่าเนี่ยมันมีทั้งในเกมในสนามแล้วก็นอกสนามเกิดขึ้นด้วยใช่ไห
0: ม
1: แล้วก็ก่อนการแข่งขันอะไรต่างๆมากมาย
0: ครับ
1: ครั้งนี้ก็ต้องยอมรับว่าจำนวนแมตช์และเหตุการณ์ต่างๆและโมเมนต์ต่างๆมันก็ต้องเยอะตามไปอยู่แล้วก็ต้องดราม่ากว่าอยู่แล้ว
0: ครับผม
1: แต่ในครั้งต่อไปไม่แน่นะ
0: ไม่แน่ครับพี่บอลโลกครั้งหน้าจะเพิ่มทีมเป็น64ก็ได
1: ้16
0: กลุ่ม
1: คิดว่าเหตุการณ์ไหนในฟุตบอลโลกในครั้งนี้ที่มันแบบเนี่ยที่ผ่านมาจนยังไม่ถึงรอบรองแล้วก็รอบชิงเนี่ย
0: ครับ
1: คิดว่าเหตุการณ์ดราม่าตรงไหนที่แบบเราเอาในเอานอกสนามก่อน
0: ครับ
1: เหตุการณ์ไหนที่ถือว่าโอ้โหมันสุดๆแล้ว
0: ก็ต้องใบแดงแล้วโดนเลื่อนเนี่ยละพี
1: ่
0: ผมก็ไม่เคยเจอไม่แน่ใจว่าเคยมีหรือเปล่าแต่ก็ไม่เคยเจอ
1: นะ
0: ใช่แล้วประเด็นคือตัวคนที่เขาติดต่อไปทางนู้นเนี่ยเขาก็ยอมรับไงพี่บอกโทรไปจริง
1: มันหน้าตาเฉยนะ
0: ใช่ใช่อาจจะเรื่องของภาพเขาก่อนหน้านี้ด้วยแล้วพอมามีเหตุการณ์นี้มันทำให้อีกแบบนึงไง
1: ผมว่าจบฟุตบอลโลกอ่ะมีปัญหาแน่นอน
0: ใช่ใช่
1: เนี่ยก็คือเขาก็รอให้มันจบฟุตบอลโลกแหละให้มันจบแต่เพราะหลายๆชาติอ่ะที่มันเสียเปรียบเขาเอาอยู่แล้ว
0: ใช่
1: แต่แม่ร้องเรียนอยู่แล้ว
0: ฟีฟ่าก็ยังไม่เห็นด้วยเรื่องที่เล่นกับเรื่องนี
1: ้ยูฟ่าป่ะยูฟ่า
0: อ่ะยูฟ่าก็ไม่เห็นด้วย
1: ยูฟ่าเขาไม่ชอบเลยแหละ
0: ใช่ใช่แล้วยอมรับเองด้วยพี่อันนี้น่าแปลกเลย
1: ตลกมาก
0: ครับคือไม่ได้แบบไม่ได้กลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ยอมรับเลย
1: เรามาอยู่ในยุคนี้ได้ไงวะ
0: ใช่ใช่ใช่ที
1: ่มันบ้านเมืองมันเป็นอย่างเงี้ยพูดเกมกีฬาฟุตบอลมันจะเป็นอย่างเงี้ยคิดดูดิ
0: แต่ถ้าพูดถึงเรื่องดราม่าในสนาม
1: เนี่ยที่แบบ
0: ดูแล้วต้องเรียกว่าดราม่าไหมพี่ผมชอบเกมอาร์เจนตินานัดล่าสุดนี่แหละเรียกว่าดราม่า
1: ดราม่าดิมันเป็นดราม่าของไอ้โมเมนต์ของเกมในสนาม
0: โดนนำก่อน 2-0 แล้ว
1: พลิก
0: มา13นาที3ลูกเนี่ย
1: พลิกมาก
0: พี่แค่เอาแค่ตีเสมอในเวลา 2-2 อ่ะตอนแรกก็ยังว่ายากเลยพี
1: ่
0: แต่สุดท้ายยิง3เลย
1: มันเป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นยากสำหรับโลกฟุตบอล
0: แล้วมันก็มีเรื่องของจังหวะฟาวไม่ฟาวด้วยอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เกมมันดูดราม่า
1: ปะปนสะสมกันไป
0: ครับ
1: ได้ประมาณนั้นนะ
0: แล้วก็บอกว่านัดชิงพี่อยากให้ใครเจอใครครับผมอยากให้ยุโรปสักทีมเจอกับอเมริกาใต้สักทีม
1: อาเจนแหละถูกไหม
0: ก็ถ้าอยากเห็นนะพี่บามก็คงเป็นอาร์เจนกับสเปนพี่ผมอะผมเนี่ยเชียร์สเปนผมอยากให้เมสซี่เนี่ยเขามาเจอสเปนสักครั้ง
1: เชียร์สเปนนะผมก็ยังไงอังกฤษแล้วกัน
0: อ
1: ังกฤษกับอีกทีมนึงในสายนี้ก็คือต้องเป็นใครนะ
0: อังกฤษเนี่ยอยู่ในฝั่งเดียวกับอาร์เจนตินาพี่ส่วนสายบนเนี่ยมีฝรั่งเศสสเปน
1: อังกฤษฝรั่งเศสครับ
0: อังกฤษฝรั่งเศสก็จะเป็นเคยเจอในยูโรไ
1: หมยูโรปี2004แมชนั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะโดนซีดานมั้งแผงลิดไปแต่รู้สึกว่าเป็นเกมในรอบคัดเลือก
0: ครับ
1: รอบคัดเลือกเนี่ยรอบเนี่ยรอบสุดท้ายแต่เป็นรอบแบ่งกลุ่มอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: แมชนั้นนี่รู้สึกว่าจะโดนซีดานอ่ะซีดานแสบโอเว่นหรือว่ารูนี่ยิงไม่ทราบ
0: ครับ
1: นะครับยิงนำก่อนด้วย
0: แล้วก็เหมือนเคยเจอกันเมื่อในเร็วๆนี้ไม่เคยเจอในเร็วๆนี้
1: ฟุตบอลโลกถ้าฟุตบอลโลกยังน่าจะยังยังเจอแล้วไหมเคยเจอในปีนี้ไงปี2002อ่ะไอ้2022อ่ะ
0: ใช่ไหม
1: เจอแล้วที่จ
0: ั
1: ว
0: ชัว
1: ร์ไม่ได้ยิงอ
0: ่
1: ะ
0: ใกล้ๆนี้เหมือนจะเคยเจอกัน
1: อังกฤษฝรั่งเศสเคยเจอกันปี2022
0: ครับ
1: เล่นทางด้านฝรั่งเศสเอาชนะได้ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่เจอกันในรอบควอเตอร์ไฟนอลก็เป็นฝรั่งเศสที่ชนะรู้สึกจะในช่วงต่อเวลาในเวลาปกตินี่แหละใช่ไหมพี่สองหนึ่ง
1: ผมจะได้ไอ้ชัวเมนี่ยิงสวยๆหน่อย
0: ใช่ใช่ เกมนั้นเนี่ยชัวเมนี่นำยิงนำก่อนแล้วแฮร์รี่เคนยิงจุดโทษตีเสม
1: อ
0: แล้วก็ชีรูมาจริงนาที7-8เจอกันเมื่อครั้งที่แล้ว
1: จะอยากให้เจออีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นอังกฤษชนะไป
0: ครับ
1: ไม่ได้ต้องออกตัวก่อนผมไม่ได้เชียร์ทีมชาติอังกฤษนะแต่คืออยาก

0: อยากเห็นทีมชาติอังกฤษประสบความสำเร็จแล้วมันเป็นปีที่สวยงามพอดี
1: 60
0: ปีอ่ะคุณได้แชมป์ฟุตบอลโลกในรอบ60ปีแล้วโอ้โหมันทำให้นะท
1: ี
0: มชาติอังกฤษมันมีสีสันมีออร่าเกิดขึ้นหล
1: ัง
0: จากที่มันทำท่าว่าจะได้ไม่กี่ครั้งละทำท่าจะดีดีกว่าไม่ใช่จะได้ทำท่าก็จะดี
1: ครับ
0: ก็สุดท้ายก็ไปไม่รอดสักทีนะในรอบสุดท้ายสำหรับทีมชาติอังกฤษ
1: ใช่หรือว่าจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์ไหมพี
0: ่
1: สวิตเซอร์แลนด
0: ์ใจเราชอบบอลลองบอลแบบบอลแบบอันเดอร์ด็อกอะชอบมากนะแล้วสวิตเซอร์แลนด์มันเล่นน่าเบื
1: ่อ
0: มันเป็นทีมที่เล่นน่าเบื่อมาก
1: ใช่
0: ไม่อยากให้ทีมอย่างนี้เข้าไปเลย
1: มีนอร์เวย์อีกพี่ปาม
0: นอร์เวย์
1: สวิตเซอร์แลนด์นี่เขาเคยเป็นแชมป์โลกพี่ปามยู17
0: อ๋อใช่
1: ป
0: ี
1: 2009
0: มีนักเตะในก็ชาลิวชปุยใช่ไหม
1: ใช่ชาลิวชปุยชุดนั้นนักเตะ
0: ยังมีนักเตะอีกหนึ่งคนที่เล่นในชุดนั้นด้วย
1: ครับ
0: ริคาร์โดโรดริเกส
1: ใช่
0: ไหม
1: อยู่ในชุดช
0: ุ
1: ดนี้ด้วย
0: ครับ
1: แล้วผมพยายามจะดูอยู่ว่าชุดนั้นมีใครบ้างมีอยู่17ของสวิตเซอร์แลนด
0: ์ที
1: ่ก้าวขึ้นมาอยู่ในชุดนี้ได้เนี่ย
0: มีอ
1: าจจะผมดูนิดนึงอ่ะมีอย่างแน่ๆเนี่ยก็มีกันชาก้า
0: ใช่
1: ที่อยู่ในชุดนั้นแล้วก็มีริคาร์โดโรดริเกสครับสองคนที่อยู่ในทีม U17สวิตเซอร์แลนด์คว้าแชมป์โลกเมื่อปี2009เนี
0: ่
1: ยแล้วก็อีกคนหนึ่งที่พี่ป้าบอกคือชาลิชาปุย
0: ชาลิชา
1: ตอนนั้นเล่นอยู่กับการ์ธฮอปเปอร์ซูริกครับ
0: โอ้นะตอนนี้ชาปุยอยู่ไหนแล้วตอนนี้น้อง
1: ชาปุยนี่ตอนนี้ไม่มีสโมสรพี่เพราะว่าเพิ่งยกเลิกสัญญาหมดสัญญากับบางเกาะ
0: หลังๆก็มีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายใช่ไหม
1: ใช่ก็ด้วยอายุที่มากขึ้นก
0: ็
1: สวิตเซอร์แลนด์จะเจอเจนีน่าถ้ามันพลิกเป็นนอร์เวย์เจอสวิตเซอร์แลนด์ในรอบรองที่ปาวิดว่าไงสมมติอังกฤษกับอาร์เจนตินาตกรอบเนี่ย
0: ยังไงก็เชียร์นอร์เวย์คิดว่านอร์เวย์น่าจะเป็นทีมที่ไม่รู้ดิม
1: ัน
0: มีกิมมิคการพายเรือของชาวไวกิ้งเนี่ย
1: ช
0: นอ
1: ร
0: ์ทอ่ะมันดูแล้วมันดูคลาสสิกดีแล้วมันเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้น
1: ร
0: อบรองชนะเลิศหรือรอบชิงเองก็ตามถึงแม้เขาได้แชมป์เนี่ยก็พายอยู่แล้วแหละแต่ถ้าไม่ได้แชมป์เนี่ยเขาจะพายหรือเปล่าเราก็ไม่ต้องไปดูอีกทีนึง
1: ใช่
0: มันดูแล้วนอร์เวย์มันดูแล้วปีนี้แหละน
1: ่
0: าจะถ้าประสบความสำเร็จได้เนี่ยมันก็ต้องเป็นปีนี้เหมาะแล้วล่ะ
1: ใช่
0: อย
1: ่
0: างนอร์เวย
1: ์ครับผม
0: สุดๆอยู่ดิ
1: พีคเลยพี่
0: พีคเลยครับผม
1: ก็มีโอกาสครับผมแต่ถ้าให้เลือกพี่ฟังก็ยังมองว่าเป็นฝรั่งเศสกับอังกฤษ
0: ครับชอบคู่นี
1: ้ส่วนผมก็มองว่าเป็นอาร์เจนตินากับสเปน
0: โดยก็มีสิทธิ์มีโอกาสเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: เพราะอาร์เจนตินาเนี่ยมันก็แมชต่อไป
1: เจอสวิต
0: โอ้โห
1: ใช่
0: ผมว่าจะไม่รอดอ่ะดิ
1: เหนื่อยไปรอบ
0: มันเหนื่อยอ่ะแล้วสวิตเซอร์แลนด์มันบอลมันแบบตอนนี้มันรู้แล้ววิธีการเล่นให้ยังไงให้มันแบบสามารถเข้ารอบได
1: ้ครับผม
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าข้อความบอกว่าทำบอกเกาเองทำไมหรอก็เขาก็ไม่กลัวใครเลยทำตอนนี
0: ้โดนัลด์ทรัมป์มันก็ไม่แล้วเขาร
1: อ
0: ตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์ก็อยู่เยอะแล้วนะ
1: ล่าสุดนี้ยกเลิก MOU กับอิหร่านอีกแล้วนะเ
0: นี่ยมันเป็นมนุษย์ที่ยังไงเอาเนี่ยนะ
1: กลับ
0: เป็นมนุษย์ที่เขาเรียกว่าทำอะไรที่ฝืน
1: ใช่ใช
0: ่นะ
1: กลับผม
0: โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยผมดูเนี่ยอายุไขเขาเหลือกี่ปี
1: ต้องบอกว่าอายุตอนนี้นี่
0: อ๋ออยู่ตอนนี้80ปีคือจริงๆเนี่ยเขากลับมาได้ประเทศอเมริกาเขาไม่น่าเชื่อนะเลือกเขามาในกลับมาครั้งนี้นี่โหสุดยอดมากเลย
1: เขาเรียกว่านโยบายอเมริกันดีม
0: อเมริกันดีม
1: ครับ
0: รีพับลิกันนะ
1: ใช่แล้วก็คุณชูชาติเนี่ยบอกว่าดูบอลมาจนจะแก่ตายอยู่แล้วครับใบแดงรอลงอาญามีมากี่ร้อยปีแล้วอาเจน่าก็โกงชัดๆไอ้บอกว่าขวางประมาณว่าล็อกไว้ฮะเจนีน่าได้แชมป์ครับประมาณนี้
0: จริงๆเนี่ยอาเจนีน่าเนี่ยลูกใบแดงเนี่ยมันมีตั้งแต่เกมแรกแล้วที่เมสซี่ไปเปิดเนี่ยเปิดสตั๊ดใส่คู่ต่อสู้อ่ะซึ่งใบแดงเนี่ยถ้าเราจำกันเนี่ยที่ผ่านมาที
1: ่
0: บรุงกุลทำลูกมันเชิงสไตล์เดียวเลยนะแต
1: ่
0: ครั้งนั้นเนี่ย VAR เขาไม่ได้บอกว่าเป็นลูกฟาวล์แต่อย่างไรก็คือไม่เจตนาทำร้ายร่างกาย
1: ต่
0: อส
1: ู
0: ้แหละผู้แข่งขันแหละแต่บุรุษการน่ะขนาดประเทศเจ้าภาพโดนใบแดงนะก็ยังงงว่ามาตรฐานของฟีฟ่าเนี่ยม
1: ัน
0: อยู่ที่อะไรเป็นตัวกำหนดนะงงอ่ะใจงงๆหน่อยอ่ะใบแดงอ่ะ
1: ครับครับมีปัญหาพอสมควรพี่
0: มีปัญหา
1: แต่ว่าหลายๆคนก็ตัดสินดี

0: มันก็โอเคบางเกมแหละแต่ส่วนใหญ่เกมไอเกมที่มันตัดสินดีคนก็ไม่ได้ไม่ไปเขาเรียกว่าไปชมอะไรมากมายหรอกเขาก็จับจ้องในสิ่งมันมีปัญหาอยู่แล้วแล้วมันเกมเป็นเกมใหญ่ไง
1: ครับ
0: มันเป็นเกมใหญ่ด้วยครับที่ประเด็นดราม่ามันก็เลยเยอะแยะ
1: ใช่
0: มั้ย
1: ครับอ่ะนี่คุณนัทพงศ์บอกว่าอเมริกันดีมน่าจะอันเก่าครับอันปัจจุบันน่าจะเป็นอเมริกันเฟิร์ส
0: เออใช่ๆ
1: อเมริกันเฟิร์สใช่พี่แล้วก็บอกว่าแต่วาระต่อไปเนี่ยลงไม่ได้แล้วนะครับอ่ะ
0: ใช่2สมัย
1: พอดีเนี่ยเป็น2สมัย
0: ก็แก่แล้วด้วยแหละครับ
1: แต่ก็อะไรก็อาจจะเกิดขึ้นได้พี
0: ่
1: ขนาดใบแดงบางคนยังรอลงอาญาได้เลย
0: รอมีแต่ยากแล้ว
1: ครับผม
0: เออ80แล้วนะสําหรับโดนัลด์ทรัมป์ไวเหมือนกัน
1: อืมเดี๋ยวผมดูข้อความเพิ่มเติมก็ส่งเข้ามาคุยได้ครับช่วงท้ายรายการ
0: ครับ
1: 468ก็899นะพี่แล้วก็ทางบ้านแดงบ้านฟ้าด้วย
0: พูดถึงเกมการเจอกันระหว่างฝรั่งเศสกับเม็กซิโกโมร็อกโกเนี่ย
1: ครับ
0: ในวันนี้เนี่ยถ้าเกิดนี่ผมคิดอีกแบบนึงนะ
1: ครับผม
0: คิดอีกแบบฉีกเลยโมร็อกโกสามารถชนะฝรั่งเศสไปได
1: ้ก็
0: เนี่ยไปดูดิเจ
1: อก็มีโอกาสพี่ปามโมร็อกโกก็เป็นทีมที่เล่นเคี่ยวอยู่แล้วฝรั่งเศสเนี่ยไปผีผามบุกมากๆอาจจะโดนลูกส่วนกลับ
0: นี่ลูกส่วน
1: ม
0: ีปัญหานะฝรั่งเศสเกมรับก็ไม่ถือว่าดีสักเท่าไหร
1: ่ครับ
0: ครับผม
1: โมร็อกโกนี้ถ้าผ่านฝรั่งเศสไปได้เนี่ยรอบหน้าเจออาจจะเจอสเปนก็เป็นบ้านใกล้เลยเคียง มีเรื่องราวทั้งสองทีมเลย
0: ทีมแห่งคาบสมุทรไอเบียเหรอ
1: ใช่แต่ถ้าเป็นฝรั่งเศสชิงกับอังกฤษเนี่ยก็น่าดูหรือว่าหรือว่าถ้าเป็นอังกฤษในรอบรองเจอเจนีน่าเนี่ยก็น่าดูเพราะเขาก็มีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกันมาทั้งเรื่องนอกสนามแล้วก็เรื่องในสนาม
0: อังกฤษกับเจนีน่าเนี่ยจริงๆปีที่มันดราม่าที่สุดอ
1: ่
0: ะมันเป็นปี98นะเกมที่เบคแฮมยกเท้าขึ้นมา
1: ซิเมเน่
0: ซิเมเน่เกมนั้น
1: แหละแล้วแต่ก่อนสองชาตินี้เขาเคยมีสงครามกันแล้วพี
0: ่ถูกต้อง
1: หมู่เกาะฟ็อกแลนด์เนี่ยแล้วก็มีเรื่องของในสนามก็เรื่องอ่ะตั้งแต่ยุคมาราโดน่า
0: ใช่
1: เจ้าน
0: ี่แหละ
1: ใช่มันจะเป็นคู่ที่น่าดู
0: คู่น่าดูมันมีเรื่องราวเยอะดีนะ
1: ใช่ใช่ครับผม
0: คร
1: ับ แล้วก็บอกว่าคลิปน้องเน่เน่พี่ได้ดูไหมครับที่ประกวดกอทาเลนเขาเก่งจริงๆพี่ปามได้ดูยังพี
0: ่ยังเลย
1: ร้องเพลงซอมบี้แบบเวอร์ชันล็อกพี
0: ่
1: คนไทยสนุกมาก
0: เห็นในนี่แต่ยังผมก็เลื่อนผ่าน
1: ครับ
0: พอดีเป็นถ้าเป็นเพลงซอมบี้อะไรคือชีวิตที่เปิดเพลงซอมบี้ที่ฟังเป็นครั้งที่แบบเราก็เลยกลายเป็นไม่ได้เซอร์ไพรส์อ
1: ันนี้เป็นเวอร์ชั่น
0: แบบล็อกใช่ไหมล็อกใช่ไหม
1: ใช่น้องก็เล่นกีตาร์เก่งมากใช่
0: เป็นของอเมริกาป่ะ
1: ใช่ครับแต่เป็นคนไทยเป็นน้องเขาอยู่ภูเก็ตไม่รู้น้องหรือพี่น่าจะอายุน่าจะพอๆผมนี่แหละใช่เล่นเพลงซอมบี้แล้วก็ร้องเล่นกีตาร์ไปด้วยครับ
0: ครับผม
1: บอกว่าทำดีเสมอตัวครับทำไม่ดีเนี่ยโดนกระหน่ำครับกรรมการนะก็จริง
0: ก็จริงๆแหละ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ต้องแบกเรียกภาระความกดดันนะ
1: แต่เดี๋ยว
0: กดดันต่างๆทั้งสองชาติ
1: เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเผื่อมีผู้ตัดสินไทยเป่าไงพี
0: ่มีดิ
1: พี่เป่าโค้ชเนี่ยถือว่าโอเค
0: เออนะ
1: ครับ
0: เชียร์อยู่เชียร์อยู่เพราะว่าไอ้เขาไปในระดับนานาชาติ
1: ใช่
0: แล้วไปเชียร์ไปแล้วดิ
1: หลังๆเขาไปปล่อยพวกไปเป่าพวก FC แชมเปี้ยนลีกก็บ่อย
0: บ่อยใน VAR อะไรเขาก็ไปตายเป็นกับตัดเขาเรียกอยู่ในห้อง VAR
1: ครับผม
0: ตัดสินใจอยู่ที่นั่นครับ
1: แล้วก็บอกว่าดูคลิปตอนบราซิลแพ้คนเอาทีวีไปทำลายเลยครับดีที่อาเจนไม่แพ้ไม่งั้นก็คงประมาณนี้ก็มีคลิปผมเห็นอยู่เป็นแฟนบอลบราซิลเนี่ยพอแพ้เขาต่อยทีวีอะไร
0: บราซิลมันก็ต้องผิดหวังนะ
1: ประเทศแห่งฟุตบอลนะ
0: พี่เขาครั้งพวกนี้มันเป็นศาสนาฟุตบอลเป็นศาสนาทั้งสองชาติเลยนะในอเมริกาใต้ทั้งบราซิลและอาร์เจนตินาเนี่ย
1: ครับ
0: มันเป็นศาสนาฟุตบอลเป็นอย่างหนึ่งของชีวิตประจำวันของพวกเขา
1: ใช่
0: แล้วมันอยู่แล้ว
1: ถูกต้อง
0: ประเทศของเขาเนี่ยการเป็นนักกีฬาฟุตบอลเนี่ยมันเป็นอะไรที่ถือว่าสุดยอดมากๆในชีวิตแล
1: ้วมันช่วยเรื่องการผลักดัน
0: คุณภาพชีวิต
1: ถูกต้อง
0: ครับผมก็นี่แหละถ้าสมแต่จริงๆน่าผมว่าประสบความสำเร็จมากนะทีมชุดนี้ของสกาโลนี่เขาเข้ามาเปลี่ยนทีมให้เมสซี่เนี่ยมีบทบาทและเป็นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจอมทัพคนสำคัญ
1: ครับ
0: พลิกสถานการณ์ต่างๆให้ทีมสามารถที่จะมาไกลได้ถึงระดับนี้ได้แล้วผมว่าโอ้โหจะหาผู้เล่นอย่างเมสซี่เนี่ยสำหรับทีมชาติอาร์เจนตินาเน
1: ี่
0: ย
1: มันจะมีบอลโลกอยู่ครั้งหนึ่งพี่ปาไม่แน่ใจว่าปี2022นี่แหละที่รอบคัดเลือกอาร์เจนตินาจะไม่ผ่านอยู่

0: ล้วใช่ใช่ใช
1: ่เลเมซี่ยิงแฮตทริกใช่ไหมพี
0: ่ใช่ครับ
1: พาทีมาบอลโลก
0: ใช่
1: นั่นแหละโอ้โหเนี่ยคือ
0: ทีมเกือบจะแตกตั้งแต่ปี2018แล้วที่แพ้ฝรั่งเศสรอบน็อกเอาท์อ่ะ
1: ใช่ใช่
0: แล้วว่าแต่ก็คือเนี่ยก็มีการรวมทีมเกิดขึ้นแหละมีประเด็นดราม่าต่างๆมากมาย
1: ครับ
0: ตอนแรกเขาบอกว่ามีเมสเนี่ยสาเหตุเพราะเมสซี่นี่แหละทำให้ทีมไม่สามารถประสบความสำเร็จได
1: ้ครับ
0: แล้วก็เนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ที่เราทราบกัน
1: ใช่
0: ครับผม
1: แล้วก็บอกว่าฟุตบอลแพ้คนไม่แพ้ครับถล่มคนอื่นไปทั่วเลยครับลุงทำ แต่เขาก็เป็นยิงตั้งนานแล้ว
0: เขาเป็นยิงเขาเป็นสไตล์อย่างเงี้ยโดนัลด์ทรัมป
1: ์ครับผมเดี๋ยวผมไปข้อความน่าจะประมาณนี้นะพี่ปามก็ย้ำอีกทีครับเดี๋ยวฝรั่งเศสวันนี้กับโมร็อกโกเตะตอน 3:00 นะพี่ปามกาวๆก็จะบรรยายสดด้วยทีมงานที่ภาคเนี่ยเป็นพี่โอ๊คกับพี่บอลศรีนันท์นะพี
0: ่
1: ก็เดี๋ยวพี่บอลเนี่ยมาเตรียมตัวรอแล้วส่วนผมกับพี่ปามนี่วันนี้ก็ครบถ้วนนะพี่2ชั่วโมงเต็มเลย
0: ครับวันนี้ก็พูดถึงบรรยากาศต่างๆเกี่ยวกับควันหลงหรือว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในฟุตบอลโลกในก็ละ30วันที่ผ่านมา
1: ใช
0: ่นะครับผมก็ถือว่าอีก10วันละหลังจากนี้ไปรอบ8ทีมสุดท้าย4ทีมสุดท้ายแล้วก็นัดชิงชนะเลิศก็อยากฝากแฟนๆให้ดูแลสุขภาพให้ดีๆและอีกนิดเดียวละเราก็จะได้นอนกันตรงเวลากันสักที
1: และแป๊บเดียวบอลลีกก็เปิดแล้วก็อีก8เกมนับจากวันนี้อีก8เกมก็จะรู้แล้วว่าแชมป์โลกฟุตบอลโลกปีนี้จะเป็นแชมป์ใครจะเป็นแชมป
0: ์ตื่นเต้นเหมือนกันนะ
1: ใช่ก็ใกล้เข้ามาแล้วก็ติดตามการบรรยายสดของ FM 99ได้ทุกเกมเลยพี่
0: ครับ
1: จนถึงกับชิงชาร์เลอร์เลยส่วนผมกับพี่เป้านี้ต้องไปแล้วเดี๋ยวให้พี่บอลมารับช่วงต่อหน่อยพี
0: ่ครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99
5: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: พาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
9: พาวซ่า
5: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
10: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
11: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: สนับสนุนโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
14: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
8: พาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
9: พาวซ่า
3: ยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้น

0: ของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่สถิติผู้ชมทางบ้านกาตาร์2022กับตัวเลข 5,000 ล้านคนในขณะที่สถิติจำนวนผู้ชมในสนามปี1994ยังครองแชมป์แต่ฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์ได้สร้างสถิติใหม่ในโลกดิจิทัลนั่นคือรายการกีฬาที่มีผู้ชมรวมผ่านหน้าจอสูงที่สุดในประวัติศาสตร์สถิติจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติระบุว่ามีผู้คนทั่วโลกรับชมการแข่งขันผ่านการถ่ายทอดสดและแพลตฟอร์มออนไลน์รวมกว่า 5,000 ล้านคนซึ่งเกินครึ่งหนึ่งของประชากรโลกโดยเฉพาะนัดชิงชนะเลิศระหว่างอาร์เจนตินาและฝรั่งเศสเพียงนัดเดียวมียอดผู้ชมสูงถึง 1,500 ล้านคนสถิตินี้สะท้อนให้เห็นว่าฟุตบอลโลกไม่ใช่แค่ทัวร์นาเมนต์กีฬาแต่มันคือปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงคนทั้งโลกเข้าด้วยกันผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารที่ไร้พรมแดน
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: 2:08 นะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทั้งคืนใน FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง99 Live บอลโลกนะครับก็อยู่กับเรา2คนนะครับมีคุณโอ๊คการพึ่งกันแล้วก็ผมบอลศิรินันท์จตุรันตานนท์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับโปบอลเอาวันนี้ไม่พากอล์ฟอ่ะ
0: พึ่งจบ
1: โอ้โหสุดยอดเหรอแล้วพรุ่งนี้มีพากมั้ยฮะ
0: มีจนถึงวันอาทิตย์เลยนะ
1: เหรอมีถึงกี่โมงฮะ
0: วันนี้ตั้งแต่ทุ่มหนึ่งถึงตีหนึ่ง
1: โอ้โหสุดยอด
0: ลากยาวเลยก็เดี๋ยวว ัน
1: ทองไปเก็บไว้ไหนทั้งไหนเนี่ย
0: ฮะเดี๋ยววันนี้เราจะ
1: เปลี่ยนเรื่องกันด้วย
0: เราจะมาติดตามฟุตบอลโลกรอบควอเตอร์ไฟนอลหรือว่ารอบ8ทีมสุดท้ายคู่แรกเลยนะครับ
1: ครับ
0: ฝรั่งเศสกับมอร็อกโกอีกประมาณ1ชั่วโมงข้างหน้าจะลงสนามนะครับก็เป็นยังไงครับคู่นี้คุณโอ๊คเจอกันมาแล้วเมื่อ4ปีที่แล้วที่กาตาร์รอบรองชนะเลิศ
1: เพิ่งเจอกันมาเลยรอบรอง
0: รีแมตช์กันนะครับครั้งที่แล้วฝรั่งเศสชนะไป 2-0 นะครับ
1: คนที่ยิงประตูคนนึงก
0: ็ไม่ได้มา
1: คนนึงมาคนนึงไม่ได้มาคนที่มาเนี่ยคือเตโอ
0: ใช่โคโลมนุ
1: รองดาวโคโลมัวนี
0: ่มัวนี่เนี่ยไม่ได้มาไม่ได้ติดทีม
1: ว่าที่นักเตะใหม่สเปอร์เนี่ยนะ
0: ทิ้งป่ะย้ายยัง
1: ย้ายไปแล้ว
0: ถึงเนี่ยซัมเมอร์เนี่ยสเปอร์เซ็นมากี่คนแล
1: ้
0: ว
1: โอ้6คนแล้วมั้ง
0: 6แล้วเหร
1: อ
0: กุนซือก็ได้มา
1: ใช่
0: ได้นักเตะใหม่มาอีก
1: หลังนี้ได้แต่ปลายดูกันที่แล้ว
0: หลังนี่เสริมเยอะไหม
1: หลังก็มีเซเนซี่มีฟานิเคอร
0: ์
1: มีแอนดูโรเบอร์สันโกมีมาตินดูบราฟกา
0: แอนดูโรเบอร์สันนี่คือได้ฟรีเลยนะ
1: ได้ฟรีจากลิเวอร์พูลเขาของเหลือลิเวอร์พูลก็ไม่เอาส่งมาทางนี
0: ้ลิเวอร์พูลก็เสียโมซาล่าแอนดี้โรเบอร์สันแล้วก็โกนาเต้
1: ใช่
0: แต่ว่าก็ได้มาแล้ว2คนนะที่ผมเห็นมี
1: ลิเวอร์พูล
0: ใช่ใช่ได้กองหลังไงได้อะไรชักอะ
1: ใครนะ
0: เดี๋ยวผมนึกก่อนได้กองหลังเซ็นเตอร์มาตัวนึงแล้วก็อีกตัวนึงเป็นปีกซ้ายหรือกองหน้ากันเล่นได้แนวรุกทั้ง3ตำแหน่งเลย
1: วิกเตอร์อ๋อวิกเตอร์มุนยอสวิกเตอร์มุนยอสของปีกสเปน
0: ใช่ๆแล้วก็แต่กองหลังเนี่ยผมจำชื่อเขาไม่ได
1: ้ได้แล้วเหรอได้มาอีกคนเหรอ
0: ใช่ได้มาแล้วได้มา
1: ที่จำได้เนี่ยก็คือไอ้วิกเตอร์มุนยอสที่ไปเล่นบอลโลกแล้วก็มีชื่อนะมีชื่อเล่นบอลโลกด้วยแต่ว่าเจ็บ
0: ของบาสเอ้ยของสเปนใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่ของโอซาซูน่า
0: ใช่
1: เป็นปีกดาวรุ่งอายุ20-21เอง
0: อีกคนหนึ่งเดี๋ยวผมดูผมจำได้ว่าได้มา2คนนะ
1: ที่มีข่าวเยอะๆก็ไอ้ดิโอมองเด้ไงไอ้ยานดิโอมองเด้ของไอ้นะของไอวอรี่โค้ดอ่ะที่มีข่าวกับลิเวอร์พูลเยอะนะแต่ว่าก็เล่นดีแหละมีข่าวกับหลายคนนะครับ
0: โอ้แต่สเปอร์นี่ต้องตั้งเป้าไว้สูงหน่อยนะฤดูกาลใหม่นะ
1: โอ้ขอแค่ได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกผมก็ดีใจแล
0: ้
1: ว
0: ไม่มีแต่ทั่วยุโรปด้วยใช่ไหม
1: ไม่มี
0: เพราะฉะนั้น
1: ก็มีแค่3รายการ
0: จะคล้ายๆกับเชลซีได้ไหมก็คือต้องแบบมาเน้นในประเทศอ่ะฟุตบอลถ้วย FA ครับลีกครับแล้วก็พรีเมียร์ลีก
1: ก็ทุ่มเป็นเชลซีเลยทุ่มเป็นเชลซีเหมือนตอนไอเซียหมีเลยซื้อแหลกเลยยังไม่หมดนะจะบอกให
0: ้เดี๋ยวจะซื้ออีกนะ
1: เดี๋ยวมีอีก
0: เพราะว่าระหว่างที่ฟุตบอลโลกเตะกันอยู่เนี่ยตลาดข้างนอกเขาก็วุ่นวายมากเลยเห็นแมนยูก็เพิ่งจะเตรียมเปิดตัวนักเตะใหม่วันพรุ่งนี้อีกคนนึงนี
1: ่แมนยูก็ได้เพิ่งเปิดตัวโกเนี่ย
0: ผู้รักษาประตูที่ยังมาเป็นสำรองแล้วก็กำลังจะได้เดี๋ยวนะ

0: ื่อกี้เห็นฟาบิซิโอโรมาโน่มันลงใครอยู่คนนึงเนี่ยแหละ
1: ไอของแมนยู
0: เหรอใช่แมนยูเนี่ยเพิ่งชั่วโมงที่แล้วบอกว่าจะเซ็นสัญญาพรุ่งนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวดูใครอ๋อนี่ไงนักเตะของเชลซีอ่ะอังเดซันโตส
1: อังเดซันโตสใช่แพงด้วยนะ
0: 50ล้านปอนด
1: ์โอ้ไอกองเชียร์เชลซียังงงเลยโอ้โหไปซื้อได้ไงวะเล่นก็ไม่ได้เล่นเล่นก็ไม่ได้เล่น
0: ก็ไม่ได้เล่นด้วยเชลซีนี่ปล่อยยืมตลอดเลยเห็นปีแล้วก็ไปสตราบูร์ไงเนี่ย
1: ปีแล้วถือว่าอยู่นะ
0: อยู่ใช่ไหม
1: แต่ว่าก็ไม่ค่อยได้เล่นก็แบบตัวจริงบ้างตัวสำรองบ้างมีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายด้วยอย่างเงี้ยเชลซีงงงเลยมันซื้อ50ซื้อ50ล้านนี่รีบขายเนี่ย
0: อ่ะส่วนฟุตบอลคืนนี้นะฝรั่งเศสกับโมร็อกโกแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะเป็นสเปนไหม
1: พรุ่งนี้ใช่
0: สเปนเบลเยียมเนาะ
1: ครับก็คู่นี้จะเจอกัน
0: แล้วก็นอร์เวย์กับอังกฤษ
1: นอร์เวย์อังกฤษแล้วก็อาร์เจนกับสวิตเนี่ย
0: วันละคู่อ่ะ
1: ก็คือถ้าเป็นเวลาที่อเมริกาเนี่ยหรือฝั่งอเมริกาเหนือก็วันเดียวกันคือวันเสาร์แต่ถ้าบ้านเราก็ตีสี่ของคืนวันเสาร์กับเช้าวันอาทิตย์แปดโมงนะครับก็สองคู่นั้นใครชนะก็ไปเจอกันอาจจะเป็นคู่ชิงคู่เดิมก็ได้นะ
0: ก็ฝรั่งเศสกับอาร์เจนตินาเขาก็มาตามโผนะก็ตามที่เขาคาดการณ์กันก็คือมีโอกาสเป็นไม่ได้สูงคืออาร์เจนเนี่ยเขาแต่จริงๆเนี่ยผมมองสถิติหลายๆอย่างตอนนี้แล้วนะนอร์เวย์เนี่ยเผลออังกฤษต้องระวังไว้หน่อยนะ
1: ทำไมสถิติอะไร
0: ไม่หมายถึงว่าที่เขาพิจิตรกันไว้ว่าเนี่ยทำนายผลล่วงหน้าโดยใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร
1: ์
0: possibility แต่ของแต่ละทีมที่จะโอกาสเข้ารอบเป็นยังไงคู่ของฝรั่งเศสกับโมร็อกโกเนี่ยเขาให้โอกาสฝรั่งเศสชนะถึง 73% เลยนะ
1: ใช
0: ่ค่อนข้างสูงมากเขาบอกถ้าแบบจำลองให้เตะกันเนี่ย100ครั้งเนี่ยฝรั่งเศสต้องชนะ73ครั้ง
1: ใช่
0: นะครับแล้วก็คู่ระหว่างสเปนกับเบลเยียมเขาก็ให้สเปนเหนือกว่านะครับมีโอกาสชนะถึง 69%ส่วนคู่อังกฤษกับนอร์เวย์เนี่ยเขามองอังกฤษมีภาษีดีกว่าแต่ว่าโอกาสที่จะชนะมันแค่ 62% ก็ยังสูงอยู่
1: ก็เยอะนะ
0: แต่ถ้าเกิดเทียบกับคู่อื่นๆไงอย่างคู่เจนกับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ย 70% เลยนะที่เขามองว่าเจนติน่าจะชนะแล้วก็ไหนยังมีแบ็คเบิร์กดีอะไรอีกใหญ
1: ่แล้วก็ล่าสุดนี่อะไรนะทาง FIFA เขายืนยันแล้วนะว่าจาเรลควอนซ่าโดนทดแบน2นัดนะ
0: ก็อันนี้เป็นอะไรที่โลกโซเชียลเขาก็วิจารณ์กันเยอะอ้าวแล้วมันต่างอะไรกับเคสของบาโลกันบาโลกันซึ่งมันก็เหมือนกันนะแต่ว่าบาโลกันเนี่ยกลายเป็นค่าโทษถ้าไม่โดนใบแดงในรอบปีนึงก็ไม่มีผลอะไร
1: คือจะว่าไปเคสบาโลกันเนี่ยมันก็ไม่ใช่เคสแรกนะที่เคยเกิดกรณีแบบว่า
0: คาดโทษไว้
1: คาดโทษหรือว่ายับยั้งโทษแบนถ้าใครจำกันได้เนี่ยมีคริสเตียโนโรนัลโดเคยโดน
0: สามแมตช์ใช่ไหม
1: ใช่เคยโดนไล่ออกในเกมรอบคัดเลือกรอบรองสุดท้ายรอบคัดเลือกรอบรองสุดท้ายหรือรอบหรือเกมสุดท้าย
0: แล้วมันต้องมีผลกับฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
1: แล้วมันจะโดนโทษแบน3เกมแล้วมันจะโดนแบนไปก่อนในหนึ่งเกมแล้วก็ในฟุตบอลโลกอ่ะจะมีติดแบนสอง
0: นัดแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็
1: แต่ตอนนั้นเนี่ยก็มีการระงับโทษแบบนี้แหละมีการยับยั้งโทษหรือว่าคาดโทษไว้ก่อนอะไรแบบนี้แต่ว่าตอนนั้นผมไม่แน่ใจว่าฟีฟ่าเขาประกาศเลยหรือเปล่าว่าจะระงับโทษแต่ว่าในอัตโนมัติอ่ะคือถ้าคุณโดนใบแดงอ่ะยังไงคุณก็ต้องโดนโทษแบนแน่ๆ1นัด
0: แน่ๆเลย
1: แน่ๆ1นัดส่วนคุณจะโดนกี่นัดเนี่ยก็แล้วแต่เขาพิจารณาว่าความรุนแรงว่า2นัดหรือ3นัดอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับโรนัลโดก็
0: ชดใช้ไปแล้ว1
1: ชดใช้ไปแล้ว1แล้วก็อีก2นัดก็คัดโทษไว้ก่อน
0: แต่บาโลกานนี่มันอภิสิทธิ์พิเศษจริงๆ
1: มันก็แน่นอนอยู่แล้ว
0: แต่ว่าจาเรลควอนซ่าเนี่ยเขาพูดอีกนะไอ้2นัดเนี่ยมันส่งผลว่าทั้งอังกฤษเข้ารอบและไปเจอกับอาร์เจนไงเหมาไปเลยว่าเนี่ยนัดนี้รอบควอเตอร์เจอกับนอร์เวย์เข้ารอบไปก็ไม่ได้ลงสนามอีกนะเจอแน่
1: เจอแน
0: ่เหรอไม่อันนี้คือคนที่เขาวิเคราะห์กันว่าเนี่ยมันฟีฟ่าเนี่ยทำอะไรเหมือนว่าเอื้อประโยชน์ให้กับอาร์เจนตินาหรือเปล่า
1: ไม่ความผิดมันคนละกรณีเปล่าไอควอนซ่านี่มันแบบเสียบยกเปิดปุ่มเข้าไปไงวาโลกันมันไม่ตั้งใจไง
0: ไม่รู้แหละแต่มันก็มองผมก็มองว่ามันเหมือนกันแหละแต่ว่าอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรก็คือไมเคิลโอริเซ่ก็จริงๆอ่ะ

0: ไปขอยกเลิกใบเหลืองในเกมที่ชนะปารากวัยแต่ปรากฏว่าวันนี้ฟีฟ่าก็ยืนยันแล้วเหมือนกัน
1: ครับ
0: ก็ไม่ได้นะครับซึ่งหมายความว่าวันนี้ถ้าโอริเซ่ลงและด้อยใบเหลืองเนี่ยจะทำให้เขาติดโทษแบนในรอบรองชนะเลิศ
1: ครับ
0: อันนี้ก็จะมีผลเหมือนกัน
1: มีหลายคน
0: ใช่มีหลายคน
1: มีหลายคนเลยในเกมเนี้ยโดยเฉพาะของโมร็อกโกโมร็อกโกนี่มีฮาคิมี่ด้วยมั้ง
0: ฮาคิมี่ก็มีโอกาสที่จะโดนแบน
1: ใช่ก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมเช็คดูรายชื่อก่อนว่ามีใครบ้างมีอยู่ทั้งหมด4คนน่ะของโมร็อกโกที่คาดโทษใบเหลืองแล้วก็ถ้าโดนใบเหลืองในเกมนี้จะโดนแบนในเกมต่อไปถ้าเข้ารอบได้นะก็คืออัชราฟฮาคิมี่กองหลังใช่ไหมแบ็คขวา
0: ครับ
1: ไอ้นั่นน่ะไอ้ที่ลงมาแทนเป็นเซนเตอร์ลงมาแทนน่ะชื่ออะไรเอาเรดูอานเอาที่ลงยืนกู้กับอิซาดิยอปอ่ะนะฮะแล้วก็อูนาฮีไออัสดินอูนาฮีที่เป็นมิดฟิลด์ตัวรุกอีกคนหนึ่งก็คือบิลาเอลคานุสที่เป็นตัวรุกเหมือนกันนะครับ4คนเนี้ยถ้าโดนใบเหลืองในเกมนี้เกมต่อไปลงไม่ได
0: ้รายชื่อไลน์อัพออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราแจ้งให้ก่อนละกันนะครับของฝรั่งเศสเนี่ยแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยนะก็ไมเมนยอมเป็นผู้รักษาประตูนะครับแบ็คซ้ายก็ลูก้าดีนแบ็คขวาก็ชูนกุนเดสกูเซนเตอร์นะครับวันนี้ก็ยังเป็นทางด้านของซาลิบาจับคู่กับทางด้านอุปาเมกาโนส่วนมิดฟิลด์ตัวรับเนี่ยก็ตามคาดเพราะว่าชัวเมนี่ยังไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับก็ส่งทางด้านของโคเน่นะครับลงมาเป็นมิดฟิลด์ตัวรับจับคู่กับอเดียงลาบิโอแนวลุกเนี่ยก็มีเปลี่ยนบ้างนะครับก็ส่งทางด้านของดูเอนะครับมายืนทางฝั่งซ้ายไมเคิลโอริเซ่ยืนตรงกลางอุสมันเดมเบเล่ยืนฝั่งขวาแล้วก็หน้าเป้าเป็นคริยานเอ็มบัปเป้ก็ส่วนใหญ่มาจากเปเช่นะครับมีแค่บายเยิร์นสอดแทรกเข้ามาส่วนฝั่งของโมร็อกโกนะครับโมร็อกโกเดี๋ยวผมดูมีเปลี่ยนอะไรไหม
1: โมร็อกโกเปลี่ยนเยอะ
0: เปลี่ยนเยอะใช่ไหม
1: เปลี่ยนใช้ได้เลยเปลี่ยนหลายคนเลย
0: แต่ประตูเนี่ยคนเดิมแน่นอนนะครับยาซีนบูนูหลังคู่เซนเตอร์ก็ยังมีอิซาดิยอปเป็นตัวหลักนะครับอีกคนหนึ่งที่เหมือนเขาจะสลับมาสลาวีมายืนเป็นเซนเตอร์ไหมในไลอัพตรงเนี้ยเขาเขียนเป็นใช่ไหมขยับจากแบ็กซ้ายมายืนเป็นเซนเตอร
1: ์ตามผังเนี่ยก็คือเอามาสลาวีมายืนเป็นเซนเตอร
0: ์
1: คู่กับไอ้นั่นอิซาดิยอปแล้วก็แบ็กขวาก็ยังเป็นฮาคิมี่แล้วก็แบ็กซ้ายเนี่ยใช้ไอซาร่าเอ็ดดีลงมาเล่นแทน
0: โรม่า
1: ใช่ส่วนกองกลางก็ไอ้บัวดี
0: ้บัวดี้ของลี
1: บัวดี้เหมือนเดิมนะครับ
0: นี่เด็กมากนะอายุแค่18เอง
1: ยืนคู่กับเอลไอนาวีนะฮะ
0: ทำไมเวลาเล่นกับแมนยูคนไปเรียกเป็นมาสลาวีพอมาเล่นกับทีมชาติเรียกมาสลาวี
1: ก็เป็นแล้วแต่ชื่อแล้วแต่เรียก อย่าไปซีเรียสเลยเรื่องเหมือนนี้ซีเรียสปวดหัวตาย
0: แล้วตัวลุกของ
1: เอลไอนาวีนี่เราจะเรียกเอลไอนาวีเหมือนกันใช่ไหม
0: ใช่มันก็ต้องควรจะเหมือนกันนะสะกดเหมือนกัน
1: มิดฟิลด์เบอร์24นะเอลไอนาวีแล้วก็ตัวรุกนี่ก็ส่งไอ้ทาวบี้มาเป็นตัวจริง
0: ของซันเดอร์แลนด์นะ
1: ทาวบี้แล้วก็อูนาฮีอูนาอีแล้วกันนะ
0: อูนาอีจากจิโรน่า
1: และเอลคานุสแล้วก็กองหน้าตัวเป้านี่วันนี้ไปใช้บราฮิมดิอาสเลยเพราะว่าไอ้กองหน้า
0: เอลไซบารี
1: ไซบารีนี่เจ็บแต่ว่าก็มีชื่ออยู่นะมีชื่ออยู่นะฮะก็อาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์แล้วก็เขาก็ไม่ใช้ไอราฮิมี่ที่ลงมาเป็นตัวสำรองตอนนั้นด้วยตอนที่ไอเนี่ยเจ็บอ่ะใช้บาอินเดียสไปยืนหน้าเป้าเลย
0: ก็ถือว่าเป็น2ทีมที่ผลงานดีในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับก็ยังไม่แพ้ฝรั่งเศสเนี่ยชนะมา5แมตช์รวดแล้วนะครับยิงได้เยอะด้วยยกเว้นในเกมที่เจอปารากวัยนะครับเหนื่อยเหมือนกันนั้น
1: ฝรั่งเศสชนะ5เกมรวดเลย
0: ใช่ชนะ5เกมรวด
1: เป็น1ใน2ทีมกับอาร์เจนตินาที่ชนะ5เกม
0: ก็ดูแล้วโมร็อกโกก็ยังไม่แพ้ใครนะเกือบจะแพ้เนเธอร์แลนด์อ่ะใน90นาทีไปได้ลูกหม่งนาทีสุดท้ายนะครับแล้วก็วันนี้เจอกันต้องบอกว่าอยู่ที่เกมรับของโมร็อกโกจะยันเพราะว่าดูจากตัวลุกของฝรั่งเศสเนี่ยมันน่ากลัวจริงๆนะถ้ายันอยู่ได้ก็มีโอกาสนะครับเพราะว่าเกมรับของโมร็อกโกก็ต้องยอมรับว่าเหนียวแน่นพอสมควรนะครับผู้รักษาประตูนี้ผมยังจำได้ว่าจุดโทษเลยว่าวันที่เจอเนเธอร์แลนด์ มีสไตล์การเซฟจุดโทษที่ไม่ค่อยเหมือนใครนะคุณโอ๊คเห็นไหม
1: ยาซินโบโน

0: ปกติเนี่ยผู้รักษาประตูมันต้องเลือกพุ่งไปซ้ายหรือขวาเลยใช่ไห
1: ม
0: แต่อันเนี้ยเขาจะเลือกสมมติว่าทางขวาก็โยกไปกระโดดไปทางขวาก่อนยังไม่พุ่งนะกระโดดไปทางฝั่งขวาก่อนแล้วดูว่าลูกมันมาสูงมาต่ำค่อยว่ากันเหมือนว่าจะปิดครึ่งประตูอ่ะคุณโน้เข้าใจไหม
1: ครับ
0: ก็จะเลือกไปเลยซ้ายหรือขวาเพราะรู้ว่าเขาจะยิงมาทางคิดว่าเขาจะยิงมาทางซ้ายก็ยืนไปทางค่อยไปทางซ้ายของประตูนะครับ มีลักษณะการเซฟที่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเขานะครับ
1: คือเป็นโกที่เซฟอยู่โทษเก่งมากคนหนึ่งแล้วก็อย่างที่คุณบอลบอกก็คือมันมีลีลาแปลกๆไม่เหมือนใครมาใครเผชิญหน้าด้วยก็จะแบบแปลกๆถือเสียวหน่อยแล้วก็กระดิ้นไปดิ้นมาตัวใหญ่ด้วยมันก็เลยแบบดูแล้วก็อึดอัดนิดนึงสำหรับคนยิงนะแล้วก็สถิติของโมร็อกโกเนี่ยถ้าหากว่าต้องยิงจุดโทษเนี่ยพวกเขาก็ไม่กลัวใครนะคุณบอล
0: ไม่เคยแพ้หรอ
1: ชนะ2ครั้งเลย
0: ก็ชนะเนเธอร์แลนด
1: ์ล่าสุดชนะเนเธอร์แลนด์แล้วก็คราวที่แล้วเนี่ยรอบ16ทีมเนี่ยชนะสเปนนะฮะชนะสเปน
0: ทีมใหญ่มาได
1: ้สเปนเนี่ยถ้าใครจำกันได้เมื่อบอลโลกคราวที่แล้วที่เจอโมร็อกโกเนี่ยยิงไม่เข้าสักคนนะครับ
0: โดนโบโน่เซฟไปหมดเลย
1: เซฟหลงลูกมั้งแล้วก็ยิงไม่เข้าลูกหนึ่งถ้าจำไม่ผิดนะแต่ยิงไม่เข้าสักคนเลยคือเป็นโกที่ออร่าแรงในการ
0: เซฟจุดโทษ
1: ถ้าสมมุติว่ามายืนต่อหน้ากันเนี่ยแล้วต้องดวลจุดโทษเนี่ยเขาจะมีเหมือนรังสีเอามาหินออกมาที่คนก็รู้ว่าไอ้นี่มันเซฟจุดโทษเก่งแล้วก็มันเคยทำอะไรมีประวัติยังไงมาบ้างก็เลยพลาดกันเยอะ
0: ใช
1: ่ยิงจุดโทษ2ครั้งในบอลโลกชนะ2ครั้งชนะสเปนแล้วก็ชนะนี่เท่าไหร
0: ่ที่กาตาร์ครั้งหนึ่งแล้วก็มาที่อเมริกา
1: ดังนั้นถ้าหากว่ายื้อเป็นจุดโทษเนี่ยโมร็อกโกได้เปรียบนะจริง
0: ก็ดูแล้วก็คงมาเน้นเกมรับเป็นหลักก่อนนะครับแต่ว่าถ้าดูสถิติจริงๆคุณโอ๊กว่าจังหวะโต้กลับหรือว่าเคาน์เตอร์แอทแทคเนี่ยโมร็อกโกเป็นทีมที่มีสถิติเคาน์เตอร์แอทแทคดีที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้นะเขาเรียกว่าเป็นราชาเคาน์เตอร์แอทแทคเลยนะครับมีโอกาสลุกกลับเนี่ย10ครั้งมีโอกาสยิงถึง10ครั้งนะครับคิดเป็นเขาผมจำสถิติไม่ค่อยได้ของฝรั่งเศสเนี่ยเป็นอันดับ2ในเรื่องของเคาน์เตอร์แอทแทคมีโอกาสยิงจากการโต้กลับสวนกลับเร็วเนี่ย9ครั้งนะครับแต่ว่าโมร็อกโกเนี่ยเป็นอันดับ1เขาก็เลยมองว่าเกมเนี้ยก็น่าสนใจเพราะว่าทั้ง2ทีมเนี่ยเป็นสไตล์ที่มีจังหวะโต้สวนกลับที่ดีทั้ง2ทีมเลยนะครับมักจะจบด้วยการทำประตูของโมร็อกโกเนี่ยใช่ครับมีโอกาสยิงจังหวะโต้สวนกลับ10ครั้งยิงได้3ประตูก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 30% นะ
1: ครับก็เดี๋ยวนี้ฟุตบอลก็สำคัญเขาเรียกว่าถ้าภาษาฟุตบอลก็ทรานซิชั่นมั้ยเปลี่ยนจากรับเป็นรุกเร็วอะไรเงี้ยเกมตัวอย่างง่ายๆก็ไออาร์เจนตินากับอียิปต์ที่เล่นกันก็อียิปต์ก็
0: โตกับ
1: ก็เล่นแบบนี้เลยคือเปลี่ยนรับเป็นรุกเร็วมากแล้วก็ทำได้อย่างแม่นยำแล้วก็มีประสิทธิภาพสุดๆ
0: ใช่
1: เสียดายโดนลิฟไปโดนลิฟไปลูก
0: ไม่ลูกนั่นนะผมก็ไปหันไปมันย้อนไม่ถึงขนาดนั้นเลยหรอแต่ว่าก็เอาว่าน
1: ี่คืออีกประเด็นที่มันก็ย้อนแย้งนะเพราะว่าฟีฟ่าเองก็เคยบอกว่ามันไม่ย้อนเขาจะไม่ย้อนไปดูไก่มาก ใช่ไหมคือถ้ามันได้ประตูไปแล้วเนี่ย เขาก็จะแบบถ้าเช็คก็เช็คหน้าประตูหรือว่าจังหวะ 1-2-3 ก่อนที่จะเข้าประตูแล้วเขาจะไม่ย้อนกลับไปดูต้นทางที่มันเริ่มมาอะไรขนาดนั้นเพราะว่าถ้าย้อนทุกลูกขนาดนั้นเนี่ยโอ้โหไม่ต้องทำมาหากินกันแล้วฮะ
0: เชื่อไหมไฮไลท์คู่เนี่ยคนไปตัดมาให้ดูระหว่างอียิปต์กับอาร์เจนตินานะ4นาทีที่ผู้ตัดสินเป่าแล้วรู้สึกว่ามันมีเอ๊ะมีอะไรตลอดเวลาเลยซึ่งไอ้นัดก่อนหน้านี้อาร์เจนตินาเวลามันได้ประตูเนี่ยมันก็มีจังหวะที่ไปแย่งไปตัดลูกเข้ามาอย่างเงี้ยมันควรจะเสียฟาวล์แต่ก็ไม่ย้อนให้แต่พอมาเป็นอาร์เจนตินาที่กำลังจะเสียประตูกลับมาย้อนให้นะครับมันก็เลยดูรู้สึกว่ามันฟีฟ่าครั้งนี้มันอาจจะตัดสินลำเอียง
1: ไปดู
0: ว่า
1: อ
0: าร์เจน
1: คุณดูว่าคุณรู้ว่าไม่ควรใช่ไหม
0: ไอ้ลูกนั้นใช่ไหมผมว่ามันย้อนมันก
1: ็ประเด็น
0: แล้วไอ้ลูกนั้นมันก็ไม่ชัวร์ด้วยนะ
1: ประเด็นประเด็นมีสองอย่างลูกนั้นนะคือหนึ่งก็คือมันย้อนไกลสองคือมันฟาวไหม
0: เออมันเหยียบมันก็ไม่ชัดอ่ะ
1: ก็ไอ้ประเด็นย้อนไกลเนี่ยมันก็คือถ้าสมมติว่าเราต้องตัดสินกันจริงสมมติมันมีการต้องมาขึ้นศาลตัดสินกันจริงๆนะมันก็รอดแหละกรรมการเนี่ยเพราะว่ามันก็อยู่ในข่ายที่

0: สามารถทำได้แล้วก็ฟาวหรือไม่ฟาวเนี่ยมันก็สามารถที่จะเป็นดุลพินิจของผู้ตัดสินได้มันดูว่าฟาวก็ได
1: ้คือเรื่องนี้เหตุการณ์นี้ผมนึกถึงตอนเมื่อสักประมาณสัก3ปีที่แล้วผมดูลีกของอเมริกาใต้แหละช่วงเช้า
0: โอ้โหคุณก็ไปสลึกเลย
1: เชื่อไหมเขาย้อน4นาทีเกมมันไม่ตาย
0: อ่ะประตูเนี่ยนะ
1: ใช่พอมันยิงประตูเข้ามันย้อนถอยหลังไป4นาทีอ่ะมันฟาว
0: ก็นั่นแหละก็ถึงบอกเขาก็ถึงบอกว่ามันจะย้อนอะไรขนาดนั้นมันไม่เห็นไม่เคยเห็นเลยในการที่จะย้อนกลับไปดูนะจุดเริ่มต้นไกลเลยขนาดนั้นน่ะมันเต็มที่ก็หน้าปะประตูสุดท้ายอะไรเงี้ยมันฟาวไม่ฟาวเกิดอะไรขึ้นบ้างมีไหมอะไรเงี้ยก็ว่าไปแต่ว่ามันย้อนผมในความรู้สึกที่ผมดูผมโอ้โหมันย้อนคือเห็นแล้วล่ะตอนที่ตัดบอลได้ผมว่าจังหวะเนี้ยแม่งๆแล้วแต่พอมันเล่นไปไออันนั้นนะไอเซมฮัสซันน่ะโอ้โหโคตรดีเลยกระชากขึ้นมาเปิดให้ซาร่าเปิดไซก้อยให้ไอซิโก้ยิงมันก็ผ่านไปตั้งนานแล้วผมก็นึกว่าไม่มีอะไรแล้ว
1: เพราะมันไม่ล้ำหน้าไม่มี
0: เพราะผู้ตัดสินก็ไม่ได้เป่าเนี่ยตอนนั้นเพราะจังหวะต่อมาก็ไม่มีอะไรแล้วก็พอเป่ามาดูคือจะดูว่าฟาวมันก็ได้ถือถ้าถามว่าตามกฎมันก็ฟาวก็ให้ได้ก็เหมือนลูกซาร่าลูกซาร่าที่โดนเหยียบในกรอบเขตโทษคือลูกนั้นน่ะมันก็แล้วแต่ความคิดเห็นของแต่ละฝ่ายจริงๆนะอันนี้เราไม่ได้พูดเอาผิดเอาถูกนะคือเรารู้ว่า
1: คือถ้าไปดูแบบเจาะจงถ้าคนมันจะจับผิดมันก็จับผิดได้
0: คือเรารู้ว่าในปัจจุบันเนี้ยมันไม่มีคำว่าผิดว่าถูกสำหรับมันมีเขาผิดหรือถูกจริงๆอ่ะผิดหรือถูกในปัจจุบันนี้มันอยู่ที่คุณจะอยู่ฝั่งไหนถูกไหมถ้าเอาผิดหรือถูกจริงๆอ่ะมันก็ว่ากันตามเหตุผลจริงๆมันก็ให้ได้และให้ไม่ได้แต่ว่าถ้าคุณบอกว่าถูกอีกคนบอกว่าผิดมันก็ไม่แปลกในยุคนี้แต่ว่าลูกนั้นน่ะผู้ตัดสินเขาก็บอกว่าซาร่ากับที่เกี่ยวกันอยู่ก็คือรู้สึกจะเป็นไอ้นิโก้กอนซาเลสมั้งที่เกี่ยวกันที่อยู่ในที่ทำฟาวกันเนี่ยมันเสียการครองบอลไปแล้ว
1: ที่จังหวะเหยียบเท้าซาร่า
0: ใช่ที่เขาเกิดเป็นโทษคือซาร่าไม่ได้เข้าซาร่าไม่ได้เข้ากรอบเขตโทษโดยที่ครองบอลอยู
1: ่แต่ลูกนั้นผมก็มองว่าไม่ใช่จุดโทษนะ
0: เออ
1: มองแวบแรกดูภาพช้ามันดูหลายรอบจนรู้สึกว่ามันก็ไม่น่าได
0: ้ถ้าในวันที่เห็นผมก็เห็นคล้ายๆคุณผมก็ไม่ฝ่าทั้งสองลูกก็แค่ไม่ฝ่าทั้งสองลูกก็จบๆไป
1: จังหวะ
0: ไม่มีอะไร
1: แต่ว่ามันมีผลกับนี่ไงและแต่จริงๆอ่ะไปโทษเพราะต้องชมอาร์เจนติน่าด้วยซ้ำเพราะว่าตามหลัง0-2อ่ะคุณตามหลังเหลือ10กว่านาที
0: ใช่เหลือ10กว่านาที10ยิงประตูไอ้ลงไปโลกวันที่78 79แล้วอ่ะ
1: ใช่และอียิปต์มันต้องโทษตัวเองคือเหมือนพอมันโดนลูกแรกปุ๊บมันมีอาการออก
0: คือสมาธิมันก็กระเจิดกระเจิงไง
1: เพราะว่าเมสซี่เปิดลูกนั้นเปิดดีมากเปิดเข้าหัวแบบ
0: คือมันก็เข้าใจได้นะสำหรับอียิปต์อ่ะว่ามันเสียประตูแบบค้านสายตาแบบที่พวกเขาคิดว่าไม่ควรเสียแล้วเขากลับมาสู่เกมไม่ได้เนี่ยคือความแบบแตกต่างกันของทีมที่ประสบการณ์เยอะทีมที่จะประสบความสำเร็จกับทีมที่แบบอาจจะเล่นดีอาจจะขึ้นมาแต่ว่ามันไม่ถึงนะมันก็คือเมื่อคุณเจอหน้างานเมื่อคุณเจอปัญหาอะไรเงี้ยถ้าคุณเป็นทีมที่มีคุณสมบัติของแชมป์อ่ะคุณต้องลืมแล้วก็กลับมาให้ได้แต่ว่าอียิปต์มันก็เหมือนแบบไปเลย
1: และอาเจนต้องบอกจริงว่าแบบนอกจากฝีมือแล้วเนี่ยฝีเท้าแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของดวง
0: กรรมการเหรอ
1: ไม่ใช่หมายถึงว่าพอมันโมเมนตัมมันมา
0: เสียเชียร์คุณเนี่ยโดนแฟนคลับพี่เม็ดนี่มา
1: ไอ้ลูกที่เขายิงลูกที่ตีเสมอ 2-2 มันยังคิดเลยโอ้โหลูกนั้นมันแบบ
0: โอ้เมสซี่สุดยอดอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่มันแบบมันเหมือนเวมันเขาเรียกอะไรเหมือนมันยิ่งกว่าภาพยนตร์ยังสร้างบทไม่ได้แบบนี้เลย
0: เหรอโอ้โหขนาดนั้นเลย
1: เออแบบพอได้ลูกนั้นปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าโมเมนตัมแล้วจริงๆคู่นี้มันควรจะต้องไปต่อเวลาม ันก็มายิงช่วงทดเจ็บอีกจบเลย 3-2
0: ครับลูกนั้นลูกสุดท้ายก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนะก็ไม่คิดว่ามันจะมีอะไรแล้วตะโล่ก็เหมือนมาเก็บบอลมาครองบอลเฉยๆเอ้าโยนปังเข้าปุ๊บโอ้โหดีเว้ย
1: ก็ตอนนี้เหลือ8ทีมแล้วถ้าเกิดตามค่าจริงๆอ่ะผมว่า4ทีมใหญ่ก็คือฝรั่งเศสสเปนอังกฤษแล้วก็อาร์เจนตินาน่าจะเข้าไปเจอกัน
0: ซึ่งถ้าเป็น4ซึ่งถ้าเป็น4ทีมเนี้ยก็ถือว่าแม่นเป๊ะตามที่เขาคาดกันเลยนะ
1: ใช่ๆ
0: เพราะว่าฝรั่งเศสสเปนเนี่ยเต็ง1เต็ง2สลับกันไปสลับกันมาแล้วเขาก็บอกว่าถ้าจะมีทีมที่มีลุ้นอีกทีมชั้นดีที่ลุ้นแชมป์ได้จริงๆจังๆเนี่ยก็อาร์เจนตินากับอังกฤษเพราะว่าอังกฤษเนี่ยหลายคนอาจจะไม่มองแต่ว่าผลงานที่ผ่านมาเขาดีผลงานทั้งในรอบคัดเลือกแล้วก็ ในรายการเมเจอร์หลายๆรายการที่ผ่านมาเขาดี

0: ก็เลยถูกมองว่าเป็นหนึ่งในตัวเต็งจ๋าๆเลยเช่นกันอย่างพวกเยอรมันหรือว่าบราซิลที่เป็นทีมใหญ่ๆอย่างเงี้ยอาจจะเป็นทีมใหญ่แต่ว่าถามว่าเต็งจ๋าขนาด4ทีมนี้ไหมก่อนทัวร์นาเมนต์ก็ไม่ใช่ยังไม่ถึงไอ้4ทีมนี่แหละที่เรียกว่าอยู่ในข่ายที่เป็นแชมป์ได้จริง
1: ๆอาร์เจนตินาเนี่ยกุนซือก็กุนซือคนเดิมนะครับนักเตะนี่ก็ต้องบอกว่าเมสซี่ก็คือถ้าตัดเมสซี่ไปคนนึงบอกว่าอาร์เจนตินาชุดนี้ก็ไม่น่าจะเข้ามาถึงรอบนี้นะเป็นเมสซี่โชว์จริง
0: ๆแล้วมันมหัศจรรย์จริงนะคือเมสซี่อายุ39แล้วอ่ะ
1: ใช่
0: แล้วยังแบบยังเป็นตัวหลักของทีมที่ลุ้นแชมป์ฟุตบอลโลกแล้วก็ตัวเองก
1: ็ลุ้นดาวซินโว
0: ไปตั้ง8ลูกแล้วอ่ะ
1: มันรางวัลโกโบโกลเด้นบอล
0: มันเหลือเชื่อมากนะถ้าสมมติว่าวันนี้เราอยู่ในช่วงเวลาของเมสซี่หรือว่าการช่วงเวลาของการแข่งขันเนี่ยเราอาจจะมึนๆมาอาจจะดูว่ามันไม่ได้แปลกแต่ถ้าสมมติว่าอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยเด็กสักคนนึงขันกลับมามองเชี่ยคนนี้อายุ39ยังได้ดาวซันโวบอลโลกแล้วพาทีมเข้ารอบสมมติเป็นแชมป์โลกอีก2สมัยเป็นแชมป์โลกสมัยแล้วอายุแรกครั้งแรกอายุ35ครั้งสองอายุ39อะไรอย่างเงี้ยมันจะ
1: แล้วภาพเปรียบเทียบมันชัดเจนกับคริสเตียโนโรนัลโดนะคือของเมสซี่เนี่ยพึ่งพาได้เลย
0: เมสซี่นี่คือตัวหลัก
1: ใช่คือเปิดมาเนี่ยเราสามารถจะพาบอลไปเองยังเปิดบอลให้เพื่อนแต่ของโรนัลโดเนี่ยคือมาครั้งนี้คือเหมือนตั้งใจมายิงอย่างเดียวละถ้าไม่นับจุดโทษนี่ก็โอ้โหต้องบอกเลยว่ายาก
0: คือเมสซี่นี่เป็นทุกอย่างของอาร์เจนตินา
1: อ
0: ย่างแท้จริงเป็นคนที่แบบร่วมในการวางแผนแต่ละเกมด้วยซ้ำไปคือไม่ใช่ว่าเขาไปก้าวก่ายงานของสกาโลนี่นะแต่ว่าสกาโลนี่เองอ่ะก็ยอมรับว่าในการวางแผนแต่ละนัดหรือว่าอย่างเกมนัดสุดท้ายของรอบแรกที่เจอจอร์แดน
1: ได้พักแล้วก็ได้ลงสำรอง
0: สกาโลนี่ก็บอกหลังเกมว่าก่อนที่จะเปลี่ยนเมสซี่ลงอ่ะเขาก็ถามเมสซี่ว่าจะลงบ้างก็คือมันมีการคุยกันแน่ๆระหว่างเมสซี่กับสกาโลนี่ว่าการเล่นของทีมในเกมนี้การลงสนามตัวผู้เล่นจะอะไรยังไงก็คือ
1: มันไม่จำเป็นแล้วไง
0: ถึงแม้ว่าจะไม่มีข้อพิสูจน์ว่าอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันเห็นชัดเจนว่ามีแน่แล้วก็แผนที่เมสซี่คุยกับสกาโลนี่ว่าจะให้ตัวเขาที่เป็นตัวบงการทุกอย่างแล้วเขาจะเล่นแบบนี้เนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่เอาจริงก็ไม่ถูกต้องเท่าไหร่ถ้าสมมติว่ามีจะมีสักคนที่เป็นแบบนี้แต่เผอิญว่านักเตะคนนั้นคือเมสซี่ซึ่งทุกคนพร้อมที่จะทำแล้วมันก็ทำได้
1: แล้วเกิดใครอยู่ในสนามอ่ะคุณจะเห็นเลยว่าเมสซี่เนี่ยไม่จำเป็นต้องลงมาช่วยเกมรับเพื่อนทุกคนเนี่ยจะเข้าใจเลยคือเขาจะไปยืนอยู่คนเดียวตรงบริเวณกลางสนามอ่ะคือคุณภาพเนี่ยจะไม่จับหรอกแต่ว่าถ้าเกิดเวลาอาร์เจนตินาเน้นเกมรับอ่ะคุณจะไม่เห็นเมสซี
0: ่คือจริงๆอ่ะตอนผมเคยไปดูเมสซี่ตอนบอลโลกนะตอนบอลโลก2014อ่ะผมก็จับตาดูเมสซี่จริงเขาก็เล่นแบบประมาณนี้มาสักพักแล้วนะก็คือแบบว่าสมมติว่าเกมรุกเนี้ยเขาก็จะอยู่บนสุดใช่ไหมเขาอยู่บนสุดเขาอยู่ตรงนั้นแหละเพื่อนก็จะจ่ายบอลให้เขาก็จะจ่ายแจกจ่ายไปเพื่อนก็จะวิ่งตามขึ้นมาแต่พอเกมรับเขาก็จะอยู่ที่เดิมไอ้เพื่อนก็วิ่งลงไอ้เพื่อนก็วิ่งลงมาแล้วเขาก็อยู่ที่เดิมแล้วพอจะกลับมาเล่นเกมรุกหรือว่าจะโต้กลับเพื่อนก็จะจ่ายบอลให้เขาไอ้เพื่อนก็วิ่งขึ้นมาอีกอะไรเงี้ย
1: แต่ข้อดีของเขาเนี่ยคือเขาเก็บบอลได้พาบอลไปเองได้คู่แข่งไม่กล้าเข้าไป
0: โอ้แต่วันนั้นสุดจริงวันนั้นถ้าใครได้ดูคิดเหมือนผมมันไม่รู้แต่ผมคิดรู้สึกเหมือนเห็นเมสซี่ตอนหนุ่มๆเลยมันยิ่งช่วงท้ายเกมนี่เขาไปอยู่ริมเส้นทางขวาแล้วเขาแบบกระชากอ่ะคุณเห็นว่าเขามีจังหวะกระชากหลายครั้งนะแล้วซึ่งเราในปัจจุบันหลายปีหลังเราไม่เห็นเมสซี่กระชากแบบนี้แล้วเราเห็นเฉพาะตอนที่ขึ้นมาใหม่ๆที่แบบกระชากแล้วให้เพื่อนแล้ววิ่งต่ออะไรเงี้ยมันเป็นโลโก้เมสซี่เลยแล้วช่วงหลังมันก็ตามวัยตามอายุไม่ค่อยได้เห็นใช่ไหมแต่ว่าเฮ้ยโอ้โหวันนั้นนี่เมสซี่แบบใส่สุดจริงใส่หมดเลยอ่ะแล้วแบบกระชากจังหวะแบบนั้นนี่หูแบบเชี่ย39ทำได้ขนาดนี
1: ้แล้วก็เส้นทางมันเอื้ออำนวยกับอาร์เจนด้วยนะครับก็คือไม่ได้เจอของหนักอะไรมากถ้าเทียบกับทีมอื่นนะ
0: ใช่
1: รอบ8ก็เจอกับสวิตก็พูดถึงมันก็ไม่ได้หนักเท่ากับทีมอย่างฝรั่งเศสเจอโมร็อกโกเนี่ยอันดับแรงกิ้งฟีฟ่าเนี่ยของโมร็อกโกนี่ก็ขึ้นมาอยู่อันดับ7แล้วนะ
0: ครับ
1: ค่อนข้างสูงทีเดียว
0: สุดยอดนะ
1: ก็8ทีมเนี่ยมีของยุโรปไปถึง6อเมริกาใต้1เดียวก็คืออาร์เจนตินาแล้วก็แอฟริกาใต้1เดียวคือโมร็อกโกใช่ไหม
0: อเมริกาใต้1แอฟริกา1
1: ที่เหลือนี่ยุโรปหมดเลย
0: ใช่ยุโรป6นะฮะ
1: ยุโรปก็จะมี2ทีมแน่ๆไปรอบรองชนะเลิศนะครับก็คืออังกฤษเจอกับนอร์เวย์แล้วก็สเปนไปเจอกับ

0: เบลเยียม
1: ครับ
0: แต่เบลเยียมนี่ก็มาแบบเงียบๆนะมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาต่ำกว่าเรดาร์มากเลย
1: ใช่
0: มาแบบเงียบๆแต่ผมเชื่อว่าไม่น่าผ่านสเปนนะสเปนนี่ยังไม่เสียประตูเลยทีมเดียวเลยที่ยังไม่เสียประตูแล้วก็คือการครองบอลของพวกเขาเนี่ยมันบีบให้คู่แข่งต้องลงไปแพ็กกันแน
1: ่
0: นแล้วสเปนเนี่ยอายุจริงๆอ่ะค่อนข้างน้อยนะแล้วจังหวะที่เขาเพรสซิ่งเนี่ยเขาแย่งบอลกลับมาได้เร็วด้วยความที่อายุยังน้อยด้วยมั้งก็เลยยังทำให้แบบสดแล้วก็ทำให้คู่แข่งบางทีก็เหนื่อยล้าไปนะครับโดนเบียดมากๆอย่างเงี้ย
1: เกมเบลเยียมอ่ะผมว่าถ้าไม่มีอะไรแบบพลิกโผงจริงหรือว่าลูกากูไม่ร่างทองจริงเลยผมว่าสเปนก็ผ่านได้แต่ที่น่าสนใจคือถ้าสมมติฝรั่งเศสผ่านเกมนี้แล้วไปเจอสเปนเนี่ยโอ้โหหยุดโลกนะ
0: จริงๆอ่ะคนอ่ะมองว่าฝรั่งเศสเหนือกว่าด้วยตัวลุกของเขาอ่ะนะแต่ผมมองว่าคู่นี้มันเคยเจอมาแล้วไงในยูโรอ่ะนะแล้วก็
1: ใช่ใช
0: ่แล้วผมก็ยังมองว่าสเปนชุดนี้มันไม่ได้ต่างกับชุดยูโร2024ที่มันชนะ7เกมรวดแล้วก็ไปได้แชมป์ผมยังใจลึกๆผมอยากให้มันเป็นรีแมตช์นัดชิง
1: ผมก็อยากดูไม่ได้ว่าอะไรเบลเยียมหรือโมร็อกโกนะแต่ว่าถ้าเอาใจแฟนบอลที่แบบว่าเป็นกลางแต่เชียร์อังกฤษเนี่ยนะก็อยากเห็นคู่นี้เจอกันจริงๆเพราะว่ามันคือดรีมแมตช์ที่แฟนบอลทั่วโลกอยากเห็นนะแต่ว่าเอาใจจริงผมว่าส่วนตัวนะคือเขาก็วิเคราะห์กันเยอะแหละอย่างคุณก็วิเคราะห์ว่าสเปนใช่ไหมเวนเกอร์ก็บอกว่าถ้าจะมีทีมที่ฝรั่งเศสจะแพ้ก็ต้องเป็นสเปนเพราะสเปนมันแบบ
0: สไตล์การเล่นนะ
1: สไตล์มันอยู่ที่สไตล์การเล่นซึ่งต่อบอลซึ่งทำได้ทุกอย่างแล้วก็เคี่ยวแล้วก็จังหวะอย่างเกมกับล่าสุดไอ้รอบ16ทีมกับโปรตุเกสเนี้ย
0: ม
1: ันก็ไม่ได้มีอะไรอยู่ดีก็ยิงได้อย่างเงี้ยคือสเปนถึงแม้ว่าก็จะต่อกันเยอะต่อไปต่อมาแต่ว่าสเปนเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่สเปนเมื่อก่อนที่แบบว่าเก่งเวลาซ้อมเวลารอบเข้าเลือดแต่สนามจริงไม่เก่งแต่สมัยนี้คือตอนไหนก็เก่งแต่ถ้าผมมองว่าตัวหลักอย่างยาเมาอย่างเงี้ยอาจจะไม่ร้อยอ่ะคือฟิตแต่ว่าอาจจะไม่ร้อยแล้วก็ไม่พีคเหมือนตอนยูโรแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือนิโก้วิลเลียมคือคราวที่แล้วตอนยูโรอ่ะมันสองฝั่งเลยไงมันสุดยอดสองฝั่งเลยช่วยกันโอ้โหเล่นนี่แบบเนียนมากผมว่าคราวนี้มันยังด้อยกว่าตอนยูโรก็คือตรงเนี้ย
0: คือถ้าบอกฝรั่งเศสส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเปเชถูกไหมตัวลุกอ่ะของสเปนเนี่ยก็บาร์เซโลนาเป็นแกนหลักเลยนะ
1: ใช่
0: ตั้งแต่หลังยันหน้าเลยอ่ะ
1: ใช่ใช
0: ่แล้วก็เขาก็เล่นด้วยกันมาบ่อย
1: อะไรพวกเนี้ย
0: แล้วขนาดนี้สเปนยังไม่มีนิโก้วิลเลียมที่ปั่นป่วนในช่วงยูโรทางฝั่งซ้ายคือเขามีหมัดซ้ายขวาเหมือนกับฝรั่งเศสแหละก็คือถ้าฝรั่งเศสบอกมีพวกทางด้านของอุสมันเดมเบเล่เอ็มปาเป้เนี่ยของสเปนเขาก็มีลามินยามาลมีทางด้านของนิโก้วิลเลียมเพียงแต่ว่าพอไม่มีนิโก้วิลเลียมก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากไม่ได้เสียหายอะไรมาก
1: ก็ไอคาร์ลบูเอน่าไอบูเอน่าเล่นได้
0: ใช่ก็ยืนทางฝั่งซ้ายเล่นได้ประตูก็ยังเป็นโอยาซาบาลที่จับบอลได้ก็อันตรายอ่ะในกรอบเขตโทษ
1: กองหน้าใช่ไหม
0: กองหน้าของโซเซดาเนี่ยก็คือจับบอลได้ก็อันตรายหรือแม้กระทั่งนักเตะสเปอร์คุณไอ้เปโดปอโลเนี
1: ่
0: ยอยู่ๆก็พึ่งมาวงอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็มีอะไรที่แบบ
1: เรตติ้งระดับท็อป10ของบอลโลกครั้งนี้นะครับขอโทษ
0: ไม่มาจากไหนอยู่แบบ
1: เอามาจากสเปอร์ไง
0: โผล่ขึ้นมาวงลูกนั้นยังตกใจเลยก็เนี่ยสเปนก็ยังมีอะไรที่ก็น่ากลัวอยู่นะก็ยังรู้สึกว่าชุดนี้กับฝรั่งเศสถ้าเจอกันเนี่ย50-50เลย
1: ก็คือถ้าใจแฟนบอลเนี่ยก็คืออยากให้เข้าไปเจอกันแหละจะได้มันจะได้แบบดูบอลที่แบบแล้วมันไม่ใช่บอลที่แบบโอ้ปารากวัยอย่างเงี้ยแต่มันเป็นบอลที่สวยงามบอลที่สร้างสรรค์แล้วบอลที่เล่นเกมรุกสนุกสนานอะไรเงี้ยทั้งคู่แล้วมาวัดกันผมก็อยากจะดูว่ากองหลังของสเปนน่ะซึ่งผมก็ห่วงนะแอบห่วงเหมือนกันนะจะเอากองพวกกองหน้าของฝรั่งเศสอยู่หรือเปล่าแต่ว่าอันดับแรกเนี่ยฝรั่งเศสต้องผ่านวันนี้ก่อนนะ
0: โมร็อกโก
1: ผมคิดเหมือนกันนะว่า โอ้ยขออภัยโมร็อกโกผมเชื่อว่ามีศักยภาพเป็นแชมป์โลกได้นะ
0: แต่ครั้งที่แล้วเขาถึงรอบรอง
1: อันนี้เอาจริงคือผมคิดว่าถ้าผ่านฝรั่งเศสได้ในเกมนี้พวกเขามีสิทธิ์ไปถึงแชมป์เพราะว่าเล่นดีสุดๆนะคุณบอล
0: ใช่
1: โมร็อกโกเล่นดีมากนะครับในฟุตบอลโลกครั้งในเกมอย่างเจอบราซิลก็เกือบตายแม้ว่าบราซิลจะไม่ค่อยดี
0: ก็เสมอไปแต่จริงๆอ่ะผมก็ยังเสียดายเลยถ้า

0: แต่นะคือนำมา 1-0 จะจบเกมอยู่แล้วนะครับไปโดนหม่งยุ่งนั้นก็ยังคิดว่าเนี่ยถ้าไม่ใช่มาร์โกโกแล้วเป็นเนเธอร์แลนด์ก็น่าจะประมาณนี้แหละ
1: เกมก็จะได้แบบได้เรตติ้งอะไรมากขึ้นแต่ว่าโมร็อกโกเนี่ยอาจจะดูว่าเป็นรองอาจจะแบบสู้ไม่ได้หรือว่าคนมองว่าเนี่ยโอกาสชนะก็20กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ผมว่าอันตรายแล้วก็การที่เขาเปลี่ยนทีมวันเนี้ยผมว่ามันน่าจะมีเหตุผลที่น่าสนใจอะว่าทำไมโค้ชเขาถึงเปลี่ยนเพราะว่าเปลี่ยนเซนเตอร์เอามัสราวีนะมายืนกับมูซาดียอป
0: ใช่ขยับจากแบ็กซ้ายมายืนเป็นเซนเตอร์คู่กับทางด้านของดียอป
1: ใช่แล้วก็เอาไออัสนาซาลาเอ็ดดีน
0: ไปยืนแบ็กซ้าย
1: ไปยืนแบ็กซ้ายแทนมัสราวีส่วนอิซาดียอปกับอัชลาฟาคิมี่ก็ยังอยู่นะครับแล้วก็กองกลางนี่ชุดเดิมที่เป็นตัวรับนะก็คือไออายุบบัวดี้ยืนคู่กับไออะไรนะ
0: ไอนาวีซึ่งต้องบอกว่านักเตะโมร็อกโกชุดนี้ถ้าไม่นับผู้รักษาประตูที่อายุ30กว่านะที่เหลือเนี่ยก็เด็กหมดเลยนะอายุ20กว่าบางคนก็18คืออายุกำลังแบบกำลังห้าวอ่ะนะครับนักเตะกำลังห้าวเลยของโมร็อกโกชุดนี้
1: ก็ไอบัวดี้เนี่ยลงสนามวันนี้อายุเขานับตัวเลขแบบ
0: เท่าไหร
1: ่เป๊ะเลยนะ
0: 18นะ
1: 18ปีกับ280วัน18ปีกับ280วันก่อนหน้านี้มีนักฟุตบอลที่เคยเล่นรอบ8ทีมของบอลโลกแล้วก็อายุน้อยกว่าเขาเนี่ย
0: ใคร
1: คนเดียวคุณต้องรู
0: ้ลามินยานะยามาวไหม
1: ไม่ยามาเล่นบอลโลกครั้งแรก
0: เอ็มบัปเป้
1: ไม่ใช่ไอ้นี่18เองนะ
0: มาลเมสซี
1: ่เปเล่เปเล่เคยเล่นฟุตบอลโลก1958ตอนนั้นรอบ8ทีม
0: รอบ8ทีม
1: อายุ17ปีกับ239วัน
0: เพราะฉะนั้นบัวดีนี่ก็เป็นคนที่2ที่
1: คนที่2ที่อายุน้อยสุดที่เล่นรอบ8ทีมนะหมายถึงเล่นรอบ8ทีมนะฮะอายุน้อยมากแล้วก็
0: ลามินยามา
1: แล้วก็เคยเล่นเยาวชนในฝรั่งเศสด้วย
0: ลามินยามาเขาจะ19นี่ใช่ไหมวันที่13เนี่ย
1: 3กรกฎาคมนี่นะ
0: 13แต่ว่าเขาจะลงเล่นรอบ8ทีมวันพรุ่งนี้แล้วนี่ใช่ไหม
1: ใช่
0: ก็อาจจะเป็นนักเตะอายุน้อยอันดับ3อะไรประมาณนี
1: ้ครับก็น่าสนใจแล้วก็เกมรุกของไอ้โมร็อกโกวันนี้ก็ใช้ไอ้เทาบี้ใช่ไหม
0: เทาบี้ของซันเดอร์แลนด์อายุ21เอง
1: โอ้ชื่อหน้าของโมร็อกโกแต่ละคนนี้อ่าน
0: ยาก
1: เลยไอ้ที่อะไรเนี่ยเชมสดีนเทาบี้ของซันเดอร์แลนด
0: ์ของซันเดอร์แลนด
1: ์ก็ลงมายืนเป็นริมเส้นทางขวาประมาณนั้นนะ
0: แต่บราฮิมดีอาสปกติเขาไม่เล่นเป็นหน้าเป้านี่ใช่ไหม
1: เขาไม่ได้เล่นเขาเล่นเพย์เมกเกอร
0: ์แต่วันนี้ต้องไปยืนเป็นหน้าเป้า
1: ใช่ก็ดันหน้าเป้าคือวันนี้เล่นในคล้ายฟอลไนน์ไม่มีกองหน้าตัวเป้าเพราะว่าไอ้ทั้ง
0: ไซบาลี
1: แล้วก็โซฟิยานราฮิมีที่ยิงประตูด้วยนะในนัดในนัดที่ลงมาแทนลงมาแทนไอ้ไซบาลีเนี่ยก็มีชื่อเป็นแค่ส่วนสำรอง
0: ส่วนข้อความทาง SMS นะครับบอกว่าดีค่ะนาโอ๊กนะบอลกัดดึกและแฟน99ทุกท่านนะครับฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะนะบอลรู้สึกยังไงคะกับการพลาดคู่แรกรอบ8ทีมแล้วตาไก่ตกรอบแบบงงๆคืนนี้ถ้าจบแบบนั้นจริงๆต้องโทษนะบอลเต็มๆใช่ไหมครับที่มาพลาดคู่เกี่ยวอะไรครับผม
1: เดี๋ยวดิยังไม่ทันตกเลย
0: แต่ผมอยากเห็นฝรั่งเศสกับสเปนในรอบตัดเชือกนะผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นคู่ที่สนุกมากๆนะครับ
1: ใช่ๆ
0: แล้วก็อีกฝั่งนึงก็อยากให้เป็นอังกฤษกับอาร์เจนตินา
1: ใช่อังกฤษอาร์เจนเจอกันรอบรอง
0: สนุก
1: นี่สัญญาณถ่ายทอดสดมาแล้วนะ33องศานะครับที่บอสตันวันน
0: ี้แมสซาชูเซตส์
1: ครับผมเตะที่บอสตันนะครับก็สหรัฐอเมริกาอากาศดีแดดดีอุณหภูมิก็ร้อนนิดนึงประมาณ33องศาถ้าเป็นสนามก็คือชื่อก็คือสนามเฟนเวย์ไม่ใช่ยินเลตสเตเดียมยินเลตสเตเดียม
0: จริงๆอ่ะก่อนหน้าทัวร์นาเมนต์หลายคนเป็นห่วงเรื่องสภาพอากาศว่าจะมีฟ้าฝนมีพายุคะนองอะไรหรือเปล่าปรากฏว่ามันก็มีน้อยไม่ค่อยมีผลกระทบอะไรกับเกมการแข่งขันมากนักนะครับ
1: ก็โดนไปก็ไม่ถึง10ไม่ถึงประมาณ 3-4 เกมมั้ง
0: ใช่โดนน้อยมาก
1: นะฮะ
0: อ่ะก็
1: คุณว่าไงคุณเนี่ยเราอันนั้นก่อนก็ได้เดี๋ยว
0: จะเข้าเกมเลยเกมบุกยังไงผมว่าฝรั่งเศสจะเน้นเป็นพิเศษแหละเพียงเดี๋ยวว่าจะเจาะได้เร็วหรื

0: อดได้เร็วอ่ะเกมมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับโมร็อกโกก็อาจจะเล่นแบบเดิมไม่ได้ก็ขึ้นอยู่จังหวะจบสกอร์เชื่อว่าพอเอ็มบัปเป้ก็มีแรงกระตุ้นไงเหมือนว่าเมสซี่กับเอวาเป้แย่งดาวซันโวกันใช่ไหมพอคนนึงยิงอีกคนนึงก็ต้องยิงตามอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนเป็นแรงกระตุ้นซึ่งกันและกันเมสซี่ยิงก็ขึ้นไปนำเอ็มบัปเป้ก็ต้องยิงเพื่อจะไล่ให้ทันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันนี้ผมก็ยังมองว่าไม่น่าจะเอาเอ็มบัปเป้อยู่นะน่าจะโดแหละ
1: เอ็มบัปเป้7แล้วเมสซี่8
0: เท่ากับครั้งที่แล้วเลยไหมครั้งที่แล้วปี2022ก็สักเอ็มบัปเป้จะ8เมสซี่7นะใช่ไหม
1: เมสซี่อ่ะ7แต่เอ็มบัปเป้เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้
0: น่าจะ8
1: ใช่แล้วเมสซี่7
0: ใช่น่าจะ8
1: ก็8เหลือครั้งที่แล้ว
0: ใช่เพราะว่าเขาเป็นดาวซันโวนี
1: ่แล้วที่8ที่7อีกคนนึงนี่ก็เออร์ลิงฮาลันแล้วก็มีแฮร์รี่เคน6
0: โอ้นี่ก็สนุกคือ2คนนี้เนี่ยก็ใครอยากให้บอลได้บอลในขอบเขตโทษอ่ะมีโอกาสได้ประตูทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวดาวซันโวฟุตบอลโลก
1: ก็ส่งข้อความเข้ามาคุยกันได้นะ468-8899แล้วก็ Facebook YouTube ก็เหมือนเดิมทาง YouTubeมีทักทายเข้ามานะครับขอไลน์อัพทั้ง2ทีมหน่อยครับเดี๋ยวบอกให้นะฮะ
0: เนี่ยครั้งที่แล้วเอ็มบัปเป้8ประตูดาวซันโวแล้วก็เมสซี่ยิงไป7นะครับครั้งนี้ก็สลับกันอยู่ใช่ไหม
1: ครับไลน์อัพของทั้ง2ทีมก็ย้ำกันอีกครั้งนะครับฝรั่งเศสเล่น 4-2-3-1 นะครับผู้ทำประตูก็ไมค์เมนยองกองหลังมีอุปาเมคาโน่กับซาลิบาเป็นเซนเตอร์นะครับแล้วก็แบ็คซ้ายแบ็คขวาเป็นลูก้าดีนกับชูสกุนเดมิดฟิลด์ตัวรับ2คนอาเดียราวิโอนกับมานูโกเน่นะครับตัวรุกก็ดูเอตกลงเป็นตัวจริงนะดูเอโอลิเซ่เดมเบเล่เอ็มบัปเป้นะฮะโอ้ตระกูลเอหมดเลยนะฮะซาลาเอหมดเลยนะครับก็เรียกว่าจัดเต็มมาเลยสำหรับดิดิเอเดชองนะครับส่วนทางฝั่งของโมร็อกโกวันนี้เปลี่ยนหลายคนนะครับผู้สับประตูยังใช้ยาซินโบโน่นะครับกองหลังมีฮาคิมี่ดียอบมัสราวีแล้วก็ซาร่าเอ็ดดีนะครับส่วนมิดฟิลด์ตัวรับมีไอ้บัวดี้อายุบัวดี้แล้วก็เอลไอนาวีตัวรุกเนี่ยใช้อูนาอีนะครับเอลคานูสทาวบี้แล้วก็ดันบราฮิมดิอาสขึ้นไปยืนเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับก็
0: วันนี้ฟรีทีวีถ่ายคู่นี้เหรอ
1: ใช่ใช
0: ่โมโน29
1: โมโน29
0: ถ่ายคู่นี้นะ
1: ครับผมติดตามชมกันได้นะเป็นเกมรอบ8ทีมสุดท้ายคู่แรกแล้วก็จะได้ทีมแรกนะครับที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปยืนรอผู้ชนะระหว่างสเปนกับเบลเยียมที่จะเตะกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับนี่นะครับสนามสภาพสนามที่บอสตันวันนี้แดดดีคนก็มาเต็มเลยนะครับนักเตะก็กำลังจะลงสนามแล้วเพราะว่าบอลโลกครั้งนี้นี่พิธีการก่อนเริ่มเกมนี่ค่อนข้างเยอะนะเยอะทีเดียวเลยแหละเพราะว่าโอ้โหต้องมีรายงานตัวต้องมีร้องเพลงช่องเพลงชาติมีธงมีเทิงอะไรเต็มไปหมดนะฮะก็เลยต้องลงมาเร็วกันก่อนนิดนึงเพราะเกมเนี่ยตามเวลาเตะก็คือ 3:00 นนะครับผู้ตัดสินวันนี้โอ้โหเป็นประเด็นตั้งแต่ยังไม่เตะเลยทีมงานจากอาร์เจนตินาล้วนๆครับล้วนๆเลยนะ VAR VR ผู้ช่วย VR นี่อาร์เจนตินาหมดเลย
0: ผู้ตัดสินนี่ก็โดนวิจารณ์เหมือนกันนะการที่เลือกเอาผู้ตัดสินชาวอาร์เจนตินาเข้ามา
1: ก็ไม่รู้ว่าจะแบบหลายคนเขาก็แบบมองแบบอะไรนะเรียกอะไรมองแบบมีอคติหน่อยก็เหมือนว่าไม่อยากให้ฝรั่งเศสเข้าไปเดี๋ยวถ้าเข้าไปเจอกันนัดชิงอะไรแบบนี้คือถ้าจะเจอกันเจอนัดชิงเลยนะคุณเนี่ย
0: ใช่ฝรั่งเศสกับอาร์เจนตินาก็อาจจะรีแมตช์กันได้เหมือนครั้งที่แล้วนะครับปี2022ที่กาตาร
1: ์เปาคนที่หนึ่งนี่เป็นฟากุนโดเตโยนะครับของอาร์เจนตินาส่วนผู้ช่วยผู้ตัดสินก็ทั้ง 3-4 คนเนี่ยทั้งผู้ตัดสินริมผู้ตัดสินริมเส้นแล้วก็ผู้ช่วยผู้ตัดสินผู้ตัดสินที่4เนี่ยก็นั่นน่ะอาเจนหมดเลย
0: คิดว่ามีจุดโทษมั้ย
1: ฮะ
0: คิดว่ามีจุดโทษมั้ย
1: ผมว่าฝรั่งเศสชนะในเกมนะ
0: หมายถึงว่ามีจุดโทษในเกมมั้ยในระหว่างเกมเนี่ยคิดว่าจะมีจุดโทษมั้ยแบบมี VAR เรียกมาให้ดู
1: เป็นไปได้เป็นไปได
0: ้ผมว่าจุดโทษ
1: แต่ว่าเกม
0: รุก 70-80% น่ะ
1: เกมรุกฝรั่งเศสหยุดยากจริงถึงแม้ว่าโมร็อกโกจะ

0: มาดีขนาดไหนแล้ววันนี้ผมก็แปลกๆโค้ชเขาก็ดันมาเปลี่ยนแผงหลังในเกมของพันเกมนี้นะ
1: อยู่ๆว่า
0: ปกติเขาไม่ค่อยเปลี่ยนกันนะแบบว่า เล่นมาในทัวร์นาเมนต์ขนาดนี้แล้วเกมสำคัญด้วยอะไรเงี้ยอันนี้มาเปลี่ยนแผงแบ็คโฟแบบนี้ก็อาจจะมีปัญหาต้องรอดูว่าจะดีหรือไม่ดีถ้าดีก็รอดไปถ่ายทอดสดไหมครับถ่ายทอดสดบอลเตะกี่โมงมีถามเข้ามานะครับ
1: ก็เนี่ยตีสามนะอีกไม่กี่นาทีละ
0: ครับ
1: แต่โอริเซ่เนี่ยโอ้โหมาดีจริงๆทัวร์นาเมนต์นี้
0: ใช่โอ้สุดยอดนะ
1: ตอนที่ไบเยิร์นซื้อไปหลายคนบอกแพงพอตอนนี้กลายเป็นของถูกไปเลยนะ
0: โอลิเซ่กับเบรมิยาสเนี่ยแข่งกันแอสซิสต์นะ4ครั้งนะเบรมิยาสก็4นะครับดูได้ทางไหนถามเข้ามาก็ทางโมโน29นะเปิดก็ไปดูเลยนะครับ
1: มีคนเชียร์โมร็อกโกก็เยอะนะ
0: เข้าข้างโมร็อกโกครับบอกโมร็อกโกคร
1: ับ โมร็อกโกเยอะเหมือนกันนะเนี่ย
0: ฝรั่งเศสเจอทีมช้าๆมาเยอะเจอบอลเล่นเร็วแบบโมร็อกโกฝรั่งเศสจะไปไม่เป็นครับบอลยุโรปหลายทีมเล่นบอลช้าครับโมร็อกโกแข็งแรงเร็วด้วยโอกาสได้ก่อน
1: เป็นไม่ได้เพราะว่าใช่ดูโมร็อกโกมาหลายนัดก็มีความแข็งแกร่งแล้วก็ที่สำคัญความฟิตก็ถึงด้วย
0: ครับ
1: เขาวิ่งได้ครบอ่ะ
0: ใช่ใช่อันนี้เราออกเลยไหมพี่โต้งหรือว่ารอให้หมดออกเลยเนาะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนเลยแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปเต็มตัวแล้วตีสามก็จะได้เข้าเกมเลยนะครับอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99บอลโลกสตอรี
3: ่ซินาดีนซีดานสถิติ2ด้านในนัดชิงชนะเลิศซินาดีนซีดานคือหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่สถิติของเขาในนัดชิงชนะเลิศนั้นมีทั้งด้านสว่างและด้านมืดเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นเพียงไม่กี่คนที่ยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศ World Cup ถึง2ครั้งรวมทั้งหมด3ประตูแต่สถิติที่น่าจดจำและแปลกประหลาดที่สุดคือเขาเป็นนักเตะคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่คว้าทั้งตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมหรือโกลเด้นบอลและถูกใบแดงไล่ออกในทัวร์นาเมนต์เดียวกันในปี2006นอกจากนี้เขายังครองสถิติร่วมในการเป็นนักเตะที่ได้รับใบเหลืองและใบแดงสะสมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่จำนวน6ใบเหลืองและ2ใบแดงซึ่งสะท้อนถึงสไตล์การเล่นที่เต็มไปด้วยแพชชั่นและความดุดัน
2: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ48ทีม104แมตช์

0: FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่อาร์เจนตินา2022สถิติทีมที่ยิงจุดโทษตัดสินมากที่สุดในแง่ของความกดดันทีมชาติอาร์เจนตินาชุดแชมป์โลกปี2022ได้สร้างสถิติที่เป็นบททดสอบหัวใจนั่นคือเป็นทีมที่

0: งเล่นในการดวลจุดโทษตัดสินมากที่สุดใน1ทัวร์นาเมนต์สถิติระบุว่าพวกเขาต้องดวลจุดโทษถึง2ครั้งในรอบน็อกเอาท์ที่เอาชนะเนเธอร์แลนด์ในรอบ8ทีมและชนะฝรั่งเศสในนัดชิงชนะเลิศซึ่งพวกเขาก็เอาชนะได้ทั้งหมดส่งผลให้อาร์เจนตินาครองสถิติโลกเป็นทีมที่ชนะการดวลจุดโทษในฟุตบอลโลกมากที่สุดรวม7ครั้งนับรวมทุกปีที่เคยแข่งมาซึ่งสถิตินี้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเก๋าเกมและความนิ่งของผู้รักษาประตูอย่างเอมิเลโน มาร์ติเนสที่กลายเป็นกำแพงมนุษย์ในสถิติการป้องกันลูกจุดโทษระดับโลก
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: สิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สวัสดีครับช่วงนี้ FM 99ครับนำคุณผู้ชมไปที่บอสตันครับรับชมเกมฟุตบอลโลก2026ในรอบก่อนรองแชมป์เลิศหรือว่ารอบ8ทีมสุดท้ายคู่แรกนะครับในการเจอกันระหว่างฝรั่งเศสทีมรองแชมป์เก่าครับกับโมร็อกโกนะครับวันนี้อยู่กับคุณบอลนะครับสิรินันจาตุรันตานนท์และผมโอ๊คกันเหมือนกันครับ
4: สวัสดีกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็เป็นรอบควอเตอร์ไฟนอลรอบ8ทีมสุดท้ายคู่แรกนะครับดิดิเย่เดชองนะครับ
5: สนับสนุนโดย
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
9: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
10: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
11: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
12: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
13: เคยไหมแค่ลุกก็
14: โอ้ย
13: แค่นั่งก็
14: โอ้ย
13: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: สนับสนุนโดย
15: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
16: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
10: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
11: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
12: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: โซฟิยานราฮิมีแล้วก็ไซบารีของหน้าของบาเยิร์นมาโนโกเน่จะลุยไปลูกนี้โดนตัดฟาวครับ
4: ผู้ตัดสินเป็นชาวอาร์เจนตินานะครับฟาบุนโดเตโย
3: นี่เป็นผู้ตัดสินในเกมรอบ8ทีมเมื่อ4ปีที่แล้วที่โมร็อกโกเจอ

0: กับโปรตุเกสด้วยนะเกมนั้นโมร็อกโกชนะไป 1-0 แล้วก็เขารอบรองไปแพ้ฝรั่งเศสเนี่ยนะเกมนั้นเนี่ยเตโย่นี่เหมือนกันนะฮะเนี่ยไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะ
1: ต้องมาเจอกันรอบ8ทีมอีกแล้ว
0: รอบ8ทีมอีกแล้ว
1: อาจจะเป็นเครื่องรางนำโชคของโมร็อกโกก็ได้นะครับถ้าวันนี้ชนะเขารอบ
0: ฝรั่งเศสเสียบอลกลางทางบอลอยู่ที่ดีอาสบราฮิมดีอาสโอ้โหจะแตะหลบลูกาดีนไปได้ด้วยครับแหวกมา2เคาะคืนมามีเพื่อนมาช่วยนะครับอูนายคืนหลังไปก่อนฮาคิมี่ครับย้อนหลังให้ดีย็อบจากที่โบโน่โบโน่เปิดด้วยซ้ายออกมาทางซ้ายทาวบี้จะเอาบอลลงครับแต่ว่าไปติดกุนเด้ลงมาเชื่อมเกมครับแอดเรียนราบิโอไปทางขวาครับชูสกุนเด้แกร่งสุดๆนะครับเสียไปแค่2ประตูครับฝรั่งเศสนะครับยิงไป14ลูก14ลูกนี่ครึ่งนึงในนั้นเป็นของเอ็มบัปเป้นะคร
1: ับ ก็เป็นรองดาวซันโวอยู่นะครับตามหลังเมสซี่แค่ลูกเดียว
0: น่าดูนะครับว่าวันนี้ผู้เล่นของโมร็อกโกที่เขาวิจารณ์กันนั้นคือเกิดในฝรั่งเศสหลายคนเหมือนกันนะมีมาเจอกับเหมือนกับแผ่นดินแม่อะไรกันประมาณนั้นนะไออิซาดิยอบกับไออายุบัวดีนี่เคยเล่นเยาวชนใน
1: ฝรั่งเศสด้วย
0: บัวดีนี่เพิ่งตัดสินใจเล่นในอาร์เจเรียก่อนทัวร์นาเมนต์ไม่กี่เดือนเองนะครับมาแล้วครับขึ้นเกมมาแต่ยังเคลียร์ออกมาได้ครับมาสราวีเราเสร็จลุยต่อครับดีนดูเอให้เขาในครับเอ็มบัปเป้ได้กดแล้วครับครั้งแรกโอ้โหบอลหลุดเสาออกไปนิดเดียวนะจะปัดนะครับโบโน่โอ้โหเอ็มบัปเป้จังหวะแรกของเกมนี้ที่เขาได้ง้างครับ
1: ยิงเสาแรกนะครับโอ้ปัดเต็มเลยครับได้ลูกเตะมุมครับฝรั่งเศสเล่นเร็วครับ
0: โอ้โหดูดันไม่เกรงใจใครครับฝรั่งเศสเดมเบเล่ยอดไปเสา2ขึ้นโคกโบโน่ปัดได้ครับโอ้โหโคกจัดจ้าเดโบโน่เซฟเหลือเชื่อครับ
1: 2ลูกติดเลยนะครับประตูของโมร็อกโกต้องออกแรงเซฟ
0: โอ้โหวันนี้มาดุยิงครับฝรั่งเศสโอ้โมร็อกโกตั้งตัวไม่ทันเลยครับแบบนี้มาต่อครับตอนอยู่ที่โอลิเซ่ดูโอลิเซ่เล่นนี่ฟุตบอลมันเพลินตาจริงนะโอ้โหที่จะไม่มีอยู่แล้วแกยังไปอีกครับโอลิเซ่แล้วก็โดนสกัดออกข้างไปครับ
1: เนี่ยมาดูครับลูกมงนะครับมงบางไปนิดนึงนะครับไม่ค่อยมีน้ำหนัก
0: อูปาครับอูปาเมกาโยครับอูปาเมกาโนนะครับเอาเอ็มบัปเป้ได้อีกแล้วครับเอ็มบัปเป้กระชากเข้ากรอบเขตโทษถึงเส้นหลังแม่บอลแรงเกินไปโอ้วันนี้ปล่อยเล่นแบบนี้อันตรายนะครับโมร็อกโกบอกเลยครับ
1: โอ้เล่นมาไม่ถึงกี่ไม่กี่นาทีนะครับเซฟไปแล้ว2ครั้งนะครับยาซีนโบโน่
0: โอ้คือเมื่อกี้จังหวะมงของอูเมกาโน่ยังดูภาพช้าไม่ทันจบเลยนะครับฝรั่งเศสบุกมาอีกแล้วซาลิบาหนุนกลับไปครับดีย็อบดึงออกหลังไปเลยดีกว่าครับ
1: ต้องตั้งหลักก่อนครับดึงช้านิดนึง
0: 5นาทีผ่านไปนะครับก็ต้องดึงช้าหน่อยครับตั้งสติสตังหน่อยครับ
1: เนี่ยกุนซือของโมร็อกโกนะครับโมฮัมเหม็ดอูอาบี
0: ถือว่าเป็นหนึ่งในจอมแท็กติกเลยนะครับเปิดยาวขึ้นมาครับก็โดนสวนกลับไปมงคือหลังดีกว่าครับวันนี้แบ็กซ้ายเป็นซาร่าเอ็ดดีนนะครับแล้วก็เอานุแซมัสราวีนี่ไปยืนเป็นเซนเตอร์นะครับเซนเตอร์ทางด้านซ้ายครับอาจจะเอาลงมารับมือกับพวกโอลิเซ่และเดมเบเล่นะครับสำหรับซาร่าเอ็ดดีน
1: นี่ครับตอนนี้โมร็อกโกไม่รีบนะผู้ตัดสินก็เลยเป่านกหวีดเตือนนับนะครับต้องรีบทุ่มเข้ามาเตะทิ้งขึ้นหน้ามาฝรั่งเศสเก็บบอลได้อีก
0: ลาบิโอนมองไปก็เสียครับฮากิมิเตะอัดยัดเข้ากลาง

มาเก็บได้ครับเอาละครับเอลคานูสเอลคานูสวันนี้ก็ลงต่ำนะครับถึงแม้ว่าตำแหน่งนี้เป็นหน้าเป้าก็ตามครับลงมาล้วงบอลหนึ่งตรงนี้เลยครับต่อให้เอลานาวูเอลานาวีครับ

0: ดึงช้าหน่อยครับโมร็อกโกดีออฟดีออฟคืนกลับไปที่ดีออฟครับแน่นไปหมดครับฝรั่งเศสmost central but he will naturally drop in อิซาดิออฟพอมีพื้นที่ครับพาขึ้นมาเองโอ้ตรงกลางนี่บัวดี้โดนประกบนะครับไม่มีพื้นที่เล่นครับออกซ้ายบ้างครับชาวบี้ต้องคืนหลังมาลูกโป่งลงมาครับไม่มีใครเหยียบด้วยSecond youngest player ever to play in a World Cup final. มาราวีมองยาวเปิดไม่ได้ Still held by the great Pele. Brazil against Wales in 1958 as a 17-year-old. ดีย็อบหยอดขึ้นมาติดลูกกระดินลูกกระดินนี่จากแอสตันวิลล่านะครับถ้ามาทันนี้ก็มาไทยด้วยนะวิลล่าจะมาไทยนะจากตอนนี้ฝรั่งเศสตัดบอลได้ขึ้นมาแล้วครับดูเอไปติดบัวดี้ครับแล้วก็โมร็อกโกจะโต้ดีอาสโอ้โหโดนรุมแล้วก็เสียบอลได้ฟาวครับเป็นบอลของโมร็อกโกครับพาบอลขึ้นมาบัวดี้อูนาอีลงมาล้วงครับไอ้ดิอาสบราฮิมดิอาสหยอดเข้าไปอัชลาฟฮาคิมีแม่แรงเกินไปครับบอลออกหลังไปเลย
1: โดนซาลิบาเบียดนะครับให้บอลออกหลังเป็นลูกตั้งเตะจากประตูขึ้นมา
0: แน่นอนครับจานี่อินฟานติโนอุปาเมกาโน่ครับพาบอลขึ้นมาเองออกขวาไปเดมเบเล่จ่ายยัดเข้ามาครับแม่มันเลยเอ็มบัปเป้บูอาดี้ไม่ผ่านมานูโกเน่ครับไหลให้เอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้ออกมาที่ดูเอ้ล็อกเข้าขวาแล้วก็ปั่นครับยังไม่ติดดีย็อบอยู
1: ่แม่ยิงอยู่คนเดียวยังยิงไปโดนตัวนะครับโอกาสยิง3ครั้งแล้วครับฝรั่งเศส
0: กาบิโอนครับคือโมร็อกโกครองบอลเนี่ยได้แต่ครองแดนตัวเองนะครับทำอะไรไม่ได้แต่ฝรั่งเศสนี่มาครองในแดนโมร็อกโกนะครับแต่ว่าจังหวะนี้ดูเว่ทำเสียบอลนะครับตัดได้ก็ดึงช้าตลอดครับโมร็อกโกไปเร่งไปรีบนี่ไม่แน่นอนนะครับเสียบอลฝรั่งเศสโดนโต้นี่ยุ่งได้นะครับคืนหลังมีเสียวนิดแทบไม่ได้พลิกเลยครับพวกกองกลางของโมร็อกโก
1: นี่ครับฝรั่งเศสก็ขึ้นมาเพรสซิ่งสูงนะครับแต่ยังไม่วิ่งไล่นะครับขึ้นมากดดันให้โบโน่ต้องเตะทิ้งขึ้นหน้า
0: ครับจุดพุโด่งขึ้นไปดิยอบมงสวนกลับมาครับซาลิบาก็มงเตะสวนกลับไปอีกบัวดีบูอาดีให้ฮาคิมิอูนาอีอูนาอีเปิดมันฉลับนิดนึงครับฮาคิมิเล่นไม่ได้เดินซาลิบาตัดไว้แต่ลาบิโอทำเสียนะครับเอลคานุสโอ้โหจะออกซ้ายแล้วเปิดแรงเหลือเกินครับฟ้องว่าโดนทำฟาวแต่ผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรนะครับบอลไม่ออกด้วยครับเดมเบเล่ลงมาล้วงหลายต่อให้คุณเด้เข้ากลางมาครับโอลิเซ่มาขึ้นโอลิเซ่ครับมีข่าวจะย้ายทีมเยอะเลยนะครับฟอร์มดีเหลือเกินครับในบอลโลก
1: ดูแล้วบาเยิร์นไม่ยอมขายนะ
0: ขายนี่ต้องมี150นาทีนี้นะครับโอลิเซ่โอลิเซ่ได้บอลอยู่ทางขวานะครับไปครับพลิกกลับหลังมาแต่มาซาลิบาเลยครับซาลิบาจ่ายติดเฉยครับบราฮิมดิอาสตัดได้แต่ขึ้นมา2คนเองนะครับดิอาสเลี้ยงจี้กันมาฝรั่งเศสมี2คนโมร็อกโกมี2คนดิอาสไปเองโดนชนกัน

0: ผู้สินไม่ว่าอะไรครับเป็นไงไหนบอกอาเจนบอกอาเจน
1: โคเน่นี่ใช้ไหลชนจากข้างหลังเลยนะครับผู้ตัดสินให้เล่นต่อ
0: โอ้ไม่ฟาครับแฟนนี่เสียงกระหึ่มเลยครับในสนามก็ดูไม่ฟาวนะเอาครับฝรั่งเศสจ่ายทะลุขึ้นมาเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้ฉีกเอาในกรอบเขตโทษครับยึกยักอยู่ถึงเส้นหลังล็อกมีเพื่อนไหมถอยกลับมาโอ้โหว่ามันโดนสกัดไว้ก่อนครับแต่แถว2ยังเป็นฝรั่งเศสนะครับบุนเด้ให้เอ็มบัปเป้ทีนึงออกไปโอลิเซ่โอลิเซ่ยังไม่เปิดครับไอ้บัปเป้เอ็มบัปเป้ลาบิโอนเปลี่ยนมาซ้ายบ้างครับลาบิโอนดีนได้ตั้งป้อมเปิดแล้วครับแต่ยังติดสมาร์ทราวีขึ้นมาหมดเลยฝรั่งเศส
1: มอร์โกก็ลงเป็นรับเป็นหมดเหมือนกันนะก็ตอนนี้ฝรั่งเศสขึงอยู่นะครับ
0: ขึงแบบขึงพืชเลยครับเป็นมวยติดเชือกเลยนะครับแต่ว่าระวังหมัดสวนนะครับโอลิเซ่จะพลิกตอนนั้นตาแบบนี้ก็ฟาวครับ
1: ก็ยังเตือนอยู่นะครับจังหวะนี้ไอนาวีไปเตะขาโอริเซ่ระยะยังค่อนข้างไกลนะครับส่วนจังหวะโตกลับขึ้นมาของบาฮิมดิอาสก็โดนแซะจากข้างหลังจริงนะครับแต่ว่าผู้ตัดสินไม่ได้เป่า
0: แต่ถ้าเป็นประตูก
1: ็ย้อนกลับมาดูได
0: ้ครับฝรั่งเศสได้ฟรีคิกนะครับไมเคิลโอลิเซ่กับเดมเบเล่อยู่ที่บอลครับเป็นโอลิเซ่ยอดเข้าไปในกรอบโดนมัสราวีครับมงสูงกลับมาคุณได้เก็บได้คืนมาโอลิเซ่ลูกาดีนครับดูเวลงมาเล่นจุดโทษนะครับนาทีแล้วมาทานเป้จะต่อให้เพื่อนติดครับเอาครับโอ้โหอะไรจังหวะโต้ฝรั่งเศสก็ยืนออกกันแน่นหน้าปากประตูโอ้โหแล้วก็โดนหอกครับแม่โดนรุมเข้ามา2คนครับยังดีเอาตัวรอดได้ถือว่าสติสมาธิใช้ได
1: ้ลืมตัวหรือเปล่า
0: เป็นบางคนนี่เหวอแล้วนะตัววิ่งจี้เข้ามา2คนโอ้โหตอนนี้แกะขึ้นมาได้แล้วครับอูนาอีให้บราฮิมดีอาสต่อให้อูนาอีโอ้โหชิงกันสวยครับดีอาสดีอาสแม่จับลั่นไปนิดนึงครับติดราบิโอ
1: ให้ย้อนหลังครับเป่าให้ย้อนหลังคือพอเห็นว่าไม่ได้เปรียบก็กลับมาเป่าให้ฟรีคิกกับโมโนโกกับทางด้านโมโลโกนะคร
0: ับ โอ้โห
1: ลูกาดีน
0: เนี่ยก็เรียกล้อข้อเท้าของแท้ครับสิบห้าทีเกมผ่านไปครับยังไงคุณบอล
1: ก็ยังไม่มีโอกาสได้ยิงเลยครับโมโลโกรับอย่างเดียวครับแล้วรอจังหวะโต้เคาน์เตอร์แอตแทคนะครับ
0: ซึ่งก็เราเห็นมาหลายเกมนะครับที่รูปเกมคล้ายแบบนี้ครับก็อยู่ที่ว่าจะยันอยู่ไหมแล้วก็เกมโต้จะคมไหมครับแต่จังหวะนี้โมร็อกโกได้ฟรีคิกฮาคิมี่เปิดไปไหนครับผมโอ้โหออกหลังไปเลย
1: กับตันทีมครับเปิดไปไม่ได้ลุ้นเลยออกหลังประตูไปวันนี้กองเชียร์ก็พอๆกันนะ
0: แต่ก็ดูแล้วการที่โมร็อกโกเล่นฟอลหนาเยอะก็อาจจะมีปัญหาต่อการโต้กลับเหมือนกันนะ
1: นี่มีตัวจบสกอร์ด้วย
0: เหมือนมันมีเป้าข้างหน้าเนี่ยพอทั้งเอลคานูสทั้งบราฮิมดีอาสนี่ก็เรียกว่าไม่ใช่ตัวเป้าอ่ะเป็นตัวแบบสอดแทรกเข้าไปมากกว่าเอ็มบัปเป้ครับโดนรุมอยู่2แกจะไปเองครับไปได้ด้วยครับแล้วก็ล็อกกลับมาสุดท้ายโดนใครออกครับเป้งงครับต้องโดนเป้ได้ยังไงมีคนบอกว่าภาพค้างนะไม่รู้ทางแอปหรือเปล่าหรือทางทีวีนะครับ
1: ลองรีบูทดูนะ
0: ครับเขาบอกว่าลองออกแล้วเข้าใหม่แล้วก็ยังไม่หายนะครับไม่รู้เป็นกันหรือเปล่านะครับส่งมาบอกกันได้นะครับไม่ใช่ของเรานะหรือของถ่ายทอดสดเนี่ยครับ พออยู่ที่อูบาเมกาโน่ครับดันขึ้นสูงเลยกุนเด้ไปมาเดมเบเล่นักเตะฝรั่งเศสนี่มั่นใจในการครองบอลมากๆนะครับดวลตัวต่อตัวต่อหน้านี่แกแบบเลี้ยงต่อหน้าต่อตาเลยนะลูคาดีนเดมเบเล่เป็นมาเป้ครับขึ้นมาNat นัดนี้เป็นนัดที่20เนี่ยในฟุตบอลโลกของประธานเป้นะอายุ27เนี่ยเล่นบอลโลก20นัดเนี่ย
1: กำลังจะนำดาวซันโบตลอดการด้วยนะมีแค่เมสซี่คนเดียวนะที่เหนือกว่า
0: เอาครับออกมาดูเอเปิดไปเสา2ได้โคอีกแล้วครับคราวนี้เป็นเดมเบเล่แต่ว่าข้ามคานออกไป
1: โอ้โอกาสยิงของฝรั่งเศสนะครับครั้งที่4แล้วนะครับต้องย้อนหลังมานิดนึงนะครับให้เทคตัวหม่งแล้วก็หลุดกรอบออกไป
0: ประธานเป้นี่บอลโลก19นัดแกยิง19ประตู
1: 19นัด19ประตู
0: นัดนี้นัดที่20
1: ก็เฉลี่ยละง่ายครับนัดละประตู
0: ครับ
1: 29-year-old
0: singer from Vermont hurt somebody with his breakthrough. He's playing. No, อาคารอะไรทุกอย่างนะครับนักร้องครับนักร้องของ
1: โมร็อกโก
0: ยากเลยนักบุงนักบอลเก่าหรือว่าอย่างไรไม่รู
1: ้ก็เนี่ยก็ให้ฝรั่งเศสเป็นฝ่ายครองบอลนะครับโมร็อกโกก็ลงไปแพ็กกันแน่นเนี่ยแหละครับแล้วรอจังหวะโต้สวนกลับซึ่งก็ยังทำไม่ได้นะครับโอ้แต่เจาะเข้าลำบากเหมือนกันนะเวลาโมร็อกโกลงไปแพ็กกันนั่นแบบนี้
0: แต่จังหวะสุดท้ายอันถือว่าอันตรายนะอาจจะยังไม่โป๊ะเช๊ะไม่เข้าล็อกแต่ว่ามาเรื่อยๆนี่อันตรายเพราะโมร็อกโกเกมโต้ขึ้นไปไม่สุดเลยขึ้นไปไม่ได้จบครับ
1: เอาจริงฝรั่งเศสมีตัวยิงไกลดีเยอะนะครับ
0: ซาลิบาไปมาลูกาดีนออกขวาบ้างครับกุนเด้เดมเบเล่เดมเบเล่เลี้ยงจริงเอามาไหลให้กุนเด้เอาครับกุนเด้พลิกแล้วก็เปิดยังติดมาราวีครับได้เตะมุม
1: เตะมุมครั้งที่2ของฝรั่งเศสเนี่ยครับค่อยๆขึงค่อยๆหาช่องเจาะนะครับขึ้นมาทางขวาทีซ้ายทีครับขวาก็มีอุสมันเดมเบเล่ประสานงานกับคุนเด้นะครับแต่มุมทั้งฝั่งขวาเดมเบเล่ครับจะเป็นคนเปิดเข้ามาเป็นทางด้านโอริเซ่นะครับเล่นสั้นๆครับเดมเบเล
0: ่ได้โขกด้วยครับราบิโอแต่ว่าข้ามคานไปเยอะครับ
1: ก็ยังไม่ตรงกรอบนะแต่เริ่มจะเห็นช่องจ่อแล้วนะของฝรั่งเศสเนี่ยโอ้โหโบนู
0: เรียกว่าพอโมร็อกโกจะตั้งเกมนี้ฝรั่งเศสเพรสซิ่งสูงมากนะครับถึงผู้เสียประตูเลยแล้วก็ตัดบอลได้ครับดูเอ้ดูเอ้โดนบังอยู่2คนครับต้องคืนหลังลาบิโอกลับมาตั้งกันใหม่ครับอุปเมกาโน่ไอคิซาลิบาลูกาดีนไหลเข้าช่องลูกนี้สวยครับไม่ล้ำด้วยราบิโอขึ้นมาโอริเซ่โอริเซ่เปิดไปกุนเด้เติมขึ้นมาแต่บอลแรงครับออกหลังไปเลย
1: ไปช้อนใต้ลูกนะครับหนักก็แรงล้นออกเส้นหลังประตูไปลูกตั้งเตะจากประตูขึ้นมาครับของโมร็อกโกผ่านมาใกล้จะเข้าสู่ช่วง hydration break แล้วนะครับ
0: ก็20กว่านาทีนี่ฝรั่งเศสเหนือกว่าเยอะนะครับ
1: เล่งผู้รักษาประตูครับผู้ตัดสินชาวเจนีน่า
0: เดี๋ยวนี้เขาจะมีแบบเทคโนโลยีแบบว่า ช่วงนาทีเท่าไหร่โมเมนตัมของเกมอยู่ฝั่งไหนกันใช่ไหม20นาทีกว่าๆผ่านไปนี่ไม่มีโมร็อกโกเลยไปอยู่ฝั่ง
1: ฝรั่งเศสล้วนๆก็คล้องบอลเหนือว่านะครับเพียงแต่ว่ายังทำประตูไม่ได้แค่นั้นเอง
0: แล้วอันนี้เราพูดเฉพาะต้นเกมเท่าที่เหตุผ่านมาตอนนี้นะอยู่โมร็อกโกก็ยังโตไม่ดุครับยังไม่น่ากลัวในเกมโตนะครับ
1: ก็ตราบใดที่ยังไม่มีประตูโมร็อกโกก็เล่นแบบนี้นะครับเน้นเกมรับเหนียวไปก่อน
0: แต่ก็ยังอยู่ในช่วงควอเตอร์แรกอยู่นะครับมาอีกแล้วครับโอลิเซ่จ่ายไปเดมเบเล่ถึงด้วยเดมเบเล่เลี้ยงจี้เข้ามาแต่ว่าจังหวะนี้ซาลาห์เอ็ดดินแอดดักสวยครับนะครับจะโต้ครับดูครับเอลคานูสเอ็ดดินเติมขึ้นไปแล้วครับจ่ายดีด้วยครับเอาครับแต่แต่ไปติดโอ้โหคือมันจวนตัวแล้วครับ
1: แล้วข้างหน้าเพื่อนก็เติมไม่ทันนะมาแค่คนเดียวหมายแล้วฝรั่งเศสโอ้ย
0: จังหวะนี้ฮาคิมิไปอัดใส่เอ็มบัปเป้นะครับแต่ว่าผู้ดีบอกไม่ฟาวครับจะโตขึ้นมาเลยครับบราฮิมดิอัสเลจี้ก็กรอบไปออกมาที่ฮาคิมิกลับมาอูนาอีจะคืนให้ฮาคิมิล็อกไม่ผ่านลูกาดีนครับเอาครับได้เตะมุมบ้าง
1: เตะมุมครั้งแรกนะครับของโมร็อกโกก็จบจังหวะนี้ก็น่าจะได้เข้าสู่ช่วงไฮเดรชั่นเบรกนะก็โดนที่ลูกด้วยนะครับของฮาคิมิ
0: รุ่นนี้ฟาวเกินไหมครับบราฮิมดีอาได้ตั้งป้อมเปิดเข้าไปอิดราบิโอเอ็มบาเป้เก็บบอลจังหวะ2ได้ครับดูเอออกมาที่โอลิเซ่ดูเอจะผ่าน2ไม่ได้ครับเอาครับเสียบอลไปแล้วดีอาสบราฮิมดีอาสให้อูนาอีมีพื้นที่นะครับอูนาอีคานูสลงมาชิงครับถึงช้าหน่อยครับโรโกทาวบี้ให้เออานาวีดูนาอีฮาคิมิบาฮิมดิอาสครับดีต่อให้บัวดี้ดิอาสยกไปบัวดี้เข้ากรอบเขตโทษดึงอยู่กับลาบิโอนะครับโอ้โหแต่ว่าซาลิบามาช่วยเคลียร์ทิ้งออกไปแล้วฝรั่งเศสเก็บบอลได้ด้วยครับแถว2เอาครับจะโตแล้วโอลิเซ่ไหลให้เอ็มบัปเป้ครับเอ็มบัปเป้ดวลกับมาซาวีเอ็มบัปเป้ล็อกเข้าซ้ายโดนเกี่ยวจุดชี้ทันทีครับ
1: จุดโทษครับผู้ตัดสินชาวเจนตีน่าครับเตโยให้จุดโทษกับทางด้านฝรั่งเศสนาทีที่25
0: โอ้โหนี่ฮาคิมิทำเป็นเจ็บครับผู้ตัดสินจะย้อนมาดูหรือเปล่าครับโอ้แต่จังหวะนี้นี่ลูกเก่งเลยครับเป้โอ้โหมั่นใจสุดจริงๆนะนาทีนี
1: ้โอ้โหจังหวะสับเนี่ยไปพลาดเองครับฮาคิมิจับบอลแล้วลูกหลุดกระดอนจากเท้านะครับโอ้มีโอกาสดึงกลับมาได้ไหม
0: no way no way foul แต่ลูกนี้ foul ชัว
1: ก็ไม่โดนลูกนะ
0: ไม่โดนบอลครับตรงนี้ไร้ข้อโต้แย้งครับ
1: มาสลาวี
0: ก็เอาไม่อยู่แล้วนะครับโอ้โหมาสลาวีเจอแล้วเจอพี่ประธานเป้สับแบบนี้ก็เรียบร้อยเจ้าตัวก็ไม่ได้ประท้วงอะไรนะครับ
1: จริงๆกำลังจะเข้าสู่ช่วงเดชั่นเบรกอยู่แล้วนะครับ
0: ใช่
1: นี่เลยมานาที26แล้ว
0: แต่อย่างที่บอกคุณบอลที่เราคุยกันเมื่อกี้
1: จะนี่ไง VAR เช็คนะครับ
0: อ้าว
1: เดี๋ยวรอดู
0: เช็คเพนัลตี้นะอาจจะ
1: คือฮาคิมิก็มาคุยบอกว่าเอ้ยผมโดนทำฟาวก่อนหรือเปล่านะครับเอ็มบัปเป้ครับถือลูกมาวางแล้วครับตอนนี้ไม่สนใจอะไรแล้วก็กำลังจะลุ้นประตูที่8ของเขาในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับจะขึ้นไปนำร่วมกับเรียวเนลเมสซี
0: ่ถ้าเข้าก็ประตูที่20ในฟุตบอลโลกนะครับตามหลังเมสซี่1ประตูนะครับเมสซี่21
1: เอาละครับดวลกันครับ12หลายาซีนโบโน่ที่ว่าเหนียวแน่นในการเซฟจุดโทษนะครับ
0: ดูหน้าแกกระเฮียนกระหือรืออยากยิงมากนะมันแบบมันอย่าเป่าดิว่าจะยิงแล้ว สุดๆจริงๆเอ็มบัปเป้ฮอตมากๆครับบอลโลกแต่ละครั้งเนี่ยนะครับนาทีที่27นะครับฝรั่งเศสผู้ตัดสินก็ไม่เป่าดีอ่ะอย่าบอกนะว่าเช็คอยู่อ่ะที่เช็คอยู่นะครับแต่ก็มัน
1: คือมันนานมาก
0: ตั้งกันหมดแล้วแล้วมันนานแล้วเกิน
1: โอเคแล้วครับตอนนี้ผู้ตัดสินให้สัญญาแล้วนะครับว่ายืนยันให้จุดโทษนะครับแล้วก็ดวลกันครับนี่นะครับ VR เช็คเสร็จเรียบร้อย
0: ตั้งโอ้โหบัฟเฟ่ประธานโอ้พี่ก็จุดโทษนิดเดียวแกยังจะตั้งเอาแบบว่าเลื่อมกับจุดสุดๆอ่ะโอ้โหอะไรขนาดนั้นเอาครับเอ็มบัฟเฟ่วิ่งมายึกยักนิดนึงยิงเอาเซฟได้โอ้โหนี่แหละครับยาซินโบโน่ครับแน่นอนจริงๆครับสุดโทษต้องบอกแกครับ
1: แล้วเซฟนี่คือเซฟติดมือเลยนะครับโอ้โหไม่มีกระชอเลยก็เซฟจุดโทษเก่งจริงๆ
0: ยิงแย่กว่าเมสซี่อีกอ่ะนี่เมสซี่ยิงไม่เข้าโกยังปัดหน้านี่โกรับได้เลยนะครับโอ้โหฝรั่งเศสอดขึ้นน้ำแบบน่าเสียดายสุดๆแล้วครับจุดโทษยังไม่เอาครับโอ้โหแล้วมันจะเป็นจุดเปลี่ยนหรือเปล่าครับเดี๋ยวรอดูเอาเกมมันยังไม่หยุดนะครับก็ต้องเล่นกันต่อไปก่อนที่จะเบรกนะครับไปเอาใหม่ครับคราวนี้โดนบัวดีตัดได้
1: นี่ครับพักเบรกนะครับช่วงไฮเดรชันเอ็มบัปเป้เดินคือไม่ต้องคือมันอาจจะใช้เวลานานเกินไปครับทำให้เอ็มบัปเป้มันบางทีคิดเยอะครับ
0: ใช่ๆมีส่วนนะเขาก็คงจะไปพูดกับผู้ตัดสินแล้วครับว่าอะไรนักหนามอะไรให้ผมยิงกันทีคือระหว่างที่รอนี่สมาธิมันก็จะกระเจิงนะแล้วเหมือนกับเปลี่ยนใจนะ
1: ใช่
0: มันวิ่งมายึกยักแล้วก็แบบคือโกอย่างที่คุณบอกมันเต้นเก่งอะโบโน
1: ่ก็ช่วงไฮเดรชั่นเบรกนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับแจ๊สเจ้าของลิขสิทธิ์และเชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กซ์นะครับก็ถ่ายคู่นี้ด้วยนะครับทางช่องโมโน29
0: เนี่ยผู้สนับกรณีที่คอมเมนต์อยู่ทาง BBC ก็บอกว่าเขาเสียสมาธิอ่ะ
1: ใช่ก็เหมือนใช้เวลานานโอ้โหแต่ว่าโมโน่นี่คือเซฟจุดโทษเป็นว่าเล่นเลยทัวร์นาเมนต์นี
0: ้เนี่ยถ้าไปถึงจุดโทษนี่ผมว่า
1: หวาดเสียว
0: เสียวแทนอ่ะจริงน่ากลัวมากนะครับโบโน่เป็นโกที่จิตวิทยาสูงตัวใหญ่เร็วแล้วก็อ่านทางดีอ่ะ
1: ประสบการณ์ในฟุตบอลโลกก็อย่างที่เรียนไปนะฟุตบอลโลกที่กาตาร์ก็ทำให้สเปนแพ้จุดโทษตกรอบไปมาครั้งนี้ก็ทำให้เนเธอร์แลนด์นะครับแพ้ตกรอบด้วยการดวลจุดโทษเหมือนกันนะครับแต่ไม่ยิงไม่ดีตรงที่ว่าไปยึกยักเยอะเกินไปนะครับพอมาถึงลูกแล้วพลังมันไม่มี
0: เปลี่ยนใจยึกยักจังหวะยึกยักแล้วเปลี่ยนใจเราเห็นมาหลายครั้งแล้วในเกมบราซิลก็ยิงโทษไม่เข้านะแต่ต้นเกมเลยนะครับแล้วก็แพ้ตกรอบแต่ว่าอาร์เจนตินานี่ยิงไม่เข้าเหมือนกัน
1: เมสซี่นี่รู้สึกจะ2ลูก
0: 2ครั้งแล้วบอลโลกครั้งนี้ยิงไม่เข้าในบอลโลกมา4ครั้งแล้วAnd Bono, who has this remarkable penalty-saving record, who saved one from Crescencio Somerville in the shootout against the Dutch in the last 32. YouTube บอกว่ายุโรปเล่นบอลช้าโมร็อกโกเล่นเร็วอาจจะเปิดเกมรุกใส่ฝรั่งเศสก็ได้ครับชอบโมร็อกโกมิเชลปาตินี่ช่วยด้วยบอกภาพค้างนะครับ YouTube ค้างแต่ตอนนี้กลับมาแล้วนะครับ FIFA ถูกจัดฉากแล้วถูกจัดฉากแล้วใครได้แชมป์ปีนี้มันไม่ใช่บอลมันคือการตลาดและการเมืองบอลสมัยนี้ไม่ค่อยสนุกแล้วอะครับส่งไปส่งมาแถมเล่นกลัวแพ้น่าเบื่อจริง
1: ๆโมร็อกโกเนี่ยเดี๋ยวผ่านมา30นาทีไม่มีโอกาสยิงเลยนะ0ครั้ง
0: ขนาด
1: ที่ฝรั่งเศสเนี่ยโอกาสยิง7ตรงกรอบ2ค่า XG เขาเนี่ย 1.43
0: โมร็อกโก0นะครับ XG 0ไม่มีโอกาสได้ประตูเลย
1: คือตะกี้ถ้าประธานเป้ยิงจุดโทษเข้าไปเกมมันจะเปลี่ยนนะครับก็พอยังไม่เข้าโมร็อกโกก็ยังเล่นเหมือนเดิมแบบนี้นะ
0: ดูกันต่อครับเหลืออีกประมาณ15นาทีนะครับไม่รวมช่วงทดของครึ่งแรกโอลิเซ่ไหลกันมามานูโกเน่เอ็มบัปเป้ครับออกขวาเดมเบเล่ล็อกเข้าซ้ายแล้วก็ซัดโอ้โหหลุดกรอบไปครับนึกว่าเรียบร้อย
1: ปั่นตรงเส้นกรอบ18หลาเลยนะครับล็อกเข้าซ้ายพยายามจะปั่นให้เข้าเสาไกลนะครับ
0: โอ้โห
1: ด
0: ู
1: อย่างมุมนี
0: ้ออกไปเยอะครับลูกยิงของอุสมานเดมเบเล่โบโน่เปิดขึ้นมาติดอยู่ที่ลูกาดีนครับฝรั่งเศสเก็บได้โอ้โหลอดดาร์กไปเลยครับดูเอ้แล้วก็ไปต่อหูแต่ลงมากันเร็วนะครับทั้งฮาคิมี่ทั้งบูอาดี้ครับแล้วก็ไม่ฟาวด้วยเสียบอลไปโมร็อกโกตัดได้ครับเอาแล้วปูนาอีโอ้โหฉายย้อนหลังบาฮิมดีอาร์ครับฝรั่งเศสเล่นเร็วครับโอลิเซ่โอลิเซ่พลิกได้โดดเบียดเข้ามาโอลิเซ่จะไปผู้สินไม่ว่าอะไรครับก็บังเฉยๆนะครับอิซาดิยอบไม่ได้ฟาวครับบูวาดี้ครับเด็กอายุ18ปีดูครับ18ปีเลี้ยงวนหน้าประตูตัวเองครับโอ้มั่นใจจริงๆรักษาเนื้อรักษาตัวดีๆนี่อนาคตไกลมากนะครับ
1: อยู่เราก็อยู่กับลิวไม่น่าจะอยู่นานแล้วแบบนี
0: ้โอ้คือถ้าซัมเมอร์นี้ไม่ย้ายก็เข้าใจได้แต่ว่าถ้าพูดเปิดตลาดปีใหม่หรือซัมเมอร์หน้าเนี่ยย้ายแน่นอน
1: ทรงบอลดีมากอายุ18เป็นมิดฟิลด์ตัวโฮลดิ้งที่แย่งบอลก็ดีนะครับ
0: แจ้งเกิดตั้งแต่นัดแรกที่เจอกับบราซิลอะบูโน่กิมาไลกับคาเซมิโร่นี่งงเลย ใครวะ ไอเด็กคนนี้มันใครนะเนี่ยแล้วดูเล่นนิ่งมาก
1: จับบอลกล้าเล่นนะเด็กอายุ18
0: คือผู้เล่นตำแหน่งของเขาเนี่ยมันต้องเป็นตัวรับด้วยแล้วเป็นตัวโฮบอลตัวเริ่มเกมด้วยนะจะได้บอลเยอะนะครับแล้วบอลจากกองหลังส่งให้กองหน้าต่อเงี้ยดังนั้นเนี่ยมันต้องเป็นคนที่เทคนิคดีเบสิกดีแล้วก็แบบใจอ่ะ
1: โอ้โห
0: โอ้โหลูนี้รอครับไอ้โอ้โหอูนาอีครับจะไหลให้ฮาคิมิโดนตัดไว้ก่อนแล้วก็จะโต้ครับตอนนี้เหมือนได้ใจเหมือนกันนะโมร็อกโก
1: เริ่มมีโอกาสได้คลองบอลนะครับหลังจากฝรั่งเศสนี่ก็คือโอ้โหบุกยังไงก็ไม่ได้ประตู
0: อ้าวไปเลี้ยงนาโกครับ
1: นี่ครับ
0: โอ้โหบัวที่ทำเสียบอลนะครับเอาละครับดูเอ้เข้ากันโทษดูเอ้ยิงโอ้โหโบโน่ครับโอ้โหยิงจ๋าๆครับโบโน่แต่มันตรงตัวไปหน่อยปัดออกหลังได้ครับ
1: โอ้โหเนี่ยครับมันเริ่มมาจากการเสียบอลของบัวที่เนี่ยแหละครับเล่นเยอะไปครับเนี่ยแหละครับโดนฉกมาโอ้แล้วยิงดีมากครับดูเอ้แต่ว่าโบโน่นี่ก็ยังล้มตัวเซฟไม่ได
0: ้โอ้ยน้องเอ้ยแล้วพี่ชมไปซะเยอะเลยชมปุ๊บทำเสียบอลปั๊บเลย
1: เกือบไปแล้วบัวนี
0: ่โอ้โบโน่นี่งานหนักแน่ๆครับเซฟนี่ก็ 3-4 ทีไปแล้วนะครับเห็นเนี่ยหนึ่งในนั้นคือจุดโทษนะครับ
1: โอ้ตังเลยมันหน่อยก็ไม่ได้นะครับ
0: คือบางทีผมก็ไม่เข้าใจนะมันจะตั้งเหลื่อมอะไรขนาดนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายหนึ่งมันช่วยวะเปิดเข้ามาโอลิเซ่ดูโอ้โหเป็นกุนเด้ครับได้มงแต่ว่าเบาไปครับเข้ามือโบโน่แล้วก็ออกเร็วเลยครับโอ้โหจะขึ้นมาตัดอ้าวฝรั่งเศสเสียนะครับฮาคิมี่โอ้โหโดนกวาดลูกนี้ปูสินไม่ว่าอะไรด้วยครับ
1: โอ้โห
0: โอ้จะตายจ่ายขึ้นหน้าให้เอ็มบัปเป้แต่ว่าก็ไม่ตรงกันครับแรงไปด้วยจังหวะฟาวกลางสนามรุนแรงนะครับผู้สินปล่อยครับสีหลังไปครับลงมาล้วงบอล นะครับเดี๋ยวไอนาวี
1: ฝรั่งเศสนี่โอกาสยิง10ครั้งแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ผ่านมือโบโน่นะครับโอ้ซุปเปอร์เซฟรวมถึงจุดโทษด้วยนะครับที่เซฟลูกยิงของเอ็มบัปเป้เนี่ยครับขึ้นสถิติมาโอกาสยิง10ครั้ง ตรงกรอบ3ส่วนโมร็อกโกยัง0ยังกินไข่อยู่เลยนะครับโอกาสยิงยังไม่มีเลย
0: มาสราวีครับออกข้างไปดูนาอีดูนาอีอยู่ทางซ้ายบ้างนะครับสาระเอ็ดดีตอนนี้เหมือนหุบมายืนตรงกลางมากขึ้นนะครับสาระเอ็ดดีลงมาตั้งบอลเองครับอ้าวทำบอลลั่นแล้วก็ไปย่ามใส่เขาครับโอ้ไปย่ามใส่โกเน่ฟาวครับ
1: โอ้เสียบอลแล้วไปทำฟาวอีกเนี่ยครับยังดีครับผู้ตัดสินไม่ให้ใบเหลืองเนี่ยครับจับบอลน้ำหนักแรงไปหน่อยครับโอ้ไปเหยียบเลยนี่ครับจังหวะดูเวลาเข้ามายิงติดมือของโบโน่แต่ก็ยิงมาใกล้ตัวเหมือนกันนะลูกนี
0: ้ปัดนิดมือไม่แข็งแรงนิดเข้านะครับคือขนาดมือแข็งแรงนะครับยังเกือบเข้าครับคือมันทางขวาครับคุณเด้ให้โอลิเซ่โอลิเซ่ลุยเข้ามาแหวก2แหวก3สุดท้ายเสียอาจจะยังเอาบอลคืนได้โอลิเซ่ไหลกลับมาใช้เดมเบเล่ครับเล่นไม่ได้แล้วก็จับโต้ครับดีอาสบราฮิมดีอาสเจอซาลิบาประกบครับเสียฟาว
1: ไปดึงนะครับได้ฟรีคิกครับทางโมร็อกโก
0: ดูส่งแล้วหรือเราจะอยู่กันถึงเช้าคุณบอล
1: มีเดี๋ยวก็มีประตู
0: ต่อเวลาอยู่โทษนี่6โมงนะครับแต่จะยิงยังไงโมร็อกโกยังไม่มีโอกาสยิงสักครั้งเลยเนี่ย
1: นี่ยังไม่เห็นไม้เมนยองเลย
0: ใช่คือออกบอลออกเบิร์นก็ยังเลยนะคือเซฟเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบอลก็ไม่กลับไปถึงแกไม่ได้ตั้งต้นใหม่เลยที่แกเท่าไหร่เลยนะ
1: ฝรั่งเศสก็ไม่ได้ไล่สูงมากแล้วนะตอนนี้ก็โมร็อกโกก็เลยทำให้เคาะไปเคาะมาครับรอให้ผู้เล่นฝรั่งเศสมาไล่ครับ
0: โมร็อกโกไม่รีบอ่ะดึงได้ดึงนะครับรอฝรั่งเศสเข้ามาครับแล้วครับแก้กันออกมาครับอูนาอีให้บราฮิมดิอาสโอ้ไปซ้ายไปขวาหมดเลยครับดิอาสมีตัวเติมแล้วครับโอ้โหทาวบี้จับยาวไปหน่อยแต่ว่าเปิดเข้ามาได้ยังติดอยู่ครับฝรั่งเศสต้องเคลียร์ทิ้งไปก่อนแถว2หม่งหนุนกลับไปครับต่อออกหลังไปเลยครับโมร็อกโก
1: วางแผนมาดีนะโมร็อกโกสถิติก็บ่งบอกนะครับว่าเขาเป็นทีมที่มีจังหวะเคาน์เตอร์แท็กดีที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับ
0: เหลืออีกประมาณ5นาทีนะครับในครึ่งเวลาแรกครับฝรั่งเศสพาบอลขึ้นมาดูปาเมกาโน่ออกขวาไปครับคุณเด้กลับมาอุปาเมกาโน่ครับซาลิบาหาช่องอยู่ครับฝรั่งเศสแน่นไปหมดเหมือนกันนะครับมาดูโกเน่พลิกได้แล้วครับตรงกลางโกเน่ไหลต่อครับออกโอลิเซ่เสียบอลไปแล้วครับเนี่ยครับจะคอยดักแบบนี้นะครับโมร็อกโกมาสราวีมองเพื่อนแล้วก็จ่ายมาที่ทาวบี้ทาวบี้คือหลังครับตามกันใหม่โอ้ดึงช้าสุดๆนะครับสไลด์ดีครับให้ไปที่เอลนาวีกลับมามาสราวีบัวดีฮาคิมีดิยอปอูนาอีเนี่ยก็เหมือนต่อกันดึงฝรั่งเศสเข้ามานะครับฝรั่งเศสไม่เข้าครับต่อกันไปเรื่อยครับแต่ตอนนี้เข้ามาในแดนของฝรั่งเศสแล้วครับโอ้โหโดนกวาดแล้วมีได้ฟาวนะครับเอคานูส
1: ก็ไปเข้าด้านหลังนะครับปาเมกาโน
0: ่ครับฮะพอดีเอาภาพจับมาผมรู้ว่าคุณจะพูดฮ อย่านิ่งดิแม่งโดนร้องขวัญใจ
1: ชาคิล่าไงก็รู้สึกจะกลับมาโซแล้วนะ
0: เหรอโซเฉพาะคืนนี้ป่ะชาคิล่าแล้วเดี๋ยวนัดชิงเล่นอีกป่ะเนี่ย
1: ไม่แน่ใจแต่รู้สึกว่าจะมีจัสตินบีเบอร์นะ
0: ใน
1: ช่วงพักครึ่ง
0: บีเบอร์มาอ้าวฝรั่งเศสโยนมาครับยังติดอยู่ที่ซาร่าเอ็ดดินเอาบี้ลงมาช่วยซาร่าเอ็ดดินยกมาให้เทาบี้ครับดูวาดี้เก็บพลิกเร็วคิดเร็วทำเร็วดีครับแต่วนมาก็ติดไปไม่หมดแล้วครับ
1: โอ้โหแมชโมเมนตัมนี่มีของโมร็อกโกกระจึงเดียวนะฮะที่เหลือนี่ฝรั่งเศสล้วน
0: ๆโอ้โหลูกนี้จะชิงกันครับไฮคิมี่กับไบรท์เดียสแต่ว่าบอลแรงไปออกข้างครับ
1: ก็คงรอให้จบครึ่งแรกนะครับโมร็อกโกยันไม่ออกนี่นะครับเข้าสู่ช่วง2นาทีสุดท้ายยังไม่รวมช่วงทดเจ็บ
0: มานูโกเน่ครับอาครับบัปเป้แม่แต่ว่าอ่านดีครับโอ้เกมก็ถือว่าทำกันบ้านมาดีนะครับตัวรุกฝรั่งเศสวันนี้นี
1: ่อ้าวแย่งมาได้ครับคุณเวท
0: มานูโกเน่ครับขึ้นมาดูเวทราบิโอเอ็มบัปเป้โดนลุม3เลยครับโอ้โหรีบคืนหลังโอ้ได้บอลนี่ติดตลอดครับเดมเบเล่เดมเบเล่เลี้ยงตัดเข้าในไม่จ่ายนะครับถึงกลับไปขวาครับอูปาอูปาแทงทะลุให้กุนเด้ครับแรงเกินไปต้องเล่นแล้วเกมรับหุบอย่างเดียวครับวันนี้เยอะทีเดียวครับแฟนบอลฝรั่งเศสของตัวคริสมันครับมาดูด้วยอยู่ในสนามนะครับลูกสาวครับชุดแชมป์โลกนะครับคริสมัน
1: 2018
0: อันนี้มาในฐานะผู้ชมครับดึงสุดๆเลยครับโมร็อกโกท้ายครึ่งแรกกันไม่เอาเลยครับ
1: องตวนคริสมันรู้สึกจะมาเล่นในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์นะ
0: เพิ่งย้ายมาเนี่ย
1: น่าจะใช
0: ่ย้ายมาลด5นาทีครับครึ่งแรกหาครับจากนี้หรือเปล่าแทงมาเอ็มบัปเป้โอ้โหแล้วว่าโบโน่ออกมาเร็วครับโอ้คือบอลเวลาอยู่กับฝรั่งเศสกับโมร็อกโกนี่คนละเรื่องเลยนะครับอยู่กับฝรั่งเศสนี่ปรูดปราดดีมากนะโมร็อกโกนี่ดึงจังเลยครับแย่งกันอยู่บอลไม่ออกด้วยครับเอาครับดูเอดูเอให้โอลิเซ่โอลิเซ่จะผ่านดิอาสไปได้ด้วยครับโอลิเซ่คือหลังก่อนมานูโกเน่คุนเด้เดมเบเล่เดมเบเล่ยิกแจ็คอยู่ครับเปิดเข้ามาเอาครับดูเอคืนมาราบิโอชิงมาแม่แต่มันแรงเกินไปครับเสียจังหวะไปนิดนึงลูกกระดินให้มาซาลิบามาดูโกเน่ตั้งป้อมยิงครับยังไปติดอยู่ครับไปติดทิทาวบี้นะครับบอลไม่ออกด้วยครับเดมเบเล่เดี๋ยวตัดเข้ามาเข้ากรอบเขตโทษแล้วครับมานูโกเน่ยิงอีกทีนึงครับยังติดมาสราวีลูกกระดินยิงอีกทีครับโอ้ยบอลฮุกนะครับโอ้โหแล้วก็โบโน่ต้องชกไปชนคานออกครับแต่ลูกกระดินฟ้องเอาเตะมุม
1: เหมือนจะยิงไปชนคานแล้วก็ออกหลังไปไม่ได้เตะมุมด้วยนะครับโอ้ไม่ฉลับด้วยนะแต่บอลมันมุด
0: โดนมือ
1: แปลว่า VAR ก็ต้องให้จุดให้เตะมุม
0: โดนไหม
1: โดน
0: เนี่ยโดนน่ะถ้าไม่โดนเนี่ยเสียบคานน่ะ คือบอลมันฮุกอะนะเนี่ย
1: เนี่ยโดน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็น่าจะได้เตะมุมนะครับ
0: ดูได้นะครับอ้าว
1: ไม่ให้ไ
0: ม่ดูครับผ่านไปแล้วครับมาเรื่อยๆครับฝรั่งเศสเกมแบบนี้ก็ครึ่งหลังก็คงไม่ต่างกันนะครับโลโก้ก็คงจะมาทรงนี้แหละครับดึงช้าได้เท่าที่จะช้านะครับฝรั่งเศสก็รีบเลยครับนี่ครับโอ้โหดูเอลบอลลงแล้วก็เลี้ยงจี้เข้ามาครับดูเอลโอ้โหโดน พิงลูกนี้ฮาคิมี่ใช้ทั้งตัวเลยครับ
1: โอ้แต่มุมก็ไม่ได้ครับดูฮาคิมี
0: ่โอ้ทั้งดึงทั้งดันทั้งบังโอ้เอาทุกอย่างเพื่อที่จะสกัดให้ได้ครับ
1: แต่ก็ไม่โดนฮาคิมี่นะใช้ตัวบังเฉยๆเหมือนจะโดนหัวตอนไถออกเนี่ยแหละไม่รู้ว่าออกไปหรือยัง
0: ไม่น่าโดนนะเดี๋ยวดูฝรั่งเศสเล่นแล้วมัน
1: ควรจะได้นะ
0: ผู้ว่าดีนะครับเดมเบเล่ตัดเข้ามาเดมเบเล่โดนเกี่ยวอีกแล้วครับล้มลงมาคานิบูสินไม่ว่าอะไรแล้วก็จะโตเร็วจะออกบอลเร็วไม่ได้นะครับต้องให้อูนาอีครับลงมาล้วงอูนาอีพาบอลขึ้นมาเองขึ้นมา4คนครับโมร็อกโกวิทาบี้รออยู่ครับแต่ไหลมาตรงกลางเอลานาวีฮาคิมี่ออกขวามาดิอาสแม่ทำเร็วไม่ได้ครับยังไม่ได้ยิงสักครั้งเลยนะครับจะมีสักทีหรือเปล่าครับเอลคานูสครับออกมาฮาคิมี่ดิอาสเปิดเข้าไปจะฟ้องแฮนด์บอล
1: ได
0: ้แล้วโอ้โหมันลอกกรอบครับโอ้โหดาบิโอทำแฮนด์บอลผู้ตัดสินเนี่ยพอโดนแขนนี่เป่าเลยครับแต่ว่าก็นอกเขตนะครับ
1: โดนชัดเจนครับลูกนี้ดีไม่อยู่ในกรอบเขตโทษนะครับ
0: โอ้โหแล้วแกไปตั้งแขนขึ้นมาแบบนี้นี่เข้าไปนิดเดียวนี่เรียบร้อยนะ
1: โอ้แล้วเป็นระยะที่ได้ลุ้นด้วยนะครับประมาณ20หลานะครับแหมเรายังไม่เห็นเมนยองทำหน้าที่อะไรเลยนะครับก็อยู่ที่ลูก2คนนะครับเป็นทางด้านบราฮิมดิอาสกับฮาคิมี
0: ่จะซ้ายจะขวาครับยิงก็ได้เปิดก็ได้นะครับถ้าเป็นเหลี่ยมขวาฮาคิมี่นี่ก็น่าจะเปิดนะครับฮาคิมี่หลอกยิงครับโอ้โหออกไปเยอะครับไม่มีลุ้นโอกาสยิงครั้งแรกนะครับของโมร็อกโกในเกมนี้มาในช่วงทดเวลานาทีสุดท้ายคร
1: ับ โอ้โหไม่ได้ลุ้นเลยห่างไกลมาก
0: อาวุธสินปาโนวิชจบครึ่งแรกครับโมร็อกโกกับฝรั่งเศสเสมอกันครับ0ประตูต่อ0นะครับในเกมรอบ8ทีมสุดท้ายคู่แรกครับยังทำอะไรกันไม่ได้ครับ
1: ก็มีโอกาสจริงๆก็คือลูกจุดโทษนะครับคือยาเนมปาเป้ยิงไปติดเซฟผู้รักษาประตูนะครับยาซีนโบโน่นั้นและรับติดมือเลยนะครับเนี่ยรับกล้องจับไปที่ยาซีนโบโน่ค่อนข้างบ่อยนะเพราะว่าถือว่าเป็น MVP ในครึ่งแรกนะครับเซฟหลายจังหวะมาก
0: แล้วเราเอาไงพี่โต้งอยู่ไหม
1: ก็เดี๋ยวเราพักก
0: ันหรือว่าต่อไปก่อน
1: ต่อไปก่อน
0: ต่อไปก่อนนะครับเป็นการทุ่มบอลลูกแกงครึ่งแรก
1: ก็ฝรั่งเศสเหนือกว่าควรจะได้ประตูขึ้นนำแต่ก็ในเมื่อยังไม่ได้ก็ต้องมาลุ้นเหนื่อยกันต่อในครึ่งหลังนะครับเพราะว่าถ้าตราบใดที่ฝรั่งเศสไม่ได้ประตูก็เชื่อว่าโมร็อกโกก็คงไม่เปลี่ยนแผนการเล่นนะครับก็คือเล่นเน้นรับรอจังหวะเคาน์เตอร์แอตแทคนะครับ
0: แล้วจะได้ไหมคุณดูทรงแล้ว
1: คือถ้าเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆผมว่ามันต้องมียุบนะครับแล้วก็เดี๋ยวฝรั่งเศสยังมีตัวที่จะเปลี่ยนลงมาอีกนะครับอย่างบาโคล่าที่จะวิ่งหาตามช่องต่างๆเชื่อว่าสุดท้ายแล้วฝรั่งเศสน่าจะยังเบียดชนะได
0: ้คือมันบู๊บ้าจริงนะวันนี้ฝรั่งเศสอ่ะคือโอ้โหตัวรุกแต่ละคนวันนี้คือถ้าเป็นภาษาบ้านๆก็แบบจัดจ้านมากอ่ะทั้งแบบ โอลิเซ่ดูเอเดมเบเล่เอ็มบัปเป้แบบแต่ละคนนี่แบบเวลาได้บอลนี่มันอะไรก็เกิดขึ้นได้
1: และเกมรับฝรั่งเศสนี่ไม่ต้องทำงานหนักอะไรเลยคือเก็บบอลแล้วก็เวลาเพสซิ่งก็ทำให้โมร็อกโกจ่ายบอลกันพลาดเองด้วย
0: ครับ
1: ก็เนี่ยแหละเกมลูกครึ่งหลังก็ยังน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้ต่อไปนะครับ
0: ครับอันนี้เขาบอกว่าในกรณีเตะมุม VAR ไม่สามารถเปลี่ยนคำตัดสินจากการตัดสินผู้ตัดสินในสนามให้ประโยชน์ฝ่ายลูกได้ครับแต่ถ้าผู้ชี้ผิดแล้วเป็นโทษกับฝ่ายรับ VAR แก้คำตัดสินได้ครับหมายถึงยังไง
1: หมายถึงว่าถ้าเกิดผู้ตัดสินให้เป็นลูกเตะมุมแต่จริงๆมันไม่ควรได้ก็กลับคำแล้วก็ให้ตั้งเตะจากประตูขึ้นมาแต่กรณีทีมบุกเนี้ยเมื่อสักครู่นี้ที่เรายิงเห็นแล้วก็โบโน่เซฟออกไปผู้ตัดสินให้เป็นลูกตั้งเตะ VR ก็ไม่สามารถกลับคำตัดสินได
0: ้อ๋อเหรออ๋อนี่ไม่รู้นะเพิ่งทราบเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้ตามกฎที่เปลี่ยนเนี่ยเขาเพิ่งเปลี่ยนคราวนี้นะ
1: ใช่ใช่ครั้งนี้เขาเพื่อว่า
0: เหมือนดูได้ลูกเตะมุมอะไรเงี้ย
1: เพราะ VR มันสามารถเปลี่ยนคำตัดสินของกรรมการได้ถ้าเป็นจังหวะได้เตะมุมนะ
0: บอกว่าลักไก่ยิงฝรั่งเศสแพ้ 0-1 ยอมรับฝรั่งเศสเล่นเร็วจริงๆครับบุกหนักหมดแรงก่อนไหมครับ
1: บุกจนหมดแรงใช่ไหมแต่ดูค่า XG เนี่ย 1.87 อ่ะมันควรจะได้อย่างน้อย1ประตูอ่ะ
0: บอกว่าบอลอะไรเนี่ยน่าเบื่อจริงโอ้โหอย่างนี้น่าเบื่ออีกฮะก็มันอยู่นะแต่ไปถึงโมร็อกโกหรือเปล่า
1: โมร็อกโกก็คือก็ต้องตามแผนเนี่ยมันถ้าจะหวังผลจริงๆเนี่ยโมร็อกโกเล่นแบบนี้ถูกต้องแล้ว
0: ใช่ เขาก็ต้องเล่นแบบนี้แหละครับคือเกมแพลนแท็กติกที่โค้ชใส่มาก่อนเกมเนี่ย เมื่อคุณเจอกับทีมอย่างฝรั่งเศสณนาทีนี้ซึ่งมันใกล้เคียงกับคำว่าสมบูรณ์แบบมากๆเนี่ยคุณก็ต้องมีวิธีการช่วยอย่างปารากวัยเกมที่แล้วใช่ไหมก็เกือบไปเกือบได้เหมือนกันแต่ว่า
1: ไอ้วันปารากวัยนี่ผมก็แปลกใจนะว่ามันไม่มีผู้เล่นปารากวัยโดนใบเหลืองแม้แต่คนเดียวขนาดที่ฝรั่งเศสโดนไปถึง3
0: มันไม่ใช่คุณคนเดียวที่แปลกใจโคโลก็แปลกใจฮะมันเกิดอะไรขึ้นนะไม่มีโดนสักคนมีโดนสตาฟโค้ชบ้างโดนอยู่คนนึงคือมันเป็นแอนตี้ฟุตบอลสุดๆอะปารากวัยวันนั้นแต่ก็คืออยู่ในเกมไงก็คือเขาก็เล่นแบบอ่ะถ้าถามความชอบมันอยู่ที่ชอบไม่ชอบอะไรเงี้ยแต่ถามว่ามันผิดไหมผิดไม่ผิดก็อยู่ที่กรรมการเนี่ยเมื่อกรรมการปล่อยกรรมการไม่ว่าเขาก็เล่นได้
1: ใช่
0: แล้วไปถามคนปารากวัยก็ต้องบอกว่าอ่ะก็ทำไม
1: ก็เล่นแบบนี้แหละ
0: ก็เหมือนโมร็อกโกเกมเนี้ยก็ในเมื่อคุณเจอฝรั่งเศสคุณจะไปเปิดแรกกับฝรั่งเศสอ่ะใช่ไหมคือเปิดแรกมันก
1: ็มีโอกาสแพ้เลย
0: ก็โอกาสความตายอยู่ตรงหน้าใช่ไหมแล้วดูฝรั่งเศสขนาดนี้ขนาดอุดเน้นเกมรับก็ยังแบบโดนยิงไป13ครั้งอ่ะ
1: นี่ทำให้ไทยโบโน่นี่ก็โอ้น่าจะเสียประตูไปละนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะเดี๋ยวค่อยกลับมาติดตามกันต่อในครึ่งหลังครับ
0: ครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรมูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: สิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่บทสรุปสถิติ100ปีฟุตบอลโลกมุ่งหน้าสู่เวิลด์คัพ2026สถิติที่เป็นรากฐานของฟุตบอลโลกตลอดเกือบ100ปีนับตั้งแต่ปี1930ถึงปัจจุบันมีการทำประตูไปแล้วมากกว่า 2,700 ลูกจากสนามแข่งขันมากกว่า100แห่งใน18ประเทศสถิติที่น่าจับตาที่สุดคือการก้าวเข้าสู่ยุค48ทีมในปี2026ซึ่งจัดแข่งใน3ประเทศคือสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกสถิติโลกใหม่กำลังจะถูกจารึกทั้งจำนวนนัดการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจาก64เป็น104นัดและสถิติจำนวนผู้ชมรวมที่คาดว่าจะทำลายสถิติปี1994ลงอย่างแน่นอนฟุตบอลโลกไม่ใช่เพียงสถิติบนหน้ากระดาษแต่คือบันทึกความพยายามของมนุษยชาติที่สื่อสารผ่านลูกหนังกลมๆและทีมจากเอเชียก็กำลังเดินหน้าสร้างสถิติใหม่ให้โลกต้องทึ่งต่อไปในอนาคต
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
5: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
7: และซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: ย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
1: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
0: เขาจะกินปิ้งย่าง
1: แต่เขาจะกินชาบู
0: ปิ้งย่าง
1: ชาบู
0: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
3: เราดูแลเขาวันนี้กับ Heal Life

0: กรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
0: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: แต่ก็เข้าใจว่าบางทีเวียก็เช็คว่ามันมีจังหวะไหนที่จะต้องเป่าย้อนกลับไปไหมอาจจะใช้เวลาเยอะนิดนึงนะครับแต่บางทีผู้เล่นที่ยืนรอยิงบางทีก็นานเกินไป
5: แต่ว่าค่า XG ของฝรั่งเศสเองในครึ่งแรกก็สูงถึง 1.87 นะ
4: ใช่สูงมากสูงมาก
5: ถือว่าสูงที่สุดในทีมที่ยิงประตูไม่ได้ในครึ่งแรกของบอลโลกครั้งนี้นะครับนะเฉพาะทีมที่ยังยิงไม่ได้ในครึ่งแรกนะเนี่ยสูงสุดแล้วนะในบอลโลกครั้งนี้ 1.87 ถือว่าสูงนะครับค่า XG Expect Goal นี่เกือบ2นี่โอ้ถือว่าสูงแล้วแต่ยังไม่ได้ประตูเลยคร
4: ับ วันนี้ก็ยังไม่มีแจกใบเหลืองนะครับยังใสสะอาดกันอยู่แต่ว่าสถิติช่วง10นาทีสุดท้ายของเกมเนี่ยก็ต้องบอกว่าโมร็อกโกดีขึ้นในแง่ของการครองบอลการจ่ายบอลนะครับสถิตินี่ขึ้นมาพอๆกับฝรั่งเศสเลยนะ
5: ในแง่การครองบอลพอๆกันนะ
4: ใช่การครองบอล
5: การ
4: ใช่จ่ายบอลด้วยผมก็ยังแปลว่ามาเร่งในช่วง10นาทีสุดท้ายนะโมร็อกโก
5: โมร็อกโกครองบอลเยอะกว่าด้วยนะโมร็อกโกครองบอล 51% ด้วย
4: เหนือกว่านิดน
5: ึงแต่โอกาสยิงครั้งเดียว
4: ครั้งเดียว
5: ค่า XG นี่ 0.0 เท่าไหร่ 0.05 อะไรเงี้ยนะ
4: ไม่ถึงก็มีโอกาสยิงครั้งเดียวไม่ตรงกรอบด้วยนะครับ
5: ก็เดี๋ยวการลงสนามนะครับในครึ่งหลังเกมที่บอสตันนะครับตอนนี้กุนซือของโมร็อกโกเดินลงมาแล้วนะครับดีเย่เดชองก็ลงมาแล้วนะไม่รู้ว่าจะมีการเปลี่ยนตัวหรือว่าเปลี่ยนแท็กติกอะไรหรือเปล่านะครับ
4: แต่มุมก็3-1ก็ไม่ได้เยอะกว่ากันมากนะฝรั่งเศสการทำฟาวล์การได้ฟรีคิกเนี่ยโมร็อกโกได้เยอะกว่านะ6-5
5: คู่นี้เจอกัน8ครั้งในทุกรายการนะครับฝรั่งเศสนี่ไม่แพ้เลยนะถ้านับเฉพาะ90นาทีเนี่ยนะครับชนะ5แล้วก็เสมอ3นะครับรวมถึงฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วที่เราเคยพูดกันไปก็เจอกันในรอบตัดเชือกนะครับรอบเลยรอบนี้อีกรอบหนึ่งรอบตัดเชือกตอนนั้นชนะไป 2-0 นะครับสำหรับฝรั่งเศสครับเจอทีมแอฟริกาในฟุตบอลโลก8ครั้งนี่ฝรั่งเศสไม่เคยเสมอนะครับชนะ5แล้วก็แพ้ไป3ครั้งนะครับเคยแพ้เซเนกัลแพ้แอฟริกาใต้นะครับแล้วก็แพ้ตูนิเซีย
4: เซเนกัลก็คือหลังจากได้แชมป์โลกปี1998
5: มาแพ้กันสองสองสองใช่
4: นัดเปิดสนามนะครับแพ้ 0-1 ครึ่งหลังนะครับทางด้านของโมร็อกโกก็พยายามกระตุ้นกันนะครับในอุโมงค์นี่แหละนะครับ
5: ฝรั่งเศสลงไปแล้วนะ
4: ไปล้อแล้ว
5: โมร็อกโกไฮคิมี่ยังกระตุ้นเพื่อนอยู่เลยครับ
4: อย่าเสียประตูอย่างเดียวนะครับ
5: ระวังใบเหลืองด้วยนะครับต้อง
4: ใช
5: ่ระวังใบเหลืองด้วยทั้งฮาคิมี่
4: มูริเซ่ก็ต้องระวังนะของฝรั่งเศส
5: อูนาอีแล้วก็เอลคานูสนะติดไปเหลืออยู่ของโมร็อกโกนะส่วนของ
4: ฝรั่งเศส
5: มีใครบ้าง
4: มูริเซ่นี่แหละที่สำคัญเลยนะคร
5: ับ
4: แต่ครึ่งหลังเนี่ยเขาน่าต้องมีบทบาทมากขึ้นตรงกลางนะครับเพราะว่าครึ่งแรกเนี่ยคือด้วยความเร็วของเขาเนี่ยมันน่าจะปั่นป่วนเกมรับของโมร็อกโกได้มากกว่านี
5: ้ครับไอ้มานูโกเน่ก็มีใบเหลืองติดอยู่เหมือนกันนะมานูโกเน่ไมเคิลโอริเซ่แล้วก็แบดลี่บาโกล่านะครับที่มีใบเหลืองติดอยู่ของฝรั่งเศสแต่ว่าเกมนี้บาโกล่ายังไม่ได้ลงก็ต้องระวังเกมนี้แหละเพราะว่าหมดรอบนี้ฟีฟ่าก็จะล้างให้อีกรอบนึง
4: นี่ขึ้นสถิติบอกมาในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับไม่เคยมีทีมไหนที่มีโอกาสยิงในครึ่งแรกน้อยกว่าโมร็อกโก1ครั้งนะครับของโมร็อกโก
5: จริงเหรอ
4: ใช่ผมไม่มีทีมไหนที่มีโอกาสยิงน้อยกว่านี
5: ้เหรอเฮ้ยมันไม่มีทีมที่แบบไม่ได้
4: ครึ่งแรกอย่างเดียวไม่มี
5: ครึ่งแรกผมก็เห็นแบบเหมือนดูบางทีมก็ไม่มีโอกาส
4: มีโอกาสยิงครั้งเดียวของโมร็อกโกบอกมันไม่มีทีมไหนที่ยิงได้น้อยกว่านี้ใ

0: เดินต้นเตี้ยมันออกมานะครับคือทุกอย่างเมื่ออยู่หน้างานอยู่ในเกมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาคิดมาแล้วเท่านั้นนะว่าจะทำอะไร
1: คือบางทีก็ทำให้คู่แข่งนั้นประสาทเสียได
0: ้เพราะมันสำคัญมากๆนะครับสำหรับเกมฟุตบอลโลกแต่ละนัดตอนนี้บอลโลกเหลืออีกถ้าไม่รวมเกมนี้ก็7เกมเองนะ
1: เหลือรอบควอเตอร์อีก3รอบรองอีก2แล้วก็นัดชิงอีก1แล้วก็มีชิงที่3
0: มี
1: ด้วย
0: ก็เกมนี้เป็นเกมที่97นะจาก104เกมนะครับนะครับเกมในครึ่งหลังกำลังจะเริ่มนะครับฝรั่งเศสบุกจากซ้ายไปขวานะครับจะเป็นฝ่ายเขียนลูกก่อนแฟนบอลก็ช่วยกันนับนะครับ3 2 1นะฮะวันโอลีเซ่
1: เตะทิ้งไปเลย
0: อ๋อนึกว่าจะเตะออกข้างนะตามแท็กติกนะครับเดี๋ยวนี้ก็เล่นกันอย่างนี้แต่ว่าโมร็อกโกก็ทุ่มเร็วนะครับนะครับอีก45ทีครับจะมีประตูหรือเปล่าจะมีผู้ชนะหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ไปกันต่อนะครับผมนี่โดน4ชั่วโมงตลอดเลยคุณนี่มากี่ทีแล้ว
1: ฮะ
0: นะอะคุณมาภาคบอลกี่ทีเนี่ย
1: 3แล้ว
0: เจอเคยเจอต่อเวลาอะไรไหม
1: ไม่มี
0: ก็
1: นี่คือรอบน็อกเอาท์คู่แรกที่ได้ผ่าน
0: ไม่แบบว่าช้าเชออะไรเงี้ย
1: ไม่มีก็จบใน90นาท
0: ีแล้วก็อากาศอะไรเงี้ยไม่มี
1: ไม่มีอะไรเลย
0: โชคดีจังผมไม่โดนตลอด
1: ต่อเวลาเงี้ยหรอวันนี้อย่าโดนนะ
0: ต่อเวลาด้วย
1: คือใครชนะก็ได้ขอให้จบใน90นาที
0: เป็นฝรั่งเศสนะครับที่ได้ครองบอลครับช่วงต้นครึ่งหลังยังไม่มีการเปลี่ยนตัวนะครับใช้ชุดเดิมกันทั้งคู่ครับมานูโกเน่ให้เดมเบเล่ไหลต่อมาครับโอลิเซ่ไมเคิลโอลิเซ่ลงต่ำมากขึ้นนะครับดูแล้วแล้วก็เอานู่นนะครับลาวิโอขึ้นไปสูงหน่อยเดมเบเล่ครับเปิดรอดดาร์กส์เข้ามาครับยังติดมาสราวีอูนาอีโอ้โหโดนรุม 2-3 คนพลิกได้แล้วก็จ่ายต่อขึ้นมาสวยด้วยครับเอานะเอลคานูใช่อูนาอีขึ้นมาแล้วทางขวามีนะครับดีอาร์เติมมาแล้วครับดาฮิมดีอาร์เข้ากรอบเขตโทษยึกยักรออยู่แล้วก็โยนมาเสา2โอ้โหไม่ถึงครับโดนคุณเน่มงสกัดเอาไปก่อนบอลอยู่ที่ทาวบี้ครับเหลียงจีเข้ามาโดนบัง2คนครับขึ้นมาอูนาอีไม่ยิงเหลียงเข้ากรอบเขตโทษทำลั่นครับเสียไปอ้าวแต่เก็บได้ลาฮิมดิอาสกดเลยครับยังไปติดอยู่เราเสียเก็บได้แล้วครับจะโต้กลับเร็วด้วยแม่เดี๋ยวว่าเปิดไม่ถึงดูเว่ยแล้วกูตัดได้ครับครับแบบนี้น่าจะมันขึ้นนะครับดูมีชีวิตชีวาขึ้นครับโมร็อกโกในครึ่งหลัง
1: เริ่มครึ่งหลังได้ดีนะครับช่วงต้นน้ำนะครับมีโอกาสจังหวะเคาน์เตอร์แท็กนะครับจริงๆบราฮิมอีดียาสมีโอกาสที่จะง้างเท้ายิงตั้งหลายครั้งนะดูแล้วไม่แน่ใจว่าฝรั่งเศสจะเปลี่ยนแท็กติกหรือเปล่านะครับก็คือต้องให้ทางฝั่งของโมร็อกโกบุกขึ้นมาบ้างนะครับ
0: จะ
1: ขุดบอลล่อป้าแล้วครับแบบนี้คือถ้าบุกไม่เข้าอย่างเงี้ยโมร็อกโกก็เน้นรับอ้าวเปิดบอลวางยาวมาสวยครับ
0: แม่โอ้โหแต่ฮาคิมี่นี่แกขึ้นลง
1: เร็วมาก
0: แบบไม่น่าเชื่อ
1: กีบปอดแกนี่ใหญ่มากนะเนี่ย
0: โอ้ดูนี่ไม่ล้ำหน้าไม่ล้ำหน้านะครับแต่ว่าโยนขึ้นไปดูเอ้จับปุ๊บก็ฮาคิมี่มาเลยโอ้ดูฝรั่งเศสครับ โบโน่จะออกบอลนี้ฝรั่งเศสมาดานหน้ารอตรงหน้าครบโทษ3คนนะครับแล้วมีแถว2อีก2สําคนด้วยครับโอ้6คนนะครับจะมาเพรสซิ่งก็เลยออกบอลไม่ได้ครับต้องโยนยาวเอามีธงญี่ปุ่นด้วยครับตัดได้แล้วครับโอ้โหจะไหลให้ลาวิโอครับแล้วโดนนิดเดียวแล้วจะโตกลับด้วยครับอูนาอี

0: วางมาทางซ้ายเท้าบี้ไม่ทันโอ้โหแรงไปนิดเดียว
1: โคเน่เจ็บหรือเปล่าจังหวะปะทะแย่งบอลกันนะครับบุรีสิงห์ก็เป่าหยุดเกมก่อนครับให้มาดูอาการของโคเน
2: ่ก็น่าจะเป็นจังหวะที่ปะทะกันกลางสนามครับทางหลังจับไปก็มีชัวเมนี่นั่งอยู่แต่ก็จะรู้มาเล่นต่อได้ครับอานูโกเน่
1: ภาพจับไปที่ดิดิเย่เดชองวันนี้ถ้าผ่านไม่ได้เขาจะทำสถิตินะครับนัดต่อไปจะคุมทีมในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นนัดที่26จะเป็นกุนซือคนแรกนะที่ทำถึง26เกมในฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
2: มีมาในฐานะเป็นแชมป์นะครับฝรั่งเศสเล่นดีสมราคาแต่ถ้าตกรอบนี้กลับบ้านก็ยุ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเร็วไปครับฝรั่งเศสถ้าเอาแบบไม่โดนด่านี่ก็ต้องรอบรองนะครับรอบรองเผื่อ
1: สเปน
2: เผื่อตกนี่ยังมีคนวิจารณ์แน่นอนแต่โอ้โห8ทีมนี่มันอะไรเกิดขึ้นได้จริงปัดได้อีกแล้วครับโอ้โหคราวนี้เสียบอลกลางคางครับฝรั่งเศสโบโน่ต่อไปดีย็อบชูต้นครึ่งหลัง5ดีนี่ยิ่งเล่นยิ่งเข้าทางโมร็อกโกนะครับแย่งกันไม่ฟาวด้วยครับมาดูโกเน่แย่งไม่ได้ครับเป็นโมร็อกโกตัดได้แล้วก็ขึ้นมาทางซ้ายครับเติมขึ้นมาครับสาราเอ็ดดีนให้ทาวบี้เทาบีจะจ่ายตรงกลางบอลตัดเด้งไปอูบาเมกาโน่บัง
1: อ้าวไม่รู้
2: บังทำไมครับลูกนี้โดนฝรั่งเศสชัดๆแกบังออกหลังแล้วก็เสียเตะมุมแล้ว
1: อูบาเมกาโน่นี่ก็คือนึกว่าบังเราจะได้ลูกตั้งเตะจากประตูไม่ใช่นะครับต้องเสียเตะมุมให้กับทางโมร็อกโก
2: คือมันไปโดนเพื่อนเห็นๆน่ะแล้วแกก็มาถึงแกก็บังเหมือนกับว่าไปโดนโมร็อกโกออกสุดท้ายเสียเตะมุมครับ
1: คงไม่เห็นนะอูบาเมกาโน่แต่มุมครั้งที่2ของโมร็อกโกในเกมนี
2: ้อันตรายนะครับต้องหวังลุ้นจากลูกแบบนี้แหละครับเล่นสั้นเหมือนเดิมนะครับโมร็อกโกไหลกลับมาฮาคิมิฮาคิมิคืนมาอูนาอีอูนาอีคนสำคัญเฉพาะตัวสูงนะครับเอาตัวรอดผ่านไปแต่ก็เปิดไปเดนมาเป้ต้องมงคืนหลังครับโอ้โหสาดยาวไปเลยครับออกหลังไปเบนยองครับออกบอลเร็วไปที่ลูกกระดีนให้ราบิโอครับกุนเดออกขวาเดนเบเล่ครับให้กุนเดอูปาเมกาโน่วันนี้อดเจอเพื่อนใหม่ที่ไบเยิร์นนะไซมานี่
1: ยังเป็นตัวสำรองอยู่นะ
2: อาจจะลงมานะครับ
1: กองหน้าของโมร็อกโกวันนี้มีรายชื่อเป็นแค่สำรอง
2: อูปาครับออกมาเดมเบเล่โอ้โหจ่ายแต่หน้าตาเลยครับแหมไม่ผ่านตาครับแต่ยังได้อยู่ดูแอชิปมาติดครับมาสลาวีนะครับติดมาสลาวีแล้วก็เคลียร์ทิ้งกันออกมาเอาครับอูนาอีไหลให้เทาบี้ดวลกับอูปาเมกาโน่ครับแน่แต่ว่าอูปาเมกาโน่สกัดออกข้างไปได้ครับ
1: ก็มีความเร็วนะครับตัวผู้เล่นของโมร็อกโกจังหวะเคาน์เตอร์แอท
2: เกมแบบนี้มันต้องมีความพิเศษบอลนี่แหละคนนี้
1: เทาบี
2: ้แชกีเนี่ยลองอยู่ข้างฝรั่งเศสเจาะไม่ได้มันต้องมีนักเตะแบบนี้ทำอะไรเหนือความคาดหมายเนี่ยทัวร์นาเมนต์นี้นึกว่าจะมีบทบาทมากกว่านี้นะ
1: แชร์ชากีสองนะก็เป็นตัวสำคัญของแมนซิตี้ที่ก็ถือว่าผลงานดีนะในฤดูกาลที่ผ่านมา
2: โอ้ดีเลยแต่ฝรั่งเศสชุดนี้ก
1: ็แน่นหมด
2: ไอ้5คนข้างหน้านี่ก็โอ้โหจะไปดรอปใครก็กีฬาคิดอีกอ่ะ
1: มันเป็นเปเช่คอนเน็กชัน
2: คือ3คนโอลิเซ่เดมเบเล่เดเอ็มบัปเป้ยังไงก็ล็อกอยู่แล้วอีกคนเนี่ยดูเอ้กับบาโคล่าสลับกันเล่นไปแต่ว่าเกมตื้อๆเนี่ยมันต้องมีความพิเศษแต่ก็เหลือเวลาเยอะนะครับครึ่งหลังผ่านไป10นาทีนั่นเองแต่ดูเล่นไปเล่นมามันจะไปเข้าทางโมร็อกโกสิอ้าวแต่ตรงนี้เจ้าฝรั่งเศสจัดได้ครับเอ็มบัปเป้ออกไปดูเอ้ดูเอซัดซะเลยครับโอ้โหเข้าซองเกือบกระชอกเหมือนกันครับบอลแรงมากครับแต่โบโน่ยังรับได
1: ้ปัญหาคือด่านสุดท้ายครับวันนี้นี่โอ้โหยาซีนโบโน่แกไม่ค่อยมีอะไรผิดพลาดนะครับลูกนี้ซองแตกแต่ว่าก็ยังตามมาตะคุบได้นะครับ
2: คือแกไม่ใช่ผู้เสียประตูที่แบบลีลาสวยงามเบสิกดีอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าประสิทธิ์กิริยาดีแล้วก็เทคแล้วก็จิตวิทยาสูงนะยืนตำแหน่งดีนะไม่ได้ว่าแบบพลิ้วไหวสวยงามรับเข้าซองหนึบอะไรเงี้ยบางทีมีกระจงกระจอกแต่ว่าก็ไปตามเก็บได้ติดกันตัวใหญ่ด้วยนะครับขึ้นมาแดนโมร็อกโกหมดเลยครับฝรั่งเศสตอนนี้เอ็มบัปเป้อยู่หน้าไม่ค่อยได้บอลนะครับต้องให้บอลเอ็มบัปเป้เยอะครับนะครับเจอติดตลอดนะครับอ้าวแต่จังหวะนี้โอลิเซ่ไหลเอ็มบัปเป้ครับโอ้ยไม่จังหวะมันบอลมันกระโดดครับทำไมยิงข้ามคานออกไปครับกิเลียนเอ็มบัปเป
1: ้โอ้แต่จังหวะพลิกหมุนตัวของโอลิเซ่นี่ผิวจริงๆครับดูครับจังหวะที่ยังหันหลังให้กับประตูแกพลิกล้ำหน้าอยู่ดิโอ้โดนดึงกางเกงด้วยนะครับโดนลุม3
2: คือแกจะจ่ายด้วยซ้ายแล้วไปติดเท้าขวาด้วยเองครับบอลมันเลยกระเด้งแต่เป็นนักบอลที่พัฒนาการเร็วมากเลยโอลิเซ่สองปีก่อนเล่นอยู่พาเลสไม่น่าเชื่อว่าจะมาถึงจุดนี้เร็วขนาดนี้เลยโอ้โหฝรั่งเศสมาอีกแล้วครับทีเป้ทีเป้ล็อกอยู่ครับคือหลังมายีนลาบิโอครับโอ้โหดูเอดูเอวนี่ก็โชว์หน้าดูครับประธานเป้ประธานเป้เจอผักครับผักแล้วผักอีครับเพื่อนเก่าครับฮากิมิดวลกันเลยครับเป้คือหลังมาดูเอ้ดูปาเมกาโน่เดมเบเล่โอลิเซ่โอลิเซ่วนดูเพลินจริงๆโอลิเซ่โอ้โหพลิกสวยครับดูเอ้เอาละครับเขาครอบไปให้เอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้ยึกยักอยู่ไปต่อได้ครับแล้วก็เปิดมาบอลแรงไปครับนี่ทำไมเป็นบอลนั่งใส่หัวเองให้คุณเนตอาการเริ่มออกแล้วเนี่ยโอ้โหแบบผู้เล่นฝรั่งเศสแต่ละตัวเนี่ย
1: ความสามารถเฉพาะตัวสูงมาก
2: ชอบมากเลยคือฟุตบอลมันต้องเล่นอย่างเงี้ย
1: แต่มันสำคัญคือมันต้องจบสกอร์ให้ได
2: ้แล้วก็ไอ้ผู้เล่นอย่างงี้ครับก็มีนะที่ได้อะแต่ละตัวนี้แบบข้างบนนี้แบบจัดจ้านแล้วก็สวยงามจริงๆฝรั่งเศสฟองเอาแฮนด์บอลครับได้ด้วยรูปเกมไม่ต่างครึ่งแรกนะครับเหมือนกันเลยครับโมร็อกโกก็ตั้งรับเหนียวแน่นรอโต้ครับแล้วเกมโต้ก็ดูดีขึ้นนะครับครึ่งแรกนี่ขึ้นขวาอย่างเดียวเลยครับครึ่งหลังนี่มาทางซ้ายด้วยครับดิอาสมงเช็ดมาเหมือนมีอะไรครับ
1: แม่ชา XG ฝรั่งเศสนี่ 2.0 พอดีก็คือ2ประตูที่ควรจะได้นะครับขณะที่โมร็อกโกนี่ 0.06 ก็ไม่นับครับยัง0อยู
2: ่เพิ่มมานิดนึงครับอุปเมกาโน่ครับบอลขึ้นมาทางขวาเดมเบเล่ให้ไปสวยครับโอ้ยแต่ว่าโกเน่จ่ายไม่ถนัดนะครับแต่ยังถึงครับดูเอ้ ให้ลูกกระดิ่ม

0: มาแล้วครับคือมาดูเวจับลั่นไปนิดนึงครับเสียบอลเลยครับเอาครับบราฮิมดีฮะจะหมุนลาบิโอนตัดได้เปิดเข้ามายังติดอยู่ที่มัสราวีโอ้โหด้วยบอลลงครับดูเวให้เดมบัปเป้ยิงเรียบร้อยแล้วครับเอาจนได้ครับโอ้โหคิลิยันเอ็มบัปเป้ประตูที่8ในฟุตบอลโลกครั้งนี้แล้วก็ประตูที่20ครับในฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
1: แต่ช้าก่อนนะครับเดี๋ยว VAR ก็ต้องเช็คให้ละเอียดนะครับมันมีจังหวะเหมือนจะแฮนด์บอลเมื่อไหร่โมร็อกโกมาฟ้อง
0: ลาบิโอก่อน
1: ใช่มันเหมือนมีจังหวะนึงที่มันมีแฮนด์บอลนะครับ
0: ก็คือถ้าย้อนไปดูลูกอียิปต์ได้ยุคนี้ก็ย้อนได้แต่ว่าให้เป็นประตู
1: ให้เป็นประตูก่อนนะครับแต่ผู้เล่นโมร็อกโกเนี่ยวิ่งไปประท้วงผู้ตัดสินแล้วนะครับบอกขอให้เวียช่วยเช็คหน่อยนะครับมันมีจังหวะหนึ่งแต่ว่ามันก็ผ่านมาพอสมควรนะ
0: ก็เกมอียิปต์นานกว่านี้โอ้โหแล้วดูเอดึงบอลลงแล้วจ่ายเร็วให้เอ็มบัปเป้มันเหลือกิน
1: อ
0: ะ
1: ยิงอ้อมตัวเลยนะ
0: โอ้โหโอ้โหยิงลูกนี้มึงพูดคำไหน
1: คือออกจากเท้าไปวิถีของลูกเนี่ยมันนอกกรอบไหมแล้วมันค่อยๆสายเข้าเสียบเสา
0: คุณบอลดีใจมากเลยฝรั่งเศสยิงลูกนี
1: ้ไม่ต้องต่อเวลา
0: โอ้เอายนได้ครับแล้วไม่ใช่ใครที่ไหนครับท่านประธานคนดีคนเดิมครับ
1: ประตูที่8นะครับแต่เดี๋ยวรอให้มันเคลียร์ก่อนนะครับ VAR นี่ต้องไปเช็คดูดีๆนะครับ
0: บอลโลก20นัดยิง20ประตูครับคนบ้าอะไรเนี่ยได้ครับเรียบร้อยและเช็คตอนไหนไม่บอกกันด้วยครับไม่เห็นไม่มีรูปเลิฟอะไรให้ดูเลยครับเช็คกันเองดูกันเองครับไม่มีให้คนทั่วโลกดูนะครับ
1: ก็ได้ประตูขึ้นนำแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยครับพอมันเสียประตูโมร็อกโกอยู่ไม่ได้ครับต้องส่งแนวลุกลงมาโอ้โห
0: มาแล้วครับราฮิมีกับอัมรบัตนะครับ
1: ก็คนที่โดนเปลี่ยนออกไปนะครับทางด้านของบูดดี้นะครับ
0: บูดดี้น่าจะเป็นกับทาวบี้นะสองคนเลยที่ออก
1: ก็เปลี่ยน2คนนะครับเปลี่ยนได้3ครั้งรวม5คน
0: ก็อัมราบัตก็ลงมาอยู่ตรงกลางนะครับแทนที่ของบัวดี้นะครับแล้วก็ไอ้ราฮิมีก็ยืนเป็นกองหน้าครับ
1: ก็ต้องส่งตัวลุกลงมาแล้วครับเวลาที่เหลือประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับของทางด้านโมร็อกโกต้องพยายามบุกมากขึ้นแล้วนะครับลาเอ็มบัปเป้ลงไปนอนกลุ่มใบหน้าผู้เล่นฝรั่งเศสขอให้แต่บอลทิ้งโมร็อกโกไม่สนครับโมร็อกโกเล่นต่อเอ็มบัปเป้ก็เลยต้องลุกขึ้นมาเล่นต่อนะครับ
0: อูนาอีครับได้แล้วครับ
1: ไม่ใช่เอลเทอร์บี้ยังอยู่นะคนที่โดนอยู่ออกไปยังเป็นทางด้านเอลคานูสนะครับก็คือเอาทางด้านของลาฮิมีเนี่ยลงมาแทนเอลคานูสนะครับ
0: โอ้ยใบเหลืองออกแล้วครับเป็นดีย็อบนะครับ
1: ใบเหลืองแรกในเกมนะครับกองหลังโมร็อกโกนะครับอิซาดีย็อบฟูแลมส่งเข้าประกวดโอ้โหเข้าหนักจริงครับลูกนี
0: ้ไปฟาวเอ็มบัปเป้ครับโอ้โหเข้าข้างหลังด้วยเหยียบด้วยครับลูกนี้ก็ต้องโดนแล้วครับแต่ถ้าไม่เข้าให้เอาแกไม่อยู่จริงครับเอ็มบัปเป้นี่ก็
1: โดน
0: เยาวชนในฝรั่งเศสนะครับซึ่งมาเล่นเอาให้โมร็อกโกในก่อนทัวร์นาเมนต์นี่ครับ
1: ถ้าโมร็อกโกเข้ารอบดีครับก็จะติดโทษแบนนะ
0: เจอกันทั้งเกมครับร่วงไปหลายรอบแล้วมาเป้กับดีย็อบเนี่ย
1: อันนี้มันจะมีผลกับฟุตบอลโลกครั้งต่อไปนะ
0: หมายถึง
1: ว่าดีย็อบเนี่ยก็บอกว่าติดโทษแบนนัดต่อไป
0: ก็เขาไปนับรอบคัดเลือก
1: อ๋อไม่นับรอบคัดเลือก
0: หรือรายการฟีฟ่าเดย์ครั้งต่อไปอะไรเงี้ยเอาครับราบิโอเปิดเรียกออกมาติดดีย็อบครับมีประตูแล้วครับเกมนี
1: ้นะครับขึ้นสถิติดาวซันโบฟุตบอลโลกครั้งที่2026นะครับเอ็มปัปเป้ตอนนี้ขึ้นมาเท่ากับ ลียวเนลเมสซี่ที่8ประตูนะคร
2: ับ แล้วสถิติรวมก็ตามเมสซี่อยู่ลูกเดียวนะครับ
1: 20-21ฟุตบอลลูกครั้งเดียวที่ยิงกันมากสุดนี่กี่ลูกนี่8ลูกก็ถือว่าเยอะนะครั้งที่แล้วก็8
2: เฮ้ยเคยมีของฝรั่งเศสมั้งที่ยิงยุคแรกๆเลยอ่ะชุดฟองแตงเป็น10ลูกอ
1: ่ะอ๋อพันวีอยู่นัดช่วงครั้งเดียวด้วยนี
2: ่ใช่อยู่ครั้งเดียวเลยโอริเซ่ครับโอริเซ่เลี้ยงตัดเข้าในมายังติดอยู่ครับอ้าวแต่ว่ามีเพื่อนมาช่วยครับมานูโกเน่ให้มานังกุนเด้มานูโกเน่กุนเด้ระวังผมพันกันนะครับโอ้โหโอริเซ่คนอ้าวโอริเซ่เล่นลีลาเสียบอลไปเลยครับโอ้โหราฮิมมี่เพิ่งลงมาใหม่จะแตะใช้ความเร็วบอลมันแรงไปเยอะครับ
1: แล้วบอลออกเส้นข้างไปด้วยนะครับมาให้ดูประตูขึ้นนำของฝรั่งเศสอีกครั้งหนึ่งครับเอ็มบัปเป้ยิงโอ้โหโบโน่พุ่งยังไงก็ไม่ถึงครับ
2: คือสุดๆอ่ะลูกนี้จริงต้องยอมอ่ะ
1: ยิงดีมาก
2: ดีมากๆครับเต็ม10ครับจุดโทษไม่ยิงเงี้ยครับ ขึ้นมาอีกแล้วเดมเบเล่เดมเบเล่ฟัดเองแล้วก็ปัดไม่อยู่ครับ2ประตูต่อ0ครับไปแล้วครับโมร็อกโก
1: รูปเกมมันจะเปิดแล้วก็เป็นโอกาสของฝรั่งเศสนะครับโอ้โหแต่ว่าลากมานี่กองหลังถอยมันก็เปิดช่องสิครับแบบนี้อุสมานเดมเบเล่ครับเจ้าของรางวัลบังบอลลองดอร์นะครับ
2: โอ้โหแล้ววิ่งมาดีใจกับเพื่อนร่วมทีมตัวสำรองกันด้วยนะครับแม่สปิริตทีมสุดยอดเลยครับ
1: กำลังจะเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายเป็นทีมแรกแล้วครับ
2: เดมเบเล่ก็5ลูกแล้วเนี่ยนี่ประตูที่5นะครับ
1: เนี่ยจังหวะของฝรั่งเศสเกมบุกพวกเขาอันตรายจริงไม่ใช่เฉพาะเอ็มบัปเป้คนเดียวนะมาหมดนะ
2: ก็ใช
1: ่โอริเซ่เอ็มอุสมานเดมเบเล่และไหนยังมีพวกบาโคล่ามีดูเออีกนะครับ
2: ลูกนี้เอ็มบัปเป้เป็นคนให้นะได้แอสซิสต์ไปด้วย
1: นี่ปัดโดนนะเนี่ย
2: โดน
1: โดนปัดโดนด้วย
2: คือเอฟเดมเบเล่จังหวะนี้หุบเข้ามาตรงกลางแล้วก็คือแกก็คงจะหาจะข้อหาช่องหาจังหวะแหละแต่ว่าพอพลิกไปเห็นโมร็อกโกไม่เข้าแกซัดเลยนะปกติมันต้องมีนะโมร็อกโกตัวที่มาเข้าแบบนี้นะ
1: มันปล่อยให้เขาลากมายิงโอ้โหโบโน่นี่ก็พยายามจะเซฟสุดฝีมือแล้วนะปัดไม่ออกนะครับยังมีความแรงนะครับ
2: คราวที่แล้วเจอกันก็
1: 2-0สกอร์เดียวกันเลยแต่นี่ยังเหลือเวลาไงมีโอกาสโดนเพิ่มอีก
2: เปิดหน้าแล้วต้องเปิดหน้าแล้วเล่นแล้วก็แพ้นะอีก20กว่าทีเอ้า
1: พักนะครับ Hydration Break นะครับก็ช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับ Jazz เจ้าของลิขสิทธิ์เชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอป Monomax นะครับก็คงต้องไปรีกรุ๊ปกันใหม่นะครับโมร็อกโกว่าจะเปลี่ยนแผนยังไงยังมีโอกาสเปลี่ยนผู้เล่นได้อีก3คนนะครับ
2: ตาม2ประตูแล้วนะครับครึ่งทางของครึ่งหลังครับก็เอาเข้าใจง่ายก็จบควอเตอร์3นะ
1: ใช
2: ่ควอเตอร์สุดท้าย
1: เหลืออีกประมาณ23นาทีนะครับยังไม่รวมช่วงทดเจ็บ
2: คุณดีใจจังเลยเชียร์ฝรั่งเศสอ่ะ
1: ไม่กดเชียร์มันจบใครก็ได
2: ้แต่เมื่อกี้ลูก 2-0 นี่ถึงก็ชูมือแต่โอ้โหน่ากลัวน่ากลัวจัดเลยอ่ะฝรั่งเศสเล่นอย่างเงี้ยนี่ขนาดโมร็อกโกที่มาดีๆนะครับนี่ไม่ใช่แบบอุซเบกิสถานจอแดนอะไรเงี้ยนะครับนี่โมร็อกโกซึ่งมาดีมากนะครับ
1: นี่ครับ
2: โอ้ลูกนี้คือเอาว่าปั่นผ่านดียอบได้ก็ยากแล้วอ่ะแต่แกผ่านไปแล้วก
1: ็สุดยอดเข้าหน้า
2: เลี้ยวแบบโอ้ลูกนี้สวยจริงแล้วแต่ละลูกเนี่ยคุณบอลที่เอ็มบัปเป้ยิงเมสซี่ยิงเคนยิงเงี้ยมันเวิลด์คลาสนะ
1: ใช่ใช
2: ่คือนอกจาก
1: เคน
2: นอกจากยิงเยอะแล้วมันยังแบบคุณภาพมากมากเลย
1: เมสซี่นี่ก็โอ้โหสุดยอดแต่ละคน
2: ใช่
1: มาในยุคนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดานี่ผมไปดูมาแล้วชุดฟองแตงเนี่ยแหละของฝรั่งเศสยิงครั้งเดียวนะฟุตบอลโลก1958 13ลูกซึ่งครั้งนี้เนี่ยเมสซี่กับเอ็มบัปเป้นี่ยิงไป8แล้วเหลืออีกถ้าเข้ารอบก็เหลืออีก2เกมใช่ไหม
2: คุณว่าถึง
1: ไหมไม่ถึง
2: คือถ้าผ่านรอบนี้ได้ได้เล่นอีก2เกมแน่ๆ
1: เผยไม่ผ่านสเปร์ผมว่าฝรั่งเศส
2: ฮะ
1: ผมดูแล้ว
2: ไอ้สเปนไม่ผ่านเบลเยียมอ่ะ
1: ไม่ใช่สเปนผ่านผมมองข้ามเบลเยียมไปแล้วแต่มา
2: ถึงว่าเยียมดูว่ากูบอกเฮ้ยลืมตู้ได้ไงลืมตู้ได้ไงตู้ยังอยู่นะ
1: เบลเยียมก็ถือว่ามาไกลสุดแล้ว
2: นี่แกลงสำรอง4เกมก็ยิง4ลูกแล้วนะผมว่าเนี่ยทีเด็ดเลยนะรู้ว่ากูมาคราวเนี้ยพอคุณมองไปรอบรองเหรอ
1: เนี่ยผมมองไปรอบรองเนี่ยสเปนฝรั่งเศสเนี
2: ่
1: ย
2: เฮ้ยแต่ผมว่าเบื่อถึงนะ10อ่ะไม่
1: 10ถึงแต่13มันไม่ถึงแล้ว
2: 13ดูแล้วยาก
1: 13
2: แต่10อ่ะผมว่าถึง
1: 10เป็นไม่ได้เพราะอีก2ประตูเอง
2: เป้เมสซี่นี่แล้วฮาลันด์นี
1: ่เวลาที่เหลือ20นาทีผมว่าเดี๋ยวอาจจะมีเพิ่มเพราะว่า1โมร็อกโกต้องปรับแผนการเล่นแล้ว
2: คร
1: ับ แล้วก็เปลี่ยนตัวครับทางฝั่งของฝรั่งเศสนะครับ
2: ซาอีเอเมรี่ครับ
1: มานูโคเน่นะครับออก
2: โคเน่ก็เหมือนมีการบาดเจ็บด้วยครับวอร์เรนซาอีเอเมรี่ครับลงมาแทนนะครับอายุแค่20ปีครับจากปารีสแซงต์แชร์แมงครับยิงไป1ประตูนะครับให้กับทีมชาติครับวอร์เรนซาอีเอเมรี่
1: ชื่ออย่างกับผู้เล่นแม็กซ์โมร็อกโก
2: โอ้แล้วดูอายุของฝรั่งเศสชุดนี้นี่ยาวๆอ่ะ
1: แล้วก็เหมือนปั้นให้กับซีดานทำต่อได้เลยนะครับ
2: พี่เป้นี่ก
1: ็พี่
2: เป้นี่ก็27เองนะ
1: ยังเล่นได้อีก2สมัยอ่ะนะครั้งหน้าก็31ครั้งต่อไปก็35
2: ดีเซ่24ดูเอ21
1: เด็กๆทั้งนั้น
2: ที่แก่สุดเนี่ยคือเดมเบเล่นะ
1: เดมเบเล่เท่าไหร่
2: เดมเบเล่29
1: 29
2: เออเราก็ดูนะนึกว่าเดมเบเล่เด็กๆเลยแก่ไปเพราะเป้
1: เดมเบเล่27เดมเบเล่29
2: เออ
1: แต่ก็ยังสมัยหน้ายังเล่นได้นะ
2: ใช่สบายก็เมสซี่ได้แชมป์โลกอายุ35
1: 39นี่ก็ยังลุ้นดาวซันโวอยู่เลยนะ
2: ครับอีกไม่ถึง20นาทีครับจะเอายังไงครับโมร็อกโกอยู่เฉยๆก็แพ้นะครับต้องลุยแล้วครับเล่นเหมือนเดิมไม่ได้ครับทาวบี้ทาวบี้ขึ้นมาทางซ้ายยังไม่เปิดครับคือหลังมาอูนาอีครับชิงอยู่เข้าในมาอัมรบัตเอลอานาวีออกไปที่ฮาคิมิครับตอนนี้ดูศิลปะเกมรับของฝรั่งเศสบ้างครับเกมรับก็ไม่ใช่ว่าแย่แต่หลายคนไม่ค่อยมองหลายคนมองแต่เกมรุกแต่เกมรับเสียไป2ประตูนะ
1: แต่เขาเป็นทีมที่มีเคาน์เตอร์แท็กดีเหมือนกันนะฝรั่งเศสนะคร
2: ับ ดีไปหมดอ่ะ
1: ใช่
2: อ
1: ุ้
2: ยอุ้ย
1: เกือบจะ
2: โดน
1: การเข้าตัวเอง
2: เข้าตัวเองครับกูมาเมกาโน่โอ้จังหวะที่ทาวบี้ครับเปิดเข้ามาเหมือนไม่มีอะไรครับสกัดผิดเหลี่ยมครับเกือบเสียบสามเหลี่ยมตัวเองครับ
1: เขาไม่ยิงก็จะยิงให้เขาเองนะครับแม
2: ่คุณบอลสิรินันท์บอกอย่านะอย่านะลูกเดียวมีความหมายนะ
1: มาดูเตะมุมครับครั้งที่3ของโมร็อกโก
2: คราวนี้น่าจะโยนแล้วครับ2ครั้งแรกเล่นสั้นนะครับแต่คราวนี้ทางขวาครับเข้าทางขวาฮาคิมิเปิดมาเสา2เลยไปหมดเลยครับไปถึงอูนาอีโอ้โหต้องเสียเวลาแต่งครับบอลออกไปด้วยครับโอ้โหเสียของไปเลยครับโมร็อกโกไม่ได้เลยครับแต่มุมนี
1: ้ก็ยังไม่สามารถยิงตรงกรอบฝรั่งเศสได้เลยนะครับสำหรับโมร็อกโกจะมีการเปลี่ยนตัวอีกนะครับทางฝั่งโมร็อกโกนะครับยาซีนหมายเลข16นะครับก็ลงมาแทนกองหลังซาลาดีนออกไปดิอาสบาฮิมดิอาสก็เปลี่ยนออกนะครับ
2: ที่ลงมาอีกคนนี่เบอร
1: ์13
2: นะครับเอลอูอาดีครับ
1: ก็เปลี่ยนไปแล้ว4คนด้วยกันนะครับ สำหรับทางฝั่งมอร์โลโกก็เหลือเปลี่ยนได้แค่คนเดียว
2: จังหวะนี้ดูเอจะไปครับโดนเกี่ยวเลยโอ้โหเพิ่งลงมาสัมผัสบอลมีส่วนร่วมเกมครั้งแรกครับยัสซิน
1: ฟาวเลย
2: ยัสซินนะครับทำฟาวเลยครับนี่ก็20ปีนะครับเล่นอยู่ในฝรั่งเศสด้วยกับซาบูครับเกสซินยัสซินนะครับเบอร์16ครับผู้บรรยายแซวนะแดดมันแรงครับที่บอสตันท่านประธานฟีฟ่าก็เลยต้องหยิบหมวกมาใส่แต่ผู้บรรยายบอกเอ้ยนี่มันหมวกเบสบอลนะโอ้ฝรั่งเศสจะจ่ายมาให้เดมเบเล่พลาดเหมือนกันครับจ่ายย้อนหลังไปนี่ไงคุณโวโวเย่เย่นี่ก็ให้ข้อมูลมานะ
1: ว่าน
2: ักเตะที่ยังเยอะสุดจูดฟองแตงครับฝรั่งเศสได้13ลูกบนโลก1958คือยิงครั้งเดียวก็
1: อิ่มเลย
2: คนอื่นนี่ต้องใช้เวลาประมาณ 3-4 ครั้งถึงจะยิงเท่าเลยบอลโลกครั้งนี้มีอะไรใหม่ๆเห็นเยอะแน่ๆเพราะว่า
1: จำนวนเกมมันก็เพิ่มขึ้นด้วย
2: ใช่ใช่คือปกติ7นัดอะรวมรอบชิงนะครับถ้าจะไปเป็นแชมป์นะแต่คราวนี้8นะแล้วก็โอ้โหแต่ละทีมเต็งๆนี่เนี่ยอย่างที่เราคุยกันเนี่ยเต็งจริงๆอ
1: ่
2: ะ
1: อ้าวใครเป็นอะไร
2: เฮ้ย
1: เป็นปาเป้นอน
2: กรรมการรีบเป่าเลยบรรดาเป้ล่วงลงไปกรรมการรีบเป่าเลย
1: ไม่มีใครอยู่ใกล้นะ
2: จริงๆไม่เป่าก็ได้นะใช่ไห
1: ม
2: ลูกนี้ก็ปล่อยเล่นไปเดย์ไม่ได้เจ็บ
1: ขึ้นอยู่กับสปิริตของโมร็อกโกด้วย
2: เออถ้าโมร็อกโกไม่นั้นอ่ะแต่กรรมการเป่าเลย
1: เปลี่ยนเลยครับฝรั่งเศสดูว่าจะส่งปอกแขนกัปตันให้กับใคร
2: ที่ลงมานี่เอาพี่บึกนะครับชองฟิลิปมาเตต้าครับล่ำบึกมาเลยครับยืนรออยู่แล้วคร
1: ับ แล้วแชกี้นี่ก็ไม่ได้โอกาสนะ
2: พี่เป้ออกอ่ะ
1: น่าจะออกเลยเพราะว่า
2: ออกครับพักแล้วBuilds the comfort and the cushion of the two-goal advantage. No point taking any risks. ก็เสียวจะคอนคัชชั่นด้วยแหละต้องยายบอกนะครับก็พักไปเลยดีกว่านะคร
1: ับ ก็มีเวลา5วันนะครับก่อนเตะรอบรองชนะเลิศ
2: แม่ก็ยังอยู่ที่8นะยังไม่แซงเมสซี่นะครับเท่ากันอยู่ครับ
1: คู่นี้เหมือนแบบช่วยกันนะกระตุ้น
2: ใช่
1: ก็ดูเอ้ก็โดนเปลี่ยนออกไปแล้วก็ส่งบาคาร่าลงมาด้วยนะครับก็เปลี่ยนมาเตต้าลงมาแทนเอ็มปาเป้นะครับแล้วก็บาคาร่าลงมาแทนดูเอ้นะครับ
2: คู่นี้ก็เปลี่ยนกันอยู่แล้วนะเปลี่ยน3แล้วนะครับฝรั่งเศสส่วนโมร็อกโกนี่เปลี่ยน4นะครับก็ยังไม่โหมเท่าไหร่นะครับสำหรับโมร็อกโกถ้าเล่นแบบนี้เจาะยากครับแต่ส่วนหนึ่งก็มันเจาะไม่เข้าด้วยครับ
1: โอกาสยิงทั้งเกมแค่2ครั้งนะโมร็อกโกเราก็ยังไม่ตรงกรอบเลย
2: อัมรบัตของวิฮาคิมิจะไหลเข้ามาติดแล้วครับจาโต้แล้วครับโอลิเซ่ออกไปทางซ้ายเปิดเข้ามาจะให้มาเตต้าครับไม่ถึงอาจจะไปแย่งด้วยครับไซเอเมรี่เพิ่งลงมานะครับไปทำฟาวครับไซเอเมรี่คุณนักกัดเสือบอกโมร็อกโกเอาหน่อยดูเล่งไม่ขึ้นอ่ะหาช่องเจาะยังไงก่อนเนี่ย
1: มาดูฝรั่งเศสก็เล่นฉลาดนะตอนนี้ก็ลงไปแพ็คแน่นไม่มาเพรสซิ่งไม่ไล่แล้วนะปล่อยให้โมร็อกโกบุกขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวรอเคาน์เตอร์แอทแทค
2: แล้วดูตัวโต้แต่ละคนเนี่ยคือก็จะว่าไป10นาทีท้ายนี่ก็ถือว่าเวลาพอมีบอลโลกครั้งนี้ก็ทดเยอะนะ
1: อาเจนก็ยังทำได้นะยิง3ประตู
2: เปิดไปติดครับเอาครับแต่ว่านี่กรอบเขตโทษจับไม่อยู่ครับแต่ว่าแถว2โอ้โหลาบิโออย่างนิ่งครับค่อยแกะกันออกมาครับฝรั่งเศสบาโกล่าได้แล้วครับขึ้นมา4คนแบรดลีย์บาโกล่าครับให้โอลิเซ่โอลิเซ่ไหลต่อให้บาโกล่าเลยครับเข้ากรอบเขตโทษบาโกล่าโอ้โหไม่หักกลับมาครับไปเปิดติดโมร็อกโกออกหลังครับ
1: โอ้เลือกที่จะเปิดยัดมาเลยนะครับติดกองหลังโมร็อกโกได้ลูกเต็มคุ้มครับฝรั่งเศสดูครับโอลิเซ่จ่ายบอลสวยจริงหลุดเลยนะครับบาโคล่าพยายามเปิดเข้ามากลางประตูก็ไปติดกองหลัง
2: เนี่ยฝรั่งเศสไอ้จังหวะเปลี่ยนรับเป็นลุกก็ดีนะ
1: ใช่เคาน์เตอร์แทร็กเขาอันตรายเพราะว่าเร็วกันหลายคนเลยนะครับ
2: คือไม่ใช่ว่าจะดีเฉพาะเกมลุกแต่จังหวะที่เขาบอกว่าที่ทีมรับทีมรองชอบเล่นเนี่ยเป็นรับเป็นลุกฝรั่งเศสก็ทำให้เห็นได้เกมรับก็ดีโอ้โหคือใครจะเป็นแชมป์โลกนี่ต้องผ่านฝรั่งเศส
1: ต้องผ่านฝรั่งเศส
2: ลูกาดีนเปิดเข้ามาโอ้โหได้โขกด้วยครับพี่บึกแต่ว่าบอลมันตกพื้นแล้วก็ไปเข้ามือโบโน่ครับเล่นอยู่กับคริสตัลพาเลสนะครับชองฟิลิปมาเดต้าอีกก็คู่ขาจากพาเลทเลยนะอดีตนะครับ
1: โอลิเซ่
2: มาเดต้านะครับตอนนี้เราได้เห็นในฟุตบอลโลกรอบ8ทีมนะครับคู่นี
1: ้โอ้ไม่น่าเชื่อคริสตัลพาเลทนะ
2: สุดยอดออกไปทางขวาครับพอได้บอลมีเข้ากับเข้าพื้นที่อันตรายนี้ฝรั่งเศสติดทันเลยทันทีนะครับอูนาอีทีหลังมาเปิดเข้าไปมงออกมาก่อนครับอูบาเมกาโน
1: ่เข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายแล้วนะครับฝรั่งเศสยังนำโมร็อกโกอยู่2-0ก็ต้องเน้นเกมบุกมากขึ้นนะครับโมร็อกโกต้องกล้าเสี่ยงกล้าเล่นแล้วครับตอนนี
2: ้ไปครับไปต่อนะครับโอ้โหถึงเส้นหลังกระแทกกันนะครับแต่ว่าผู้ตัดสินว่าไง
1: ให้ฟรีคิกกับโมร็อกโก
2: ครับผม
1: เนี่ยเปลี่ยนเอ็มบัปเป้ออกไปแล้วนะครับดูครับประตูแรกที่เกิดขึ้นมาจากฝีเท้าของคนนี้นะครับคือยันเอ็มบัปเป้ฝรั่งเศสในรอบน็อกเอาท์นี่ยังไม่เสียประตูให้ใครเลยนะคร
2: ับ
1: ก็รับเหมาครับลูกฟรีคิกต่างๆนะครับฮาคิมิหรือจะลักไก่ยิงเองไหม
2: เปิดไปครับโดมีตัวโฉกเข้ามาเสาแรกนะครับแต่มันไม่โดนครับฝรั่งเศสเคลียร์ทิ้งออกมามาราวียัดกลับมาที่ฮาคิมิฮาคิมิล็อกเข้าขวาครับเลี้ยงตัดในไปอูนาอีโอฮาคิมิโดนเกี่ยวนะครับแต่ผู้สินไม่ว่าอะไรเอาครับมาย้อนให้นะครับ
1: พอเห็นว่าไม่ได้เปรียบนะครับก็เป่าให้ฟรีคิกกับโมร็อกโกนะครับจังหวะที่อาเดียงลาบิโอเนี่ยนะครับไปตามประกบแล้วทำฟาวนะครับลุง
2: นี่ก็ปิดทองหลังพระของแท้ครับอาเดียงลาบิโอไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเหมือนจะไม่สำคัญนะครับแต่อยู่ทุกที่ครับ
1: จะยิงเลยไหมครับฮาคิมิประมาณ20
2: เป็นสั้นครับให้อูนาอียิงครับหมายเป็นยองต้องเซฟครั้งแรกในเกมครับในนาทีที่83
1: โอ้เนี่ยมีโอกาสได้ยิงนะครับตรงกรอบครั้งแรกในเกมเลยนะครับของโมร็อกโกนะครับแต่ก็ยังไม่ผ่านมือไมค์เมนยอง
2: มาต่อครับอูนาอีเลี้ยงมาเองครับอูนาอีไปฟ้องจะเอาเตะมุมได้ด้วยครับ
1: จะทำอะไรก็ต้องรีบทำแล้วนะครับเวลาเหลือน้อย
2: แทบจะมองไม่เห็นนะ
1: ใช่มันมีผู้เล่นของฝรั่งเศสนี่แหละบังกันเยอะนะเตะมุมอีกครั้งครับโมร็อกโก
2: ซาลิบาฟ้องว่าดีย็อบนะครับเข้ามารบกวนผู้เปิดประตูครับเล่นเอาอ๋อพอเป้ออกนี่บอกแขนไม่อยู่ที่ไม้เมนยองนะครับบอกแขนหลุดเลยครับคราวนี้น่าจะเปิดแล้วมีเพื่อนขึ้นมาหลายคน
1: ดีย็อบก็พยายามป่วน
2: ได้ทั้งลูกตอนนี้นี่เป็นเรื่องนะครับฮากิมิเปิดมาเสาแรกโอ้โหโชมาโคครับบอลหลุดเสานิดเดียวครับ
1: ถ้าตรงกรอบนี่เมนยองก็ไม่น่าทันนะครับดูว่าเปิดมาเสาแรกโชมงเข้าข้างตะข่าย
2: โอ้โหลูกนี้อันตรายจริงครับบอลแบบนี้ผู้ตัดประตูกลัวนะครับ
1: เปลี่ยนตัวคนสุดท้ายแล้วนะครับโมร็อกโกก็ถอดทางด้านของหมายเลข7นะครับเทาบี้ออกอามีนสบายนะครับลงมาแทนหมายเลข17นะครับ
2: โอ้นี่สบายแล้วสบายแล้ว
1: ชื่อก็หลับสบายครับแบบนี้เปลี่ยนครบแล้วนะครับฝั่งของโมร็อกโก5คนนี่สกอร์เดียวกับที่4ปีที่แล้วเลยนะครับรอบรองชนะเลิศฝรั่งเศสชนะโมร็อกโก 2-0
2: ทุ่มกดหน้าตักแล้วครับตอนนี้ต้องลุยแล้วครับถ้าไม่ได้ก็ตกรอบนะครับอามีนสบายนี่ก็เล่นอยู่ในฝรั่งเศสนะกับอองเช่นะครับเล่นมาเล่นริมเส้นทางซ้ายนะครับเปิดเข้ามาครับเข้ามือเมนยอง
1: ลึกไปหน่อยครับลำไม้เมนยองรีบออกบอลเร็วเลยครับเนี่ยบาคูล่า
2: ขึ้นมาแล้วครับฝรั่งเศสแบดลีบาคูล่าครับมีเพื่อนมา4คนนะครับบาคูล่าตัดเข้ามาไหลต่อมาถึงโอลิเซ่ยิงโอ้โหกะจะปั่นโค้งแต่ว่ามันไม่โค้งครับออกไปเยอะเลย
1: นี่ครับจังหวะเคาน์เตอร์แท็กของฝรั่งเศสน่ากลัวนี่ข้ามบอลให้เลยนะครับเดมเบเล่
2: คือฝรั่งเศสโป้กับมาอันตรายนะครับได้จบตลอดนะครับบุรุษินยังไม่ให้เล่นครับเป็นบอลเตะจากประตูนะครับของโมร็อกโก
1: เปลี่ยนตัวคนสุดท้ายนะครับของฝรั่งเศสนะครับเอากุนเด้ออกคนที่4นะครับ
2: มาเลกุสโต้ครับของเชลซีลงมาเปลี่ยนแบ็คขวาเลยครับอาร์นาวีออกมาที่โอ้โหอูนาอีไม่จะแตะหลบแบบนี้ไม่ยอมครับไซเอเมรี่แล้วก็ไม่ฟาวด้วยครับปล่อยเล่นไปเลยครับโอ้โหอูเลเซ่โอ้โหแล้วจ่ายขึ้นมาเดมเบเล่ครับแม่จะให้มาเดต้าได้ย้อนหลังไปหน่อยติดดียอบเลยครับโตด้วยฮาคิมิยาซีนคืนมาไม่ดีแล้วครับไปติดบาโกล่าบาโกล่ากระชากด้วยความเร็วขึ้นมาเลยครับหลุดเป็นริ้วเลยแล้วก็ยิงเองโบโน่ต้องเซฟอีกแล้วครับยิงที่เสาแรก
1: พยายามจะยิงหลอกยิงยัดเสาแรกนะครับเข้ามาในกรอบเขตโทษยิงยัดเสาแรกเลยครับแต่ว่าโบโน่นั้นยืนปิดอยู่แล้วก็ปัดออกปากออกหลังไปนะเป็นลูกเตะมุมของฝรั่งเศส
2: โอ้โหเกินดีมาดูประธานเป้ครับ
1: ต้องประคบแล้วนะครับที่ข้อเท้า
2: คนยิงประตูแรกนะครับในเกมนี้คร
1: ับที่สามารถนั่งสำรองของฝรั่งเศสนี่เฮฮาแล้ว
2: ดูอารมณ์ดีนะเหมือนมั่นใจนะครับ
1: โอ้โห
2: เดมเบเล่เปิดมามาเดต้าครับได้โขกด้วยแต่ว่าบอลโขกยากนะครับ
1: หุ่นเขาคล้ายๆตอนลูกากูตอนฟิตๆเลยนะ
2: ลูกากูแล้วตอนนี้ผมไม่ฟิตเลย
1: ตอนนี้เขาใหญ่ขึ้นแล้ว
2: ตอนนี้ผมก็ฟิตนะคือใหญ่มากอะลูกเดมเบเล่ต้าแต่ก็ไม่ช้านะไม่เทอะทะเท่าไหร่นะโอ้โหช่วงท้ายอยู่สุดแล้วครับกำลังจะเข้านาทีสุดท้ายนะครับในช่วง90นาทีเอลอานาวีครับของที่ฮาคิมิช่องจอดไม่เจอครับยัสซีนอูนาฮีสบายจ่ายพลาดสบายเลยครับจะให้โอลิเซ่ก็ไม่ดีครับ
1: นาทีสุดท้ายสถิติขึ้นมาฝรั่งเศสโอกาสยิง20-4นะครับตรงกรอบ7-1
2: 20-4 5เท่าน
1: าทีสุดท้ายครับก่อนเข้าสู่ช่วงทดเจ็บ
2: อูนาอีเปิดไปบอลชันแลบครับไปเข้ามือของเบนจองสบาย
1: ฝรั่งเศสกำลังจะทำสถิติอย่างหนึ่งนะครับคือในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเนี่ยพวกเขาไม่เคยเก็บคลีนชีทได้3นัดติดต่อกันนะครับกำลังจะทำสำเร็จเป็นครั้งแรกนะครับในรอบน็อกเอา
2: ท์แข็งแกร่งจริงๆครับฝรั่งเศสชุดนี้
1: คนมัวแต่ไปจับจ้องเกมบุกเกมรับก็ไม่ธรรมดานะครับ
2: ดีมากดีมากคือเกมบุกมันเด่นที่สุดเนี่ยแต่ว่าอย่างอื่นมันก็ดีเราก็เลยดูกันที่เด่นๆหรือว่าอย่างอื่นก็ถือว่าระดับดีเลย
1: ก็เดี๋ยวดูครับจะทดกี่นาที
2: ก็ผู้ชนะคู่นี้นะครับซึ่งก็น่าจะเป็นฝรั่งเศสนะทด6นาทีนะครับจะไปเจอผู้ชนะของเกมวันพรุ่งนี้นะครับสเปนเบลเยียมครับแต่ที่2นะครับ
1: เร็วขึ้น1ชั่วโมง
2: ครับถ้าเป็นสเปนเข้าไปนี่ก
1: ็กระทิงดุตาไก
2: ่ปรากฏเป็นเบลเยียม
1: ปิตูแล้วสเปนนี่ยังไม่เสียประตูเลยนะเดี๋ยวเหมือนโมร็อกโกอ่ะพอเสียประตูปุ๊บตกรอบเลยเกมเดียวโดนไป3ลูก
2: แต่เบลเยียมก็ดีนะไอ้เนี่ยเล่นดีมากเลยทอสซาก so องกลางเทเลมันนะครับฮันฟานาแกนก็เล่นดีดูยอมๆแล้วนะช่วงทด6นาทีก็มันเจาะไม่เข้าไม่รู้ทำไงเอาไม่ทีสบายสบายใจเข้ามาอูนาอีให้ไปราฮิมีราฮิมีล็อกกลับมาอูนาอีอูนาฮียกเข้ามาไม่มีใครครับลูกาดินเอ้าเตะสกัดออกหลังไปอีกครับ
1: 2ครั้งแล้วที่เห็นฝรั่งเศสสกัดบอลหวาดเสียวแบบนี้นะแต่มุมครั้งที่5นะครับของโมร็อกโก
2: ท้ายเกมครึ่งหลังแล้วไอ้ท้ายเกมครึ่งหลังมันก็ต้องมีอ่อนได้อ่อนแรงกันบ้างครับ
1: สบายครับเตะมุม
2: สบายเปิดมาครับยังติดอยู่ที่ราบิโอแถว2เก็บได้ครับโมร็อกโกพัสราวีอูนาอีคิมี่เอาไปที่ยาซีนยาซีนเปิดเรียดเข้ามาครับก็ยังติดอยู่ครับ
1: โดนโต้แล้วครับแบบนี
2: ้ซาลีบานะครับจะกัดได
1: ้โอ้โห
2: ปาโกล่าเดมเบเล
1: ่ดึงแล้วครับไม่เอาแล้ว
2: เอามาที่กุสโตโอลิเซ่
1: โอ้เล่นฉลาดด้วยนะสุขุมมากฝรั่งเศส
2: อุปเมกาโนดีนโอ้โหราบิโอราบิโอไหลมาเตต้าจับบอลลั่นไปนิดนึงครับโดนสกัดโมร็อกโกตัดได้นะครับปัสราวีราฮิมีลงมาเชื่อมครับอูนาอีไปที่ยัสซีนมองยาวครับเปิดมาที่ซาบาย
1: แฮนด์บอลยกแขนสูงบอลโดนใกล้ๆบริเวณหัวไหล่โอ้โหลิเซ่พัฒนาขึ้นมาเยอะจริงเก็บบอลกับเท้าดีมาก
2: ก็เกมรอบรองชาเลอร์ของฝรั่งเศสนี่จะเตะวันที่14นะครับ14กรกฎาคมเวลาของอเมริกานะ
1: 5วัน
2: ถึง24ครับที่ AT&T Stadium นะครับในอาร์ลิงตัน
1: โอ้โหแกะกันออกมาได้ครับฝรั่งเศส
2: โล่งเลยครับเดมเบเล่ให้มาเตต้าเอาครับมาเตต้าล็อกเข้าซ้ายแล้วจะยิงแม่จังหวะยิงเหมือนบดไปหน่อยครับโบโน่เลยเซฟได้แล้วจะโตเร็วด้วยครับโมร็อกโกอูนาอีสักลูกก่อนยังทันยังพอมีเวลานะ อูนาอีเลี้ยงตัดเข้ามากับเซตกูสโต้ครับคนนี้นี่ต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆครับฝรั่งเศสสมศักดิ์ศรีมากๆครับ
1: เนี่ยก็เซฟอีกแล้วนะครับสำหรับโบโน่ใช้ขาเซฟลูกยิงของมาเตต้าดูเหมือนช้าๆจังหวะ
2: เจ๋งที่5แล้วผมบอกเลยนะหมดเวลาผมแล้วงั้นเดี๋ยวผมเบิกโอทีนะหลอกยิงไกลครับแต่ว่าทำคานไปเยอะครับ
1: ทดเจ็บเหลือนาทีครึ่งนะครับ
2: จะเป็นทีมแรกนะครับที่ก็ไปรอในรอบตัดเชือกฟุตบอลโลก2026ครับฝรั่งเศสไม่ครับเพราะผมนี่แหละยิงเสร็จชี้ไปที่ตัวเองนะครับลูกเป็นอุสมานเดมเบเล่เหลือนาทีเดียวครับช่วงทดจบแน่นอนครับแฮปปี้ทุกฝ่ายครับแบบนี้ 2-0แฮปปี้ไหมคุณบอล
1: ได้หมดได้หมด
2: ได้หมดได้หมดไม่ต้องต่อเวลาไงเอาจริงคู่นี้ถ้ารอบ8ทีมนี่ผมว่าคู่นี้เนี่ยสูสีมากนะโอ้แต่เล่นออกมาฝรั่งเศส
3: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชัน FM 95
4: อย่าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
11: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
12: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
11: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

5:12 เช้าวันศุกร์แล้วนะคะ10 กรกฎาคม 2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95ค่ะวันนี้สวัสดีชาวเฟซด้วยนะคะมีใครบ้างเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงนะคะก่อนหน้านั้นมันเลื่อนไปแล้วขออภัยจริงๆนะคะสวัสดีอาจารย์ชัยวัฒน์นะคะพี่ปูพี่แขกพี่อารุณีพี่อัญชลีจากญี่ปุ่นนะคะโอ้มาติดๆกันเลยพี่สุจากเนเธอร์แลนด์นะคะพี่สีเสียงมาปกติยังคะก็ยังไม่ปกติเท่าไหร่แต่ก็ มีเสียงแล้วเมื่อวันอังคารนี้ไม่มีเสียงเลยนะคะวันนี้ก็เริ่มมีเสียงมากขึ้นคุณพี่แต้วสีพายพี่สริญญาพี่ทองเดือนจากอุตรดิตถ์นะคะคุณพี่กระโปโลพี่สุนีสืบแสงแล้วก็รักแท้เลยคือหลอกลวงช่างไพเราะเป็นยิ่งนักโตเป็นแรกใช่ไหมคะพี่สุธัสอนุกูลสวัสดีนะคะพี่ลิตาค่ะพี่กุ้งพี่มายา

0: ราบนะคะสวัสดีด้วยน้องฉุยพี่ประสงค์แย่ทิพย์หรือพี่ทิพย์คนสวยเนี่ยน้องแขกบอกพี่น้อยนะคะแล้วก็พี่กมลพันธ์โอ้ยตื่นเช้าออกกำลังกายด้วย นะคะขออนุญาตไอไปด้วยนะคุณธัญรัตน์นะคะคุณพี่ธัญรัตน์ยศท้าเสนใช่ไหมพี่กัลยาค่ะพี่ทัชชัยจากจังหวัดแพร่26องศาแล้วก็พี่สมพรจากโคราชนะคะพี่อรุณพี่หนูพี่หนูทำเพลงพี่ณรงค์สอนสงวนค่ะแล้วก็พี่กอบแก้วนะคะพี่วิเชียนก็พี่อ้อมหรือพี่อ้อมนะเอาพี่อ้อมแล้วกันเนาะจากเชียงรายนะคะ AOM พี่ผู้ใหญ่วานพี่หนูพี่วินิจจากนนทบุรีฝนไม่ตกเลยพี่สุวินนะคะพี่ทิพวานพี่มานิชทองดีนี่แล้วก็พี่ไหนอีกที่ทักทายกันเช้านี้โอ้ย Facebook มันจะเลื่อนหรือไม่นะคะพี่เข็มเพชรสวัสดีด้วยนะคะป้าแอนจากอเมริกาโอ้โหนี่นะคะ3ทวีปแล้วนะวันนี้มีอเมริกายุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นเอเชียคุณคณิตอยู่ภูเก็ตนะคะอากาศดีเช้านี้ภูเก็ตอากาศดีเนาะอีสะสิธรศรีวิวัฒนะคะน้องโด่งยังไม่มานะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะพี่จำเนียนค่ะพี่จำเนียนพี่บุญเดชฟังจากจังหวัดตราดนะคะแล้วก็พี่เกษมคุณนายสีดำพี่เวียงชายแสงเรกพี่อมพรนะคะแล้วก็พี่กัลยาพี่จงดีอยู่ที่ยะลาเหรอคะฟังจากยะลานะคะพี่ประสิทธิ์นะคะแล้วก็ใครอีกพี่ประสิทธิ์ชนะรบพี่สันทัศน์สวัสดีด้วยนะคะพี่ยุพินพี่ประกอบอยู่ลำพูนนะคะแล้วก็แล้วแต่จะคิดชีวิตคนละแบบใช่แล้วแต่จะคิดชีวิตคนละแบบพี่แดงขนมจีนนะคะอยู่ลำพูนพี่รัตยาค่ะพี่ประนอมจากภูเรือจังหวัดเลยแล้วก็พี่แดงผิวมณีท่านหนึ่งนะคะแดงเหมือนกันเนาะพี่โจใจดีจากสงขลานะฮะพี่จารินีโบกคำพี่ฝนนะคะทุนันทาพี่หนูพินสวัสดีด้วยนะคะประมาณนี้เนาะพี่วัชรีก้อนทองพี่อารมณ์จากพัทลุงค่ะเดี๋ยวรอน้องโด่งนะคราวนี้ก็มีเรื่องที่หลายคนทราบแล้วนะคะสำหรับในกรณีที่ทางอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟสายสีม่วงใต้นะคะช่วงเตาปูนลาดบุรณะตรงใกล้กับวงเวียนใหญ่นะคะเมื่อวานนี้ที่มีน้ำรั่วมีเหตุน้ำรั่วไหลในอุโมงค์ก่อสร้างนะคะล่าสุดนั้นทางผู้ว่าชัดชาติก็สั่งอพยพผู้พักอาศัยรัศมี30เมตรนะคะให้ย้ายออกจากพื้นที่ก่อนประมาณ1สัปดาห์แล้วก็จะมีการปิดการจราจรแยกบ้านแขกจนถึงวงเวียนใหญ่แล้วก็สั่งเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะก็แน่นอนตรงจุดนั้นก็จะเป็นผู้ประกอบการร้านค้าเนาะมีตึกมีอาคารพาณิชย์นะต้องขนย้ายทรัพย์สินออกจากตึกกันด้วยความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยนะเพราะว่าเมื่อวานนี้ทางคุณชัชชาติก็เดินทางไปประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าในช่วงเย็นเนี่ยไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในขณะนั้นในเวลาเดียวกันค่ะมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตคลองสานมีตำรวจนะฮะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบริษัทผู้รับเหมา ก็ได้ดำเนินการปิดการจราจรบนถนนประชาธิปกตั้งแต่ช่วงแยกบ้านแขกไปถึงวงเวียนใหญ่แล้วก็มีการใช้เครื่องมือในการตรวจวัดการสุดตัวของผิวถนนกับอาคารโดยรอบอย่างต่อเนื่องนะคะก็จนกระทั่งช่วงค่ำนะคะประมาณ19นาฬิกาคุณชัชชาติถึงได้มีการเปิดเผยรายละเอียดว่าอุโมงค์นี้เนี่ยเป็นเส้นทางเดียวกับจุดที่เคยเกิดเหตุที่โรงพยาบาลวชิระเลยค่ะแต่ว่าเป็นคนและผู้รับเหมาสำหรับจุดเกิดเหตุนี้เป็นจุดต่ำสุดของอุโมงค์นะคะที่ทำหน้าที่คล้ายกับบ่อรับน้ำจึงส่งผลให้เกิดการรั่วไหลของน้ำแล้วก็นำไปสู่การซุดตัวของดินขณะนี้ทางรฟม.การไฟฟ้ารถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกับผู้รับเหมากำลังเร่งดำเนินการแก้ไขกันอย่างเต็มที่นะคะแนวทางในการดำเนินงานของกทม.นั้นก็จะเน้นไปที่เรื่องของการดูแลความปลอดภัยของประชาชนบริเวณผิวจราจรเป็นหลักก็จะสั่งการให้มีการเฝ้าติดตามอัตราการรั่วของน้ำแล้วก็การซุดตัวของดินอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์ว่าความเสียหายเนี่ยมีแนวโน้มจะขยายวงกว้างออกไปอีกหรือเปล่าเพราะว่าเขากำหนดพื้นที่เฝ้าระวังในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุนะคะก็เลยจำเป็นต้องอพยพคนที่อาศัยโดยรอบของถนนประชาธิปกอยู่3ตึก3อาคารด้วยกันก็รวมแล้วประมาณ60คนที่ต้องย้ายออกไปก่อนนะคะสัก1อาทิตย์ในส่วนของอาคารที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุมากที่สุดขณะนี้มีการอพยพออกไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะตั้งแต่ช่วงเย็นส่วนอาคารใกล้เคียงขณะนี้ยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็มีการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดการเอียงตัวและการสั่นสะเทือนของตึกถ้าพบค่าที่ผิดปกติระบบก็จะมีการแจ้งเตือนทันทีนะคะสำหรับเครื่องมือที่ติดตั้งเอาไว้ในส่วนของการจราจรตอนนี้นะคะกทม.สั่งปิดการจราจรเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่แยกบ้านแขกไปถึงวงเวียนใหญ่เพื่อในความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานแล้วก็ลดแรงสั่นสะเทือนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกิดเหตุซึ่งสถานการณ์ล่าสุดนั้นเนี่ยมีแนวโน้มทรงตัวแต่ยังไม่สามารถไว้วางใจได้ก็เลยต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะสำหรับตรงอุโมงค์แนวทางการแก้ไขหลักๆก็คือเร่งหยุดการรั่วของน้ำให้ได้ก่อนแล้วก็ทำให้ชั้นดินมีความแข็งแรงมากขึ้นอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้รับเหมาที่ต้องดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยนะคะสำหรับในเรื่องของรอยร้าวที่อยู่ใกล้กับถนนที่สุดนะคะเรื่องของอุโมงค์รถไฟฟ้าในประเด็นเรื่องของการเยียวยาความเสียหายนั้นเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยผู้ว่าชัชชาติก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการพิจารณาในภายหลังเพราะว่าขณะนี้เนี่ยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนก่อนอันดับแรกนะคะแล้วก็ยอมรับด้วยว่าถ้ามีความจำเป็นต้องปิดการจราจรนานๆเนี่ยอาจจะต้องมีการจัดรถรับส่งเพิ่มเติมเพื่อในความสะดวกให้กับประชาชนโดยเฉพาะตรงใกล้ๆตรงแถวนั้นเนี่ยจะมีโรงเรียนหลายแห่งนะคะตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะก็เมื่อวานนี้สำนักงานเขตคลองสานก็ประกาศขอความร่วมมือแล้วนะคะด้วยเขตน้ำรั่วน้ำซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณถนนวงเวียนใหญ่และถนนประชาธิปกที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างอุโมงค์แล้วก็อาคารบริเวณใกล้เคียงตลอดจนทรัพย์สินจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะอาคารนี้อาจจะเป็นพยันตรายต่อสุขภาพชีวิตร่างกายและทรัพย์สินเห็นควรหยุดใช้อาคารหากมีการใช้อาคารอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้อาคารบริเวณใกล้เคียงได้นะคะปัจจุบันนั้นสำนักงานเขตคลองสานเนี่ยไปตั้งกองอำนวยการร่วมตรงบริเวณวงเวียนใหญ่นะคะบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินก็ตรงจุดนั้นก็จะมีศูนย์กองอำนวยการอยู่ตรงนั้นนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยเลยนะคะไปดูแลอยู่ตรงจุดนั้นนะคะนี่คื สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันเนาะสายยังว่างอยู่นะคะ022481366นะคะ022481366ค่ะใครที่จะโทรมาบอกข่าวเล่าความก็ต้องรออยู่นะคะสำหรับตอนนี้แล้วก็ในช่วง 6:30 วันนี้ใครที่ติดตามรายการของเรานะคะก็จะมีปัญหาเรื่องของเกี่ยวกับเกษตรกรบ้างเกี่ยวกับในส่วนของชาวบ้านนะคะที่มีปัญหาจะสอบถามจะอะไรเกี่ยวกับเรื่องของโครงการนู่นนี่นั่นนะคะเดี๋ยววันนี้6:30ท่านผู้ฟังพลาดไม่ได้นะคะเราจะมีการพูดคุยกับทางธกส.ค่ะวันนี้นะเราจะได้คุยสัมภาษณ์กันแบบสดๆเลยนะคะรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะ6:30นะจะมาพูดถึงเรื่องของโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนะว่าจะมาช่วยเหลือเกษตรกรอย่างไรนะคุณสมบัติของเกษตรกรกลุ่มไหนที่จะเข้าเงื่อนไขในการกู้เงินก้อนนี้กับธกส.นะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้มีช่องทางในการไปสมัครนะสำหรับโครงการนี้ด้วยนะคะโครงการดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะ6:30นะคะเดี๋ยวโปรดติดตามกันได้ค่ะวันนี้มีผู้บริหารของธกส.จะเข้าสายมาพูดคุยกันด้วยนะคะส่วนสายยังว่างอยู่นะ022481366นะคะ022481366นะคะเดี๋ยวรอน้องกวางรับสายนิดหนึ่งนะคะส่วนเรื่องของข่าวด่วนนอกจากเรื่องของการประกาศห้ามใช้อาคารชั่วคราวที่วงเวียนใหญ่แล้วนะคะก็ยังต้องติดตามเรื่องของเกี่ยวกับข่าวอื่นๆด้วยนะคะโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยมีข่าวเรื่องของถนนพระราม2แล้วอีกแล้วไอตัวปั้นจันทร์เมื่อวานนี้นะคะปั้นจันทร์ที่ตอกเสาเข็มเนี่ยมันล้มทับคนงานอีกแล้วนะคะโอ้โหนี่เสียชีวิตไป1นะคะเมื่อวานนี้นะคะเป็นอุบัติเหตุตรงพระราม2ขาออกนะคะหน้าบริษัทแห่ง1จุดยูเทิร์นสะพานคลองหลวงอันนี้อยู่ในพื้นที่สมุทรสาครแล้วนะคะเป็นปั้นจันทร์ตอกเสาเข็มที่ล้มทับคนงานระหว่างปฏิบัติงานก็เป็นคนงานชายเสียชีวิต1รายนะคะก็แน่นอนพระราม2ก็ต้องส่งผลกระทบต่อการจราจรเนาะเจ้าหน้าที่ก็ต้องปิดเป็นการชั่วคราวเมื่อวานนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลียร์พื้นที่นะคะติดขัดเป็นอย่างหนักเมื่อวานนะคะวันนี้ก็น่าจะยังต้องเลี่ยงอยู่นะคะการใช้เส้นทางบริเวณพระราม2เนาะคือถ้ามีความจำเป็นต้องสัญจรก็ให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ แล้วก็ติดตาม การประกาศอย่างใกล้ชิดด้วยนะเพราะว่าตรงจุดนั้นจริงก็เลี่ยงได้อยู่แต่ว่าต้องอ้อมไปหน่อยนึงนะคะถ้ามีปัญหาหรือว่าอยากจะสอบถามเนี่ยติดต่อไปที่สภ.บางโทรัสนะคะอยู่ในพื้นที่ของสภ.บางโทรัสสมุทรสาครค่ะในจุดที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้แต่ว่ายังคงอยู่ที่ถนนพระราม2เนาะสำหรับช่วงเมื่อวานที่มีการเกิดเหตุปั้นจันทร์ครับคนงานนะคะก็อีกแล้วหลายคนบอกอีกแล้วก็ประมาณนั้นละค่ะอีกแล้วส่วนเรื่องอีกเรื่องนึงนะคะเมื่อวานที่อึ้งกันโอ้โหตลอดทั้งวันที่หลายคนติดตามข่าวนี้นะคะพบเด็กจีนเกือบ200นะคะใช้พ่อทิพย์พ่อไทยนี่แหละเขาเรียกพ่อไทยทิพย์แจ้งเกิดนะคะเมื่อวานนี้ตำรวจก็ไปค้นบ้านชาวจีนนะคะแล้วก็ออกหมายจับนะทลายขบวนการแจ้งเกิดเด็กจีนหรือว่ากุมารจีนนะคะ ก็ไม่น่าเชื่อเนาะมีเจ้าหน้าที่ของไทยนะคะเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแผนกเวชระเบียนของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งเป็นนายหน้าค่ะจัดหาลูกค้าจีนมาทำขบวนการนี้ด้วยนะคะก็เมื่อวานเนี่ยท่านรองผู้บัญชาการตำรวจพลตำรวจเอกสำราญนวลมานะคะพร้อมด้วยผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการนำกำลังตำรวจนะคะแล้วก็รองอธิบดีกรมการปกครองนะฮะไปเปิดปฏิบัติการผอดเปรตมังกรโดยไปจับกลุ่มพ่อทิพย์เรียกว่าพ่อไทยทิพย์ที่รับจ้างแจ้งเกิดให้กับต่างด้าวร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในฝั่งธนบุรีกับเจ้าหน้าที่สำนักงานแห่งหนึ่งในพื้นที่ฝั่งธนบุรีนะคะก็ขณะเดียวกันทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลและก็ชุดสืบก็นำกำลังเข้าจับกลุ่มนางสาวสอเสือละกันเนาะคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่เวชระเบียนของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งย่านฝั่งทนเป็นหนึ่งในขบวนการกุมารจีนทำหน้าที่เป็นนายหน้าของขบวนการในการจัดหาลูกค้าจีนมาทำคลอดที่โรงพยาบาลแล้วมีค่าบริการเป็นแพ็กเกจ 70,000 บาทแต่เจ้าตัวเนี่ยจะได้ค่านายหน้าประสานงานการเดินเรื่องเอกสาร 20,000 ทำมาแล้วกว่า5ปีจากการตรวจเวชระเบียนในโรงพยาบาลนี้พบว่าคนจีนที่ใช้พ่อไทยมาแจ้งเกิดมีทั้งหมด164คนในช่วงเวลา5ปีนะคะแล้วไม่พบประวัติการฝากครรภ์ที่มีพ่อเป็นคนไทยมาก่อนเลยแต่จู่ๆโรงพยาบาลก็รับรองหนังสือการแจ้งเกิดให้โดยมีพ่อเป็นคนไทยโผล่มาแสดงตัวในภายหลังเนี่ยค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ท่านผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนของกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะคะพลตำรวจตรีโชติวัฒน์เหลืองวิไลไปอ่านหมายจับแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาตามหมายจับเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนะคะหรือปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตพร้อมแจ้งสิทธิ์ตามกฎหมายกับผู้ต้องหานะคะขณะนี้เจ้าหน้าที่นั้นสามารถจับกลุ่มนางสาวสอเจ้าหน้าที่เขตย่านฝั่งทนอันนี้ก็สอเหมือนกันเนาะเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตย่านฝั่งธนบุรีซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการได้อีกคนหนึ่งคนนี้ทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ในการจดทะเบียนรับรองบุตรแล้วก็ออกใบสูติบัตรให้กับลูกชาวจีนได้ด้วย ก่อนจะควบคุมตัวผู้ต้องหาไปที่กองบังคับการตำรวจนครบาลเพื่อสอบปากคำแล้วก็ขยายผลเพิ่มเติมนะคะโอ้โห164คนค่ะน้องดอง
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับมาแล้วมาแล้วครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: โอ้กำลังไอ้พูดถึงไอ้นี
0: ่น้อยนะไอ้กุมารจีนเนี่ยนะ
2: ที่ว่าเอาคนไทยไปสวมสิทธิ์เป็นพ่อนะ
0: เป็นพ่อทิพย์
2: ดูสิก็เลยจะเชื่อนะครับว่าทำกันมา100กว่าคนเนี่ยแสดงว่า
0: ทำกันมานานแล้วนะนานมาก
2: เขาบอกว่ามีทั้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนะครับที่เป็นพวกเวชระเบียนเนาะแล้วก็ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่เป็นสำนักงานเขตด้วยนะครับคือเวลาเราคลอดโรงพยาบาลอ่ะเขาก็จะต้องโรงพยาบาลเขาต้องออกเหมือนจะออกใบคลอดมาแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับไปที่เขตเพื่อไปทำสูติบัตรให้เราไอกระบวนการตรงนี้แสดงว่ามันมีคนรู้เห็นนะครับทำให้หมดเลยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็ร่วมด้วยเจ้าที่เขตก็ร่วมด้วยนะครับมีการว่าจ้างคนไทยเนี่ยไปสวมสิทธิ
0: ์เป็นขบวนการใช่ก็ย้อนไปตั้งแต่ปี67นะตำรวจตอนนั้นเนี่ยเขาจับกลุ่มนายเฉินเฉินเนี่ยสัญชาติจีนนะก็คือเป็นสแกมเมอร์ใช้ประเทศไทยเป็นฐานฟอกเงินกว่า 70,000 ล้านค่ะน้องนุ่ง
2: ครับผม
0: 70,000 ล้านนะไม่ใช่7ล้านนะคะ 70,000 ล้านบาทตอนนั้นเนี่ยตำรวจไทยจับกลุ่มนายเฉินได้เมื่อปี67ทีนี้จากการสืบสวนขยายผลเนี่ยเฉินเนี่ยมีการโอนเงินผ่านบัญชีม้าหลายบัญชีไปที่นางสาวเป้าเจียวซึ่งเป็นภรรยาของนายเฉินเป้าเจียวเนี่ยมีลูก3คนเมียนายเฉินเนี่ยนะทั้ง3คนอึ้งมากมีสัญชาติไทย ทีนี้กรมการปกครองก็ร่วมกับตำรวจก็สืบสวนเชิงลึกดูว่าเอ้าไอ้นางเต้าเจียวเมียนายถึงเนี่ยมีลูก3คนแล้วได้สัญชาติไทยยังไงก็พบว่ามีการจ้างวานชายสัญชาติไทยให้มาจดทะเบียนสมรสกับนางสาวเต้าเจียวเพื่อให้มาเป็นลูกของนายเฉินแทนซึ่งมาทำการคลอดและการแจ้งเกิดมีการซื้อแพ็กเกจของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพแล้วเจ้าหน้าที่ของสำนักเขตเนี่ยอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือในการรับแจ้งเกิดได้ใบสุทธิบัตรเรียบร้อยได้สัญชาติไทยแต่โดยมิชอบด้วยกฎหมายทีนี้ก็พบว่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยทำหน้าที่เป็นนายหน้ารับติดต่อคนจีนเพื่อให้ลูกของกลุ่มคนจีนได้สัญชาติไทยแบบง่ายๆแบบเนี้ยโดยการให้มาทำคลอดที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งนี้ค่าใช้จ่ายก็ครั้งละ 70,000 เนี่ยค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ไป 2,000 เออ 20,000 ใน 70,000 เนี่ยคนเนี้ยนางสาวสอเสือเนี่ยเอาสรุปแล้วชื่อสุนีนะเฉลยมาแล้วบางสำนักข่าวตอนแรกเค้าก็สอเสืออยู่นะสรุปชื่อสุนีตัวนี้จะได้รายละ 20,000 ทำหน้าที่เตรียมเอกสารเกี่ยวกับการรับรองเกิดแล้วก็เอกสารของพ่อแม่เพื่อไปแจ้งเกิดเนี่ยค่ะแล้วก็โดยใช้คนไทยจดทะเบียนสมรสหรือมารับรองว่าเป็นพ่อให้ค่าใช้จ่ายก็จะอยู่ที่ 2,000 ถึง 15,000 บาทแล้วก็มีนางสาวสอสิริพรอีกคนนึงคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเชื่อรู้ว่ารู้เห็นเป็นใจกับการดำเนินการของสุนีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเนี่ยค่ะตอนนี้ที่ชัดเจนแล้วนี่นะคะเห็นบอกว่ามีทั้งหมดนะคะแจ้งเกิดระหว่างมารดาต่างด้าวกับบิดาสัญชาติไทยไปเนี่ย62คู่แล้วก็แจ้งเกิดและออกสุทธิบัตรให้อย่างน้อย19รายการค่ะน้องโด
3: โอ้โหครับ
0: ดูดิ
3: เนาะ
0: โอ้โหทำกันเป็นขบวนการมาก
3: เออ
0: ค่ะ
3: เนาะ
0: ก็
2: เขาบอกคนจีนพวกที่อยู่เมืองไทยครับพวกนี้เขาก็อยากมี
0: สัญชาติไทยอ
2: ยากมีสัญชาติไทยอยากมีก็อยากให้เด็กเป็นคนไทยอ่ะ
0: ดูดิโดยที่ไม่ได้สนใจว่าพ่อจริงยังไงก็ตามแต่ว่าขอให้ได้สัญชาติไทยก่อน
3: ครับ
0: คือทำกันขนาดนี้นะแล้วก็ตอนนี้กรมการปกครองก็มีการเพิกถอนรายการทางทะเบียนที่ทุจริตแล้วก็เพิกถอนสัญชาติไทยของเด็กที่เป็นลูกของคนจีนเหล่านี้ทั้งหมดแล้วนะคะตอนนี้ที่ชัดเจนก็คือนี่แหละ164คนค่ะน้องโด่ง
3: โอ้โห
0: ไม่น่าเชื่อเน
2: า
0: ะค่าจ้าง 2,000 164คนนะที่มีพ่อเป็นไทยแต่ว่าพ่อทิพย์อ่ะ
3: ครับ
0: เนี่ยค่ะ
2: ก็เมื่อวานนี้นางสาวสุดีที่ว่าถูกตำรวจเชิญตัวมาแล้วนะครับ
0: ใช่ค่ะจับได้แล้ว
2: จับได้แล้วนะครับก็
0: ทั้งสุนีและ
2: เ
0: นื้อสุนีทั้งสองคู่มีกับสิริพรอีกคนหนึ่งสิริพรสอสาราเนี่ยสิริพร
3: ครับ
0: ครับ
2: ก็ทั้งคู่ก็ไม่ได้ให้การใดๆเลยนะครับเอาหมวกมาปิดบังใบหน้านะฮะพ่อหลบหน้าหลบตานะฮะ
0: ค
2: ือ
0: โอ้โห
2: ชุนีเนี่ยก็เป็นเจ้าที่ของโรงพยาบาลเอกชนเนาะ
0: ก็โรงพยาบาลที่ทำคลอดนั่นแหละ
2: โอ้เป็นต้นตอเลยอ่ะเป็นคนแบบว่าออกใบเกิดให้กับเด็กชาวจีนปลอมนะฮะปลอมขึ้นมาแล้วก็สวมชื่อคนไทยเข้าไปแล้วก็ส่งไปสำนักงานเขตนะครับสำนักงานเขตก็รับลูกเลยครับมาตึ๊บออกสูติบัตรให้ปึ้งเป็นคนไทยเฉยเลย
0: ได้สัญชาติเลยนะ
2: ได้สัญชาติเลย
0: ได้สัญชาติก็เมื่อวานนี้ตำรวจก็ไปค้นบ้านในหมู่บ้านหรูแห่งหนึ่งแถวพระราม2น้องพบว่า บ้านหลังนี้เป็นบ้านของคนจีนที่มีลูกได้แจ้งเกิดสัญชาติจีนในไทยและแจ้งเกิดสัญชาติไทยด้วยอีกสัญชาตินึงโดยมีพ่อเป็นคนไทยตัวปลอมมารับรองบุตรให้นะคะตำรวจใช้เวลาในการตรวจค้น30นาทีบ้านหลังที่มีการตรวจค้นเนี่ยเป็นของสามีภรรยาชาวจีนนะคะแล้วก็ก็เห็นบอกว่าคาดว่ามีการใช้เงื่อนไขหรือพิเศษบางประการเกี่ยวกับการได้ใบปริญญาด้วยนะเพื่อขอขยายเวลาพำนักต่อในประเทศไทย5ปีทีนี้ปรากฏว่า ย้อนไปเมื่อ23มกราคมตอนที่มีคนจีนคนนี้มาคลอดลูกที่โรงพยาบาลแต่กลับเดินทางข้ามเขตไปแจ้งเกิดที่โคราชแต่คลอดน่ะคลอดในกรุงเทพเมื่อปี67แต่ไปแจ้งเกิดลูกที่โคราชนครราชสีมาและระบุว่าเด็กเนี่ยเป็นสัญชาติจีนแต่อาศัยเกิดในประเทศไทยซึ่งความจริงแล้วเนี่ยตำรวจบอกว่าผัวเมียคู่นี้เป็นจีนแท้ๆนะแต่คนดำเนินการจัดหาคนไทยมารับจดทะเบียนเป็นพ่อให้เนี่ยเป็นคนไทยชื่อนายวิโรจน์ประกอบอาชีพเป็นช่างกระจกคาดว่า รู้จักกันตอนไปว่าจ้างให้มาติดตั้งกระจกแล้วเป็นคนที่ลาบสูงเพราะว่าอะไรได้รับรหัสหมายเลข5ในพื้นที่เชียงดาวเชียงดาวก็อยู่จังหวัดเชียงใหม่
3: ดูสิผม
0: ดูแล้วปรากฏว่าอะไรรู้ไหมพอไปแจ้งเกิดซ้อนนะคะไปแจ้งเกิดที่โคราชทีหนึ่งแล้วมาแจ้งเกิดที่โรงพยาบาลเอกชนเดิมที่หนึ่งแต่ครั้งนี้ระบุชื่อแม่เป็นชาวจีนคนเดิมแต่เปลี่ยนตัวเป็นพ่อคนไทยก็คือชื่อนายวิโรจน์ต่อมาตำรวจก็เลยขอตรวจ DNA ของนายวิโรจน์พบว่าไม่ใช่พ่อแท้ๆของเด็กในที่สุดวิโรจน์ก็สารภาพด้วยตัวเองว่าถูกจ้างมานะคะให้เป็นพ่อแท้ๆของเด็กเพราะว่ามารับจ้างเป็นช่างกระจกเนี่ยสิ่งนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปี67นะคะจนถึงปี68แน่นอนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยมีสัญชาติจีนมีพาสปอร์ตจีนแต่ได้รับสัญชาติไทยซ้ำซ้อนอีกสัญชาติหนึ่งค่ะน้องน้อง
3: ครับผม
0: แล้วตอนนี้ไม่รู้ว่ามีกี่คนเนี่ยคิดดูเนี่ยไม่รู้ว่ามีกี่คนที่เป็นลักษณะแบบนี
2: ้ช
0: ื่
2: อ
0: ใช่
3: ครับ
0: เนี่ยค่ะเพราะการปฏิบัติการครั้งนี้ก็อย่างที่บอกเขาขยายผลมาจากแก๊งสแกมเมอร์จีนที่ใช้ไทยเป็นฐานฟอกเงินกว่า 70,000 ล้านแล้วก็มีความผิดปกติเพราะว่ามีการโอนเงินผ่านบัญชีม้าไปให้กับเมียชาวจีนแล้วก็พบว่าเมียคนนี้มีลูก3คนที่ถือสัญชาติไทยในการตรวจพบว่ามีการจ้างไทยมาจดทะเบียนสมรสแล้วก็สวมสิทธิ์เป็นพ่อนั่นแหละค่ะ
3: ครับ
2: วิโรจน์เนี่ยนะครับเมื่อคืนวิโรจน์มารับสารภาพเมื่อคืนนะรีบกับตำรวจนะบอกว่าได้ค่าจ้างนะเขาว่าอย่างนั้นนะหัวละ 3,000 เองมันน้อยจังฮะ
0: ค่ะ
2: เขาบอกเขาไม่รู้เลยก็มีคนมาขอให้เขาไปเหมือนกับเซ็นรับรองบุตรนะเขาก็ไปให้นะครับ3คนเป็นเด็ก9ขวบ1คน7ขวบ1คนแล้วก็3ขวบอีก1คนนะฮะ
0: นี่แหละ
2: นะได้ค่าจ้าง 3,000
0: บา
2: ทเป็นลู
0: กของนายเข็ม3,000 บาท
2: ต่อคนนะ
0: โอ้โหต่อคนเนี่ยค่ะก็ตอนนี้เนี่ยแนวทางการสืบสวนก็พบว่าในกลุ่มผู้ต้องหาพบว่าไปมีชื่อของนายประจวบเราจำชื่อนายประจวบได้ไหมวันที่ตำรวจไปค้นตอนที่ตึกสตง.ถล่มใหม่ๆน้องโด่งประจวบอ่ะเป็นผู้ต้องหาในคดีนอมินีของบริษัทไทน่าเรลเวย์นะที่ถือหุ้นทิพย์คนนี้เป็นหนึ่งในพ่อทิพย์ที่ถือหุ้นไชน่าเรลเวย์ 10% ด้วยนะ
3: โอ้
0: เป็นพ่อทิพย์ของเด็กจีนด้วยมันโยงกันหมดเลย
2: เป็นนอมินีหลายเรื่องนะนี่เป็นนอมินีเรื่องพ่อทิพย์แล้วก็มีชื่อไชน่าเรลเวย์ด้วยนะ
0: จำได้ไหมประจวบที่ไปที่เป็นคนค้างค่าเวลาไปซื้อของร้านชำยังค้างอยู่เลยบอกโอ้เป็นเจ้าของเป็นถือหุ้นไชน่าเรลเวย์แต่ว่าเวลาไปซื้อของร้านชำอ่ะยังต้องเซ็นเลยอ่ะคนนี้แหละเน
3: ี่
0: ยตำรวจก็สอบปากคำเบื้องต้นเจ้าตัวอ้างว่าเป็นพ่อจริงๆแต่หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่นำ DNA ไปตรวจสอบพบว่า DNA ของนายประจวบก็ไม่ตรงกับลูกจีนอีกแล้วเหมือนกับวิโรจน์เลยค่ะ
3: อ
0: ึ้งไหมอึ้งมาก
3: ครับ
0: ก็ไปเกี่ยวพันกับบริษัทไชน่าเรลเวย์อีกแล้ว
3: นะไม่รู้มีกี่คนนะฮะที่เอาชื่อมาใช้เป็นพ่อเด็กแบบนี้นะสมมติว่าได้หัวละ 3,000 เนี่ยโอ้โหบางคนอาจจะคิดนะบางคนอาจจะคิดง่ายๆนะพี่สินะว่าเฮ้ยมันก็เขาแค่เอาชื่อเราไปอ่ะได้ตั้ง 3,000 เอาไปดิเอาไปเลยนะครับผมก็มีตัวเงินตรงนี้มาจูงใจไม่ได้เสียอะไรอย่างเงี้ยคือเมื่อก่อนขบวนการอ่ะไอ้รับอุ้มบุญอ่ะอันนั้นว่ายังต้องตั้งท้องอุ้มท้องให้นะ
0: ใช่
3: ผู้ตั้งท้องเพื่อให้เด็กคลอดออกมาแล้วเขาเอาไปแล้วเขาได้เด็กไปนะจะพวกมีลูกยากเนี่ยก็ตามเลยนะแต่ว่าแล้วก็จ้างคนไทยอุ้มบุญอย่างนี้ก็มีนะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วอ่ะไม่ต้องอุ้มแล้วอ่ะขอแค่คุณคลอดในไทยอ่ะเดี๋ยวจัดให
0: ้
3: คนไทยเราเสิร์ฟให้ถึงที่เลย
0: เดี๋ยวเปลี่ยนตัวพ่อเป็นสัญชาติไทยให้จะเอาใครเอาวิโรจน์เอาประจวบเอาอะไรก็ได้โอ้โหทำกันถึงขนาดนี้แล้วเนาะ
3: ครับ
0: นี่ค่ะก็น่าจะยังมีอีกเนาะแสดงว่าในประเทศไทยเนี่ยคืออะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดแล้วเนาะตอนนี
3: ้ครับ
0: นะคะเมื่อวานนี้ตำรวจเขาออกหมายค้นทั้ง42จุดนะที่จะทลายขบวนการนี้แต่ก็น่าจะยังได้ไม่ครบหรอกนะคะโอ้โหแล้วนายอะไรนะเนี่ยท่านกระจกอ่ะวิโรจน์อ่ะเป็นเด็กมากเลยนะตอนที่ตำรวจนั่งสืบอยู่เนี่ยนะคะสุดยอดจริงนี่คือประเทศไทยเราอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆน้องลุงเนาะ
3: ครับผม
0: ค่ะ
3: จริงทำได้หมดประธานก็เห็นว่ามีเงินทำได้หมดเนี่ยอย่าให้ประเทศอื่นเขาพูดอย่างนี้เลยเนาะแต่ว่าเหตุการณ์มันทำให้พูดได้พี่ว่าโอ้ประเทศไทยถ้าอยู่มีเงินเนี่ยอยู่ซื้อได้หมดแหละ
0: ก็ใช่สิก็คือจำได้ไหมที่มีสาวจีนอ่ะพี่สาวจีนคนหนึ่งที่มาจะจ้างตำรวจนำขบวนอะไรของเขาว่าที่บอกเขามีเงินเนี่ยทำได้หมดเห็นไห
3: ม
0: ที่เขาไปทำคอนเทนต์เขาอ่ะจะให้ทำสมมติว่านั่งรถจากสนามบินจะจ้างให
3: ้เหมือนมีรถนำขบวนนะ
0: ใช่รถนำขบวนพาไปโรงแรมพาไปไหนได้หมดเลยนี่ค่ะโอ้โหตอนนี้มันมีอันนี้ด้วยนะที่ห้วยขวางที่มีข่าวเห็นอย่างอาร์มรูปมังกรเนี่ย
3: อาร์มมังกรใช่ไหมต่อเนื่องอีกคนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าตำรวจที่ติดอาร์มมังกรเนี่ยมันจะเหมือนอันนี้ไหมพี่สีสวยสติกเกอร์อ่ะมันจะเหมือนสวยสติกเกอร์ก็คือเห็นแล้วเป็นที่รู้กันว่าอ๋อไอ้นี่ไหว้วานได้ไอ้นี่ช่วยกันได
0: ้
3: เพราะว่า
0: เมื่อวานเนี้ยท่านโฆษกก็บอกว่าชี้แจงแล้วนะบอกว่าการจัดทำเครื่องหมายอาร์มประจำหน่วยทำได้แต่จะต้องเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อพบว่าการดำเนินการยังไม่ครบถ้วนขณะนี้ผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ระงับการใช้อาร์มเลยก่อนเขาบอกว่าเป็นอาร์มแขนของสายงานป้องกันและปราบปรามสน.ห้วยขวางจริงยอมรับมาแล้วแต่ว่าย
3: ังไม่ได้
0: แต่ว่าก็ยังไม่ได้ติดหรือยังไงไม่ทราบนะฮะก็เลยเป็นบอกว่าเดี๋ยวขอระงับไว้ก่อนจนกว่าจะเป็นการให้ถูกต้องตามระเบียบขั้นตอนถึงจะเอาอาร์มนี้ไปใช้ได้แล้วหลายคนบอกว่าเอ้าแล้วอยู่ในมณฑลห้วยขวางมาใช้อาร์มรูปมังกรเนี่ยมันเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนจีนหรือเปล่าคะท่านท่านโฆษกบอกว่าไม่เป็นการเชื่อมโยงจากกระแสข่าวในช่วงที่ผ่านมานะก็พบว่าแนวคิดในการออกแบบอาร์มเนี่ยเป็นเพียงการนำอัตลักษณ์และบริบทของพื้นที่มาใช้ในการออกแบบสัญลักษณ์ของสายตรวจของหน่วยตรวจเท่านั้นแล้วทำอาร์มมังกรเป็นอะไรของ
3: พื้นที่เนี่ยคือถ้าเป็นตามอัตลักษณ์ของท้องที่นะผมว่านะมันดูอย่างพวกที่พี่ตำรวจอินฟูที่ตอนนี้เขาเป็นพวกจราจรที่เขาแจกสติกเกอร์อย่างนั้นดีกว่าก็ทำเป็นสติกเกอร์มาแจกอย่างนี้เท่กว่าใช่ไหมที่เวลาชาวบ้านขี่ไปไหนมาไหนเจอตำรวจแบบอินฟูอ่ะพอสติกเกอร์เลยครับจ่าอะไรพวกเนี้ยพวกจ่าอ้วนพวกรอบตัดพระนครอะไรพวกเนี้ยตำรวจกรุงเทพพวกนี้เขามีสติกเกอร์อ่ะผมว่าถ้าจะทำเป็นสติกเกอร์มาแจกชาวบ้านดีกว่าหรือเปล่าใช่ไหม
0: ค
3: ือเปลี่ยนอาร์มที่แขนเนี่ยโหมันดูเป็นเรื่องใหญ่นะ
0: มันดูใหญ่ใหญ่เลย
3: เขาก็บอกว่า
0: ไม่เกี่ยวกับทินเทาไม่เกี่ยวกับทุนเทาอะไรทั้งนั้นเพราะว่าในพื้นที่รับผิดชอบสนองห้วยขวางเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของสถานทูตจีนแล้วก็เป็นพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวและคนจีนมาอยู่เยอะอะไรประมาณนี
3: ้
0: ก็เลยสะท้อนให้เห็นว่าพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยไม่ได้มีวัตถุประสงค์อื่นแอบแฝงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ใช้ นะคะ
3: เออ
0: ยังไม่ใช่แต่ว่าติดอ๋อคือเดี๋ยวนี้ที่เสื้อตำรวจเนี่ยเขาไม่ต้องเย็บเนี่ยเขาจะมีไอ้นี่ไว้แล้วก็คือทำมาปุ๊บก็สามารถแตะได้เลยน้องลุง
3: ใช่ใช่มันจะเป็นแบบตัวแควแควนะฮะตัวแควแคว
0: นั่นแหละตัวแควแควนั่นแหละติดได้เลยใช่ก็เห็นบอกว่าจริงๆอ่ะมีบางคนติดแล้วมีตำรวจสอนอห้วยขวางบางท่านติดแล้วอามังกรเนี่ยนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็เอาออกไปก่อนเอาออกไปก่อนนะคะอามังกรสอนอห้วยขวางมันจะดูไม่ดีนะเนี่ยนะหรือชาวบ้านก็ยิ่งแบบนะมีอะไรแฝงหรือเปล่านะคะ
3: ใช่ก็เดี๋ยวน้องก็ทำให้รู้นะว่าเอ้ยจริงมันก็ต้องมันมีได้แต่ต้องขออนุญาตเรื่องเป็นราวเนาะขออนุญาตใช้ซึ่งห้วยขวางเนี่ยยังไม่ได้มีการขอนะเท่าที่อ่านจากข้อความท่านโฆษกดูด้วยนะฮะท่านโฆษกก็บอกว่าก็สามารถที่จะมีได้ทำได้นะหลายท้องที่ก็ทำแต่ทีแต่ว่ามันต้องขออนุญาตต้องขออนุญาตนะฮะ
0: เนาะเย็บไปหมดค่ะ
3: ครับผม
0: ค่ะ
3: เรื่อง
0: อีกไหม
3: อุโมงค์รถไฟใต้ดินพี่สีอัปเดตไปยังฮะ
0: อัปเดตไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะค่ะ
3: ที่บอกว่าเจอรอยร้าวเลยเนาะก็คือ
0: ใช่ใช่ก็ต้องย้ายจากรัศมีไปก่อนเนาะ
3: ครับผม
0: ค่ะ
3: เห็นบอกว่าเดี๋ยวเช้านี้เขาจะมีการปิดการจราจรนะครับบนถนนประชาธิปกเนี่ยตั้งแต่แยกบ้านแขกไปจนถึงวงเวียนใหญ่นะรวมระยะทางเนี่ย200เมตรนะครับ
0: ค่ะ
3: เพื่อลดแรงสั่นสะเทือนเพราะเดี๋ยวยิ่งรถวิ่งเนี่ยนะครับอาคารพาณิชย์มันก็มีความเสี่ยงนะฮะที่จะเกิดเหมือ นโอ้นะครับแต่ว่าเช้านี้เนี่ยเรื่องการจราจรแถวนั้นเนี่ยต้องเป็นปัญหาแน่ๆเลยนะครับเนี่ยตอนนี้ 4:50 นี่คงเริ่มแล้วล่ะพี่ไหนจะโรงเรียนที่อยู่รอบๆวงเวียนใหญ่อีกนะครับ
0: โรงเรียนเยอะด้วยนะแถวนั้นน่ะ
3: ใช่ใช่ใช่ครับก็เดี๋ยวคงต้องมีการดำเนินการกันนะอุโมงค์รถไฟโอ้ยคงไม่นี่ภาพติดตาเลยนะตอนที่สามเสนอ่ะตอนเช้าตอนนั้นตื่นมาเนี่ยเห็นภาพนะฮะว่าถนนมัน
0: ลื่
3: นลงไปอ่ะมีรถตกลงไปเลยอ่ะนะครับแล้วรถจอดติดอยู่ก็เกือบอ่ะ
0: แล้วก็ดินเดอร์ไหลไปเรื่อยเลยเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ใช่
0: เห็นบอกว่าอุโมงค์เดียวกันแต่ว่าคนรับผู้รับเหมาค่ะน้องลุงรถไฟสายเดียวกันเดี๋ยวมันก็ถึงกันอุโมงค์เนี้ยถึงกัน
3: โอ้ครับ
0: เข้าใจว่าข้างล่างก็ดินน่าจะแบบนิ่มอ่อนแล้วเนาะน้ำก็เยอะเนาะ
3: โอ้ผมหวังว่านะหวังว่าเขามีประสบการณ์กันแล้วนะจะไม่เกิดนะจะไม่เกิดแบบว่าบึ้บลงไปแบบนั้นนะฮะ
0: ค
3: ่
0: ะเน
3: าะครับผม
0: เนาะมีข่าวอันนี้โหไม่มีวันไหนไม่มีข่าวพระเนี่ยไม่มันไม่ได้เลยนะวันนี้ก็ไม่มีละก็อันนี้เป็นข่าวจากพัทลุงนะคุณป้าวัย61น้องดงแกไปร้องขอความเป็นธรรมกับผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพัทลุงเมื่อวานนี้ก็พาทนายความไปแล้วว่าป้าเนี่ยถูกพระในวัดแห่งหนึ่งของพัทลุงใช้ให้ป้าเข้าไปในกุฏิแล้วทำอนาจารรุนแรงจนได้รับบาดเจ็บป้าต้องนอนโรงพยาบาล5วันนะคะเนี่ยแล้วก็ไปแจ้งความไว้ที่โรงพักสภ.เมืองพัทลุงแต่ว่ายังไม่คืบหน้าก็ป้าก็เล่าว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยไปวัดที่นี่เนี่ยตอนเย็นเพื่อเอาข้าวไปให้หมาเออนั่นแหละเอาข้าวให้หมากับแมวในวัดก็ไปประจำ
3: ปกติเออก็ใจบุญ
0: ปกติ
3: เหมือนคนไปทำบุญเออครับ
0: ใช่ค่ะก็คือหมาที่วัดนี้เยอะไปถึงก็เจอหลวงตาวัย84ขอย้ำพระก่อเหตุนี่วัย84นะคะแล้วหลวงตาก็บอกว่าให้มาเอาข้าวในกุฏิอาตมานี่มีเหมือนกัน คุณป้าก็เข้าไปไปถึงบังคับให้ถอดเสื้อผ้าและอนาจารด้วยขวดโดยอ้างว่าเป็นวิธีแก้กรรมให้มีความสุข
3: ดูนะเดี๋ยวนะพี่84นี่ยังมีอารมณ์อยู่ยังมีความแบบยังมีความต้องการทางเพศหรอ
0: มีค่ะผู้ชายจนตายค่ะใช่ค่ะ
3: เราจะได้ดูไว้
0: ผู้ชายเนี่ยจน
3: เรา
0: ผู้ชายเขาบอกว่าจนตาย
3: เออ
0: 94
3: นี่ยังไหวนะ
0: 90ก็มีไหวไม่ไหวไม่รู้หรอกแต่ว่าอารมณ์มีบังคับคุณป้าให้ถอดเสื้อผ้าและอนาจารด้วยขวดนะคะท
3: ี
0: น
3: ี
0: ้ตอนนั้นคุณป้าแกก็รู้สึกไม่รู้จะทำยังไงอะเนาะแกก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านเพราะบ้านกับวัดอยู่ห่างแค่กิโลเดียวกลับมาถึงบ้านบาดเจ็บเลือดไหลก็ให้น้องสาวเรียกรถพยาบาลไปโรงพยาบาลรักษาตัวอยู่5วันหลังจากออกจากโรงพยาบาลก็ไปแจ้งความแต่เรื่องเงียบก็เลยมาร้องเรียนกับนักข่าวเนี่ยทนายความที่พาคุณป้าไปที่ผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้แกก็บอกว่าเหมือนกับว่าผู้เสียหายเนี่ยคุณป้าเนี่ยแกเคารพพระรูปนี้มากเพราะว่าคุ้นเคยกันดีไปอยู่บ่อยเพราะว่าไปเอาข้าวให้หมาให้แมวใช่ไหมแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยดูเหมือนคุณป้าแกก็จะอยู่ในความงงเนื่องจากว่าแกเคารพและศรัทธาพระรูปนี้มากจนทำอะไรไม่ถูกเลยตอนที่บอกว่าเป็นวิธีแก้กรรมให้มีความสุขอะคือถามว่าเป็นเรื่องการสมยอมหรือไม่ตรงนี้ทนายความเองก็ยังบอกว่าไม่ทราบแต่การกระทำของพระมองว่าไม่เหมาะสมและหลังเกิดเหตุเนี่ยมีคนมาต่อว่าป้าให้เสียหายซึ่งทนายความบอกว่ามันก็ไม่ใช่จากการที่เขาเคารพพระแล้วพระมาทำแบบนี้เนี่ยมุมมองส่วนตัวมองว่าผู้เสียหายไม่ได้ยินยอมพร้อมใจแต่ลักษณะของความเลื่อมใสศรัทธาทำให้ยากที่จะขัดขืนในเวลาขณะนั้นนี่ค่ะเมื่อวานนี้พอผู้สื่อข่าวรับทราบก็ไปที่วัดไปเจอหลวงตาก็ยังจำวัดอยู่นะหลวงตาบอกแบ่งรับแบ่งสู้ว่าทุกอย่างไปคุยกันในชั้นศาล
3: นี่รู้กฎหมายซะด้วยครับ
0: แบบนี้เลยอ่ะโอ
3: ้ครับ
0: เนี่ยค่ะหลวงตาบอกทุกอย่างค่อยไปคุยกันในชั้นศาลไม่คุยกับนักข่าว
3: โอ้โหเวลารู้กฎหมาย
0: ด้วย
3: ครับ
0: โอ้โห84นะคะหลวงตา
3: ชาวบ้านอุตส่าห์รับถือนะโอ
0: ้
3: ทำไมอย่างนี้ครับแม่
0: เร
3: ื่อง
0: แปลกประหลาดของพระสงฆ์มันจะมีทุกวันนะอย่างนี้น้องดูเนาะ
3: ครับผม
0: ค่ะอ่ะพักกันเนาะ
3: ครับผม
0: เดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2กันต่อนะคะเดี๋ยว 6:30 เราต้องเป๊ะนะคะเพราะว่าเราจะมีท่านรองผู้จัดการธกส.ข้างสายนะคะทั้งโลก
3: ได้เลยครับได้เลยครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
3: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรถัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าทาน

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
6: ยามาฮ่า

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: ลับมาแล้วชั่วโมงที่2นะคะ 6:13 นาทีกับเช้าวันศุกร์วันนี้ค่ะ10กรกฎาคม2569นะคะเป็นเช้าวันสดใสเลยของหลายๆท่านนะคะ
1: ทำไมฮะมันสดใสยังไงดีฮะกลาง
0: มัน
1: ไม่ใช่ต้นไหนจ้า
0: อย่าเงินเมื่อวานเงินไทยช่วยไทยพัดยังอยู่อะไรหลายท่านบอกว่ายังใช้ไม่หมด
1: เรียบร้อยแล้วอ่
0: ะ
1: ฮะผมหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะ
0: แล้วเหรอแสดงว่าใช้ทุกวัน
1: ไปไอ้ตลาดซอย4ตรงออฟฟิศมา3วันติดเรียบร้อยเลย
0: แปลกใช่อย่างนั้นมันน่าซื้อทุกอย่างเนาะ
1: แล้วแบบมันเจ็บจี๊ดเนี่ยเพราะอะไรนะมันไม่รู้ตัวเมื่อวานใช้ซื้อของสุดท้ายมันขึ้นมาว่าวงเงินเกินอะไรสักอย่างแล้วก็เข้าไปดูเอาสิทธิ์ของท่านจะได้ใช้เต็มแล้วในเดือนนี
0: ้
1: อ
0: ่
1: ะ
0: โอ้โห
1: มันไวจังเงินพันเดียวมันหมดแล้วจังหมดไวมากฮะ
0: ไวจริง
1: ก็แสดงว่าถ้าซื้อของเนี่ย3-4 วันติดเนี่ยก็เรียบร้อย

0: เรียบร้อยจบเลย5วันนี่แหละคือเดือนแรกเราได้ประสบการณ์ไงเราคิดว่าเราต้องแบบแบ่งใช้วันละนิดเดือนละหน่อยมันจะได้รู้สึกเป็นสนุกในช่วงกลางเดือนบ้างปลายเดือนไม่ต้องพูดถึงมันไม่มีอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ใช่ไหมหลายคนบอกว่าเอ้ายังอยู่เนี่ยมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายนะคะค่อยซื้อไปเนาะแม่ค้าก็จะได้แบบคึกคักด้วยไม่ใช่หลายเพราะว่าพอถึงช่วงปลายเดือนเนี่ยแม่ค้าก็จะเงียบเหมือนกันนะเพราะว่าคนไม่มาสแกน
1: ม
0: ันหมด
2: แต่ถ้าคนสแกนก็อาจจะสแกนแบบซื้อถุงเดียว
0: ซื้อ
2: ข้าวก็ข้าวกล่องเดียว
0: ใช่ก็จะประหยัดนะคะก็เนาะในเดือนที่2ก็มีอีก2เดือนนะคะใครที่ใจหมดแล้วก็ต้องรอเดือนที่3แล้วเนาะค่ะก็ข่าวบันเทิงวันนี้ก็คงจะไม่พ้นเรื่องน้องเมเน่นะคะที่เมื่อวานนี้เรานำเสนอข่าวไปแล้วเน
2: า
0: ะ
2: ผมเลยไปหาดูเรื่องที่เขียนเอาเมื่อวานนะก็เลยไปหาคลิปดูนะว่าโอ้โหเก่งจริงเก่งจริงว่าฝรั่งเขาถึงยืนปรบมือให้เลยนะ
0: ใช่ก็อีตาที่อยู่นั่งขวามืออ่ะเขาชื่ออะไรนะคอมเมนเตอร์คนนี้เขาไม่ค่อยหือไม่หืออะไรกับใครเท่าไหร่นะ
2: เออ
0: ก็ยังชมแต่ก็ยังมีตินิดหน่อยแต่ก็ทึ่งอยู่นะเด็ก16จากประเทศไทยนะคะเป็นคนเดียวที่เขาไม่ยืนนะคนนี้เน
2: า
0: ะใช่ไหม
2: ค่ะแต่เขาดูเขาก็ชื่นชมแหละใช่ไหมเขาก็ชื่นชม
0: ชื่นชมชื่นชมใช
2: ่
0: ก็ทั้งฮอนะการโชว์ไม่กี่นาทีของน้องเนี่ยนะคะก็บอกว่าโอ้ทุกคนก็คือแบบปรบมือกันสนั่นเลยนะคะผ่านเข้ารอบกันไปเรียบร้อยนะคะค่ะก็เห็นน้องมาให้สัมภาษณ์แล้วเนาะเขาบอกว่าเขาก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะให้สัมภาษณ์แล้วเน่ๆนะคะอายุ16ปีพอดีเป๊ะเลย
2: เดี๋ยวกลับมาในไทยนี่คงจะได้ออกสื่อหลายอีกหลายสื่อนะเพราะว่านะ
0: ใช
2: ่อีกหลายสื
0: ่อก็ต้องยอมรับว่าเขาเก่งจริงนะหนึ่งเรื่องภาษาก็ได
2: ้ค่ะ
0: คือเหมือนกับว่าพ่อแม่นี่คือเตรียมตัวอย่างดีเลยเนาะเด็กคนนี้ถูกปั้นมาตั้งแต่อายุ6ขวบอ่ะ6 7ขวบเล่นดนตรีเนาะแล้วช่วงจังหวะที่เขาหลีดกีตาร์เองอ่ะเนาะเขาบอกว่าโอ้ยมือกีตาร์บางคนยังแบบยังทำไม่ได้ขนาดเธอเลยคือซ้อมมาอย่างดีมากเล่นกีตาร์แบบคนลุกอ่ะเขาเก่งจริงก็ต้องยอมเนาะสำหรับเน่ๆนะคะหลังจากนี้เป็นต้นไปก็น่าจะไม่แน่ใจว่าจะเข้ารอบลึกๆไปมากน้อยแค่ไหนเนาะ
2: ก็เห็นบอกเดี๋ยวรอบต่อไปจะเริ่มเป็นการแบบว่าให้คนดูเป็นคนโหวตตัดสินนั่นเองใช่ไหม
0: อ๋อผู้ชมจะเป็นผู้ตัดสิน 100% ใช่ไหมของทางเขาเนาะ
2: ครับ
0: อ๋อกรรมการไม่เกี่ยวแล้วใช่ไหมก็คือเป็นแค่คอมเมนเตอร์อย่างเดียวไม่ได้มีไม่ได้ให้คะแนน
2: ใช่ใช่ใช
0: ่อ๋อโอ้แต่มีแต่นะเขาบอกว่ากรรมการผู้ชมก็ต้องอยู่ในอเมริกานะไม่ใช่คนไทยนะคะ
2: โอ
0: ้อันนี้ไม่ใช่มิสยูนิเวิร์สที่หมดได้ทั่วโลกอันนี้ก็บอกว่าผู้ชมจะน่าจะเฉพาะแค่อเมริกา
2: หรอเราจะต้องให้คนไทยที่อยู่อเมริกาช่วยโหวต
0: ใช่อย่างนั้นนะได้มาช่วยกันถ้าใช่อย่างนั้นนะโอ้โหเอาสมมตินะถ้าเผื่อว่าให้ผู้ชมทั่วโลกนะคนไทยได้ด้วยเนี่ยรับรองเลยว่าน้องต้องได้อันดับหนึ่งคนไทยไม่น้อยหน้านะเรื่องการโหวตเนี่ยเราโซเชียลเก่งอยู่แล้วใช่ไหมรับรองเร็วเอาต้องได้อะเอาจริงๆถ้าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเขาก็คือเป็นรายการของเขาอะเนาะเนี่ยค่ะก็แต่คิดว่าไม่โหเราไม่ถูกนะว่าจะเป็นยังไงเนาะ
1: ครับ
0: สู่เวทีโลกแล้วนะคะค่ะ
1: โ
0: อ้นี่นี่เป็นจริงก็เดี๋ยวรอวันไหนไม่รู้นะอีกนานไหมอีกกี่สัปดาห์ไม่ทราบเน
2: า
0: ะถึงเขาถึงจะรอบน
2: ั้นอ่ะอีกครบรอบสัปดาห์นึงก็จะเสาร์แต่คงไม่ใช่เสาร์อาทิตย์นะไม่รู้รายการมีวันไหนเดี๋ยวไว้ติดตามมาให้เนาะรอบต่อไปอ่ะ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: คนไทยโอ้ชื่นชมจริงๆนะคะมีเสน่ห์มากเนาะค่ะอ๋อรอบต่อไปเดี๋ยวนะจะเป็นอุ้ยไม่บอกเหมือนกันในข่าวในเนื้อข่าวยังไม่มีว่าวันไหนยังไงก็อาจจะเป็นความลับของรายการก็ได้นะ
1: ครับครับ
0: เขาอาจจะไม่ได้บอกอะไรมากมายแต่ว่าเมื่อวานก็เข้าไปดูวงของเธอนะเธอมีวงนะที่ภูเก็ตนะน้องโรสเฮ้ยเก่งทุกคนเลยเนาะ
1: ครับ
0: เด็กๆที่เล่นอ่ะในวงของเนเน่เนี่ยเธอเป็นนักร้องนำผู้หญิงคนเดียวอีก3เป็นผู้ชายโหเก่งกันทุกคนเลยวงเนี้ยเธอมีวงเนี่ยค่ะค่ะ
2: มาที่เรื่องของคุณแพนเค้กนะมีนักข่าวเมื่อวานเจอตัวคุณน้องแพนเค้กนะครับแล้วก็ได้ไปถามคุณแพนเค้กถึงกระแสข่าวว่าเนี่ยสามีอ่ะสารวัตรหมีอ่ะนะครับไปเหมือนตบหน้านายแบบหนุ่มนายแบบหนุ่มThe Face Men 4ที่คุณแพนเค้กเขาก็เป็นเมนเทอร์นะเป็นพิธีกรอยู่นะครับจริงหรือเปล่านะฮะคุณแพนเค้กต้องตอบแบบตัดบทอ่ะพี่แบบว่าเรื่องนี้มันจบไปแล้วเนาะขอให้มันจบดีกว่าเนาะแล้วก็ได้มีการขอโทษแล้วก็เคลียร์กับผู้ใหญ่ไปแล้วก็ตอบแบบแบ่งรับแบ่งสู้นะครับก็โซเชียลก็เลยไปสืบดูนะครับว่ามันเกิดเรื่องราวอะไรกันขึ้นนะฮะเขาบอกก่อนหน้านี้อย่างงี้ครับพี่มันมีข่าวลือสะพัดมาว่านายแบบหนุ่มเนี่ยนะฮะลินคอนนะผู้เข้าประกวด The Face Men 4เนี่ยนะฮะนะโดนแฟนของนางเอกคนหนึ่งเข้ามาตบหน้าจนกลายเป็นประเด็นนะฮะซึ่งในรายการเนี่ยนะครับก็มีทีมคนที่เป็นเมนเทอร์เนี่ยก็มีอนันดานะอนันดานี่ก็โอ้ผู้ชายนะคงแฟนเขาคงไม่เข้าไปตบหน้าผู้ชายอยู่แล้วนะครับมีคุณแพนเค้กคนก็เลยจับจ้องมาว่าเฮ้ยหรือว่าจะเป็นทางด้านของสารวัตรหมีที่เข้าไปตบหน้าเด็กคนนี้นะครับข่าววงในเนี่ยนะตามเพจต่างๆที่เขาลงกันเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าน้องคนนี้เป็นคนที่หมายถึงน้องผู้ชายในแบบคนนี้เนี่ยนะพี่ก็จะเป็นคนที่ชอบแบบไปพูดแบบพูดจาแบบก็เราก็ติดสาวๆในรายการตัวพิธีกรตัวเมนเทอร์ด้วยนะครับเคยมีคนบอกว่าเขาพูดแรงถึงขนาดว่าเขาบอกไปถามผู้หญิงหรือไปแซวผู้หญิงนะมีผัวยังเนี่ย
0: อ
2: ะไรอย่างเงี้ยเวลาแบบว่าแบบที่อยู่หลังไมค์อยู่หลังเวลาคุยเล่นในกองกันเนี่ยนะครับก็จะใช้คำแรงๆอะไรอย่างเงี้ยมีผัวยังอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเขาบอกว่ามันมีอยู่งานหนึ่งเป็นงานปาร์ตี้กันนะครับเป็นงานปาร์ตี้ของรายการเนี่ยแหละนะฮะก็พ่อหนุ่มนายแบบคนนี้ก็ดันไปเหมือนกับไปนัวเนียเมนเทอร์สาวจนออกนอกหน้าก็อาจจะทำให้ตัวของแฟนของเมนเทอร์คนนี้ไม่พอใจหรือเปล่าทั้งหมดมันก็เป็นข่าวลือที่เกิดขึ้นนะครับว่าเนี่ยมันก็เลยทำให้ถึงขนาดฟิวขาดถึงขนาดเดินไปเหมือนกับแบบตบสั่งสอนนะ
0: เออ
2: ว่าแบบว่า
0: อ
2: ะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างนั้นประมาณมาในเบิร์ดกระโหลกสักทีนึงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ล่าสุดเนี่ยนะครับเมื่อวานผู้สื่อข่าวไปเจอคุณแพนเค้กนะตกลงเป็นสารวัตรหมีหรือเปล่าที่ไปตบหน้านายแบบนะครับคุณแพนเค้กนะครับเขมนิดนะฮะก็บอกว่าเรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยนะครับว่าเป็นสารวัตรหมีหรือเปล่าเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันจบไปแล้วอ่ะเรื่องนี้ข เหมือนกับแอนเทียบอกมีเปลี่ยนเรื่องดีกว่านี่เธอก็ยิ้มนะให้มันจบแบบนี้ดีกว่านะเพราะทางผู้ใหญ่เองก็พูดแล้วเราก็เลยคิดว่าจบตรงนี้ดีกว่าเนาะแกก็ย้ำอย่างเงี้ยพอนักข่าวถามย้ำกับอีกแกก็บอกเนาะแผ่นเค้กว่าขอจบดีกว่าเนาะให้มันจบตรงนี้ดีกว่านะครับก็คือแกก็ไม่อยากจะพูดอะไรนะครับเพราะว่าแกบอกว่าขออนุญาตแค่นี้ดีกว่านะครับเพราะว่าเราได้คุยกับทางผู้ใหญ่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วคือไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่ใช่นะแต่บอกว่าขอเหมือนขอไม่ตอบอ่ะมันจบไปแล้วได้เคลียร์กับทางผู้ใหญ่หมดแล้วถ้าตอบอย่างนี้ไงพี่สีใช่ไหมถ้าเกิดว่าคนเราแบบว่าไม่แค่ปฏิเสธว่าอุ้ยไม่มีค่าเหตุการณ์นี้ไม่เคยมีขนาดนั้นใครอยู่ไปตบหน้าใครนะไม่มีแต่นี่บอกว่ามันทุกอย่างเรียบร้อยแล้วได้คุยกับทางผู้ใหญ่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็เรียบร้อยก็เรียบร้อยแล้วก็ตามนั้นนะก็แปลว่า
0: ก็ไม่มีปัญหาอะไรกัน
2: ก็ถือว่าแสดงว่าคงเคลียร์อะไรกันไปหมดแล้วเรียบร้อยแล้ว
0: อ๋อค่ะนะคะกีฬาสักนิดนึงไหมคะลุงตอนนี
2: ้ได้เลยครับได้ทีมเข้าสู่รอบรองทีมแรกแล้วนะครับเมื่อคืนทีมชาติฝรั่งเศสนะครับเอาชนะโมร็อกโกไปได้2ประตูต่อ0นะครับสมกับเป็นเต็ง1จริงๆเขาบอกนะฮะโอ้โหเกมรุกดุดันนะครับเกมรุกดุดันทำเอานะฮะโมร็อกโกนี่ไปไม่เป็นเลยนะครับเรียบร้อยนะฮะฝรั่งเศสที่สุดยอดนะเขาบอกว่าฟุตบอลโลก3ครั้งหลังสุดเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเนี่ยทั้ง3ครั้งเลยนะฮะเป็นการเข้าชิงแล้วกันนะเข้าปี3ครั้งเนี่ยเป็นแชมป์1นะรองแชมป์1แล้วก็เดี๋ยวครั้งนี้ดูกันนะฮะว่าเส้นทางฝรั่งเศสจะไปสุดที่ตรงไหนนะจะเป็นคู่ชิงเดิมหรือเปล่านะครับปีที่แล้วเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยฝรั่งเศสกับอาร์เจนตินา
0: อ
2: นะก็เดี๋ยวรอดูกันนะฮะรอดูครับ
0: ที่เป็นทีมแรกใช่ไหม
2: จะเข้ามายืนรอทีมแรกแล้วครับฝรั่งเศส
0: ยืนรอทีมแรกนะฮะเรียบร้อย
2: จะไปรอเจอกับคืนนี้นะฮะไม่สเปนก็เบลเยียมนะครับจะเข้ามาเจอกับฝรั่งเศส
0: ค่ะ
2: นะครับก็มีโอกาสที่แมตชิงจะยังไม่สิทธิ์เจออาร์เจนตินาอยู่นะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นคู่ชิงรีแมตช์ในฝันของคนหรือเปล่านะครับส่วนฟีฟ่านี่ก็แหมทำแสบจริงๆครับพี่นะครั้งก่อนเนี่ยยกเลิกใบแดงของอเมริกาใช่ไหมไม่ลงโทษแบนนะให้ค่าโทษใช่ไหมทีมชาติอังกฤษเนี่ยเขาก็มีเคสเหมือนกันเลยพี่ลักษณะคือการเข้าปะทะแบบไม่ตั้งใจแต่ว่าโดนใบแดงนะฮะเขาก็เลยเอาเหตุการณ์จากที่อเมริกาได้ค่าโทษเนี่ยนะฮะยื่นเข้าให้ฟีฟ่าพิจารณาหน่อยว่าเฮ้ยกองหลังเขาอ่ะก็เสียบเหมือนกับที่นักเตะอเมริกาทำทุกอย่างเลยเหมือนกันเลยแค่สีเสื้อมันไม่เหมือนกันอ่ะเราขอเข้าเงื่อนไขนั้นบ้างได้ไหมฟีฟ่าบอกไม่ได้ครับฟีฟ่าที่อย่างเงี้ยบอกไม่ได้ครับใบแดงของกองหลังทีมชาติอังกฤษเนี่ยต้องถูกแบน2นัดอังกฤษเลยรู้สึกว่าโอ้โหเราไม่มีโดนัลด์ทรัมป์นี่นาคุณมีโดนัลด์ทรัมป์ยกหูไปอ่ะคุณยกเลิกใบแดงให้ได้อ่ะแต่นักเตะของเราอ่ะทำเหมือนกับนักเตะอเมริกาทุกอย่างเลยอ่ะทำไมไม่ได้รับข้อยกเว้นนี่แหละฟีฟ่าจะต้องตอบคำถามแล้วก็เจอคำถามนี้ไปอีกนานเลยครับพี
0: ่แต่ตอนนี้ยังไม่มีคำตอบให
2: ้ก็ไม่มีครับเขาก็บอกว่าไม่ยกเลิกเพราะว่าโดนใบแดงโดยตรงก็ต้องถูกแบน2นัด
0: แล้ว
2: คนทั่วโลกบอกเอ้าแล้วไอ้นักเตะอเมริกาทำไมได้อ่ะทำไมได้ยกเว้นเพราะอเมริกาเขาไปโดนทรัมป์ไงแล้วก็โดนทรัมป์เขายอมรับว่าเขาโทรหาฟีฟ่าแล้วนั่นแหละโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเขาเป็นคนยกหูหาฟีฟ่าครับผมแต่เขาบอกว่าแค่ยกหูไปแสดงความเห็นนะไม่ได้กดดันอะไรนี่แหละโดนก็เลยโดนวิจารณ์ไปครับเออกล่าวว่ามันไม่เหมือนกับมันไปแทรกแซงนะแทรกแซงนะครับ
0: ก็คิดว่าเป็นการแทรกแซงแล้วหรือยังไม่แน่ใจน้องอย่างนี้เนาะ
2: ครับผม
0: ถ้าจะคิดมากก็ได้นะ ใช่ไหมแทรกแซงฟุตบอลโลกได้ทุกวงการเนาะเดี๋ยวนี้ในเรื่องการแทรกแซงครับ
1: ครับ
0: ปิดค่ะบันเทิงและกีฬา
3: เมาข่าวเล่าบันเทิง
0: ที่เราเกิดไว้นะคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมี
2: ขอบคุณสู้สปอนเซอร์ใจดีของเรานิดนึงนะครับ
0: โอ้ย
2: ครับขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นะครับ
0: โอ้โหเกือบลืมเลยนะคะสปอนเซอร์ใจดีของเรามัวจะตื่นเต้นกับโครงการนี้ของโด่งเพราะว่าวันนี้เนี่ยเมื่อสักครู่บอกนะคะท่านผู้ฟังของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกษตรกรเยอะเลยนะคะฟังอยู่ทั่วประเทศไทยเพราะว่าเราจะมีโครงการดอกเบี้ยคนละครึ่งมาเสิร์ฟค่ะน้องโด่งถึง
2: สินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่ง
0: ต้องต
2: ั้
0: งใจฟังให้ดีดอกเบี้ยคนละครึ่งของธกส.ค่ะเดี๋ยวจะไปคุยกับทางธกส.ว่าที่มาที่ไปของโครงการนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็ช่วงที่เกษตรกรแบบแน่นอนหลายคนก็เดือดร้อนเนาะเกษตรกรบางคนก็รอคอยรอความหวังว่าเอ๊ะรัฐบาลจะช่วยยังไงธกส.มีโครงการนี้ขึ้นมาแล้วพอดีด้วยนะคะวันนี้เราจะไปคุยกับท่านรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะจะคุยโครงการดอกเบี้ยคนละครึ่งของธกส.นะคะท่านรองไพศาลหงทองค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับท่านรองสวัสดีครับ
4: ครับสวั
0: สดีค่ะท่านรองค่ะ
2: ครับ
0: ค่ะได้ยินชัดเจนนะคะท่านคะ
2: ที่มาท่านอยู่แล้วครับพี่สีได้ไหมครับ
4: ชัดเจนครับได้ยินครับ
0: เชิญ
2: ครับผมครับที่มาที่ไปแนวคิดโครงการในสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเนี่ยครับอยากให้ท่านรองเล่าให้เราฟังหน่อยครับว่าโครงการนี้คืออะไรฮะ
4: ครับจริงๆแล้วโครงการนี้เป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลนะครับในการที่มีเจตนารมณ์ในการที่จะยกระดับนะครับการผลิตของพี่น้องเกษตรกรนะครับจากการผลิตที่เป็นแบบดั้งเดิมเนี่ยไปสู่การเกษตรที่แม่นยำนะครับโดยใช้กลไกธกส.เนี่ยนะครับในการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะครับให้กับเกษตรกรเพื่อนำไปใช้ในการซื้อปัจจัยการผลิตครับพร้อมทั้งกับการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเจตนารมณ์ของทางรัฐบาลครับ
0: ค่ะทีนี้คำว่าคนละครึ่งเนี่ยเกษตรกรจะได้ประโยชน์อะไรบ้างคะท่านรองคะแล้วก็จะช่วยลดเกี่ยวกับภาระดอกเบี้ยลงไปได้มากน้อยแค่ไหนคะ
4: ครับปกติแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยก็ใช้สินเชื่อธกส.ในการทำการผลิตเป็นปกติอยู่แล้วนะครับการเข้ามากู้โดยปกติเนี่ยนะครับจะคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.575 นะครับอันนี้คนทั่วไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเข้าภายใต้โครงการนี้โครงการเนี้ยเราลดให้ทันทีเลยร้อยละ 0.575 เหลือโครงการนี้ร้อยละ6ครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อพี่น้องเกษตรกรได้ไปปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่โครงการกำหนดเนี่ยนะครับรัฐบาลจะรับภาระดอกเบี้ยให้พี่น้องเกษตรกรครึ่งนึงก็คือเกษตรกรจะจ่ายดอกเบี้ยเพียงร้อยละ3รัฐบาลช่วยร้อยละ3คร
2: ับ โอ้โหเหลือร้อยละ3ตลอดสัญญาใช่ไหม
4: ครับก็กู้ได้รายละไม่เกิน 100,000 บาทนะครับสำหรับการทำการผลิตพืชทั้งหมด7ชนิดนะครับประกอบไปด้วยการผลิตข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปาล์มน้ำมันมันสำปะหลังยางพาราอ้อยแล้วก็ไม้ผลครับผลไม้ครับ
2: ครับเงื่อนไขของเกษตรกรกลุ่มเหล่านี้นะฮะทั้งที่ท่านว่ามาเนี่ยเงื่อนไขในการมีสิทธิ์เข้าไปยื่นกู้เนี่ยจะต้องยังไงบ้างครับ
4: ครับโครงการออกแบบให้เนื่องจากเราให้ดอกเบี้ยในราคาถูกนะครับก็เลยกำหนดว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนี้อันดับแรกเลยนะครับจะต้องผ่านการอบรมทักษะการบริหารจัดการต้นทุนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องตามค่าของดินนะครับเพราะว่าเราพบว่าวันนี้เนี่ยนะครับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยใช้ปุ๋ยโดยไม่รู้ว่าดินของตัวเองเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์เท่าไหร่บางทีการใส่ปุ๋ยที่เกินความจำเป็นไปเนี่ยพืชก็จะไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่นะครับรวมทั้งบ มันเป็นการที่จะเพิ่มต้นทุนการผลิตโดยใช้เหตุด้วยนะครับก็เลยจัดเป็นการอบรมนะครับเบื้องต้นให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ปุ๋ยเคมีและการเลือกพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับคาดินของตัวเองนะครับโดยเราทำงานร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินนะครับใช้โปรแกรม AgriMap ในการที่จะวิเคราะห์คาดินครับหลังจากนั้นนะครับพี่น้องเกษตรกรก็จะนำเงินกู้นะครับของธกส.เนี่ยไปจัดหาซื้อปุ๋ยนะครับจากสถาบันของเกษตรกรหรือว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการนะครับตามค่าที่เราวิเคราะห์ค่าดินได้นะครับแล้วก็ต้องใช้พันธุ์นะครับพันธุ์พืชเนี่ยเป็นพันธุ์พืชที่ถูกต้องที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการนะครับพอหลังจากนี้เนี่ยนะครับพอซื้อปุ๋ยเสร็จแล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์แล้วเนี่ยนะครับเมื่อพี่น้องเกษตรกรนำสินเชื่อไปใช้ในการผลิตเนี่ยเสร็จแล้วนำผลผลิตไปขายก็ชำระหนี้ธนาคารได้ตามกำหนดระยะเวลานะครับถ้าครบเงื่อนไข4เรื่องนี้แล้วนะครับพี่น้องเกษตรกรจะถูกปรับลดอัตราดอกเบี้ยจาก6%เหลือ3%ทันทีนะครับก็เท่ากับว่าเป็นการลดต้นทุนการผลิตไปด้วยครับ
5: อ๋อนี่คือคุณสมบัติเงื่อนไขนะคะทีนี้คือทุกคนต้องเข้าอบรมทักษะก่อนใช่ไหมคะท่านรองประโยชน์ของการอบรมเนี่ยก็คือทราบมาว่านอกจากช่วงภาระดอกเบี้ยแล้วเนี่ยต้องให้ความรู้ควบคู่กันไปด้วยมันจะทำให้เกษตรกรเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตได้ยังไงกับไหนคะ
4: ครับการอบรมนี้ก็พอผมพูดถึงคำว่าอบรมเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องเกษตรกรก็จะกังวลว่าโอ้ยต้องหยุดการทำงานไปอบรมวันสองวันอันนี้ไม่ใช่นะครับก็คืออบรมก่อนการรับสินเชื่ออบรมที่ธกส.นะครับเราจัดชุดความรู้นะครับแล้วก็จัดในเรื่องของขั้นตอนของการอบรมไว้ก็ง่ายๆครับเพียงแต่ทำความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกรอย่างเช่นการที่ผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี่นะครับการใช้ปุ๋ยให้ถูกกับการวิเคราะห์ดินเนี่ยเมื่อพี่น้องเกษตรกรมีความรู้แล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าต่อไปเขาจะไปผลิตที่แปลงไหนนะครับไปผลิตพืชอะไรนะครับถ้าใช้โปรแกรมการวิเคราะห์เบื้องต้นของทางกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยจะทำให้เขาใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพนะครับการใช้ปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพเนี่ยนอกจากการลดต้นทุนการผลิตแล้วเนี่ยนะครับยังทำให้พืชเนี่ยนะครับมีผลผลิตที่ดีขึ้นด้วยนะครับพี่น้องเกษตรกรก็จะมีทั้งการลดค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้จากการทำการเกษตรที่เหมาะสมบวกกับเรื่องของดอกเบี้ยที่ลดลงไปนี่ก็เป็นภาระดอกเบี้ยที่ลดลงทันทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ช่วยในเรื่องของต้นทุนของพี่น้องเกษตรกรครับ
2: โอ้นี่ถ้าเกษตรกรที่ฟังคลื่นลูกทุ่งมหานครอยู่เนี่ยนะครับท่านรองเขาบอกว่าโอ้ยเอาละอยากได้อยากได้ดอกเบี้ยเหลือ3%นะครับอบรมก็ดูไม่ยากแค่เข้าไปที่ธกส.นะไปรับข้อความรู้จากทางธกส.เนี่ยเขาอยากได้สิทธิ์ตรงนี้แล้วต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับในการรับเข้าสู่โครงการดอกเบี้ยคนละครึ่งตรงนี้มีช่องทางไหนที่เกษตรกรจะได้สิทธิ์ตรงนี้บ้างครับ
4: ครับกรณีที่เป็นลูกค้าเดิมเนี่ยนะครับลูกค้าเดิมจะมีสังกัดอยู่แล้วว่าเขาเป็นลูกค้าประจำสาขาไหนนะครับท่านก็เข้าไปติดต่อที่ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศที่ท่านสังกัดอยู่นะครับหรือไม่ก็นะครับสำหรับเกษตรกรที่ยังไม่เป็นลูกค้าธกส.เนี่ยนะครับถ้าสนใจก็สามารถติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ธกส.ทุกสาขานะครับหรือทางคอลเซ็นเตอร์ก็ได้นะครับถ้าท่านยังไม่คิดว่าจะเดินทางไปที่ธกส.นะครับก็ผ่านคอลเซ็นเตอร์หมายเลข02-555-0555นะครับหรือเข้าไปดูในเว็บไซต์ของธกส.ก็ได้นะครับเว็บไซต์ baac.or.th นะครับหรือใครที่มีแอปพลิเคชัน LINE กับธกส.นะครับก็มี LINE Official ของธกส.ด้วยหรือว่าทางโมบายธกส.ก็ได้ครับอันนี้เราเปิดช่องทางในการเข้าถึงเนี่ยหลายช่องทางมากนะครับ
5: หลากหลายช่องทางเลยนะคะได้ทุกช่องหรือว่าจะไปที่ธกส.เลยก็ได้ใช่ไหมคะท่านรอง
4: ได้ครับติดต่อที่ธกส.ครับเรามีสาขาครอบคลุมอยู่เกือบพันสาขาทั่วประเทศครับ
2: นี่แหละน
5: ี่ค่ะ
2: นะฮะ
5: ก็ใครที่จะเข้าร่วมโครงการนะคะคุณสมบัติก็ง่ายๆเลยนะคะสำหรับในส่วนของเกษตรกรนะคะติดต่อได้เลยนะคะหรือว่าจะโทรถามคอลเซ็นเตอร์ก็ได้ใช่ไหมคะท่านน้องคะ
4: ใช่ครับคอลเซ็นเตอร์หมายเลขย้ำอีกครั้งนะครับหมายเลข02-555-0555
5: จำง่ายเลย
2: ครับ
5: นะคะ
4: ครับจำง่าย
5: จำง่ายเลยนะคะ ก็วงเงินกู้ก็ตามที่บอกนะคะก็ตามจุดประสงค์ที่ว่านี้ก็เป็นโครงการดีๆสุดท้ายท่านรองอยากจะฝากอะไรถึงบรรดาเกษตรกรทั่วประเทศคะตอนนี้ก็หลายคนก็บอกว่าเนี่ยอยากจะมีโครงการแบบนี้เยอะๆออกมาแบบทุกระยะเลยของการทำเกษตรค่ะเชิญค่ะ
4: ครับจริงๆก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรนะครับว่าต่อไปนี้การผลิตของเราเนี่ยมันจะผลิตแบบเดิมไม่ได้แล้วครับต้องมีการปรับเปลี่ยนการผลิตนะครับที่ใช้ในเรื่องของการลดต้นทุนนะครับแล้วก็มีการทำการเกษตรที่มีความแม่นยำมากขึ้นนะครับเราคงไม่ทำแบบที่เราคาดหวังไม่ได้นะครับแล้วเราก็จ่ายค่าปุ๋ยไปโดยที่เราไม่รู้ว่าจ่ายไปแล้วเพื่อจะได้ใช้ประโยชน์หรือเปล่านะครับรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีต่างๆนะครับมาช่วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ในเรื่องของแรงงานในเรื่องของการที่จะใช้วิธีการแบบดั้งเดิมเนี่ยมันชักเริ่มทำได้ยากขึ้นนะครับก็เชิญชวนนะครับให้ปรับเปลี่ยนการผลิตโดยธ.ก.ส.เนี่ยก็พร้อมนะครับจะมีโครงการดีๆแบบนี้นะครับในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในการลดต้นทุนด้วยนะครับนอกจากเรื่องสินเชื่อคนละครึ่งแล้วทุกเรื่องนะครับที่เกี่ยวกับการใช้บริการสินเชื่อทางการเกษตรเนี่ยถ้าท่านนึกอะไรไม่ออกท่านไปที่ธ.ก.ส.ก่อนนะครับเดี๋ยวท
1: ่อง
4: พนักงานนะครับคอยแนะนำนะครับว่าสิ่งที่ท่านต้องการเนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์อะไรที่เหมาะสมกับสิ่งที่ท่านต้องการได้ครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับอย่าเพิ่งไปใช้เงินกู้นอกระบบนะครับที่มีดอกเบี้ยแพงนะครับ
5: โอ้ใช่เลย
1: โอ้โหนี่สำคัญเลยเนาะสำคัญ
5: นี่สำคัญมากนะคะบางคนบอกว่าอุ้ยเดี๋ยวไปแล้วยุ่งยากนะคะไปนอกระบบก่อนเลยอย่างเงี้ยไม่ควรนะคะไปที่ธ.ก.ส.ก่อนนะคะ
1: ครับผม
5: ค่ะได้ค่ะวันนี้ครบถ้วนเลยขอบพระคุณมากค่ะท่านรองค่ะ
1: ขอบพระคุณครับ
4: ครับ
5: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะคุณไพศาลหงทองค่ะน้องดงชัดเจนเนาะโครงการคนละครึ่งโครงการดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะนี่
1: เหลือดอกเบี้ยเนี่ยเหลือร้อยละ3เท่านั้นเองนะฮะร้อยละ3นะครับ
5: ถูกแน่เนาะก็เอาเป็นว่าเกษตรกรทั้งหลายอย่าดื้อนะเมื่อกี้ฟังท่านรองบอกว่าอะไรก็ตามนะบางทีเวลาสมมติแหละหลายท่านก็จะบ่นเนาะเนี่ยเดี๋ยวปลูกอันนี้มันขายไม่ได้จริงๆปัจจุบันต้องใช้เทคโนโลยีช่วยนะมีเจ้าหน้าที่ก็ปรึกษานะคะอย่าดื้อว่าเนี่ยต้องทำนี้ทำนี้ทำมานานแล้วจะไปทำอะไรอย่างเงี้ยก็ปรึกษาได้นะคะเจ้าหน้าที่ก็มีอยู่นะคะ
1: ก็คือเกษตรกรที่ท่านรองย้ำเมื่อสักครู่นะก็คือที่จะเข้าร่วมโครงการได้นะครับนะพืชเศรษฐกิจ7ชนิดนะครับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปาล์มน้ำมันมันสำปะหลังยางพาราอ้อยแล้วก็ผลไม้นะพี่ทีนะ
5: ใช่นะคะทั้งหมดเนี้ย7ชนิดนี้เนี่ยแล้วเมื่อช่วงวันที่3ที่ผ่านมาเมื่อต้นเดือนเนี่ยนายกก็ไปที่อยุธยานะรู้สึกเนี่ยไปเรียกโครงการนี้เลยนะคะไปติดตามการขับเคลื่อนโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนี่แหละค่ะก็ปรากฏว่าไปถึงก็ที่นี่เนี่ยเขามีงานอยู่นะก็คือให้เกษตรกรเนี่ยมาลงทะเบียนแล้วก็ให้บริการสินเชื่อแล้วก็แนะนำการใช้ไอ้ตัวเนี้ยเทคโนโลยีเลยชื่อน้องเมฆฝนค่ะน้องดงมันเป็น AI แชทบอทของธ.ก.ส.เลยนะชื่อน้องเมฆฝนนะคะนะที่ให้บริการอยู่ในแอปของธ.ก.ส.อันนี้ช่วยได้เลยนะคะก็ให้ความรู้นะตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปุ๋ยวิเคราะห์พื้นที่เพาะปลูกสำหรับคนที่จะเพิ่มโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งก็คือว่าทำอย่างไรที่จะให้เพาะปลูกได้อย่างถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพการให้ความรู้ในการวิเคราะห์คุณภาพดินผ่านเว็บก็ได้ผ่านไลน์ก็ได้นะหรือจะเป็นน้องดินดีอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีการแนะนำในการใช้พื้นที่ของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังเจ้าหน้าที่เขาหน่อยนะคะคือเขาใช้เทคโนโลยีให้นะปัจจุบันนี้ต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่ท่านรองบอกเมื่อสักครู่นะถ้าคิดอะไรไม่ออกก็โทรหาเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะ025550555จำง่ายเลย
1: ครับผมเออ
5: ค่ะ
1: นะปรึกษาได้นะครับ
5: ใช่ค่ะ
1: อ่ะเราพักฟังเพลงจบกันเลยไหมพี่นะวันนี
5: ้ได้ค่ะ
1: ครับผม
5: จบหนึ่งเพลงแล้วกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะ
1: ครับ

หน่อยว่าหลายตายบ่เบิดพี่น้องเขาพ่อกันอยู่แค่นี้ถือว่าเป็นเรื่องของบุญพละได้มาพ่อกันขอมีความสุขให้หลายขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้มันยืนในวันดีๆวันแห่งเกียรติยศของพี่น้องผู้ใส่แรงงานลูกทุกท่านครับฟังดังๆพร้อมกันครับว่าโอละน้อนางเอ๋ย

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ชีวิตยุคนี้

0: รสตราฉลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอมหอมน่ากินอ่ะหืมอร่อยอ่ะ
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
3: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
2: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม
4: ่เผ่าซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
5: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
6: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายค่ะน้องโด่งมีคนบอกว่าไม่เห็นคุณจามอนอ่านข่าวไอ้คู่ที่ระยองที่นอนสีชมพูเห็นบอกว่าได้เป็นนักร้องเหรอ
4: โอ้โห
3: ไม่เป็นนักร้อง
4: อ๋อเหมือนจะเอาอัปเดตว่าเป็นนักร้องเหรอฮะ
3: เออล่าสุดก็บอกว่ามีค่ายเพลงประกาศเรียบร้อยให้เป็นนักร้อง
4: อ๋อถือว่าเมื่อวานเห็นมีพวกแบบว่านักวิชาการหรือว่าหลากหลายความเห็นที่บอกถ้าอย่างนี้นะอีกหน่อยเด็กๆไม่ตั้งใจเรียนหนังสือกันแล้วได้ดีเลยหลายคนอะไรอย่างเงี้ย
3: ก็ไม่รู้นะก็คือในคดีอ่ะก็คือแน่นอนก็ฟ้องร้องกันอยู่ใช่ไหมก็ปิดบังกันว่าน้องปอปลาน้องต่อเสือน้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าล่าสุดเนี่ยตำรวจก็ปิดหน้าเบอร์หน้าให้ไม่ให้เห็นแต่ว่าไอ้ค่ายเพลงเนี่ยเปิดเฉยเลยแล้วสรุปก็สรุปแล้วจะปิดไปทำไมอ่ะถ้างั้นอ่ะไอเนี่ยค่ะ
4: แล้วอันนี้ผมไม่ทราบเลยแล้วคนไหนได้มาเป็นนักร้องไม่รู้นะพี่นะคนที่เป็นภรรยาหลวงเหรอ
3: คนที่เป็นเมียน้อยอ่ะเป็นกิ๊กอ่ะ
4: อ๋อ
3: เขาชื่อปุ้ยเขาชื่อน้องปุ้ยที่บอกมีลูกสี่คน
4: อ
3: ่ะแล้วเจ้าของค่ายเพลงอ่ะไปหาถึงบ้านเลยนี่แล้วก็โพสต์ว่ายินดีท่านรับน้องปุ้ยคลิปที่นอนสีชมพูหมอนโดเรมอนสู่ My Music Record แล้วก็มีแฮชแท็กด้วยนะที่นอนสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยสาวโรงงานเจ้าของค่ายนี้ไม่ธรรมดานะเขาเป็นนายสัตวแพทย์นะน้องโด่งเจ้าของค่ายเพลง
4: ครับ
3: แล้วแต่ละคนก็เลยบอกว่า
4: วิจารณ์นะวิจารณ์สนั่นเลยว่า
3: แล้วมันจะยังไงล่ะต่อไปเนี้ยเนี่ยแม้แต่อาจารย์ตรินเนี่ยอาจารย์ตรินแกก็โพสต์ว่าถ้าคุณให้โอกาสคนแบบนี้อย่ามาบ่นถ้าเด็กใครทำตัวเรียนแบบนะครับก็ทำแบบนี้แล้วมันจะได้เป็นนักร้องได้เข้าวงการจะตั้งใจเรียนไปทำไม
4: นี่แหละผมก็เห็นคอมเมนต์อาจารย์ตรินนี่แหละที่เมื่อวานโอ้ยเขาพูดถึงใคร
3: นี่ค่ะก็ก็ได้ล่ะตำรวจก็พยายามปิดหน้าปิดตานะเบอร์หมดเขาเปิดตัวเป็นนักร้องกันแล้วค่ะเมื่อวาน
4: แล้วแต่เขาตัวก็ยินยอมแบบว่าให้เปิด
3: โอ้ยินยอมมาฝากแล้วฝากตัวสวัสดีค่ะกับสื่อแล้ว
4: ใครที่ชื่นชอบผลงานเธอก็ไปติดตามได้ผลงานด้านไหนคุณวะแต่ที่จะต้องผลงานก็ติดตามได้นะคร
3: ับ เนาะโอกาสก็บอกนี่แหละครับโอกาสดีๆมากับเรื่องสาวๆเอา
4: เจอมาเรื่องสาวๆไม่ผมยังไปนึกถึงน้องปาริดาอยู่เลยผมยังนึกว่าเขาวิจารณ์น้องอยู่เลยเพราะว่าเมื่อวานเพลงเขาปล่อยแล้วไงไอ้เพลงอะไรนะอะไรเป็นแฟนที่แย่เป็นแม่ที่ดีอ่ะเองเขาอะ
3: ตอนนี้มาที่คนนี้แล
4: ้
3: วมาที่คนนี้
4: แล้วตายแล้วไม่ทันแล้วขอไปคุณรู้ฟังดูสิคุณรู้ฟังรู้ก่อนเราอีกแล้วผมนี่นะค่อยรู้หรอกเรื่องอะไรพวกนี้ผมค่อยรู้หรอกเรื่องที่นอนสีชมพูอะไรพวกนี้ผมก็ไม่กว่าจะรู้ก็โหรู้เช้าคนอื่น
3: เช้าไม่ได้แล้วนะต่อไปนะต้องเข้าไปห้องลับๆบ้างแล้วนะ
4: แต่ตอนนี้เซฟไว้แล้วนะ
3: เซฟทีจะได้เป็นพยานจะได้เอาไปเป็นพยานที่ศาลเพราะว่าในระบบเขาบอกว่าเขาลบแล้วนะครับเพราะว่าเขาฟ้องร้องกันไงคือเขาฟ้องร้องกันใช่ค่ะเชิญค่ะทิ้งท้าย
4: ทิ้งท้ายก็เดี๋ยวนี้โจรเนี่ยมันไม่ขโมยรถไปทั้งคันแล้วนะครับแต่มันก็น้องๆขโมยรถนะครับพี่สีลองนึกดูนะเขาบอกว่าฟอร์จูเนอร์อะนะฮะฟอร์จูเนอร์คันใหญ่ๆอ่ะนะฮะค นร้ายมันมาเจาะท้ายกระโปรงรถตรงกันชนนะเจาะเอายางอะไหล่มาขโมยยางอะไหล่กันแล้วเดี๋ยวนี้ขนาดยางอะไหล่เนี่ยมันซุกอยู่ในรถนะฮะซ่อนอยู่ในรถนะเออนี่ฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่นนทบุรีนะครับแถวแถวบางใหญ่ฮะเจ้าของรถฟอร์จูเนอร์มาร้องกับนักข่าวนะครับบอกว่าโอ้โหพี่ดูดิเดี๋ยวนี้โจรมันเอาถึงขนาดนี้แล้วว่ามันเอายางอะไรมันเจาะเขาบอกวงจรปิดเห็นนะมันขับรถเก๋งนะโจรมีตังนะขับรถเก๋งมานะครับใช้เวลาประมาณ10นาทีมันเริ่มจากเอาอุปกรณ์มาเจาะไอ้ตรงท้ายรถตรงกันชนเจาะเสร็จเนี่ยนะครับมันเข้าไปงัดเอายางอะไรออกไปได้ยางอะไรก็รวมแม็กด้วยก็หมื่นนะก็ได้หมื่นนะโอ้โหทีนี้เราจะไประวังอะไรครับเนี่ยขนาดโอ้โหมันถึงขนาดขโมยยางอะไหล่กันแล้วพี่นึกดูยางอะไหล่ปกติถ้ารถเก๋งก็ต้องอยู่ในกระโปรงหลังแบบซ่อนไว้อยู่ข้างหลังอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหโจรนะฮะถึงนี้เอาทุกอย่างจริง
5: ๆก็ต้องจอดในรั้วรอบขอบชิดเท่านั้น
4: ใช่ก็จะไปจอดที่ไหนทีนี้ก็ต้องระวังอันนี้เล่าให้เป็นอุทาหรณ์นะว่าท่านต้องระวังแล้วเพราะเดี๋ยวนี้เขาเอาขนาดนี้แล้วอ่ะนะครับแต่ต้องวันจันทร์จับได้เชื่อว่าไม่นานหรอก
5: บอกว่าจะลายใช่ไหมวันจันทร์น้องรุ่งลานะคะ
4: ก็เดี๋ยวแต่ถ้าไม่ยังไม่มีใครมาเดี๋ยวผมอาจจะมาได้ครับพี่โฟนสีอาจจะมาได
5: ้โอเคได้ค่ะได้ค่ะอยู่นะวันจันทร์นะ5:00เจอกันเหมือนเดิมนะคะถ้าอย่างนั้นนะ
4: ครับผม
5: ค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันจันทร์เจอกัน